นำเสนอโดยภาษาญี่ปุ่นง่ายๆนะครับสามารถติดตามข่าวต่างๆเหล่านั้นนะครับจากเว็บไซต์ของ NHK นะครับในส่วนของ News Web Easy ได้นะครับลิงก์ของข่าวนี้นะครับก็อย่างที่นำเสนออยู่บนหน้าจอนะครับสำหรับคนที่สนใจจะเข้าไปอ่านเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะตามลิงก์ที่อยู่บนหน้าจอนี้ไปได้นะครับไม่มีหัวข้อข่าวมีคำโปรยข่าวนะครับที่อยู่ด้านล่างรูปภาพเนี่ยนะครับบอกว่าอนิเมะโนชิโงโตสุรุฮิโตโนะจูนานะเปอร์เซ็นโตะโคโคโรโนบิโอคินินาตะคาโนเซะนะครับมีคำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับมีกลุ่มคำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับ อยู่หลายคำนะครับอยู่หลายกลุ่มเลยนะครับเริ่มจากอันแรกก่อนอนิเมะนะครับที่แปลว่าแอนิเมชันนะครับหรือว่าภาพเคลื่อนไหวการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวนะครับโนชิโงโตะชิโงโตะที่แปลว่างานนะครับโอสุรุสุรุแปลว่าธรรมนะครับแล้วก็ฮิโตะที่แปลว่าคนนะครับพอคำเหล่านี้นะครับมารวมกันเป็นกลุ่มคำเป็นหนึ่งวลีนะครับอนิเมโนชิโงโตสุรุฮิโตะนะครับก็เลยมีความหมายว่าคนที่ทำงานทางด้านแอนิเมชันหรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับการผลิตการสร้างการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับทำไมจูนานะเปอร์เซ็นโตะครับ 17% ครับจูนานะเปอร์เซ็นโตะโคโคโรโนบิโอคินินาตะคาโนเซนครับโคโคโรแปลว่าใจหัวใจหรือว่าจิตใจนะครับคำว่าบิโอคิแปลว่าป่วยไม่สบายนะครับพอมารวมกันโคโคโรโนบิโอคินะครับก็แปลว่าป่วยทางใจป่วยทางจิตครับป่วยทางสุขภาพจิตนะครับนินัตตาคาโนเซคำว่าคาโนเซแปลว่ามีความเป็นไปได้นะครับมีความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นป่วยนะครับมีความเป็นไปได้ที่จะป่วยทางด้านจิตเนี่ยนะครับมากถึง 17% ครับหรือคนที่ทำงานทางด้านแอนิเมชันเนี่ยนะครับ 17% ครับสมมติว่ามีคน100คนเนี่ยนะครับ17คนเนี่ยนะครับพอไปสำรวจมาแล้ว17คนเนี่ยมีแนวโน้มนะครับมีความเป็นไปได้ว่าจะป่วยหรือป่วยแล้วด้วยซ้ำไปนะครับทางจิตครับมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตครับเป็นแบบนั้นครับแล้วเรามานั่งคิดกันดูสักนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วแอนิเมชันมันเป็นสื่อบันเทิงใช่ไหมครับมันน่าจะบันเทิงหรือเปล่านะครับทำไปด้วยมันน่าจะแฮปปี้มันน่าจะมีความสุขแล้วก็นักศึกษาเองนักเรียนเองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะนักศึกษาของครูนักเรียนของครูในชั้นเรียนเนี่ยพอถามทำไมถึงจะทำงานทำไมถึงมาเรียนภาษาญี่ปุ่นครับจบไปแล้วจะไปทำอะไรกันครับหลายคนมากเลยนะครับที่ตอบว่าอยากจะไปทำการ์ตูนอยากจะไปอยู่บริษัทสำนักพิมพ์การ์ตูนอยากจะไปอยู่บริษัทผลิตสื่อแอนิเมชันต่างๆเนี่ยนะครับผลิตการ์ตูนแอนิเมชันต่างๆครับแล้วพอถามลงไปอีกว่าเอ้าเหตุผลล่ะทำไมถึงอยากจะผลิตการ์ตูนไปอยู่บริษัทสำนักพิมพ์ผลิตการ์ตูนหรือว่าบริษัทที่ผลิตสื่อบันเทิงเกี่ยวกับเรื่องของการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชันทุกคนก็จะมีภาพบอกว่ามีความคิดที่เห็นว่างานพวกนี้มันเป็นสื่อบันเทิงมันน่าจะสนุกครับทำไปด้วยอ่านไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเอ๊ะป่วยนะครับคนที่เขาทำจริงๆแล้วเนี่ยเขาป่วยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าพอทำจริงๆแล้วมันอาจจะมีรายละเอียดที่มันมากกว่านั้นใช่ไหมครับไม่น่าจะบันเทิงอย่างเดียวอะนะครับมันน่าจะมีส่วนที่มันเป็นส่วนที่ยุ่งยากแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นความเครียดนำมาซึ่งความเครียดได้เหมือนกันลองมาดูข้อความนะครับจากข่าวที่นำมานะครับเพื่อที่จะมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับก็เป็นข้อความนี้นะครับข้อความแรกนิโฮโนะแอนิเมะวะเซไคจูเดะนินคิกะอาริมัสชิคาชิแอนิเมะโอสุคุรุชิโงโตชิเตรุฮิโตะโนนากะนิวะอิโซงาชิโคโตนาโดกะเกนอินเดะกุไอกะวารุคุนารุฮิโตะกะอิมัสครับนิโฮโนะแอนิเมะนะครับนิโฮนครับหรือบางทีถ้า NHK ก็มักจะอ่านว่านิปปงนะครับจะนิโฮงหรือพูดถึงประเทศของตัวเองประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแต่ว่าคำศัพท์กรอบคำศัพท์ที่เขียนมาให้เขียนว่านิฮงครับเนื่องจากเห็นว่าผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยชั้นต้นภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นของชาวไทยนะครับน่าจะคุ้นชินกับคำนี้มากกว่านิฮงแปลว่าประเทศญี่ปุ่นนะครับอนิเมะก็แปลว่าการ์ตูนนะครับ

การ์ตูนภาพเคลื่อนไหวเนี่ยครับนิฮงโนะอนิเมะก็เลยแปลว่าการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นครับคืออนิเมะมันก็มีหลายประเทศใช่ไหมครับของฮอลลีวูดของอเมริกาเนี่ยเขาก็ทำเหมือนกันใช่ไหมครับของทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าที่ได้รับความนิยมมากๆก็อาจจะเป็นของอเมริกาของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่โด่งดังไปทั่วโลกถ้าในเว็บไซต์ถ้าเป็นภาพยนตร์ที่ฉายตามโรงเนี่ยนะครับของอเมริกาก็ค่อนข้างจะดังใช่ไหมครับถ้าเป็นตามโซเชียลมีเดียหรือว่าตามเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยแอนิเมชันของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเนื่องจากภาพสวยนะครับแล้วก็พล็อตเรื่องก็มีหลากหลายให้เลือกครับนิโฮงโนะอนิเมะวะเซไคจูเดะนินคิกะอาริมัสคำว่าเซไคจูนะครับแปลว่าทั่วโลกครับรอบโลกครับนินคิความนิยมนินคิกะอาริมัสแปลว่ามีความนิยมหรือว่าได้รับความนิยมครับไม่ใช่เฉพาะแค่ในญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับทั่วโลกจริงๆครับไม่มีประเทศไหนเลยนะครับมีไหมเอ๊ะอาจจะมีทางประเทศที่เขาอาจจะเทคโนโลยีเขาอาจจะยังไม่ก้าวหน้ามากนักเนี่ยครับก็อาจจะมีบ้างครับที่เขาอาจจะไม่มีโอกาสได้ดูอนิเมะของญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับเด็กวัยรุ่นในโลกเนี่ยนะครับก็จะรู้จักครับก็จะดูแอนิเมชันของญี่ปุ่นนะครับชิคาชิแต่ว่าอนิเมะวสคูรุชิโงโตชิเตรุฮิโตโนะนาคานิวะนะครับคำว่านาคะเนี่ยนะครับแปลว่าในนะครับฮิโตะคนชิโงโตชิเตรุทำงานครับเพราะฉะนั้นชิโงโตชิเตรุฮิโตะก็แปลว่าคนที่ทำงานครับอนิเมะวสคูรุในการผลิตในการสร้างอนิเมะนั้นในจำนวนในบรรดาคนที่ทำงานทางด้านสร้างหรือว่าผลิตอนิเมะนั้นเนี่ยนะครับอิโซงาชิโคโตนาโดโนะอิโซงาชิโคโตนาโดกะเกนอินเดะคำว่าอิโซกาชินะครับแปลว่ายุ่งนะครับความยุ่งนะครับเกนอินแปลว่าสาเหตุครับแปลว่าสาเหตุเกนอินเดะก็เลยแปลว่าอันเนื่องมาจากสาเหตุครับอิโซงาชิโคโตนาโดกะเกนอินเดะก็คืออันเนื่องมาจากสาเหตุของความยุ่งความยุ่งก็คือการที่มันมีงานเยอะแล้วก็ต้องเร่งผลิตให้มันทันออเดอร์หรือว่าทันกับตลาดความต้องการของตลาดเนี่ยนะครับมันทำให้เขากูอายกะวารุคุนารุฮิโตกะอิมาสึกูอายกะวารุคุนารุแปลว่าป่วยครับไม่สบายครับฮิโตะแปลว่าคนกูอายกะวารุคุนารุฮิโตะก็คือคนที่ป่วยคนนี้ไม่สบายเนี่ยครับอันเนื่องมาจากสาเหตุของการที่งานมันยุ่งมากๆเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นครับมันมีเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นภาพเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมครับพอเราอ่านข่าวนี้เนี่ยนะครับที่นักเรียนนักศึกษาท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะคิดนะครับว่าโอ้อนิเมะสบายนะครับอย่างเช่นแปลการ์ตูนนะครับก็นั่งแปลอยู่ริมชายหาดไปนะครับพอแปลเสร็จก็ส่งไฟล์ที่แปลเนี่ยส่งสำนักพิมพ์ไปค่อยๆแปลค่อยๆอ่านแต่ว่าในความเป็นจริงบิสเนสมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับเราสำนักพิมพ์เอ่ยบริษัทเอ่ยต่างๆสารประกอบการเหล่านี้เขาทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาผลิตช้าตลาดก็ไม่รอเขาตลาดก็ไปอ่านการ์ตูนของสำนักพิมพ์อื่นอะไรเงี้ยนะครับอะไรต่างๆแบบนี้นะครับมันก็เลยเป็นเงื่อนไขที่ทำให้การทำงานสื่อบันเทิงตรงนี้นะครับและยิ่งมันได้รับความนิยมเยอะนะครับมันก็ยิ่งยุ่งนะครับเพราะต้องรีบเร่งผลิตให้ออกมาให้ทันนะครับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการก็ต้องการกำไรอ่ะนะครับขายได้ก็ต้องรีบขายนะครับในขณะที่คนทำงานก็เครียดนะครับเพราะว่างานมันยุ่งมากเนื่องจากว่าต้องเร่งผลิตอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความไม่สบายจริงๆแล้วมันมีในข่าวเนี่ยนะครับก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสอบถามนะครับอัตราการสอบถามข้อมูลจากการสอบจากการสัมภาษณ์นะครับคนที่ทำงานในแวดวงเนี้ยว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่เขาให้คำตอบมาว่าเขายุ่งมากและเขาเครียดมากนะครับก็ราวๆ 17-18% เลยนะครับที่เขาตอบมาว่าเขาค่อนข้างจะเครียดนะครับอันเนื่องมาจากงานยุ่งแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเริ่มมีปัญหาทางสุขภาพจิตสุขภาพกายละครับรวมไปถึงข้อเรียกร้องนะครับที่หลายๆคนเขาก็เรียกร้องออกมาเรียกร้องนะครับอยากจะให้ขยายเวลาการทำงานลดเวลาการทำงานให้มันสั้นลงหน่อยนะครับ
พื่อที่จะมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอย่างที่เราอาจจะเคยเห็นในหนังในละครนะครับที่ทำงานจนเสียชีวิตอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีข่าวไม่ใช่ละครไม่ใช่หนังเลยนะครับเป็นข่าวจริงๆเลยเนี่ยที่ออกมาบอกว่าบริษัทเนี่ยใช้พนักงานเนี่ยทำงานเนี่ยนะครับมากจนกระทั่งเขาฆ่าตัวตายเลยนะครับเขาทำไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็มีเหมือนกันครับคือตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะคอมเพล็กซ์นะครับมันก็ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการขององค์กรรวมไปถึงเรื่องของสภาพจิตใจความเปราะบางของสภาพจิตใจของคนในสังคมปัจจุบันรวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆของคนในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีผลทำให้เกิดปัญหาต่างๆที่มันยุ่งยากมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่NHKก็หยิบมาเป็นข่าวครับสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาแบบนี้มีนะครับสื่อบันเทิงที่เป็นอุตสาหกรรมการผลิตสื่อบันเทิงที่ดังไปทั่วโลกได้รับความนิยมไปทั่วโลกเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราดูเข้าไปใต้พรมเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาลักษณะแบบนี้อยู่คือคนทำงานหนักมากจนป่วยนะครับแล้วก็มีปัญหาทางจิตครับทีนี้พอพูดถึงอนิเมะเนี่ยนะครับมันจะพูดถึงอีกข่าวนึงที่มันใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับไม่ได้ครับจะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือข่าวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวอนิเมะอีกอันหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาอีกอันหนึ่งของแวดวงอุตสาหกรรมนี้นะครับนอกเหนือจากการที่คนทำงานเนี่ยเขาเครียดมากอันเนื่องมาจากว่าความต้องการของตลาดต้องการจะอ่านการ์ตูนอ่านต้องการจะดูอนิเมะแบบคุณภาพดีๆเจ๋งๆพล็อตเรื่องดีๆเนี่ยทำให้คนคิดคนสร้างอนิเมะก็เครียดไปด้วยเนี่ยนะครับกับอีกข่าวหนึ่งก็คือข่าวนี้นะครับลิงก์มาจาก NHK นะครับลิงก์นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจจะอ่านเพิ่มเติมครับลองติดตามไปอ่านดูนะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับโคอานิครับโฮคะนะครับลองดูที่คำหัวข้อข่าวด้วยกันก่อนนะครับโคอานินะครับอันนี้เป็นชื่อครับชื่อของสตูดิโอนะครับชื่อของบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทสตูดิโอทำเกี่ยวกับเรื่องของการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวหรือว่าแอนิเมชันเนี่ยนะครับอยู่ที่จังหวัดเกียวโตนะครับเรียกจริงๆแล้วชื่อเต็มๆเขาเป็นเกียวโตแอนิเมชันนะครับแล้วก็อาจจะตามด้วยสตูดิโออะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นโคเปอเรชันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นก็จะรู้จักในนามชื่อย่อนะครับยิ่ง NHK นำเสนอเป็นข่าวเนี่ยเขาก็ใช้เป็นชื่อย่อเป็นเกียวอานิครับเกียวอานิก็คือเกียวโตแอนิเมชันหรือว่าบริษัทเกียวโตแอนิเมชันนั่นเองครับที่ผลิตสื่อผลิตการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวที่ดังมากเลยของประเทศญี่ปุ่นนะครับเกิดเหตุการณ์อะไรดูจากรูปภาพแล้วเดาได้เลยใช่ไหมครับโฮคะครับการลอบวางเพลิงครับถูกลอบวางเพลิงไปครับแม้ทำไมจะต้องมาลอบวางเพลิงบริษัทผลิตการ์ตูนนะครับผลิตแอนิเมชันนะครับบริษัทนี้ผลิตสื่อบันเทิงนะครับน่าจะเป็นบริษัทที่หรือสารประกอบการที่ทุกคนรักใช่ไหมครับเพราะว่าผลิตสื่อบันเทิงให้เราดูอ่ะนะครับจะต้องมีคำชื่นชมสิจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการติดตามจากแฟนเยอะๆสินะครับปรากฏว่าถูกเผาเฉยเลยนะครับถูกลอบวางเพลิงเฉยเลยนะครับปัญหามันคืออะไรเดี๋ยวเราลองไปดูข่าวด้วยกันนะครับเมื่อสักครู่นี้หัวข้อข่าวนะครับโคอานิครับโฮคะครับการลอบวางเพลิงที่บริษัทสตูดิโออานโอเกียวโตแอนิเมชันนะครับทีนี้คำโปรยข่าวข้างล่างเขาบอกงี้ครับเขาบอกเกียวโตแอนิเมชันโนจิเคนโนไซบังครับอาโอบะฮิโคชิเคครับมีคำที่น่าสนใจก็มีเกียวโตแอนิเมชันครับก็เป็นชื่อเต็มนะครับมาจากคำว่าเกียวอานิเนี่ยนะครับเกียวโตแอนิเมชันหรือว่าบริษัทเกียวโตแอนิเมชันโนจิเคนครับจิเคนแปลว่าเหตุการณ์ครับคดีครับกรณีนะครับโนไซบันครับคำว่าไซบันครับแปลว่าพิจารณาคดีครับการพิจารณาคดีครับอาโอบะฮิโคคุครับอาโอบะฮิโคคุคำว่าอาโอบะฮิโคคุนั้นอาโอบะนั้นเป็นชื่อคนนะครับเป็นชื่อคนฮิโคคุแปลว่าจำเลยหรือผู้ต้องหานะครับเขาถูกจับกุมเขาคือคนวางเพลิงนะครับอาโอบะเนี่ยนะครับ
พอเขาตกเป็นจำเลยปุ๊บเนี่ยก็เลยเติมคำว่าฮิโคคุเข้าไปข้างหลังชื่อเขานะครับอาโอบะฮิโคคุก็เลยแปลว่าจำเลยที่ชื่อว่าอาโอบะนะครับชิเคแปลว่าประหารชีวิตนะครับโทษประหารครับโคโตะอนิเมะโชโนจิเคโนไซบังอาโอบะฮิโคคุวะชิเคนครับการพิจารณาคดีนะครับเหตุการณ์ที่เกียวโตอนิเมชั่นเนี่ยถูกรอบวางเพลิงนั้นเนี่ยจำเลยที่เป็นผู้ต้องหาผู้ต้องหาที่เป็นจำเลยเนี่ยนะครับที่ถูกส่งฟ้องศาลเนี่ยนะครับชื่อว่าอาโอบะเนี่ยได้ถูกตัดสินแล้วให้เป็นโทษประหารชีวิตครับให้เป็นโทษประหารชีวิตหลายคนคงติดตามข่าวนี้นะครับยิงข่าวนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2019แล้วนะครับตั้งแต่ปี2019แต่เพิ่งมาพิจารณาคดีเมื่อปี2023นะครับเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเพิ่งจะมาพิจารณาคดีแล้วก็ศาลก็พิจารณาคดีตัดสินลงโทษประหารชีวิตเลยทีเดียวนะครับเรามาดูข้อความจากข่าวนี้นะครับโคโตชิครับมีคำว่าโคโตชินะครับที่แปลว่าเมืองเกียวโตนะครับโรมันจิที่เขียนในช่องคำศัพท์นั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เขียนตามหลักของการออกเสียงนะครับไม่ได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับเวลาที่เราเขียนชื่อเมืองเกียวโตเป็นภาษาอังกฤษเราเขียน KYOTO ใช่ไหมครับโคโตแต่ว่าพอเขียนตามหลักการอ่านออกเสียงแบบโดยใช้หลักการของ Romanization หรือว่าการใช้ตัวอักษรโรมันจิเขียนเนี่ยนะครับก็จะสะกดแบบนี้นะครับโคโตชิโคเสียงยาวนะครับและโตเสียงสั้นนะครับโคโตชิแปลว่าเมืองเกียวโตจังหวัดเกียวโตนะครับโคโตชิเดะนิเซนจูคิวเนนครับตอนปี2019นะครับ2019โคโตเดะอนิเมชงโนทาเทโมโนครับคำว่าทาเทโมโนแปลว่าอาคารนะครับตึกครับโคโตอนิเมชงโนทาเทโมโนก็คือตึกอาคารของสตูดิโอโคโตอนิเมชงนั้นเนี่ยโอโทโคกะฮิโอสเครุจิเคนก็อาริมาชิตะนะครับมีจิเคนนะครับจิเคนที่แปลว่าเหตุการณ์หรือว่ามีกรณีเรื่องราวครับคดีเนี่ยมีกรณีเหตุการณ์ที่ผู้ชายนะครับโอโทโคครับฮิโอสเครุเข้าไปจุดไฟเผาครับฮิโอสเครุแปลว่าจุดไฟเผาจุดไฟเผาอะไรจุดไฟเผาทาเทโมโนะครับอาคารของบริษัทสตูดิโอเกียวโตแอนิเมชันครับฮิโอสเครุจิเคนก็เลยรวมกันแปลว่าคดีจุดไฟเผาครับคำว่าจุดไฟเผาก็คือรอบวางเพลิงตะกี้เราเจอในหัวข้อข่าวเป็นคำยากใช่ไหมครับโฮคะครับรอบวางเพลิงครับฮิโอสเครุนี่เป็นคำง่ายๆครับแต่ว่าจุดไฟครับซังจูโรคุนิงกะนาคุนาริมาชิตะครับจูโรคุนิงแปลว่าคนจำนวน36คนนะครับนาคุนาริมาชิตะเสียชีวิตเป็นข่าวดังมากเลยนะครับในปี2019นะครับและหลายคนก็เศร้าเสียใจมากเพราะว่าเป็นสถานประกอบการที่รักที่ชื่นชอบอ่ะนะครับเขาผลิตสื่อบันเทิงให้เราดูอ่ะนะครับแล้วก็บุคคลที่อยู่ในนั้นอยู่ในสตูดิโอเนี่ยก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นบุคคลที่จะว่าไปก็คือเป็นฟันเฟืองของการผลิตสื่อบันเทิงให้กับเราอะนะครับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเรารู้สึกเศร้านะครับแล้วก็รู้สึกโกรธเคืองนะครับหลายๆคนก็รู้สึกโกรธเคืองกับบุคผู้ชายที่ทำเหตุการณ์แบบนี้นะครับโคโตข้างล่างนะครับมีคำว่าโคโตจิโฮไซบันโชครับโคโตจิโฮไซบันโชก็คือศาลเขตเกียวโตครับไซบันโชแปลว่าศาลศาลซึ่งศาลก็มีหลักมีขึ้นอยู่กับแต่ละเขตใช่ไหมครับก็พิจารณาคดีไปตามคดีที่เกิดขึ้นในท้องที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นคดีนี้เกิดขึ้นที่เกียวโตชิในปี2019นะครับที่เมืองเกียวโตจังหวัดเกียวโตเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคดีนี้ก็เลยมาถูกพิจารณาที่ศาลในท้องที่ในเขตเมืองเกียวโตนะครับเกียวโตชิจิโฮโคโตชิโฮไซบันโชวานิจูโกนิจิครับวันที่25ครับวันที่25ยงจูโกไซโนอาโอบาชินจิฮิโคกุโอชิเคนิสรุโตอิมาชิตะครับคำว่าโตอิมาชิตะที่อยู่ข้างหลังก็แปลว่ากล่าว
ครับพูดครับเนาะศาลครับเขตเมืองเกียวโตได้แถลงอ่ะนะครับคือเขาใช้คำง่ายในการนำเสนอ

เขาใช้โตอีมาชตะนะครับถ้าเราแปลก็คือพูดนะครับก็คือแถลงครับหลังจากพิจารณาคดีแล้วก็แจ้งแถลงให้กับสาธารณชนทราบว่าครับได้ครับทำการครับตัดสินครับโทษประหารชีวิตชิเคนิสุรุครับคำว่านิสุรุแปลว่าตัดสินนะครับกำหนดตัดสินชิเคก็คือโทษประหารครับให้กับจำเลยนะครับผู้ต้องหาที่ตกเป็นจำเลยที่ชื่อว่าอาโอบาชินจิอาโอบาเป็นชื่อของเขานะครับและชินจิเป็นชื่ออาโอบาเป็นนามสกุลของเขาและชินจิเป็นชื่อเขานะครับอาโอบาชินจิสังนะครับอันนี้ก็เป็นคดีที่ยาวนานมากนะครับที่เขารอคอยกันนะครับทุกคนที่โดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็คือญาติพี่น้องของคน36คนที่เสียชีวิตเนี่ยรอคอยกันมานะครับแล้วก็สังคมก็รอคอยนะครับเพราะว่าเป็นคดีที่น่ากลัวใช่ไหมครับเป็นคดีที่อุกอาจมากนะครับแล้วก็เป็นคดีใหญ่อะครับมีความเสียหายเกิดขึ้นแบบผู้เสียชีวิตเยอะขนาดนี้เนี่ยถือว่าเป็นคดีใหญ่มากๆทุกคนก็รอดูว่ามันจะเป็นอย่างไรครับสาเหตุที่มันนานมากครับสาเหตุที่มันนานมากกว่าจะพิจารณาได้ปี2024แล้วเนี่ยครับพิจารณาได้กว่าจะพิจารณามาได้เนี่ยคือพิจารณาตอนปีที่แล้วนะครับปี2023ครับแต่ว่า2019ถึง23มันก็นานใช่ไหมครับทำไมมันถึงนานขนาดนั้นเป็นเพราะว่าครับไซบันเดอิจิบามอนไดนินาตาโนวาครับอาโอบะฮิโคคุกะอีโคโตโตวารุโคโตวาคาเตตาคาโดคาเดชตะครับ NHK นำเสนอแบบนี้มาบอกว่าไซบันครับก็คือการพิจารณาคดีเนี่ยนะครับอิจิบังที่สุดครับมนใดคือปัญหาครับนินัตตาโนวะสิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดในการพิจารณาคดีครับจีบานอันไซบานเดอิจีบานมนใดนินัตตาโนวะครับสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในการพิจารณาคดีก็คืออาโอบะฮิโคคุกะจำเลยอาโอบะเนี่ยอีโคโตแปลว่าสิ่งไหนสิ่งที่ดีโตวารุยโคโตก็คือคำว่าวารุยโคโตแปลว่าสิ่งที่ไม่ดีครับจำเลยอาโอบะเนี่ยเขาสิ่งดีกับสิ่งไม่ดีเนี่ยครับคือเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ดีเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยวาคาเตอิตะคำว่าวาคาเตอิตะแปลว่าตระหนักรู้เข้าใจรู้ทราบครับคาโดคะหรือไม่เพราะฉะนั้นวาคาเตอิตะคาโดคะพอมารวมกันแบบว่าเขารู้หรือเปล่าครับเขารู้ไหมว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับประโยคแบบนี้พอที่จะตีความเข้าใจได้ไหมครับปัญหาใหญ่สุดทำไมถึงใช้เวลาพิจารณายาวนานได้ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ญี่ปุ่นเขาก็พิจารณาอะไรที่มันเขาละเอียดเขาค่อนข้างให้ความสำคัญนะครับและยิ่งคดีใหญ่และโทษหนักถึงชิเคอย่างเงี้ยถึงประหารนะจะมาทำง่ายๆไม่ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาใช้เวลายาวนานมากแต่ว่าข่าวนำเสนอมาว่าเนี่ยการที่ใช้เวลายาวนานเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่มันเป็นปัญหาครับในตอนพิจารณาคดีคือคงจะมีลูกขุนหรือว่าผู้ที่แสดงความคิดเห็นในการในคดีเนี่ยหลายคนนะครับแล้วคงจะมีคนบางคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตมาว่าเอ๊ะเอาโอบะเขาสติดีหรือเปล่าครับเขาป่วยหรือเปล่าคือถ้าคนป่วยเนี่ยเขาจะแยกไม่ได้เลยว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอ่ะใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีเนี่ยแปลว่าเขาป่วยแล้วถ้าเกิดเขาป่วยเนี่ยก็แน่นอนมันก็จะมีเงื่อนไขของการรับโทษรับผิดนะครับอาจจะไม่ได้อาจจะถือว่าเป็นผู้ป่วยอ่ะนะครับก็อาจจะไม่มีความผิดไม่ต้องรับโทษก็เป็นไปได้อะไรเงี้ยนะครับก็จะต้องมีการทดสอบทางจิตหรืออะไรต่างๆซึ่งก็คงจะมีวิธีการดำเนินการของเขาอ่ะนะครับแล้วก็ใช้เวลายาวนานพอสมควรแต่เนี้ยคือประเด็นสำคัญที่ทำให้การพิจารณาคดีมันค่อนข้างจะยาวนานนะครับคือต้องพิสูจน์ให้เห็นชัดอ่ะว่าอาโอบะเนี่ยเขาไม่ได้ป่วยนะครับเขาปกติดีเขาแยกแยะออกว่าอันไหนเป็นสิ่งดีอันไหนสิ่งไม่ดีเพียงแต่ว่าเขามีเหตุผลครับมีแรงจูงใจอ่ะครับที่จะเผาอ่ะครับซึ่งสรุปแล้วก็คือเขาไม่ป่วยนะครับเขามีแรงจูงใจที่จะเผาจริงๆเพราะฉะนั้นศาลก็เลยเห็นว่าโอเคถ้างั้นคุณเจตนาคุณวางแผนมาขนาดนี้ก็รับโทษหนักครับประหารชีวิตไปเลยนะครับอีกข้อความหนึ่งนะครับ

ขาบอกว่าไซบันโชวะโอคุโนฮิโตกะนาคุนัตตะทดเทโมคานาชิจิเคนเดสคาโซคุตาจิวะทดเทโมคุรุชินเดอิมัสโตฮานาชิมาชิตะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อความหนึ่งจากข่าวครับมีคำที่น่าสนใจอยู่หลายคำนะครับอยู่ในกรอบคำศัพท์ที่เขียนมาไว้ลองดูด้วยกันทีละกรอบทีละกรอบนะครับเริ่มจากคำว่าไซบันโชครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาที่มีคดีต่างๆแล้วก็จะต้องขึ้นรับให้ศาลเป็นผู้ไกล่เกลี่ยหรือว่าเป็นผู้พิจารณานะครับก็จะมีคำว่าศาลเนี่ยโผล่ขึ้นมาให้เราได้อ่านได้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับพอเราอ่านข่าวนี้เราก็ได้คำศัพท์คำนี้มานะครับไซบันโชครับก็คือศาลครับที่พิจารณาคดีความต่างๆนะครับมีคำว่าโอคุโนฮิโตะครับโอคุโนฮิโตะฮิโตะแปลว่าคนนะครับแล้วก็คำว่าโอคุก็จะแปลว่ามากจำนวนมากครับเพราะฉะนั้นโอคุโนฮิโตะรวมกันนะครับก็เลยแปลว่าผู้คนจำนวนมากครับผู้คนจำนวนมากนาคุนัตตะครับนาคุนัตตะ36คนนะครับนาคุนัตตะเสียชีวิตครับเสียชีวิตทดเทโมคานาชิจิเคนครับคำว่าจิเคนแปลว่าคดีเหตุการณ์ครับคานาชิครับแปลว่าเศร้าเป็นเรื่องน่าเศร้าครับเป็นเรื่องน่าเสียใจครับไม่ใช่คานาชิธรรมดามีคำว่าทดเทโมอยู่ข้างหน้าด้วยครับน่าเศร้ามากเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากๆเลยเป็นเหตุการณ์เป็นคดีที่น่าเศร้าน่าเสียใจมากครับทดเทโมคานาชิจิเคนครับอันนี้ก็เป็นวลีที่น่าสนใจจากข่าวนะครับเวลาเราเจอเหตุการณ์ที่น่าเศร้าน่าเสียใจเนาะเราก็อาจจะใช้วลีนี้พูดครับสื่อความหมายครับที่เราต้องที่เรารู้สึกที่เรามีความคิดเห็นออกไปครับทดเทโมคานาชิจิเคนเดสเนครับมันเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้ามากๆเลยนะอะไรเงี้ยคำต่อไปนะครับคาโซคุตาจิครับคำว่าคาโซคุแปลว่าครอบครัวครับใส่คำว่าตาจิเข้าไปนะครับก็เป็นพหูพจน์ครับกลายเป็นคำนามที่หมายถึงหลายๆอันหลายๆครอบครัวนะครับคาโซคุตาจิก็คือเหล่าครอบครัวทั้งหลายครับของผู้เสียชีวิตอ่ะนะครับเสียชีวิตตั้ง36คนครอบครัวที่เหลือเนี่ยครับครอบครัว36ครอบครัวคำว่าครอบครัวเนี่ยไม่ใช่คนอาจจะมีคนเดียวก็ได้หรือว่าแต่ส่วนใหญ่แล้วคาโซคุก็ประกอบไปด้วยหลายคนใช่ไหมครับพ่อแม่ของเขาอ่ะภรรยาเขาสามีลูกเขาอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น1คนที่เสียชีวิตไปเนี่ยครอบครัวเนี่ยอีกตั้งกี่คนครับแล้วก็ตั้ง36ครอบครัวนะครับมันรวมกันเป็นเท่าไหร่นะครับที่ประสบกับความเศร้าแบบนี้นะครับเหตุการณ์แบบนี้นะครับทดเทโมคุรุนชินไดอีมัสครับทดเทโมคุรุนชินไดอีมัสคุรุนชินไดอีมัสมาจากคุรุชิโมครับที่แปลว่าเจ็บปวดทุกทรมานครับเหตุเกิดเหตุการณ์ร้ายแบบนี้นะครับแบบที่ไม่ทันตั้งตัวแบบนี้ครับบุคคลนั้นเป็นที่รักของเราจากไปอ่ะครับเราคุรุชิมุคุรุชิมิมัสแน่นอนครับไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับจะเก่งแค่ไหนจะเตรียมใจมาแค่ไหน สะเทือนใจเจ็บปวดใจทั้งนั้นนะครับจะมากจะน้อยต่างกันเท่านั้นเองอันนี้ผ่านให้อยู่ในรูปแสดงสภาพนะครับสภาพปัจจุบันที่ยังเป็นอยู่นะครับคือไม่ใช่ว่าเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วเขาก็จะความรู้สึกนั้นมันจะหายไปง่ายๆนะครับผ่านไป7ปี8ปี9ปีพอนึกถึงทีไรมันก็คุรุนชิไดอิมัสอยู่นะครับยังเจ็บปวดอยู่แล้วไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่ใช่เจ็บปวดธรรมดาทดเทโมคุรุนชิไดอิมัสก็คือเจ็บปวดอย่างมากครับอันนี้ก็เป็นวลีที่น่าสนใจที่สะท้อนออกมาจากข่าวได้ออกมาจากข่าวนะครับเวลาที่เรามีความรู้สึกแบบนี้เนาะครับเจ็บปวดกับอะไรสักอย่างนึงมากๆเนี่ยนะครับเราก็อาจจะใช้วลีนี้นะครับประโยคนี้ในการสื่อความรู้สึกความคิดของเราไปทดเทโมคุรุนชิไดอิมัสครับผมรู้สึกเจ็บปวดมากๆฉันรู้สึกเจ็บปวดมากๆนะครับอันนี้พูดถึงครอบครัวของผู้ประสบเหตุนะครับโตฮานาชิมาชิตะครับโตฮานาชิมาชิตะแปลว่ากล่าวว่าคำว่าฮานาชิมา

ชตาแปลว่าพูดคุยนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่า News Web Easy เขาก็เลือกใช้คำง่ายอ่ะนะครับเพื่อที่จะมาเขียนเป็นข่าวง่ายข่าวภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับเหตุการณ์ญี่ปุ่นหรือว่าเรื่องราวต่างๆในประเทศญี่ปุ่นแบบง่ายๆให้ชาวต่างชาติอ่านได้เข้าใจง่ายๆรวมไปถึงเด็กประถมเด็กมัธยมได้อ่านเข้าใจง่ายๆอ่ะนะครับเขาก็เลยใช้คำว่าโตฮานาชิมาชิตะแบบเนี้ยนะครับซึ่งก็ใครเป็นคนพูดไซบันโฉสารพูดนะครับสารกล่าวก็คือสารแถลงอ่ะนะครับแถลงหลังจากพิจารณาคดีแล้วอ่ะนะครับสารก็ให้ข้อคิดความคิดเห็นนะครับว่าสาเหตุที่ทำต้องชีเคเลยอ่ะนะครับต้องตัดสินโทษประหารชีวิตเนี่ยสารก็เพราะว่าสารเห็นว่านะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำไมครับโอคุโนฮิโตกะนะคุนัตตะครับผู้คนจำนวนเยอะมากที่เสียชีวิตครับซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้ามากครับเนาะไม่ว่าใครก็ตามไม่สมควรที่จะเจอกับเรื่องแบบเนี้ยจะว่าไปไม่ใช่แค่คนเขียนการ์ตูนผลิตการ์ตูนแอนิเมชันเท่านั้นไม่ว่าใครก็ตามนะครับจะยากดีมีจนเนี่ยก็ตามจะเป็นใครก็ตามอาชีพอะไรก็ตามก็ไม่ควรจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้และเยอะซะด้วยนะครับแถมไม่พอจำนวนผู้เสียชีวิตที่เยอะเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เรียนไปว่าคาโซคุเขาล่ะครับครอบครัวของเขาล่ะอีกคนอีกจำนวนเท่าไหร่ที่ยังเหลืออยู่แล้วต้องเจ็บปวดทุกทรมานกับเรื่องเนี่ยไปจนตลอดบางคนต้องตลอดชั่วชีวิตของเขาเลยอ่ะนะครับคนอันเป็นที่รักของเขามากๆอ่ะนะครับที่เสียชีวิตไปแบบเนี้ยนะครับเขาเจ็บปวดมากเพราะฉะนั้นศาลก็เลยเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะครับเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องลงโทษสถานหนักนะครับเพื่อที่จะให้เป็นเยี่ยงอย่างครับไปดูเหตุการณ์ครับภาพเหตุการณ์เคียวอานิโฮคะนะครับเนี่ยครับเป็นอาคารลักษณะแบบเนี้ยครับแล้วก็หนีไม่ทันนะครับหนีไม่ทันก็คนทำงานอยู่ด้วยและอะไรด้วยต่างๆนะครับเนาะแล้วบางคนก็เหนื่อยอยู่แล้วสืบเนื่องจากข่าวที่อ่านไปอันแรกอ่ะนะครับคนทำงานเขาก็เหนื่อยเขาก็เพลียอยู่แล้วเขาก็มีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยหรือเปล่านะครับเขาเครียดเขาทำงานหนักอยู่แล้วแล้วก็มาเจอ เหตุการณ์รอบทำร้ายรอบวางเพลิงแบบนี้อีกเนี่ยนะครับสาเหตุเนี่ยนะครับจากข่าวเนี่ยนะครับพออ่านรายละเอียดของข่าวหลายคนคงจะติดตามข่าวแล้วก็อาจจะทราบนะครับสาเหตุก็เกิดจากการที่อาโอบะเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าป่วยด้วยหรือเปล่าคงไม่ป่วยถึงขนาดสารพิเคราะห์แล้วว่าเขาไม่ได้ป่วยขนาดเป็นโรคจิตอะนะครับแต่เขาป่วยเล็กๆน้อยๆด้วยหรือเปล่านะครับถึงได้ทำอะไรแบบนี้ได้หรือว่าเป็นภาวะทางจิตใจที่โหดเหี้ยมของเขาก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆคืออาวาชินจิเนี่ยนะครับบุคคลที่อยู่ในรูปภาพเนี่ยนะครับเขาก็เป็นคนทำงานที่ผลิตการ์ตูนแอนิเมชันเหมือนกันครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่เป็นทำงานประจำกับสตูดิโอนี้นะครับเพียงแต่ว่าเขาก็สนใจในงานด้านนี้แล้วก็เขาก็ทำงานผลิตการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวนะครับด้วยเหมือนกันในส่วนงานของเขาอะนะครับทีนี้สาเหตุที่ว่ากันว่าอะไรที่เป็นแรงจูงใจที่ทำให้เขาทำลักษณะแบบนี้นะครับก็ว่ากันว่าเขาบอกว่าสตูดิโอแห่งนี้นะครับไปนำผลงานของเขาเนี่ยออกมาเผยแพร่นะครับไปแอบเอาผลงานของเขาซึ่งเขาคิดไปเองครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ก็ถึงได้บอกว่าเขาอาจจะเข้าใจผิดหรือว่าเขาจะป่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะครับว่าเขาไปมองเห็นงานของKyoto Animation Studio เนี่ยนะครับมีงานที่ลักษณะคล้ายๆกับเขาแต่ว่างานแอนิเมชันนะครับมันก็พล็อตเรื่องอะไรเอ่ยภาพวาดภาพเขียนเอ่ยเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่คล้ายคลึงกันนะครับมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะมันก็เป็นไปได้นะครับเจ้าตัวก็คิดไปอย่างนั้นนะครับก็เลยโกรธครับโกรธ Kyoto Animation ว่าเนี่ยอาจจะเคยทำงานร่วมกันในบางงานนะครับนำเสนองานไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็งานตัวเองไม่ผ่านแต่พอเกี่ยวตัวแอนิเมชันผลิตแอนิเมชันออกมาแล้วเนี่ยนะครับมีสื่อแอนิเมชันสื่อบันเทิงของแอนิเมชันหลายๆอันที่เอ้าตายละคล้ายกับงานของฉันเลยเอางานฉันไปดัดแปลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็คิดไปอย่างนั้นแต่ว่าจะคิดยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปลอบวางเพลิงใครอ่ะครับเขาโกรธถึงขนาดว่าเขาไปลอบวางเพลิงแล้วก็ทำให้มีผู้ที่ไม่เกี่ยว

ข้องเลยเนี่ยเสียชีวิตไปด้วยจำนวนเยอะมากแล้วก็ครอบครัวทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เสียชีวิตก็รู้สึกเศร้าเสียใจกับการเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัวเนี่ยจำนวนเยอะมากเพราะฉะนั้นศาลพิจารณาแล้วนะครับเห็นว่ามีแรงจูงใจ

ความเสียหายแล้วเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ศาลเนี่ยพิจารณาโทษรุนร้ายแรงที่สุดครับโทษที่แรงที่สุดครับก็คือโทษประหารชีวิตไปประหารชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วก็มันมีโทษแบบนี้ในหลายๆประเทศนะครับเนาะประเทศไทยเราเนี่ยค่อนข้างจะลาเว้นโทษลักษณะแบบนี้ถ้าไม่เหลือบาปกว่าแรงถ้าไม่โหดเหี้ยมโหดร้ายจริงๆเนี่ยก็ไม่ถึงขนาดลงโทษประหารชีวิตครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นพื้นฐานของสังคมไทยเราที่เป็นสังคมเมืองพุทธด้วยหรือเปล่านะครับที่เรามีความเมตตากรุณาเนาะแล้วก็ยังให้โอกาสนะครับกับคนที่จะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นพื้นฐานหนึ่งนะครับของความคิดของการพิจารณาของสังคมไทยเราแต่ว่าของญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเขาก็มองภาพว่าความเสียหายที่ทำให้คนหลายคนเดือดร้อนเนี่ยนะครับเสียชีวิตรวมไปทั้งเจ็บปวดเดือดร้อนเนี่ยนะครับโทษแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นโทษร้ายแรงครับต้องตัดสินให้เป็นเยี่ยงอย่างครับจะได้ไม่มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอันนี้เป็นข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแอนิเมชันนะครับซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงของญี่ปุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะครับแล้วก็มีข่าวลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นให้เห็นบ่อยๆนะครับแล้ว NHK ก็นำเสนอต่อสังคมเนี่ยต่อๆกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสุขภาพนะครับทั้งร่างกายทั้งสุขภาพจิตใจของผู้ผลิตสื่อที่ค่อนข้างจะแย่นะครับค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงอันเนื่องมาจากการที่ทำงานหนักมากเกินไปกับ2ธุรกิจสื่อที่มันมีความสุ่มเสี่ยงนะครับที่มันจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาอย่างเช่นในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการเข้าใจผิดในการละเมิดลิขสิทธิ์อะไรก็ตามเนี่ยนะครับรวมไปถึงคนที่ผลิตสื่อเนี่ยแล้วก็มีความเครียดสูงเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เกิดเขาเรียกอะไรภาวะนะครับในการตัดสินใจที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมนักนะครับอย่างเช่นนายคนนี้นะครับที่เป็นข่าวนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาของข่าวทั้งหมดที่นำเสนอในวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับข่าวของแอนิเมชันไม่ได้สวยหรูหรือว่าไม่ได้น่าสนุกอย่างที่คิดไว้ในตอนแรกใช่ไหมครับหลายๆคนพอพูดถึงมังงะการ์ตูนหรือว่าอนิเมะนะครับการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะคิดว่าเป็นเรื่องเบาๆเรื่องบันเทิงแล้วก็น่าจะสนุกสนานในการทำงานก็น่าจะทำไปด้วยอย่างมีความสุขแต่ว่าข่าวเนี่ยเป็นแฟกต์นะครับชอบข่าวญี่ปุ่นอย่างหนึ่งก็คือว่านำเสนอแฟกต์นะครับนำเสนอแฟกต์แล้วก็เวลาที่มีการสัมภาษณ์เนี่ยนะครับก็มักจะสัมภาษณ์เอาความจริงออกมาจากผู้ให้สัมภาษณ์คือไม่ได้สัมภาษณ์เอาความรู้สึกหรืออารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านข่าวหรือว่าฟังข่าวของญี่ปุ่นเนี่ยเราจะได้ข้อเท็จจริงที่ไม่ใช่ความรู้สึกครับซึ่งบางประเทศไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับบางประเทศเนี่ยข่าวจะนำเสนอความรู้สึกไปถามว่ารู้สึกยังไงเห็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าพูดถึงความรู้สึกความคิดเห็นเนี่ยมันไม่ลงตัวหรอกนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็รู้สึกไปต่างกันความคิดเห็นก็ไปต่างกันแต่ว่าของญี่ปุ่นเขาจะเสนอแฟกต์ซึ่งพอเราเห็นแล้วเราก็จะเห็นความเป็นจริงอีกด้านหนึ่งของแอนิเมชันของญี่ปุ่นนะครับว่ามันก็มีส่วนที่เป็นปัญหาแล้วก็เป็นอะไรที่สังคมควรจะให้ความสำคัญแล้วก็ทุกภาคส่วนควรจะช่วยกันนะครับอย่างน้อยเราในฐานะคนที่เสพนะครับเป็นคนอ่านนะครับเราก็น่าจะต้องให้ความรู้สึกขอบคุณผู้ผลิตสื่อเหล่านี้นะครับขอบคุณที่เขาอุตส่าห์ทุ่มกายทุ่มใจที่จะผลิตสื่อให้กับเราแล้วก็เห็นใจเขานะครับไม่จะไปเร่งรัดเขามากว่าอยากจะต้องผลิตสื่อให้มันรวดเร็วให้มันทันสมัยอะไรต่างๆครับแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการเองก็น่าจะต้องลดเวลาหรือเปล่าจะเพิ่มจำนวนบุคลากรเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ลดเวลาทำงานให้ผู้ผลิตเขาได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นครับคำศัพท์ที่น่าสนใจก็มีเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาลพิจารณาคดีเรื่องของการลอบวางเพลิงครับรวมไปถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพจิตนะครับโคโรนาเบลกีอะไรต่างๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่ติดตามชมแล้วก็นักเรียนนักศึกษาวันนี้ที่ดูรายการในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ทางรายการขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกย

0: คือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆหรือลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชู
1: วันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
2: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคตกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
3: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอคะปู่
2: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
3: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ

0: ตะวันเกล็ดแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
1: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
2: โ
3: หโหท้องทั้งนั้นเลย
4: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
3: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีท้องเพียบเลย
5: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
4: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
4: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
3: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
5: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
3: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
5: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
4: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
6: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
7: ก็มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
6: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
7: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการแก้วโกสินพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินในการวันนี้ค่ะทางรายการจะได้ดันนิทานเทียบสุภาษิตมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมนะคะนิทานเทียบสุภาษิตเรื่องที่5นะคะจับงูข้างหางจับสัตว์

หมายอยู่แล้วทางหางงูกับฉกเอาคางแทบม้วยข้างตนบ่อยโยนทางลี้ลับนาพ่อหางสลัดคอกัดด้วยหมดแก้กระแสความตำนานเทียบเรื่องนี้ค่ะได้ยินมาว่ายังมีสามีภรรยาอยู่ด้วยกันมาช้านานฝ่ายว่าสามีเป็นคนใจน้อยและเป็นคนฉุนเฉียวมักโกรธง่ายและเป็นคนขี้บ่นไม่รู้จบฝ่ายภรรยาคับใจคอยแต่จะหาช่องทางออกจากสามีโดยที่คับใจไม่มีความสุขอยู่มาวันหนึ่งไปจ่ายตลาดขากลับชายผู้หนึ่งแลเห็นภรรยาของเพื่อนเดินพูดมากับชายผู้หนึ่งก็เข้าสะกดรอยเดินตามมาเพื่อจะคอยฟังพูดจากันจึงได้ยินผู้หญิงถามว่ากลัวจะไม่แน่ผู้ชายได้ตอบว่าแน่สิจ๊ะได้ความแต่เท่านี้เองคั้นแล้วชายผู้นั้นก็มาบอกเพื่อนว่าข้าได้เห็นภรรยาของเจ้าเดินพูดกันมากับชายคนหนึ่งดูเป็นที่ขายหน้าแล้วได้ยินผู้หญิงถามผู้ชายนั้นว่าฉันกลัวจะไม่แน่ฝ่ายผู้ชายตอบว่าแน่สิจ๊ะข้าเห็นว่าภรรยาของเจ้ามันจะไม่ชอบกลเสร็จแล้วถ้าเจ้าไม่เชื่อก็ให้คอยดูไปเถิดฝ่ายว่าเพื่อนเมื่อได้รู้เรื่องเข้าดังนั้นก็ตอบว่าข้าชอบใจเพื่อนเป็นอันมากที่ได้มาบอกให้รู้เรื่องข้าไม่ช้าก็มัวงมอยู่แล้วข้าแล้วเพื่อนนะคะที่มาก็กลับไปฝ่ายว่าสามีก็ตั้งใจจะคอยดูภรรยาของตนคั้นถึงเวลาภรรยาไปจ่ายตลาดก็ไปเที่ยวคอยแอบดูคั้นเวลาวันหนึ่งก็ไปนั่งแอบดูอยู่ที่โรงเหล้าหน้าบ้านเพลานั้นภรรยากลับมาผู้ชายคนนั้นเดินสวนก็แวะพูดกันที่ประตูบ้านแล้วชายก็เดินต่อไปเมื่อชายสามีได้แลเห็นไปจากแก่ตาก็เดินเข้าบ้านเมื่อไปเห็นภรรยาไม่มีความพอใจแต่ก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเลยเข้าบ้านฝ่ายว่าภรรยาแลเห็นกิริยาสามีก็เข้าใจได้แน่ว่าสามีคงจะรู้เรื่องที่เราแต่อย่างใดเป็นแน่ก็เลยเปิดช่องให้สามีเข้าใจผิดแล้วก็ทำเป็นไปเที่ยวบ้านโน้นบ้านนี้น้องเขยมาบอกภรรยาจะคลอดบุตรในค่ำวันนี้แล้วก็รีบกลับไปบ้านภรรยาก็ไม่บอกสามีให้รู้ว่าจะไปบ้านน้องเขยพอถึงเวลาเย็นก็ยกสำรับกับข้าวออกมาให้สามีกินเสร็จก็เข้าเรือนผัดผ้านุ่งห่มเสร็จแล้วก็ลงเรือนไปฝ่ายข้างสามีก็ถ่ายถามเพราะเข้าใจอยู่แล้วว่าไม่ถามนะคะคงจะไปหาชายชู้คั้นว่าภรรยาถึงเรือนน้องชายน้องเขยก็เลยขึ้นไปบนเรือนแลเห็นน้องสาวลงนอนคลางก็เข้าไปช่วยเป็นธุระพอเวลาสักยามเสร็จน้องสาวคลอดบุตรก็เลยอยู่ช่วยน้องเขยน้องสาวขึ้นกระดานไฟพบเวลา16:00เศษเห็นน้องสาวสบายก็เลยลากลับขึ้นเรือนคอยฟังฝ่ายข้างสามีนอนดูหนังสืออยู่หน้าเรือนเพื่อจะคอยดูภรรยาจะกลับมาแลเห็นกลับมาแล้วก็แลดูนาฬิกาได้16:00เศษเกือบ17:00เมื่อรู้ดังนั้นก็เลยไม่ถามภรรยาต่อไปเป็นแต่บ่นว่าคนเราไปข้างไหนจนไม่รู้จักเวลาฝ่ายว่าภรรยาเห็นสามีไม่ถามก็เลยไม่บอกให้รู้เรื่องแล้วก็เลยเข้าเรือนนอนคั้นเวลาเช้าหาข้าวให้สามีกินก็เข้าเรือนผัดผ้ารีบไปนอนบ้านรีบไปบ้านน้องของสามีก็เข้าใจว่าสามีไม่เป็นที่พอใจด้วยกิริยาอันห่างเหินนะคะเมื่อไม่พูดด้วยฝ่ายสามีนอนตรองก็เห็นว่าภรรยามีความหมิ่นประมาทต่อเราเป็นอันมากตกลงต้องฟ้องศาลเอาเบี้ยปรับไหมต่อชายชู้

จึงจะมีความเข็ดหลาบครั้นเวลาเช้ากินข้าวแล้วก็รีบไปหาอัยการให้เขาช่วยเรียบเรียงฟ้องให้โดยพลการเมื่อได้ฟ้องรุ่งขึ้นไปยื่นฟ้องต่อศาลศาลก็รับไว้พิจารณาแล้วก็ออกหมายเรียกให้โจทก์จำเลยมาพร้อมกันวันนั้นเวลาศาลเปิดเมื่อภรรยาได้รับหมายเรียกก็นึกว่าเป็นโอกาสที่จะได้ออกจากบ้านครั้นถึงเวลานัดโจทก์ก็ได้ไปพร้อมกันจำเลยก็ไปที่ศาลฝ่ายศาลก็อ่านฟ้องของโจทให้จำเลยฟังเมื่อจำเลยได้ฟังฟ้องข้อหาของโจทศาลก็ถามจำเลยตามโจทหาแต่ที่ควรจะถามฝ่ายว่าชายจำเลยก็ให้การปฏิเสธบางข้อแม้รับบ้างแต่ที่ข้อความจริงฝ่ายว่าจำเลยหญิงคนกลางก็ให้การรับบ้างปฏิเสธบ้างและได้อ้างหลักฐานที่อยู่ครั้นรุ่งขึ้นศาลได้สืบพยานโดยหลักฐานของโจทและจำเลยฝ่ายว่าพยานของพยานนะคะของโจทก็สมแต่พลความส่วนพยานจำเลยมีหลักฐานควรเป็นองค์พยานศาลจึงได้ตัดสินให้โจทก์แพ้จำเลยจำเลยจึงได้บ่นเบี้ยปรับไหมและหญิงคนกลางได้รับร้องขอหย่าจากโจทก์ฐานไม่สมัครศาลก็ได้ตัดสินใจให้ตามจำเลยร้องขอเมื่อการได้เป็นดังเช่นนี้เพราะเหตุใดเพราะเหตุที่ใจเร็วด่วนได้คั้นอยู่มา 2-3 วันเพื่อนมาหาแล้วถามข่าวคราวเรื่องความเป็นความกับเมียว่าเป็นอย่างไรแพ้หรือชนะสหายได้ตอบว่าศาลเขาได้ตัดสินใจให้แพ้จำเลยเพื่อนจึงได้ถามต่อไปว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรศาลจึงตัดสินให้เราผู้เป็นโจทก์แพ้จำเลยฝ่ายว่าสหายจึงได้เล่าให้เพื่อนฟังตั้งแต่ต้นจนถึงศาลได้ตัดสินให้แพ้เมื่อเพื่อนได้ฟังสหายเล่าให้ฟังจึงได้บอกกับสหายว่าเจ้าไปเข้าใจเอาเองหาได้พิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนไม่จึงเสียความของตัวเจ้าจงจำไว้เถิดอาการเช่นนี้แหละเขาเรียกว่าจับงูข้างหางธรรมเนียมงูแล้วถ้าใครไปจับหางมันเข้ามันก็คงกลับหัวมาฉกเอาเป็นแน่สหายจึงได้ตอบว่าเป็นความจริงดังเพื่อนว่าไอ้ข้อที่ว่างูนั้นท่านหมายเอาอะไรเป็นเหตุเพื่อนจึงได้ตอบว่าท่านหมายความเอาคนที่ใกล้เคียงเป็นเหตุมีเมียของตนเป็นต้นขึ้นชื่อว่าเมียแล้วมีพิษเหมือนงูเห่าเว้นแต่เราจะไม่ทำร้ายต่อสามีเท่านั้นเว้นแต่เขานะคะจะไม่ทำร้ายสามีเพราะเหตุว่าชีวิตสามีอยู่ในกำมือเมื่อเขาคิดกระทำร้ายเมื่อไรก็ต้องได้เมื่อนั้นเว้นแต่ช้ากับเร็วสหายจงจำไว้เถิดแล้วก็ลากลับไปเรื่องที่6ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดความรู้แบกไว้ท่วมศีรษะตนนารู้ประกอบโกสัจฉะเกียจคร้านทำไรไม่เป็นสาระที่พึ่งตนเอ่ยเป็นแต่ครูทั่วบ้านเหตุคว้างทางสอนตำนานเทียบเรื่องนี้ได้ยินมาว่ายังมีท่านอาจารย์อยู่คนหนึ่งเป็นคนมีความรู้มากแต่ประกอบอยู่ด้วยความขี้คร้านไม่มีความพอใจในการงานมีการงานรับจ้างแต่ถึงดังนั้นยังมีคนจะอุปการะมีเจ้านายและขุนนางแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีความพอใจที่จะอยู่กับใครเพราะเป็นคนจะทำอะไรก็เอาแต่ใจเขาว่าจึงไม่ชอบอยู่กับใครได้นานเพราะชอบแต่เป็นคนเที่ยวไปตามความพอใจของตนสุขที่ไหนก็กินที่นั่นค่ำที่ไหนก็นอนที่นั่นแต่คนรักษาตัวดี

ไม่เป็นคนสกปรกมีเว้นสูบฝิ่นกินสุราเป็นแต่คนที่เกียจคร้านการงานที่ต้องอยู่ในบังคับเท่านั้นอยู่มาวันหนึ่งมีผู้มาจ้างไปบอกพระปริยัติเขาให้เดือนละ30บาทเพราะเป็นผู้บอกให้ถึงประโยคสูงๆแต่พอมีพระเนนมาเรียนมากเข้าเวลาที่จะบอกก็มากออกไปเลยช้าโลเลคือมาบ้างไม่มาเสียบ้างยังไม่ทันจะถึงเดือนก็เลิกกันจึงยังมีผู้มาจ้างไปก่อพอตกลงทำไม่ทันแล้วบ่นว่าเจ็บมือปวดหลังไหล่ก็เลยไม่ไปทำเลิกกันชอบแต่ในการขอแรงช่วยโกนจุกบวชนาคการศพเพราะเป็นงานไม่อยู่ในบังคับของใครคือจะไปก็ได้จะไม่ไปก็ได้แต่คนมักพอใจในการงานโดยมากเพราะเหตุว่าถ้าได้ลงมือทำให้แล้วไม่ว่าสิ่งใดย่อมเป็นการประณีตพอดูได้ทุกอย่างตนจึงพอใจจ้างพอใจหวานส่วนการเลี้ยงชีพก็พอเป็นได้มีโรงข้าวแกงแต่ก็น้อยเวลาเพราะได้ทำที่ไหนเขาก็ให้กินที่นั่นอยู่มาวันหนึ่งมีท่านผู้หนึ่งไปหาตัวมาแล้วก็บอกว่าจะให้เข้าทำการในกรมโหราศาสตร์จะให้เป็นที่หลวงเจ้ากรมโหรเพราะในการโหราศาสตร์เข้าใจชำนาญมากฝ่ายอาจารย์กราบเรียนว่าเป็นพระเดชพระคุณที่จะชุบเลี้ยงกล้าวกระผมแต่กระผมเป็นคนไม่มีวาสนาขอใต้เท้าอย่าเอากระผมมาชุบเลี้ยงไว้เลยเมื่อใต้เท้ามีกิจธุระอะไรโปรดเรียกมาใช้ดีกว่าพอชุบเลี้ยงกล้าวกระผมท่านผู้นั้นจึงได้ว่าทำไมจึงไม่ชอบเป็นขุนนางกับเขาฝ่ายอาจารย์ก็กราบเรียนว่าคนไม่มีวาสนาแล้วจะมาเขินให้มีก็คงจะได้รับความร้อนด้วยกันทั้งสองฝ่ายเพราะเหตุว่ากระผมเป็นคนเที่ยวทางเที่ยวกับทางราชการมันตรงกันข้ามเพราะเหตุฉะนั้นผมจึงได้กราบเรียนว่าจะได้ความเดือดร้อนด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็ลากลับไปอยู่มาวันหนึ่งท่านอาจารย์คิดถึงพระราชาคณะที่ได้เคยเป็นมิตรกันมาแต่เมื่อยังบวชเป็นพระอยู่ด้วยกันแล้วก็ได้ไปหาพระราชาคณะองค์นั้นเมื่อพระราชาคณะองค์นั้นได้แลเห็นอาจารย์ก็จำได้ร้องเรียกให้ไปกุฏิต่างฝ่ายก็ถามถึงทุกข์สุขแล้วพระราชาจึงถามว่ามีธุระอะไรไปข้างไหนมาด้วยหรืออาจารย์ตอบว่าผมได้ยินข่าวว่าเจ้าคุณมีทุกข์ผมจึงได้มาเยี่ยมพระก็สงสัยจึงได้ถามว่าฉันเป็นทุกข์อยู่ด้วยเรื่องอะไรอาจารย์ตอบว่าผมไม่ทราบว่าเจ้าคุณได้เป็นราชาคณะผมจึงเห็นว่าเจ้าคุณเป็นทุกข์จึงได้มาเยี่ยมพระถามว่าทำไมอาจารย์จึงเข้าใจผิดตรงกันข้ามชอบแต่ว่าอาจารย์ได้ทราบว่าฉันได้รับตำแหน่งเกียรติยศเป็นพระราชาคณะขึ้นดังนั้นควรจะมีความยินดีด้วยจึงจะควรนี่กับเห็นไปว่าฉันเป็นทุกข์เช่นนี้ฉันยังไม่เห็นว่าความเข้าใจของอาจารย์จะเห็นเป็นไปอย่างไรอาจารย์ตอบว่าข้อที่ผมเห็นเจ้าคุณเป็นทุกข์คือเป็นทุกข์ที่ได้เป็นสมภารพระถามว่าได้เป็นสมภารเจ้าวัดจะมีทุกข์ด้วยอย่างไรในข้อที่ได้เป็นสมภารอาจารย์ตอบว่าสุขที่ความปลื้มใจมันเข้าบังทุกข์จนแลไม่เห็นทุกข์ตามที่ท่านกล่าวไว้ทุกข์ของกษัตริย์ทุกข์ของสมภารเจ้าวัดทุกข์ของแม่เรือนทำไมเจ้าคุณจึงว่าแลมไม่เห็นทุกข์เล่า
ถ้าจะให้อธิบายถึงเรื่องทุกข์ของสมภารเห็นจะไม่มีเวลาพอในเรื่องทุกข์ถ้าจะสรุปรวมใจความเข้าแล้วก็คือทุกข์ไม่มีสิ้นสุดมีกินไม่อิ่มนอนไม่เต็มตาผมจึงได้เห็นเจ้าคุณเป็นทุกข์พระถามว่าคนมียศแล้วกลับเป็นทุกข์ก็คนที่มีสุขจะเป็นคนชนิดใดจะเป็นคนอย่างใดจึงจะว่าเป็นสุขได้เล่าอาจารย์ตอบผมเข้าใจว่าคนที่ไม่ต้องทำอะไรมีกิจการงานนึกจะกินเมื่อไหร่ก็ได้กินนึกจะนอนเมื่อไหร่ก็ได้นอนนึกจะไปข้างไหนก็ได้ไปเพราะไม่อยู่ใต้อำนาจผู้ใดคนจำพวกนี้จัดได้เป็นคนสุขพระจึงได้นึกในใจว่าคนอย่างชนิดอาจารย์เช่นนี้แกก็นึกว่าแกเป็นสุขแน่แล้วแล้วจึงถามว่าคนบางชนิดอาจารย์นี้จะจัดเอาเป็นคนชนิดไหนจะเป็นคนมีทุกข์หรือเป็นคนมีสุขอาจารย์ตอบว่าคนอย่างผมจัดได้ว่าเป็นคนมีสุขพระตอบว่าคนอย่างเช่นอาจารย์จะว่ามีสุขอย่างไรได้เพราะเหตุว่าบุตรและภรรยาและเย่าเรือนเคหสถานก็ไม่มีกับเขาเท่ากับวัวไม่มีหลักฟักไม่มีร้านจะมีสุขอย่างไรโดยที่สุดกินเข้าไปก็ต้องโปรงข้าวแกงเพราะฉะนั้นฉันจึงเห็นว่าคนอย่างอาจารย์ตกอยู่ในทุกข์ไม่มีสุขอาจารย์จึงตอบว่าคนอย่างเจ้าคุณนี้เขาเรียกคนมีสุขอยู่ในทุกข์คนอย่างผมเขาเรียกคนมีทุกข์อยู่ในสุขคนทั้งหลายจึงได้เห็นด้วยพระตอบว่าคนอย่างอาจารย์ฉันแลไม่เห็นเลยว่าจะมีสุขเป็นความจริงอาจารย์ตอบว่าความสุขของผมผมจะชี้ให้เจ้าคุณแลเห็นได้ว่ามีสุขอย่างใด 1. ไม่มีใครจะมาบังคับหัวใจผม2. กิจการทั้งปวงนึกจะทำก็ได้นึกจะไม่ทำก็ได้ 3. จะไปสารทิศใดก็ไม่มีห่วงใยอะไรกับเขา 4. นึกว่าจะกินเมื่อไหร่ก็ได้กินแม้จะนอนเมื่อไหร่ก็ได้นอน 5. เกิดมากับเขาชาติหนึ่งไม่กลัวเลยในเรื่องจะต้องเข้าไปติดคุกตารางในชาตินี้แหละชาติหน้าคนเช่นนี้จะว่าไม่มีสุขอย่างไรขอรับพระตอบว่าสุขอย่างอาจารย์มันเข้าตำราสุภาษิตท่านได้กล่าวว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดอาจารย์ตอบว่าที่เจ้าคุณยกสุภาษิตข้อนั้นให้ผมเจ้าคุณเห็นจะเข้าใจสุภาษิตนั้นผิดไปเสียแล้วพระถามว่าฉันเข้าใจผิดไปอย่างไรข้อที่ฉันเห็นอาจารย์ตรงกับสุภาษิตอาจารย์ตอบว่าข้อที่เจ้าคุณเข้าใจผิดนั้นคือบุคคลประพฤติตนเป็นพาลหาสมกับความรู้ของตนไม่จึงได้ตรงต่อสุภาษิตแต่นี้ผมก็มีความรู้ท่วมหัวเหมือนกันแต่ผมเอาตัวรอดได้เจ้าคุณจะมาเมาเอากับผมว่าประพฤติตนด้วยสุภาษิตนั้นพ้องด้วยสุภาษิตเพราะฉะนั้นผมจึงได้ตอบว่าเจ้าคุณเข้าใจสุภาษิตผิดไปพระตอบว่าที่ฉันยกเอาสุภาษิตขึ้นกล่าวเทียบกับอาจารย์เพราะฉันเห็นว่าคนอย่างอาจารย์ถ้าจะบวชก็คงได้เป็นพระราชาคณะถ้าจะทำราชการก็คงได้เป็นหลวงเป็นพระเพราะวิชาความรู้ของอาจารย์นี่อาจารย์มาประพฤติตนให้เป็นคนวัวไม่มีหลักฟักไม่มีร้านเขาจึงได้พากันประมาทหมิ่นได้ว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเพราะความที่เกียจคร้านอาจารย์ตอบว่าในเรื่องความนินทาสรรเสริญผมยอมรับสารภาพจะมาว่าความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดหรือจะมาว่าเป็นคนเกียจคร้านหรือจะมา

ว่ากล่าวว่าเป็นคนตกกระไดพลอยโจรก็ได้ทุกอย่างแต่อันที่จริงแล้วผมก็ได้ถือหลักสุภาษิตอยู่เหมือนกันพระถามว่าสุภาษิตอะไรที่อาจารย์ถือไว้อาจารย์ตอบว่าก็คือสุภาษิตข้อที่ว่ารู้จักรักษาตัวรอดเป็นยอดดีพระถามว่าอาการที่รักษาตัวรอดเป็นอย่างไรผมรักษาตัวไม่ให้ใครบังคับใช้ผมรักษาตัวไม่ให้เป็นหนี้สินผมรักษาตัวไม่ให้ใครมากดหัวผมรักษาตัวไม่ให้ใครเอาผมไปใส่คุกผมรักษาตัวไปในหน้าไม่ให้ยมบาลเอาตัวผมไปใส่คุกดังนี้พระถามว่าข้อที่จะให้รักษาตัวไม่ให้ติดคุกทั้งชาตินี้ชาติหน้าจะมีเครื่องรางอะไรเป็นที่ป้องกันตัวของอาจารย์อาจารย์ตอบผมมีสิผมจึงอวดเจ้าคุณได้ถ้าผมไม่มีผมอวดเจ้าคุณไม่ได้ผมอายเจ้าคุณมากพระถามว่าท่านอาจารย์มีอะไรบอกฉันอาจารย์ตอบผมมีแต่ศีล5ได้เป็นเครื่องรางพระถามว่ามีแต่ศีล5จะพอเหรออาจารย์ตอบว่าพอแล้วคนที่ไปติดคุกติดตารางอยู่ด้วยกันทุกวันนี้ก็ที่ล่วงศีล5ด้วยกันทั้งนั้นผมเป็นคนมีศีลอันบริสุทธิ์อยู่แล้วใครเล่าจะมาเอาตัวผมไปใส่คุกใส่ตารางพระถามว่าคุกตารางในชาติปัจจุบันนี้ฉันยอมเห็นด้วยแล้วแต่คุกตารางในอนาคตการฉันยังไม่เห็นเพราะเหตุว่ายังมีข้อสำคัญอยู่อีกเมื่อเวลาจะแตกดับอาจารย์ตอบว่าเอาเป็นไม่แน่จริงเพราะว่ายังมีห่วงหน้าห่วงหลังอยู่จะพูดกันให้แลเห็นง่ายๆก็คือเจ้าคุณนี้แหละยังไม่ไว้ใจได้เพราะยังมีทรัพย์สมบัติบริบูรณ์เห็นอยู่แก่ตาเดี๋ยวนี้แหละถ้าเจ้าคุณไปมีห่วงแต่ว่าถ้วยหนึ่งหรือบ้านหนึ่งในเมื่อเวลาจะแตกดับลงดังนี้เป็นต้องจบไม่ต้องสงสัยคนอย่างผมไม่มีอะไรกับเขาดังปรากฏอยู่เดี๋ยวนี้ก็จะมามีห่วงอะไรอีกเล่าเมื่อเป็นเช่นนี้ใครเล่าจะมาจูงจมูกผมไปอบายได้แล้วกลับถามว่าศีลพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงสรรเสริญไว้เป็นอเนกไม่ใช่หรือพระตอบว่าก็อย่างนั้นสิแล้วย้อนถามฉันอยากจะขออะไรสักอย่างเสียแรงที่ได้เป็นคนคุ้นเคยกันมาอาจารย์รู้สึกว่าคงจะขอไม่ให้เที่ยวเป็นแน่จึงได้ชิงตอบเสียก่อนว่าเจ้าคุณจะขอที่พอใจอยู่แล้วเห็นจะไม่ได้ถ้าเจ้าคุณจะขอที่ไม่ควรขอก็อย่าขอดีกว่าถึงจะขอก็คงไม่สำเร็จพระก็รู้ในอัธยาศัยของอาจารย์จึงได้เลี่ยงไปขอว่าคือฉันจะขอว่าจะเที่ยวไปข้างไหนก็ตามแต่ค่ำแล้วขอให้มานอนที่นี่เพื่อจะได้อนุเคราะห์ภิกษุสามเณรต่อไปอาจารย์ตอบว่าที่เจ้าคุณขอนั้นมันเป็นการคับแคบนักเอาแต่เพียงว่าไปไหนมาแล้วให้มานอนในวัดนี้มันค่อยกว้างสักหน่อยพระก็ยอมเอาเป็นตกลงกันเรื่องที่7นกยางตัวเดียวกินปลาสิ้นหนองนกยางเห็นช่องแล้วบินถลาคิดจะกินหมู่ปลางดไว้จำจะเรียกปลามาเล่าบอกให้เอ่ยว่าจะพาปล่อยให้แม่น้ำลำบึงนะคะตำนานเทียบเรื่องนี้ได้ยินว่ายังมีนก

นกยางค่ะเป็นนกมีปัญญาอัธยาศัยเรียบร้อยกว่านกยางทั้งหลายอยู่มาวันหนึ่งบินออกจากรังเที่ยวไปเห็นปลาในหนองแต่น้ำในหนองจวนจะแห้งจึงคิดขึ้นว่าเราจะกินปลาเดี๋ยวนี้ก็จะได้กินแต่ตัวเดียวหรือสองตัวเพราะเหตุว่าเมื่อปลาทั้งหลายรู้ตัวเข้าแล้วก็จะพากันซุกซ่อนเอาตัวหนีก็จะเป็นที่ลำบากแก่การหากินจำเราจะคิดอุบายล่อลวงปลาให้เห็นว่าเรามีความกรุณาแล้วภายหลังเราก็จะไม่ต้องไปหากินที่ไหนให้ได้รับความลำบากวันนี้จำเราจะต้องอดงดไว้ก่อนเพื่อให้หมู่ปลาเห็นว่าเราไม่ทำอันตรายโดยที่ความกรุณาจึงได้บินลงไปที่ริมหนองร้องเรียกปลาขึ้นมาแล้วบอกว่าตัวเรามีความกรุณาแก่พวกเจ้าจะมาพากันตายเสียหมดในหนองเพราะเหตุว่าน้ำในหนองมีแต่จะแห้งลงทุกวันเราไปแลเห็นบึงใหญ่ในที่หนึ่งมีน้ำอันลึกควรพวกเจ้าจะพากันอยู่ในบึงเราเห็นว่าจะมีความสุขสบายเมื่อพวกเจ้าไม่เชื่อเราจะพาไปให้เห็นแล้วเจ้าจะได้กลับมาบอกพวกเมื่อฝูงปลามาได้ยินเสียงนกยางก็นึกว่าเราได้เคยเป็นอาหารของนกยางแต่นกยางก็หาทำอันตรายแต่พวกเราไม่พวกเราควรจะต้องขึ้นไปไต่ถามให้ได้ความแล้วก็พากันไปที่ริมหนองจึงได้ร้องบอกว่าตัวเรายังสงสัยที่ท่านจะพาไปปล่อยเพราะเหตุว่าตัวเราเคยได้เป็นอาหารที่ท่านจะพาเราไปเรายังไม่มีความเชื่อนกยางจึงได้ตอบว่าตัวเจ้าได้เคยเป็นอาหารของเราก็จริงแต่บัดนี้ตัวเราไม่เห็นพวกเจ้าตกอยู่ใกล้ความมรณะจึงได้มีความกรุณาไม่ทำอันตรายถ้าแม้จะต้องการพวกเจ้าเป็นอาหารไหนเลยจะมาบอกให้พวกเจ้ารู้ตัวเราก็จักกินพวกเจ้าที่ไหนพวกเจ้าจะหนีไปพ้นเมื่อพวกปลามาได้ยินดังนั้นก็พากันเห็นจริงหมดความสงสัยต่างให้นกยางพาไปนกยางจึงได้บอกว่าเรามีปากอยู่ปากเดียวไม่สามารถพาพวกเจ้าไปได้มากเมื่อใครเป็นหัวหน้าของพวกเจ้าแล้วจงไปกับเราเราก็จะได้พาไปแต่ผู้เดียวแล้วจะได้กลับมาพาพวกกันฝ่ายว่าปลาที่เป็นหัวหน้าก็รับว่าตัวของข้าจะไปแทนแล้วก็โดดขึ้นมาที่แห้งฝ่ายว่านกยางก็เข้าคาบเอาปลาบินไปคั้นบินไปถึงบึงใหญ่ก็ปล่อยปลาลงในบึงแล้วก็บอกว่าเวลาเย็นจะกลับมารับแล้วนกยางก็บินเที่ยวหากินตามเคยเมื่อปลาได้ลงไปในบึงใหญ่เที่ยวดูจนทั่วบึงเห็นว่ามีความสุขสบายฝ่ายนกยางถึงเวลาเย็นก็รีบรับเอาปลาไปส่งที่กลับไปที่ของตนฝ่ายว่าปลาหัวหน้าที่ได้ไปเห็นบึงใหญ่ก็เล่าให้พวกปลาทั้งหลายฟังพวกปลาทั้งหลายเมื่อได้ฟังก็มีความยินดีที่จะไปบึงใหญ่ต่างตัวต่างอยากจะไปก่อนคั้นเวลารุ่งเช้านกยางก็มารับปลาไปเวลาเช้าตัวหนึ่งเวลาเย็นตัวหนึ่งนกยางก็พาไปรังจิกเนื้อเป็นอาหารทุกวันทุกเวลาจนปลาหมดหนองยังเหลืออยู่แต่ปูตัวเดียวคั้นเวลาเช้า

แล้วจึงได้ถามนกยางว่าท่านจะพาเราไปอย่างไรจึงจะไปได้นกยางก็ได้ตอบปูว่าตัวเราจะเอาปากคาบตัวเจ้าพาไปฝ่ายปูจึงได้ตอบนกยางตัวยังไม่มีความไว้ใจด้วยเหตุว่าตัวของเราหนักมากตัวท่านจะเอาแต่ปากคาบเราไปตัวเราหลุดจากปากท่านแล้วตัวเราก็จะตกลงแผ่นดินกระดองของเราจะแตกถึงแก่ความตายถ้าท่านจะมีใจสงเคราะห์เราจะขออนุญาตเอาก้ามทำบ่วงคีบไว้ที่คอเมื่อเราหลุดจากปากตัวเราก็จะได้ติดอยู่กับคอของท่านนกยางก็ยอมให้ปูเอาก้ามคีบคอเพราะเหตุว่าไม่มีความสงสัยแล้วนกยางก็พาปูบินไปถึงรังฝ่ายว่าปูก็แลเห็นก้างที่รังก็นึกว่าปลาทั้งหลายที่นกยางพามานั้นย่อมเป็นอาหารของนกยางฝ่ายว่านกยางก็บอกให้ปูวางก้ามที่คอฝ่ายว่าปูก็รู้เท่าจึงได้บอกนกยางว่าท่านพาเรามายังไม่ถึงบึงใหญ่เรายังไม่วางก้ามจากคอท่านเรากลัวตัวเราจะตกดินตายฝ่ายนกยางก็หมดปัญญาคันว่าจะทำตึงตังเอาปูก็กลัวปูจะหนีบคอตายจำเป็นพาปูไปถึงบึงแล้วจึงได้วางปูลงแต่ห่างตะลิ่งอยู่แล้วก็นึกว่าปูปล่อยก้ามออกจากคอเมื่อไหร่ก็จะจิกกระดองให้แตกแล้วก็บอกให้ปูปล่อยก้ามที่คอปูก็ยังไม่ยอมแล้วจึงได้บอกนกยางที่ตรงนี้เราไม่มีที่จะอาศัยขอให้ปล่อยเราที่ฟากบึงฝั่งโน้นนกยางนึกว่าที่รกๆดีทีเดียวมันจะได้หนีเราไม่พ้นแล้วนกยางก็พาปูบินไปฝั่งนู้นพอนกยางพาปูบินไปถึงกลางบึงปูก็ปล่อยก้ามออกจากคอนกยางตัวปูก็ตกลงกลางบึงเสียไม่ทันจะถึงฝั่งตามที่นกยางคาดหมายปูก็ไปโดยสุขสำราญฝ่ายว่านกยางเสียเวลาเปล่าดังนี้ความฉลาดแต่ยังสู้ความเฉลียวไม่ได้เช่นนกยางกับปูเรื่องที่8พุ่งหอกเข้ารกชี้นกปลายไม้พุ่งอาวุธทิ้งไว้ในดงหอกตกอยู่ที่พงรกร้างเข้าใจพูดให้หลงนึกแนะไปเหยรกเป็นพงหลงกว้างหมดเขาจะเอาความชี้ให้ดูบอกแล้วเดินไปนกบ่หอนเห็นใครงับต้องจับต้องปลายยอดที่พ้นภัยสุดจากเอื้อมนาไม้ที่นกจับร้องดักคล้องไปถึงสักสองบทบนนั้นย่อมฟ้าฝันสองบทบนนั้นย่อมผัวพันเป็นอัดอันเดียวกันเรื่องนี้ไปมีแก่นสารสันพุ้ยส่งไปเฮยอวดว่ารู้บอกชี้เหตุให้ไปมีผลพุ่งห่อเข้ารกชี้นกปลายไม้นิทานเทียบเรื่องนี้ยังมีชายหนุ่มเพิ่งศึกออกมาคิดว่าจะเข้าทำราชการแต่ไม่แน่ใจว่าจะเข้ากรมใดกระทรวงใดจำจะต้องไปปรึกษาหารือท่านที่เป็นผู้ใหญ่เพราะท่านได้เคยรู้เห็นมาแล้วโดยมากเมื่อชายหนุ่มนั้นคิดตกลงว่าจะไปหาท่านผู้นั้นแล้วครั้นวันรุ่งขึ้นเวลาเช้าชายหนุ่มก็ไปหาท่านผู้นั้นเพราะเป็นคนคุ้นเคยกับบิดาเมื่อชายหนุ่มไปถึงบ้านเดินเข้าไปหาท่านผู้นั้น
นั่งลงยกมือไหว้ถามว่ามาแต่ไหน

มีธุระอะไรชายหนุ่มก็เรียนว่าผมมาแต่บ้านโน้นผมเป็นบุตรคนนั้นท่านผู้นั้นก็บอกว่าบิดาของเจ้าเป็นคนชอบพอกันมานานและเป็นคนที่คุ้นเคยกันมามากแล้วถามว่าเจ้ามาธุระอะไรชายหนุ่มเรียนว่าผมมีธุระส่วนตัวคือผมคิดอยู่ว่าจะเข้าทำราชการกับเขาบ้างแต่ก็ยังไม่ทราบว่าจะเข้าไปกระทำในกรมใดกระทรวงใดจึงจะเป็นที่สะดวกผมจึงได้ตั้งใจมาเพื่อจะขอความกรุณาช่วยแนะชี้ช่องเมื่อท่านจะเห็นว่ากรมใดกระทรวงใดดีแล้วผมจะได้อนุมัติตามไปแต่ที่ควรท่านผู้นั้นจึงได้บอกว่าเรื่องที่จะเข้าทำราชการจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายที่สุดแล้วแต่โอกาสบุญวาสนาแล้วท่านผู้นั้นก็ชี้แจงแนะนำให้โดยที่พุ่งหอกเข้ารกถ้าทำราชการแล้วทำในกรมมหาดไทยเพราะเหตุว่าในกรมมหาดไทยได้ว่าสวยหัวเมืองฝ่ายเหนือมีผลประโยชน์มากมีของกำนันแต่มีความลำบากที่จะต้องขึ้นไปเร่งสวยหรือในกรมกลาโหมเพราะได้ว่าหัวเมืองปักใต้มีของกำนันร่ำรวยอีกทางหนึ่งในกรมนาร่ำรวยมากเพราะได้ออกเดินรังวัดค่านาราษฎรได้ผลในส่วนค่าอีกอย่างถ้าจะไปว่าไปในกรมวังก็ดีมากจะให้เป็นคนคุ้นเคยในราชการต่างๆเพราะเป็นทางราชการต้นหมายและก็ได้เป็นคนกํากับข้างฝ่ายในแต่จะต้องระวังตัวให้มากเพราะคืบหนึ่งก็ทะเลสองคืบก็ทะเลอีกทางหนึ่งในพระนครบาลก็ดีมากเพราะได้ว่าคุกตารางเผื่อจะมีธุระอะไรขึ้นบ้างก็พอจะให้ช่วยในการจักสารในกรมพระคลังมหาสมบัติก็ดีมากเพราะได้ว่าภาษีอากรมีของกำนันมากถ้าเราเข้าช่องดีก็ร่ำรวยถ้าอีกอย่างในกรมมหาดเล็กได้เป็นที่คุ้นเคยในราชการสอนพระองค์ราชการส่วนพระองค์เขาย่อมว่าสิบพ่อค้าไม่เท่าพญาเลี้ยงอีกอย่างหรือในกรมพระตำรวจได้ชำระความดีกาก็ดีเหมือนกันเมื่อชายหนุ่มนั่งฟังดูก็ไม่ได้อะไรเป็นหลักฐานเป็นแต่เพียงชี้โน่นก็ดีเที่ยวชี้นี่ดีไปหมดหาเงื่อนเขาไม่ได้เท่ากับพุ่งหอกเข้ารกชี้นกบนปลายไม้เมื่อไม่ได้ความว่าอย่างไรแน่แล้วชายนั้นก็ลากลับบ้านเพราะหาประโยชน์ที่ความต้องการของตนมิได้เรื่องที่9ตีงูให้กาอิ่มเที่ยวฆ่าสัตว์เล่นให้ฉิบหายทั่วไปบาปที่ตีงูหมายนึกไว้แต่กากินอิ่มสบายเป็นโรคกาเหยเป็นโชคกาเอยความที่คิดผิดไซส์เห็นได้ทันตาตีงูให้กาอิ่มนิทานเทียบเรื่องนี้ได้ยินมาว่ายังมีท่านผู้หนึ่งได้เป็นข้าหลวงขึ้นไปเล่งสวยฝ่ายเหนือความประสงค์ของกรมเห็นเงินสวยย่อมติดค้างคือไม่รู้จักเสร็จฉะนั้นจึงต้องมีข้าหลวงขึ้นไปเร่งธรรมเนียมของกรมคั้นเมื่อข้าหลวงขึ้นไปถึงก็ได้จัดการไปเกาะกลุ่มตามเจ้าหมู่มาชำระคั้นเมื่อตกลงถูกต้องกันแล้วก็ให้ทำผัดปล่อยตัว

ไปตามมากน้อยเพราะเป็นภาระแรกๆก็ต้องทำไปโดยควรแก่ราชการคันถึงกำหนดผัดสัญญาเข้าก็ได้บ้างไม่ได้บ้างพอเป็นช่องโอกาสที่จะให้ถึงต้องจำเร่งเป็นธรรมดาของคนเมื่อถึงความคับแค้นก็ต้องมีความดิ้นรนเป็นธรรมดาเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบาฝ่ายว่าเจ้าพวกหมู่ก็ร้องให้ท่านข้าหลวงช่วยเป็นการที่ช่วยเจ้าหมู่ให้เบาแรงจึงให้มีคำสั่งเกาะตัวราษฎรโดยที่ขัดข้องตามที่เจ้าหมู่ร้องติดขัดพวกดอนมีช่องโอกาสที่จะผ่อนหนักเป็นเบาอุบายแต่อย่างใดคั้นภายหลังท่านข้าหลวงต่อไต่ไปชำระผู้ร้ายลักโคกระบืออาศัยเหตุผู้ช่วยรักษาเมืองกรมการชำระดูเป็นหนทางชอบแต่ประกอบด้วยเจตนาโลภเพื่อจะหาผลประโยชน์กลับบ้านก็เลยเที่ยวเกาะกลุ่มราษฎรมากันโชคโดยมีเหตุต่างๆเป็นต้นว่ามีผู้ร้ายซัดทอดถึงเมื่อได้ตัวราษฎรมาแล้วก็ปล่อยตัวกลับไปโดยเหตุหนึ่งเหตุใดจนราษฎรได้รับความเดือดร้อนมิต้องเสียเงินคันผู้รักษาเมืองกรมการจะบอกกล่าวลงมาก็เกรงอยู่ว่าเป็นคนร่วมธงอยู่เดียวกันจึงต้องคิดหาอุบายกลับโดยเหตุเมื่อท่านข้าหลวงได้ฟังคำแนะนำมีความตกใจร้อนตัวคิดกลับโดยเร็วคันกลับลงมาแล้วก็เข้าหาผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่ทราบอยู่บ้างก็ยังไม่กระโตกกระตากเป็นแต่ถามว่าไปดีมาดีฝ่ายว่าข้าหลวงกราบเรียนไปตามการแล้วก็ลากลับอยู่มาอีก 2-3 วันมีคนตามลงมาร้องกล่าวโทษข้าหลวงที่ขึ้นไปชำระสวยโดยเหตุที่เที่ยวกันโชคเงินราษฎรเมื่อท่านผู้ใหญ่ทราบมีคำสั่งให้เอาตัวกักขังเพื่อมิให้ความลุกลามฝ่ายพวกโจทเมื่อได้ทราบว่าจำเลยถูกขังก็เป็นที่พอใจของโจทโดยความที่มุ่งหมายฝ่ายว่าจำเลยเมื่อตนต้องถูกขังอยู่มีความร้อนใจจำเป็นต้องเที่ยววิ่งหาที่พอจะผ่อนหนักเป็นเบาก็เป็นความเบาใจครั้นต่อมามีคำสั่งให้มีตุลาการชำระศาลเรียกโจทจำเลยพิจารณาตามข้อหาโจทฝ่ายว่าจำเลยก็ให้การปฏิเสธรับแต่ข้อที่ควรรับจำหน่ายจำเป็นจะต้องสืบสวนกันต่อไปฝ่ายว่าจำเลยก็ต้องดิ้นรนเพื่อจะให้หนักเป็นเบาในการที่จะต้องสอบสวนตกลงยังเป็นไม่ได้สืบสวนกันด้วยเหตุใดจึงต้องรอฝ่ายว่าข้างพวกโจทหมดเสบียงจำเป็นต้องลากลับบ้านฝ่ายว่าจำเลยเสียรายทางจะต้องเสียค่าผ่อนหนักเป็นเบาหมดทุนที่จะได้มาโดยอยุติธรรมตั้มขาดทุนจึงได้เข้าตำราตีงูให้กากินส่วนตัวหาประโยชน์ไม่ได้ตั้มต้องเป็นโทษทำให้ชื่อเสียงเหม็นส่วนผู้อื่นได้นอนกินอิ่มหาโทษไม่ได้ตกลงตัวเป็นคนเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดูกแหวนคอนะคะรายการแก้วโกสินวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

บริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาการวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการนะคะสำหรับนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่13นะคะเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจของผู้ประกอบการและการประยุกต์ใช้ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นในแง่มุมของผู้ประกอบการนะคะที่จะเป็นผู้ผลิตและให้บริการนะหลังจากที่ได้ทำการresearch marketing มาแล้วนะคะได้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคแล้วเนี่ยนะคะผู้ประกอบการจึงจำเป็นจะต้องหาข้อมูลของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มหลักและกลุ่มรองนะคะแล้วก็โอกาสของทางการตลาดของผู้ประกอบการด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของข้อมูลทางธุรกิจจึงมีความสำคัญอย่างมากเลยนะคะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึง data analytic นะคะว่ามันคืออะไรนะคะเราก็ได้ยินว่ามันมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นขนาดใหญ่นะคะในยุคดิจิทัลแล้วก็ดูซิว่าไอ้ตัว data analytics เนี่ยมันเอาไปใช้ทำอะไรทำการกำหนดกลยุทธ์ในธุรกิจได้ยังไงบ้างนะคะแล้วก็การใช้ประโยชน์จาก big data ในอุตสาหกรรมต่างๆโดยสังเขปนะคะทีนี้data analytics นะคะก็คือศาสตร์หนึ่งแหละนะคะ

ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญต่อธุรกิจในยุคดิจิทัลนะคะซึ่งในยุคที่ธุรกิจขับเคลื่อนด้วยการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เกิดประโยชน์นะ Data Analytics นะคะก็คือกระบวนการที่มีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจและการเติบโตของธุรกิจสมัยใหม่เลยนะคะเพราะการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ได้เป็นเพียงแต่การเก็บสถิติหรือจัดเก็บตัวเลขที่มีมาจากการสำรวจนะแต่คือศาสตร์ของการแปลงข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงนะแล้วก็ช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในทางการตลาดนะเพราะนั้นการทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้ Data Analytics เนี่ยก็คือกุญแจสำคัญเลยนะคะที่ช่วยให้องค์กรเนี่ยรู้จักลูกค้าและตลาดได้ดีขึ้นทำให้องค์กรสามารถคาดการแนวโน้มตลาดได้ล่วงหน้าลดความเสี่ยงความผิดพลาดค้นหาโอกาสใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าเดิมแล้วก็นำไปสู่การก้าวหน้านะนำคู่แข่งในโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทีนี้ทำความรู้จักการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics นะคะนะเพราะนั้นเรื่องของ Data Analytics นะครับก็เป็นกระบวนการรวบรวมประมวลผลนะแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อนำข้อมูลเชิงลึกไปใช้ประโยชน์และสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติคณิตศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะเพื่อแปลงข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกนะที่มีความหมายนะคะแล้วหรืออาจจะพูดได้ว่าเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเรียนรู้สิ่งที่เคยใช้ได้ผลในอดีตนะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากข้อมูลที่มีอยู่ความสำคัญในธุรกิจนะคะนะData Analytics เนี่ยนะคือกระบวนการที่มีความสำคัญยิ่งต่อธุรกิจในยุคดิจิทัล transformation ด้วยประโยชน์หลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจบนพื้นฐานของข้อมูลจริงแทนการคาดเดาจากประสบการณ์เพียงอย่างเดียวโดยการตัดสินใจที่มีความแม่นยำมากขึ้นหรือเป็นเรื่องของการเพิ่มความเข้าใจลูกค้านะคะทั้งพฤติกรรมความต้องการและความชอบนะของลูกค้าก็จะช่วยให้ธุรกิจนั้นสามารถปรับปรุงสินค้าและบริการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้านะหรือที่เรียกว่ากระบวนการของ CRM นะคะซึ่งทำได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพหรือในเรื่องของช่วยในเรื่องการยกระดับกระบวนการทำงานนะช่วยระบุจุดอ่อนและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการต่างๆในธุรกิจนะเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานลดของเสียประหยัดเวลาแล้วก็ทำให้การทำงานนั้นมีความราบรื่นอีกทั้งก็ยังสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนะเพราะองค์กรที่ใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยแล้วก็ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้รวดเร็วกว่าย่อมอยู่เหนือคู่แข่งที่ยังคงใช้วิธีแบบดั้งเดิมแล้วก็ความสำคัญในเรื่องของการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งการช่อโกงภัยคุกคามทางไซเบอร์แล้วก็กระบวนการที่ผิดพลาดจากการตรวจจับความเสี่ยงและความผิดปกติที่เกิดขึ้นในภาคส่วนต่างๆใน Data Analytics เนี่ยนะคะก็มีไว้นะเพื่อความสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ในธุรกิจนะคะก็สามารถที่จะแบ่งออกเป็น4ประเภทค่ะนะซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันดังนี้นะคะข้อแรกนะข้อแรกก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพื้นฐานหรือว่า descriptive analytics นะก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลระดับพื้นฐานโดยใช้เครื่องมือทางสถิติเบื้องต้นและข้อมูลในอดีตเพื่อสรุปอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเช่นแผนภูมิกราฟและตารางนะซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารนั้นสามารถเข้าใจถึงสถานการณ์ปัจจุบันและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตัวอย่างของการใช้งานจริงในธุรกิจเช่นการรายงานยอดขายการวิเคราะห์จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

การสรุปผลทางการเงินและการติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักหรือ KPIs ขององค์กรประเภทที่2ก็คือการวิเคราะห์ในเชิงวินิจฉัยนะคะหรือว่า diagnostic analysis นะคะก็เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคำถามเหตุผลของเหตุการณ์ต่างๆโดยเจาะลึกไปยังสาเหตุของเหตุการณ์หรือแนวโน้มที่พบในข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพันธ์การเจาะลึกข้อมูลและการเปรียบเทียบข้อมูลในมิติต่างๆนะโดยให้องค์กรเข้าใจปัญหาและแนวทางแก้ไขได้อย่างตรงจุดตัวอย่างการใช้งานจริงในปัจจุบันได้แก่การวิเคราะห์สาเหตุที่ยอดขายลดลงตรวจสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของพนักงานหาสาเหตุของปัญหาด้านคุณภาพสินค้าและวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้แคมเปญการตลาดไม่ประสบความสำเร็จค่ะประเภทที่3ก็เป็นการวิเคราะห์พยากรณ์นะคะหรือว่า predictive analyticsก็เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคำถามสิ่งที่จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตโดยใช้ข้อมูลในอดีตและปัจจุบันผสานรวมกับเทคนิคทางสถิติขั้นสูงอย่าง Machine Learning แล้วก็ Artificial Intelligence นะคะเพื่อจำลองและคาดการณ์แนวโน้มเหตุการณ์ในอนาคตและช่วยให้องค์กรเตรียมความพร้อมและวางแผนกลยุทธ์ล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างการใช้งานใช้งานจริงในธุรกิจเช่นการคาดการณ์ความต้องการสินค้าในช่วงเทศกาลคาดการณ์ความเสี่ยงเครดิตของลูกค้าในสถาบันการเงินและประเมินแนวโน้มราคาหุ้นเป็นต้นนะคะประเภทที่4ก็เป็นการวิเคราะห์แบบคำแนะนำนะคะหรือว่า prescriptive analytics ก็เป็นการวิเคราะห์แบบคำแนะนำซึ่งเป็นรูปแบบที่ซับซ้อนและก้าวหน้าที่สุดเพราะนี่คือ data analytics ที่ไม่ใช่แค่การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ยังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการที่เหมาะสมที่สุดตัวอย่างเช่นการใช้งานจริงในธุรกิจได้แก่แนะนำราคาที่เหมาะสมเสนอแผนการจัดส่งสินค้าที่ประหยัดและรวดเร็วแนะนำการจัดสรรงบประมาณการตลาดและการเสนอการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะมันก็จะเป็นเลเวลที่มีความก้าวหน้านะแอดวานซ์มากขึ้นนั่นเองนะคะนะกระบวนการ data analytics ในองค์กรนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กรประกอบด้วย5ขั้นตอนนะประกอบด้วยขั้นตอน5ส่วนที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ที่ได้นั้นมีความแม่นยำและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจทางธุรกิจนะอย่างขั้นตอนในส่วนแรกนะคะเป็นการกำหนดความต้องการก่อนนะคะนะเป็นการระบุปัญหาหรือคำถามทางธุรกิจที่ต้องการคำตอบพร้อมกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์และผลลัพธ์ที่คาดหวังนะ2ทำการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กรเช่นระบบ ERP เว็บไซต์โซเชียลมีเดียและอื่นๆส่วนที่3ค่ะก็คือการจัดระเบียบและทำความสะอาดข้อมูลนะอันนี้ก็ครอบคลุมทั้งการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อนหรือไม่สมบูรณ์และจัดรูปแบบข้อมูลส่วนที่4ค่ะก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือและเทคนิคทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลค้นหาแนวโน้มรูปแบบและความสัมพันธ์ต่างๆนะคะในส่วนที่5พอหลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเราจะทำการแปรผลค่ะแล้วก็นำเสนอข้อมูลพร้อมสร้างรายงานและการแสดงผลด้วยภาพที่เข้าใจง่ายและเรียลไทม์บนแดชบอร์ดที่นำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบที่ผู้บริหารนั้นสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาจำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกชั้นเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถิตินะแล้วก็เรื่องของการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟิกต่างๆนะ

หรือเรื่องของการหาแนวโน้มในรูปแบบของสมการที่เหมาะสมสำหรับข้อมูล ที่มีอยู่นะคะเพราะนั้นพอมีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของรูปกราฟแผนภูมินะคะก็จะทำให้ผู้ที่ศึกษาหรือผู้บริหารเนี่ยนะมีความเข้าใจได้เร็วขึ้นแล้วก็นำไปตัดสินใจได้ง่ายนั่นเอง Business Analyticsก็เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับองค์กรสมัยใหม่คำว่า Business Analytics หรือว่าเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจคือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจโดยเฉพาะนะโดยมุ่งเน้นการใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานเพิ่มรายได้ลดต้นทุนและสร้างมูลค่าให้กับองค์กรผ่านเทคโนโลยีต่างๆเช่น Power BI นะCopilot Studio Google Data Studio นะ Tableau Desktop แล้วก็ Mode Analytics เป็นต้นทีนี้เรามาดูนะ4องค์ประกอบการทำงานของ AI Data Analytics นะคะอย่างที่เรารู้กันว่าปัจจุบัน AI เนี่ยได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการยกระดับธุรกิจหลายภาคส่วนรวมไปถึงการปฏิวัติวงการ Data Analytics ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก4ส่วนสำคัญที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างกระบวนการสร้างระบบการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัจฉริยะนะคะอย่างประเภทแรกนะคะเราเรียกว่า Machine Learning หรือว่า ML นะก็เป็นเทคโนโลยีการทำงานด้าน Data Analytics ที่สำคัญนะของ AI ช่วยให้คอมพิวเตอร์นั้นสามารถเรียนรู้และปรับปรุงประสิทธิภาพจากข้อมูลโดยไม่ต้องโปรแกรมอย่างชัดเจนในด้าน Data Analytics โดยแบ่งเป็นฟีเจอร์ต่างๆได้แก่การสร้างแบบจำลองแนวโน้มเหตุการณ์นะการระบุรูปแบบที่ซับซ้อนในข้อมูลขนาดใหญ่การปรับปรุงอัลกอริทึมนะในการวิเคราะห์แบบอัตโนมัติแล้วก็จำแนกประเภทข้อมูลและการตรวจจับความผิดปกติค่ะในประเภทที่สองค่ะก็คือNatural Language Processing นะคะหรือว่า NLP นะก็เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและประมวลผลภาษาธรรมชาติของมนุษย์นะได้อย่างแม่นยำมากขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ความจากโซเชียลมีเดียและรีวิวลูกค้าการสร้างรายงานและสรุปผลแบบอัตโนมัติค้นหาข้อมูลและตอบคำถามลูกค้าด้วยภาษาธรรมชาติการแปลงข้อมูลทั่วไปให้สามารถวิเคราะห์ได้ง่ายมากขึ้นนะคะต่อไปประเภทที่3ค่ะก็คือ Neural Networks นะคะหรือว่า NNS อันนี้ก็เป็นแบบจำลองการวิเคราะห์ข้อมูลที่เรียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์ซึ่งมีความสามารถด้านเรียนรู้รูปแบบที่ซับซ้อนจากข้อมูลเพื่อช่วยยกระดับการทำงานในธุรกิจด้วยฟีเจอร์ต่างๆเช่นนะสามารถจดจำรูปแบบข้อมูลที่ซับซ้อนนะประมวลผลภาพและเสียงคาดการแนวโน้มอย่างแม่นยำแนะนำการแก้ปัญหาในตินะคะเพราะนั้นในระดับของNNS เนี่ยนะก็อาจจะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะพร้อมทั้งมีการประมวลผลคาดการแล้วก็ให้คำแนะนำได้ด้วยนะคะจากนั้นในประเภทที่4นะถือว่าเป็นขั้นก้าวหน้าเลยนะคะก็คือ Deep Learning นะก็เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงเลยที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่ลึกนะเชิงลึกที่ซับซ้อนด้วยการจำลอง neural networks หลายชั้นเลยนะคะนะเพราะนั้น neural network เนี่ยนะเมื่อมันมี
ความมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยนะก็สามารถทำให้มีความซับซ้อนนะมีหลาย neural network มากขึ้นนะหรือว่าหลายชั้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็แบ่งเป็นการทำงานหลายส่วนเลยนะคะเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลภาพและวิดีโอนะการประมวลผลข้อมูลเสียงและการพูดและยังสามารถคาดการแนวโน้มที่ซับซ้อนมากกว่าที่เป็น neural network ในกลุ่มเดียวนะคะอันนี้มันมีหลายกลุ่มเป็นลักษณะเชิงซ้อนมากขึ้นนะก็สามารถคาดการแนวโน้มที่ซับซ้อนได้นั่นเองแล้วก็สามารถระบุรูปแบบที่ไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยวิธีการแบบดั้งเดิมนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างบริษัทที่นำเอาตัว Data Analytics มาประยุกต์ใช้งานนะแล้วก็เห็นเจ้าใหญ่หลายเจ้าด้วยกันนะคะเข้ามานะนำเสนอบริการนะแล้วก็ยังมีเงินมีหรือมีการ return รายได้กลับไปยังผู้ใช้บริการได้ด้วยนะคะเพราะนั้นปัจจุบันบริษัทที่เป็นบริษัทชั้นนำหลายแห่งทั่วโลกเนี่ยก็ได้นำData Analytics มาสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและปรับปรุงการดำเนินงานยกตัวอย่างเช่นบริษัท Netflix นะคะก็ทำการแนะนำคอนเทนต์จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการรับชมของผู้ใช้งานด้วย AI เพื่อแนะนำเนื้อหาที่เหมาะสมนะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่หลายท่านอาจจะได้เคยใช้บริการก็คือ Amazon นะอันนี้ก็ได้ใช้ Data Analytics ในการปรับปรุงการจัดส่งสินค้านะการคาดการความต้องการของสินค้าและการสร้างประสบการณ์การซื้อสินค้าเป็นส่วนตัวนะคะต่อไปก็คือบริษัท Walmart นะอันนี้ก็ได้มีการลงทุนมาที่ไทยในห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะคะอันนี้ก็ทำการประยุกต์มีการประยุกต์ใช้ Data Big Data Analytics เพื่อทำการจัดการห่วงโซ่อุปทานและคลังสินค้าช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าทีนี้ในบริษัท Google นะอันนี้ก็ทำการปรับปรุงอัลกอริทึมเพื่อทำการค้นหานะคะ search นั่นเองนะคะการโฆษณาแบบเป็นส่วนตัวนะแล้วก็ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะจากการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้งานนะเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเนี่ยก็ได้ใช้บริการ Google นะอยู่จำนวนมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเห็นเรื่องของการใช้งานเช่นการค้นหาเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีการแสดงผลโดย AI เข้าไปแทรกด้วยนะคะเป็นการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นนะที่ AI ให้มานะแล้วก็มีรูปแบบของการโฆษณาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะอันนี้ก็ได้มีการเก็บข้อมูลนะ อะไรก็ตามที่ผู้บริโภคคีย์ลงไปใน Google เนี่ยนะระบบก็จะทำการเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะว่าคำนั้นนะมีผลการเซิร์ชนะคำใดมากที่สุดในแต่ละวันนะเป็นเรียลไทม์เลยนะคะนะก็สะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้ใช้งาน Google ได้ด้วยค่ะทีนี้เราก็นะเราก็ทราบแล้วถึงความสำคัญของ Data Analytics นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะยกระดับ Data Analytics สู่กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จได้นะคะเพราะนั้นเมื่อข้อมูลนั้นกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กรนะคะ Data Analytics ก็คือหนึ่งในกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตและความสำเร็จขององค์กรในระยะยาวนะนะเพราะว่าการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยให้องค์กรนั้นสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำลดความเสี่ยงทางธุรกิจและโอกาสใหม่ๆ
นะ

มีการสร้างโอกาสใหม่ๆที่มนุษย์อาจจะมองไม่เห็นนั่นก็คือโอกาสในอนาคตข้างหน้าที่เราสามารถใช้ Data Analytics โดยระยะเวลาที่รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นนะคะเพราะนั้นในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีผู้ที่เชี่ยวชาญให้การบริการเรื่องของ Data Analytics บนแพลตฟอร์มต่างๆมากขึ้นเลยนะคะมีการให้บริการด้านการพัฒนาแล้วก็ดำเนินการระบบ IT เพื่อการทำกระบวนการ Data Analytics ที่จะช่วยให้ธุรกิจนั้นสามารถขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึกในทุกภาคส่วนในการให้บริการให้คำปรึกษาให้การออกแบบแล้วก็การติดตั้งโซลูชันแบบครบวงจรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้วยระบบของ Microsoft Copilot นะคะ Dynamic 365 Business Center Central และอื่นๆเพื่อช่วยให้องค์กรนั้นสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างเต็มศักยภาพเลยนะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและขับเคลื่อนการเติบโตทั้งทางธุรกิจและทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนเพราะนั้นในปัจจุบันนักศึกษาก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมต่างๆที่มีหลากหลายมากขึ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ChatGPT Gemini นะคะหรือโปรแกรม Microsoft นะคะเพราะนั้นก็นักศึกษาสามารถที่จะเรียนรู้ในการใช้งานแล้วก็นำเอาการวิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูลของ AI พวกนี้นะคะมาใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้น AI พวกนี้ก็จะวิเคราะห์ Data Analytics ให้กับนักศึกษาได้ในระดับหนึ่งแต่เราก็ตามนักศึกษาก็อย่าไปพึ่งตัว AI เหล่านั้นมากนักนะคะจะต้องมีคอนเทนต์เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เทคนิคในการสื่อสารตามแบบฉบับของตัวเองเพื่อที่จะสร้างความแตกต่างในการทำ Storytellingหรือทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำนะอันนี้ก็จะทำให้สร้างนวัตกรรมให้กับตัวนักศึกษาเองนะคะนี้เราก็มาดูว่าการใช้ประโยชน์จาก Big Data นะในเรื่องของ Data Analytics เนี่ยนะคะในอุตสาหกรรมต่างๆเพราะนั้นก็สามารถที่จะดูตลอดห่วงโซ่อุปทานเลยค่ะนะเรื่องของ Big Data หรือว่า Data Analytics เนี่ยสามารถที่จะดูตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารนะคะข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในทั้งในอดีตและปัจจุบันอันแรกนะก็เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมการขายและการตลาดนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นค้าส่งค้าปลีกนะนั้นเรื่องของหน้าที่การขายเนี่ยก็เป็นการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตนะนำผลผลิตสินค้าหรือบริการต่างๆเนี่ยนะไหลไปสู่มือผู้บริโภคนะเพราะนั้นผู้บริโภคเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้บริโภคคนสุดท้ายก็ได้นะคะจะเป็นผู้ที่ต้องการสินค้าหรือวัสดุขั้นกลางหรือกึ่งสำเร็จรูปก็ได้นะคะก่อนที่จะไปถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้ายผู้ที่ใช้งานคนสุดท้ายนั่นเองนะคะเพราะนั้นในแง่มุมของธุรกิจและการตลาดนะโดยเฉพาะการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะคะโดยใช้ Big Data เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้านะหรือ Consumer Insight นะซึ่งจะทำให้ได้รู้ข้อมูลของผู้บริโภคเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้นเลยนะคะเพื่อที่จะส่งมอบสินค้าหรือบริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นหลักเลยนะคะเพราะฉะนั้นในการทำหน้าที่การขายและการตลาดไม่ใช่ว่าทำรอบเดียวแล้วจบนะคะจะต้องทำให้ลูกค้านั้นเกิดความพึงพอใจแล้วก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีนะคะก็จะทำให้เกิดทัศนคติที่ดีแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการภักดีต่อแบรนด์นะหรือ royalty brand นั่นเองนะเพราะนั้นเมื่อลูกค้าเกิดความภักดีต่อแบรนด์แล้วเนี่ยนะหรือแบรนด์ royalty แล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดการซื้อซ้ำเพราะเขาเชื่อมั่น
นะเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ในการให้บริการหลังการขายก็ดีนะเมื่อมีการซื้อซ้ำนะในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะบอกต่อนะเป็นลักษณะปากต่อปากชวนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะหรือว่าคนที่ใกล้ชิดคนร่วมคนทำงานด้วยกันเนี่ยนะให้มาใช้สินค้าที่ตนเองใช้อยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการขยายโอกาสของตลาดใหม่ให้กับธุรกิจได้ด้วยนะคะนั้นเมื่อมีการกิจกรรมการขายและการตลาดที่ประสบความสำเร็จอันนี้ก็จะทำให้ธุรกิจนั้นเติบโตอย่างยั่งยืนได้นะคะบริษัทที่ใช้นะตัว Big Data ในเรื่องของการขายและการตลาดนะที่เราอาจจะเห็นกันแล้วก็คือตัว eBay นะคะนะก็เป็นเว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์ระดับโลกนะนะทำการปรับโฮมเพจให้เป็นหน้าฟีดข่าวสาร News Feedนะเหมือนกับโซเชียลมีเดียเพื่อนำเสนอสิ่งที่ผู้ใช้งานนะที่น่าจะสนใจนะหรือแนะนำนะบนหน้าฟีดต่างๆนะเพื่อนะให้ผู้ใช้บริการเนี่ยเกิดความสนใจแล้วก็เข้าไปค้นหาเพราะนั้นก็จะทำการนำเสนอนะในสิ่งที่ผู้ใช้งานหรือผู้ใช้บริการเนี่ยน่าจะสนใจจากการติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์นะเข้าหมวดสินค้าใดของผู้ใช้งานแต่ละรายจนได้อินไซต์นะก็คือรู้ถึงพฤติกรรมของผู้ใช้งานแต่ละรายว่าเขาเข้าไปสอดแสวงหาข้อมูลก็ไปดูสินค้าอะไรบ้างแล้วก็กดใส่ตะกร้าเป็นสินค้าอะไรบ้างเป็นต้นนะนั้นในขั้นตอนในการทำในแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีการบันทึกไว้หมดนะคะก็จะทำให้ผู้รวบรวมข้อมูลนะเช่น eBay เนี่ยนะก็สามารถเอาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ต่อรวมไปถึงการยิงแอดโฆษณาสินค้านะที่ผู้ใช้งานน่าจะสนใจนะเราก็จะเห็นตัวอย่างนะเห็นตัวอย่างแบบนี้ได้ในแอปพลิเคชันซื้อของออนไลน์ตัวอย่างเช่นในแพลตฟอร์มของ Shopee Lazada นะคะนะต่อไปก็เป็นบริษัท Starbucks นะคะนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ติดตามและทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละรายนะรวมไปถึงเข้าใจภาพรวมของลูกค้าดูว่าลูกค้านั้นมีพฤติกรรมอย่างไรชอบอะไรนะทั้งในระดับบุคคลแล้วก็ภาพรวมนะคะนะเป็นภาพรวมของลูกค้าของ Starbucks นะคะที่ใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการมอบโปรโมชั่นแล้วก็ยิงโฆษณาแบบ personalization นะตลอดจนปรับแผนการตลาดในภาพรวมและการออกเมนูใหม่ๆที่จะตอบสนองต่อความชอบของกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงใจเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ของ Starbucksนะแต่ถ้าเป็นเว็บไซต์ธุรกิจนะก็จะเป็นธุรกิจที่มีเว็บไซต์นะสามารถเชื่อมโยงเว็บไซต์เข้ากับระบบ CRM นะรวมไปถึงระบบช่วยขายอื่นๆเพื่อเข้าใจลูกค้ามากขึ้นทางพฤติกรรมการเข้าใช้เว็บไซต์นะเลือกดูสินค้าอะไรบ้างการเข้าถึงเว็บไซต์จากช่องทางไหนแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อนอกจากนี้ก็จะต้องมีพฤติกรรมเรื่องของการซื้อซ้ำด้วยนะคะแล้วก็บอกต่อมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็สามารถตั้งระบบทำการตลาดแบบอัตโนมัตินะหรือที่เรียกว่า Marketing Automation แล้วก็สามารถที่จะเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ในจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะหรือให้คำแนะนำนะอันนี้ก็จะทำให้สามารถพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลาในอนาคตได้นะคะนอกจากเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมทางธุรกิจที่เป็นในเชิงการขายและการตลาดแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมกลุ่มที่สองนะคะก็คือในกลุ่มด้านสุขภาพและการแพทย์นะหรือว่าเฮลท์แคร์นะคะ
ในด้านสุขภาพและการแพทย์เนี่ยก็มักใช้

Big Data ในการจัดการกับข้อมูลในปริมาณมหาศาลเลยนะคะของผู้ป่วยนะอันนี้ก็จะช่วยให้โรงพยาบาลนะที่จะช่วยให้โรงพยาบาลหรือสถานประกอบการทางการแพทย์นั้นมีข้อมูลมีประวัติทางการรักษาการใช้ยาประวัติการแพ้ยาแล้วก็โรคที่เคยเป็นนะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นการช่วยในส่วนของระบบทะเบียนของผู้ป่วยใช่ไหมนะเพราะนั้นผู้ป่วยทุกคนนะเมื่อนะทำการเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ก็ต้องกรองเข้าสู่การคัดกรองประวัติก่อนนะนะแล้วก็ทำการบันทึกนะในขั้นแรกก็บันทึกลงในเอกสารก่อนนะแล้วก็เข้าสู่ระบบนั้นระบบก็จะมีข้อมูลมหาศาลเลยนะเกี่ยวกับทะเบียนของผู้ป่วยนะอันนี้ก็จะเป็นด่านแรกเลยนะที่จะทำให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลนั้นเป็นไปอย่างคล่องตัวนะลดต้นทุนเรื่องของการค้นหาเอกสารแล้วก็ใช้เวลาในการรักษาเนี่ยที่รวดเร็วมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้ก็จะทำการผ่านการใช้เทคโนโลยีจัดการข้อมูลต่างๆเช่นระบบระเบียงสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EHR นะระบบคลินิกนะคลินิกซิสเต็มระบบการจัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หรือว่า LIS เป็นต้นนะเพราะนักศึกษาก็จะเห็นนะเมื่อเข้าไปในโรงพยาบาลหรือศูนย์การแพทย์หรือว่าเฮลท์แคร์ต่างๆก็จะมีเรื่องของการใช้ Big Data ในการสื่อสารกันนะคะนะเป็นเรื่องของระบบระเบียนนะระบบการให้บริการทางคลินิกนะแล้วก็การปฏิบัติการทางห้องแลบนะห้องแลบทางการแพทย์นั่นเองมันก็จะลิงก์ส่งข้อมูลซึ่งกันและกันโดยที่ไม่ต้องรอเอกสารนะสามารถลิงก์แล้วก็ให้จุดหมายแต่ละจุดเนี่ยเอาข้อมูลไปวิเคราะห์เป็นเบื้องต้นได้ก่อนนะรอที่จะให้ผู้ป่วยเข้ามานะก็สามารถที่จะลดระยะเวลาการค้นหาข้อมูลได้นะคะเพราะนั้นโดยการใช้ Big Data ในการให้บริการทางการแพทย์เนี่ยก็จะถูกนำมาช่วยในการจัดการต่างๆเลยนะคะเช่นช่วยวินิจฉัยอาการโรคและวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการรักษาเห็นไหมคะนะพอนักศึกษาเข้าไปรอหน้าห้องแพทย์เนี่ยนักศึกษาก็จะรอแป๊บเดียวนะรู้สึกว่ารอแป๊บเดียวแล้วเนื่องมาจากว่าทางหลังบ้านนะทั้งตัวแพทย์และพยาบาลเองเขาก็ได้รู้คิวรู้ข้อมูลเบื้องต้นนะประวัติของนักศึกษานะนะพอพยาบาลได้เชิญนักศึกษาเข้าไปเพื่อทำการวินิจฉัยทำการรักษานะแพทย์ก็สามารถที่จะมีข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็มีการซักอาการกับนักศึกษาโดยใช้เวลาสั้นนั่นเองเนี่ยค่ะในระยะเวลาที่สั้นเลยนะคะอันนี้ก็ทำให้แพทย์เองเนี่ยสามารถที่จะวินิจฉัยอาการของนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากขึ้นนะแล้วก็ช่วยให้เรื่องของการเรื่องของแนวทางการรักษาให้กับนักศึกษาได้นะคะจากนั้นก็สามารถตัวสถานประกอบการศูนย์การแพทย์เนี่ยนะก็สามารถลดภาระในการซักประวัติเห็นไหมคะแล้วก็มีระบบการติดตามข้อมูลสุขภาพด้วยก็คือหลังจากที่ได้รับการบริการแล้วเนี่ยนะก็จะมีระบบการติดตามอาจจะโดยการโทรศัพท์ของพยาบาลไปสัมภาษณ์นักศึกษาหลังจากที่ได้รับการรักษาในวันนี้แล้วนะติดตามเรื่องของการใช้ยาหรืออาการต่างๆหลังจากนั้นนะคะแล้วก็บันทึกเป็นประวัตินะเพราะนั้นพยาบาลนะเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติงานคนเดียวนะคะก็มีทีมพยาบาลเพราะนั้นทีมพยาบาลสามารถที่จะติดตามข้อมูลสุขภาพของนักศึกษาหรือผู้ป่วยนะโดยใช้ตัว Big Data เนี่ยนะเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญนะคะจากนั้นก็มีเป
ประโยชน์ในเรื่องของช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากข้อมูลที่เพียบพร้อมนะคะแล้วก็ถูกจัดการอย่างมีระบบพร้อมใช้งานนะเพราะนั้นก็แน่ใจว่าพยาบาลที่คนเก่านะที่เคยดูแลเรานะสามารถที่จะส่งต่อไปยังพยาบาลท่านอื่นนะในการ

การวินิจฉัยโรคในครั้งต่อไปอันนี้ก็เห็นไหมคะเรื่องของ Data Big Data หรือ Data Analytics เนี่ยมันมีความรวดเร็วนะลดปัญหาเรื่องของการเอาข้อมูลจากเอกสารนะแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานนะคะนั้นก็จะมีการช่วยจัดการระบบงานคลังหรือว่า inventory system ของโรงพยาบาลรวมถึงการเงินและการบัญชีนะจากการที่ระบบต่างๆเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลกันนั่นเองค่ะในส่วนที่ใช้ big data ต่อนะคะก็คืออุตสาหกรรมและโรงงานและอุตสาหกรรมนะคะในโรงงานและอุตสาหกรรมนะจะใช้ Big Data ในการจัดการสินค้าคงคลังทรัพยากรวัตถุดิบผลิตภัณฑ์การขนส่งตลอดจนการเงินและการบัญชีโดยผ่านระบบ ERP หรือ Enterprise Resource Planning เทคโนโลยีที่ช่วยจัดการข้อมูลและเชื่อมต่อข้อมูลจากฝ่ายงานต่างๆและช่วยให้โรงงานหรือองค์กรบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบยกตัวอย่างเรื่องของการใช้ Big Data ในโรงงานและสายการผลิตนะอันนี้ก็จะช่วยพัฒนาระบบการผลิตจาก Big Data นะเช่นการนำเข้าวัตถุดิบระยะเวลาในการใช้ในการผลิตคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุดิบนะหรือกระบวนการในการผลิตอื่นๆนะก็สามารถเชื่อมโยงกับ Big Data จากส่วนกลางได้ซึ่งข้อมูล Big Data เหล่านี้ก็จะใช้ในการวิเคราะห์หาจุดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาได้ตลอดจนมีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยนะคะตัวอย่างอีกอันนึงค่ะก็คือ Big Data เนี่ยก็ช่วยให้การจัดการธุรกิจได้แบบครบองค์รวมแบบองค์รวมครบวงจรเลยนะคะโดยสามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากฝ่ายบริหารต่างๆนะไว้เข้าด้วยกันเช่นงานคลังตลาดนะเพราะนั้นเรื่องของการขายนะช่วยในการขายง่ายคล่องตัวนะง่ายต่อการจัดหาจัดซื้ออื่นๆนะเพราะนั้นของการเรื่องของการจัดการธุรกิจแบบองค์รวมนะเพราะนั้นมันก็จะเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปน้ำนะหรือควบคุมระบบโลจิสติกขององค์กรได้เลยหากมีออเดอร์เข้ามามากนะระบบก็จะรู้ทันทีว่ามีวัตถุดิบสำหรับการผลิตเพียงไม่นะสายผลิตต้องการอะไรเพิ่มแล้วก็ระบบสามารถแจ้งล่วงหน้าได้ทันทีเป็นต้นนะอันนี้ก็จะเป็นแบบไทม์ไลน์เป็นแบบเรียลไทม์เลยนะคะประโยชน์อันที่3ก็คือช่วยในการสนับสนุนระบบการขนส่งผ่านการเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีนะก็คือระบบ GPS นั่นเองนะคะช่วยวางแผนการขนส่งเพื่อลดระยะเวลานะจัดส่งได้รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยลดการรอคอยนะหรือว่า lead time นะหรืออาจจะเรียกว่าปัญหาคอขวดนั่นเองค่ะนะก็เพื่อที่จะให้สินค้านั้นถูกลำเลียงได้อย่างรวดเร็วส่งต่อไปยังผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วตามที่ผู้บริโภคต้องการนะเพราะนั้นเรื่องของการใช้ Big Data ในโรงงานและอุตสาหกรรมเนี่ยนักศึกษาก็พอเห็นภาพแล้วล่ะในเรื่องของสายพานลำเลียงใช่ไหมคะก็จะมีสถานีนะก็จะถูกควบคุมโดยตัววิศวกรหรือการควบคุมสัญญาณอินเทอร์เน็ตในสถานีนั้นๆ นะคะแล้วก็ลำเลียงผลผลิตออกมานะแล้วก็ส่งต่อไปยังระบบการขนส่งเพราะนั้นการใช้ GPS จึงมีความสำคัญต่อการวางแผนและช่วยติดตามนะตัวยานพาหนะก็ดีหรือตัวสินค้าก็ดีนะคะนะนั้นในสัปดาห์นี้นักศึกษาก็สามารถที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของ Big Data AI แล้วก็ Data Analysis ในเรื่องของกระบวนการใช้งานเชิงลึกไปอีกนะคะในคราวหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องของการอภิปรายผลนะการเรียบเรียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์ในรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลาง

การเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิต

ัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีครับวันนี้ก็ได้เวลาของชั่วโมงที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งความงามและการตีความทางศิลปะนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะมาบรรยายในวันนี้นี่เป็นเรื่องของการเดินทางของศิลปะแบบเหมือนจริงและนามธรรมแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาสาระในรายละเอียดนะครับผมขอแนะนำตัวเองก่อนกับผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยสิริพันธ์นะครับจากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากระผมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปเรียนรู้ด้วยกันศิลปะไม่ใช่เพียงสิ่งที่สวยงามให้เรามองแต่เป็นกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนโลกภายนอกที่เราอาศัยอยู่นะครับและก็โลกภายในอันซับซ้อนของจิตวิญญาณมนุษย์ในการบรรยายในวันนี้นี่ผมจะพาไปเรียนรู้2แนวทางของศิลปะนะครับที่สำคัญที่สุดและก็มีอิทธิพลอย่างสูงในประวัติศาสตร์ศิลปะก็คือศิลปะแบบเหมือนจริงนะครับซึ่งเป็นเสมือนพยานผู้ซื่อสัตย์ที่มุ่งมั่นจะถ่ายทอดสิ่งที่ตาเห็นได้อย่างซื่อตรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเคารพต่อความเป็นจริงทางวัตถุและรายละเอียดปลีกย่อยของโลกที่ปรากฏแก่สายตาของเราทุกคนนะครับโดยปราศจากอคติหรือการปรุงแต่งทางอารมณ์ส่วนตัวของศิลปินในการบันทึกภาพเหตุการณ์เพื่อนำเสนอแง่มุมของชีวิตสังคมและธรรมชาติอย่างเป็นกลางและตรงไปตรงมาที่สุดนะครับแล้วก็ในอีกด้านหนึ่งก็คือศิลปะแบบนามธรรมซึ่งเป็นขั้วตรงข้ามทางความคิดที่เปิดพื้นที่แห่งจินตนาการให้ศิลปินนะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดสิ่งที่ใจรู้สึกอารมณ์ที่พุ่งพล่านซัดสาดภายในจิตใจนะครับหรือแนวคิดเชิงปรัชญาที่เป็นนามธรรมที่อยู่เหนือรูปธรรมที่จับต้องได้และขอบเขตของความเป็นจริงทางกายภาพโดยจงใจหลีกหนีจากการเรียนแบบโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับแล้วหันมาเน้นการใช้สีสันที่จัดจ้านเส้นสายที่ทรงพลังและรูปทรงทางเรขาคณิตหรืออินทรีย์รูปเป็นภาษาหลักในการสื่อสารนะครับเพื่อสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะที่บริสุทธิ์และก็เปิดกว้างให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการตีความความหมายด้วยตนเองอย่างอิสระตามประสบการณ์ชีวิตของแต่ละบุคคลนะครับไม่ว่าทั้ง2แนวทางนี้จะมีวิธีการนำเสนอและจุดมุ่งหมายทางปรัชญาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงประเด็นว่าเป็นขั้วตรงข้ามทางความคิดก็ตามนะครับแต่ต่างก็มีคุณค่าในตัวของตัวอย่างลึกซึ้งและก็มีเรื่องราวทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และปรัชญามากมายให้เราได้ค้นหาทำความเข้าใจเรียนรู้ร่วมกันอย่างไร้ขอบเขตซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการเติมเต็มมุมมองต่อโลกใบนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับศิลปะเป็นหนึ่งในกิจกรรมนะครับที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็เป็นสากลที่สุดของมนุษยชาติกันเลยทีเดียวผมใช้คำนี้นะครับเป็นสากลที่สุดของมนุษยชาตินับตั้งแต่ร่องรอยแรกเริ่มในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มนุษย์เนี่ยตอนนั้นเรียกว่ามนุษย์ถ้ำเนี่ยเขาบรรจงใช้สีจากธรรมชาติแล้วก็เส้นสายง่ายๆนะครับวาดรูปสัตว์ที่ทรงพลังลงบนฝาผนังถ้ำเพื่อบอกเล่าเรื่องราวการล่าสัตว์ความหวังความกลัวหรือความเชื่อทางจิตวิญญาณศิลปะจึงไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อความสุนทรียะหรือความงามที่ว่างเปล่าเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นภาษาสากลที่ทรงพลังที่มนุษย์ทุกเชื้อชาติทุกภาษาและก็ทุกวัฒนธรรมใช้เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความคิดความรู้สึกที่ลึกซึ้งและประสบการณ์ร่วมกันระหว่างรุ่นสู่รุ่นด้วยนะครับศิลปะนี่สามารถสะท้อนทั้งความจริงทางกายภาพที่ปรากฏต่อสายตาภายนอกและสิ่งที่อยู่ลึกในใจแต่บางครั้งก็เป็นนามธรรมเกินกว่าจะอธิบายได้ด้วยถ้อยคำธรรมดานะครับการศึกษาศิลปะจึงเปรียบเสมือนการเดินทางอันยาวนานเพื่อสำรวจตัวตนและจิตวิญญาณของมนุษย์ในหลากหลายมิติทั้งในด้านสุนทรียะปรัชญาสังคมและประวัติศาสตร์ศิลปะนี้ช่วยให้เราได้เข้าใจวิถีชีวิตโลกทัศน์และค่านิยมของผู้คนในแต่ละยุคสมัยที่ล่วงเลย

แล้วได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือศิลปะอียิปต์โบราณที่มีความเป็นอมตะและการเชื่อมโยงกับเทพเจ้าในโลกหน้าศิลปะกรีกยกย่องความงามในอุดมคตินะครับเป็นความงามในอุดมคติของร่างกายมนุษย์และก็เหตุผลนิยมหรือศิลปะยุคกลางในยุโรปนี่สะท้อนความศรัทธาอันแรงกล้าต่อศาสนาคริสต์และอำนาจของศาสนาจักรงานศิลปะเหล่านี้นี่ไม่เพียงมีคุณค่าด้านความงามที่คงทนแต่ยังเป็นหลักฐานเชิงวัฒนธรรมและโบราณคดีที่สำคัญยิ่งเลยนะครับเพื่อบันทึกถึงเรื่องราวและก็รอยเท้าของมนุษยชาติไว้ให้เราได้ศึกษาแต่อย่างไรก็ตามศิลปะนี้ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่หากทว่าเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับตามบริบททางสังคมกระแสความคิดปรัชญาและก็เทคโนโลยีในแต่ละยุคสมัยความเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยทำให้เกิดแนวทางและก็กระบวนการทางศิลปะนะครับที่แตกต่างกันออกไปอย่างมากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะ2แนวทางที่โดดเด่นและเปรียบเสมือนขั้วตรงข้ามทางความคิดและวิธีการนำเสนอของกันและกันก็ได้แก่ศิลปะแบบเหมือนจีนนั่นแหละครับซึ่งพยายามที่จะบันทึกโลกตามที่ตาเห็นแล้วก็ศิลปะแบบนามธรรมที่มุ่งถ่ายทอดโลกภายในและความรู้สึกที่เป็นนามธรรมออกมานะครับศิลปะแบบเหมือนจริงเนี่ยเป็นแนวทางที่พยายามจะถ่ายทอดสิ่งต่างๆให้ใกล้เคียงเหมือนกับที่ดวงตาเห็นมากที่สุดโดยเน้นรายละเอียดของสัดส่วนแสงเงาและก็พื้นผิวเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกเหมือนกำลังเผชิญหน้ากับโลกของความจริงนะครับงานแนวนี้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นกระจกสะท้อนความจริงมักถูกใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และก็เป็นตัวแทนของยุคสมัยนั้นๆตรงกันข้ามนะครับศิลปะนามธรรมไม่ได้สนใจว่าภาพที่ปรากฏจะเหมือนจริงหรือไม่แต่กลับมุ่งสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกหรือแนวคิดเชิงลึกผ่านการใช้เส้นใช้สีรูปร่างพื้นที่ว่างศิลปินนามธรรมเนี่ยเชื่อว่าศิลปะคือการแสดงออกจากภายในและผู้ชมควรมีอิสระในการตีความด้วยไม่จำเป็นต้องได้คำตอบเดียวกันนะครับศิลปะแนวนี้จึงเปิดพื้นประสบการณ์ของผู้ชมเนี่ยมีส่วนสำคัญพอกับเจตนาของศิลปินเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยศิลปะแบบเหมือนจริงและศิลปะนามธรรมเนี่ยดูเหมือนจะอยู่ตรงข้ามกันอย่างที่ผมพูดมาแล้วนะครับแต่แท้จริงแล้วเนี่ยทั้งสองแนวทางสะท้อนความพยายามของมนุษย์ที่จะเข้าใจโลกและจิตใจในสองมิติที่ต่างที่แตกต่างกันมิติแรกก็คือโลกภายนอกที่มองเห็นด้วยตาและอีกมิติหนึ่งก็คือโลกภายในที่สัมผัสด้วยหัวใจนั่นเองนะครับการศึกษาและทำความเข้าใจทั้งสองแนวทางจะมีความสำคัญเพราะทำให้เราเห็นภาพรวมของศิลปะในฐานะกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งการรับรู้เชิงกายภาพและการตีความเชิงจิตวิญญาณในการบรรยายในวันนี้นี่ผมเราจะเรียนรู้เชิงลึกนะครับเกี่ยวกับศิลปะแบบเหมือนจริงและแบบนำมาทำโดยการแบ่งวิเคราะห์ออกเป็นหลายตอนนะครับเริ่มจากการทำความเข้าใจความหมายลักษณะและก็พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของศิลปะแบบเหมือนจริงจากนั้นก็จะเข้าสู่ศิลปะนามธรรมเพราะอธิบายปรัชญาและก็แนวคิดเบื้องหลังสุดท้ายจะเป็นการเปรียบเทียบ2แนวทางนะครับเพื่อสรุปว่าทั้ง2มีคุณค่าแล้วก็บทบาทอย่างไรในโลกศิลปะและสังคมร่วมสมัยของเรานะครับศิลปะแบบเหมือนจริงนะครับมาดูความหมายและคุณค่ากันศิลปะแบบเหมือนจริงคือกระบวนการทางศิลปะที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดสิ่งต่างๆทั้งวัตถุสิ่งมีชีวิตหรือเหตุการณ์ที่ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่จะสามารถจะกระทำได้นะครับราวกับว่าเป็นภาพสะท้อนที่ซื่อตรงจากสายตาของมนุษย์จุดเด่นสำคัญของแนวทางนี้ก็คือการให้ความสำคัญกับความถูกต้องของสัดส่วนทางกายวิภาคการจัดองค์ประกอบภาพที่สมดุลและก็เป็นธรรมชาตินะครับการใช้แสงเงาอย่างละเอียดละออเพื่อสร้างมิติความลึกการใส่ใจในรายละเอียดของผิวพื้นผิวของวัตถุเนี่ยอย่างพิถีพิถันนะครับศิลปะแนวนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพวาดแต่เป็นทั้งเครื่องมือบันทึกโลกที่แม่นยำและกระจกเงาของสังคมที่สะท้อนยุคสมัยของตนเองคุณค่าของศิลปะแบบเหมือนจริงจึงไม่ได้อยู่เพียงที่ความสวยงามทางสุนทรียะหรือความสามารถในการลอกเลียนแบบเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงการเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าขอยกตัวอย่างนะครับภาพเหมือนของกษัตริย์ภาพผู้นำของประเทศหรือบุคคลสำคัญที่สร้างขึ้นในยุคสมัยก่อนที่จะมีสมัยนั้นนี่ไม่มีกล้องถ่ายรูปนะครับทำให้ผู้คนในยุคต่อๆมาเนี่ย
อย่างเราๆท่านๆเนี่ยได้เห็นรูปร่างหน้าตาเครื่องแต่งกายและบุคลิกภาพของบุคคลเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับอีกทั้งยังสามารถสะท้อนภาพความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชนชั้นต่างๆและค่านิยมของสังคมในแต่ละยุคสมัยได้อย่างมีชีวิตชีวาช่วยเราเข้าใจอดีตได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นมาดูการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์กันนะครับศิลปะกรีกโรมันนะครับศิลปะในยุคคลาสสิกของกรีกและโรมันเนี่ยถือเป็นรากฐานสำคัญของศิลปะตะวันตกด้วยมีจุดมุ่งหมายและก็คุณค่าที่แตกต่างกันอย่างน่าสนใจนะครับศิลปะกรีกเนี่ยอายุก็ประมาณสัก800ถึง146ปีก่อนคริสตกาลนะครับก่อนมีศาสนาคริสต์นั่นเองนะครับย้อนหลังไป800ปีถึง146ปีนะครับเป็นยุคทองแห่งสุนทรียภาพที่มุ่งเน้นความงามในอุดมคติและความเป็นเลิศของมนุษยชาตินั่นเองนะครับชาวกรีกนี่ยกย่องความงามของร่างกายมนุษย์อย่างสูงสุดและพยายามจะสร้างสรรค์รูปปั้นที่มีสัดส่วนสมบูรณ์แบบตามหลักคณิตศาสตร์และกวีภาคที่แม่นยำพวกเขาเชื่อในความสมดุลความกลมกลืนและก็ความมีเหตุผลการปฏิมากรรมจึงมักแสดงเทพเจ้าวีรบุรุษหรือนักกีฬาในท่วงท่าที่สง่างามและไร้ที่ตินะครับขอยกตัวอย่างนะครับดิสโคบทหรือรูปปั้นของนักฟ้างจักรนั่นเองนะครับซึ่งแสดงถึงความสมดุลของการเคลื่อนไหวและพลังของร่างกายที่ถูกแช่แข็งไว้ในชั่วขณะที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับถูกแช่แข็งนี่ก็คือหมายถึงว่าเป็นรูปปั้นที่นิ่งอยู่ตรงนั้นนะครับในทางกลับกันเนี่ยศิลปะโรมันอายุของศิลปะโรมันก็ประมาณสัก509ปีก่อนคริสตศักราชนะครับแล้วก็เรื่อยมาจนถึงคริสตศักราช476นะครับแม้ว่าจะได้รับอิทธิพลจากกรีกมาอย่างมหาศาลแต่กลับมีจุดเน้นที่แตกต่างออกไปนะครับชาวโรมันนี่มีแนวคิดที่เน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นความจริงและก็การเมืองการปกครองเป็นหลักพวกเขาชื่นชอบศิลปะแบบเหมือนจริงมากกว่าความงามในอุดมคตินะครับโดยเฉพาะในงานภาพเหมือนของจักรวรรดิแม่ทัพและก็ขุนนางงานประติมากรรมโรมันเนี่ยมักจะแสดงริ้วรอยที่ย่นรอยแผลเป็นหรือลักษณะเฉพาะทางกายภาพของบุคคลจริงอย่างซื่อตรงและก็ไม่มีการปกปิดด้วยนะครับเพื่อสะท้อนถึงประสบการณ์ชีวิตความแข็งแกร่งและอำนาจที่สั่งสมมาไม่ใช่หาความหนุ่มสาวที่สมบูรณ์แบบศิลปะกรีกนะครับนอกจากนี้นี่ศิลปะโรมันยังโดดเด่นในด้านของสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่เช่นโคลอสเซียมและการสร้างสรรภาพเขียนฝาผนังหรือเรียกว่าเฟสโก้นั่นแหละครับที่เน้นการตกแต่งและบันทึกเรื่องราวในชีวิตประจำวันอย่างมีชีวิตชีวาพอมาถึงยุคกลางนะครับศิลปะยุคกลางเนี่ยก็ประมาณสักคริสตศตวรรษที่5ถึงคริสตศตวรรษที่15เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานพอสมควรนะครับซึ่งอยู่ในอิทธิพลของอยู่ภายใต้อิทธิพลของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอย่างเบ็ดเสร็จเลยนะครับในยุคนั้นในยุคที่ประชากรส่วนใหญ่นี่ยังอ่านไม่ออกนะครับยังเขียนไม่ได้สาธารณจักรได้ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือหลักนะครับในการเผยแพร่คำสอนและสร้างความศรัทธางานศิลปะเกือบทั้งหมดจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อรับใช้ศาสนาทั้งสิ้นนะครับสื่อสารเรื่องราวจากพระคัมภีร์ไบเบิลและกระตุ้นอารมณ์ความเชื่อของผู้คนเช่นการวาดภาพพระแม่มารีพระเยซูคริสต์หรือเหล่าวิสุทธิชนต่างๆนะครับแม้จะมีจุดมุ่งหมายทางศาสนาที่ลึกซึ้งแต่ลักษณะทางกายภาพของศิลปะยุคกลางกลับแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะครับจากศิลปะกรีกและโรมันที่เน้นความเหมือนจริงนะครับในยุคนี้นี่คุณค่าของความงามอุดมคติและความเหมือนจริงทางกายภาพนี่จะถูกลดความสำคัญลงไปอย่างมากเลยนะครับและมักจะถูกมองข้ามไปด้วยซ้ำตัวอย่างบุคคลในภาพวาดหรือรูปปั้นมักจะไร้มิติมีความแบนราบไม่มีความลึกตื้นและสัดส่วนทางกายวิภาคเนี่ยก็ไม่ถูกต้องตามความจริงนะครับเนื่องจากศิลปินไม่ได้มุ่งเน้นการเรียนแบบโลกทางกายภาพแต่เน้นการแสดงออกทางสัญลักษณ์และก็โลกทางจิตวิญญาณเป็นหลักลักษณะเด่นของศิลปะยุคนี้ก็คือการใช้สีที่สดใสโดยเฉพาะในงานกระจกสีตามบทวิหารต่างๆนะครับการใช้ทองคำเปลวเพื่อสื่อถึงสวรรค์และความศักดิ์สิทธิ์และการบิดเบือนรูปทรงเพื่อเน้นอารมณ์ความรู้สึกทางศาสนามากกว่าความสมจริงนะครับขอยกตัวอย่างภาพพระเยซูในการวาดภาพพระเยซูเนี่ยให้มีขนาดใหญ่กว่าคนอื่นๆในภาพเพื่อแสดงถึงความสำคัญและสถานะที่สูงส่งทางจิตวิญญาณ
ศิลปะยุคกลางจึงเป็นหลักฐานที่สำคัญเลยนะครับที่สะท้อนถึงโลกทัศน์ที่เน้นเรื่องความเชื่อมากกว่าเหตุผลและผู้คนในยุคนั้นนี่เป็นอย่างนั้นอย่างชัดเจนเลยนะครับทีนี้ยุคต่อมาก็คือยุคเรือสองนะครับอยู่ที่ประมาณสักคริสตศักราช1300ถึง1600นะครับก็นานเหมือนกันนะครับยุคนี้เนี่ยเรียกว่ายุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการก็คือเรเนซองส์ถือเป็นการปฏิวัติทางความคิดก่อสุนทรียะครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ยุโรปทีเดียวนะครับซึ่งเป็นการเกิดใหม่ของศิลปวิทยาการและแนวคิดแบบกรีกโรมันโบราณหลังจากที่ถูกบดบังด้วยอิทธิพลของศาสนาในยุคกลางยุคนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ศิลปินกลับมาสนใจธรรมชาติมนุษย์และเหตุผลนิยมอีกครั้งนะครับโดยเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ในการสร้างสรรค์และก็ทำความเข้าใจโลกนั่นเองนะครับศิลปินในยุคนี้ไม่ได้ต้องการเพียงแค่สร้างงานที่สวยงามแต่ต้องการสร้างงานที่สมบูรณ์แบบทางวิทยาศาสตร์และก็ปรัชญาศิลปินเอกของยุคอย่างเลโอนาร์โดดาวินซีเนี่ยไมเคิลแองเจโรและก็ราฟาเอลนะครับไม่ได้เป็นเพียงช่างวาดภาพแต่เป็นพหูสูตรที่ศึกษาหาความรู้ในหลายแขนงวิชาพวกเขาทำการศึกษากายภาพศาสตร์ของมนุษย์อย่างละเอียดลึกซึ้งนะครับมีการผ่าศพด้วยแล้วก็เป็นศพจริงๆนะครับเพื่อให้สามารถวาดภาพสัดส่วนร่างกายได้อย่างถูกต้องและก็เรียกว่ามีชีวิตชีวานะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยพวกเขายังได้พัฒนาเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆในการวาดภาพเช่นการใช้หลักการของมุมมองเปอร์สเปกทีฟนะครับหรือที่เรียกว่าทัศนียวิทยานั่นเองนะครับเพื่อสร้างภาพลวงตาของความลึกและมิติพื้นผิวระนาบเดียวให้ดูสมจริงอย่างน่าอัศจรรย์และการใช้แสงเงาอย่างเชี่ยวชาญนะครับโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่าเชียร์รถคูโรนะครับของดาวินซีและก็สตับมาโตของเป็นเทคนิคพิเศษที่ดาวินซีใช้นะครับทำให้ผลงานของพวกเขาเนี่ยมีความสมจริงมีชีวิตชีวาและเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้งทั้งหมดนี้นี่ได้กลายเป็นรากฐานที่สำคัญนะครับเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของศิลปะแบบเหมือนจริงหรือเรียลลิสติกอาร์ตเนี่ยและก็มีอิทธิพลต่อศิลปะตะวันตกได้มาจนถึงปัจจุบันทีนี้ก็มาถึงยุคบาโรกและก็ยุคร็อกโคโคนะครับก็อยู่ที่คริสตศักราช1600ถึง1750หลังจากความสมบูรณ์แบบทางเหตุผลและสัดส่วนของยุคเรเนซองส์เนี่ยศิลปะได้ก้าวมาสู่ยุคบาโรกนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เน้นความยิ่งใหญ่อลังการและการกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์อย่างรุนแรงนะครับศิลปะบาโรกเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ศาสนาจักรคาทอลิกกำลังฟื้นฟูอำนาจนะครับซึ่งมักจะถูกใช้เพื่อแสดงถึงความศรัทธาที่เปี่ยมล้นและอำนาจของสถาบันกษัตริย์นั่นเองนะครับยุคนี้ศิลปินเริ่มผสมผสานความเหมือนจริงที่เรียนรู้มาจากยุคเรเนซองส์ให้เข้ากับความดราม่าและอารมณ์ที่เข้มข้นนะครับศิลปินเอกก็ได้แก่เรมบรันต์เป็นศิลปินเนเธอร์แลนด์ได้นำเทคนิคที่เรียกว่าเคโรสโคโรเนี่ยแหละครับมาใช้งานแล้วก็เป็นการเรียกว่าใช้การตัดกันอย่างรุนแรงระหว่างแสงที่สว่างจ้าแล้วก็เงามืดสนิทนะครับมาใช้ในการสร้างจุดสนใจแล้วก็สร้างบรรยากาศที่ทรงพลังเต็มไปด้วยความลึกลับแล้วก็มีชีวิตชีวาเป็นอย่างยิ่งไม่ว่างานศิลปะจะยังดำเนินยังมีการเสริมแต่งความงามหรือความยิ่งใหญ่ตามคำสั่งของผู้ประถมนะครับแต่ก็มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงทางอารมณ์และกายภาพของมนุษย์มากขึ้นอย่างชัดเจนต่อมาในช่วงปลายของยุคเนี่ยหรือประมาณสักคริสตศักราช1730เป็นต้นมาเนี่ยนะครับได้เกิดเป็นศิลปะแบบร็อกโคโคตามมาซึ่งเป็นรูปแบบที่หรูหราฟุ่มเฟือยศิลปะร็อกโคโคเนี่ยโดดเด่นด้วยการใช้สีพาสเทลอ่อนหวานเส้นสายคงงอพลิ้วไหวนะครับแล้วก็การตกแต่งที่ประณีตบรรจงสะท้อนให้เห็นถึงรถยนต์ที่ซับซ้อนและชีวิตที่หรูหราของราชสำนักฝรั่งเศสก่อนการปฏิวัตินะครับแล้วก็อาจเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ที่จะนำพามาสู่การปฏิวัติประชาชนในตอนหลังนะครับก็ช่วงกลางศตวรรษที่19เนี่ยเรอลิซึมหรือเรียกว่าสัจจนิยมได้กลายมาเป็นกระแสสำคัญและก็ทรงพลังในฝรั่งเศสในช่วงกลางศตวรรษที่19โดยมีจุดกำเนิดอย่างชัดเจนหลังการปฏิวัติปี1848นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งใหญ่ของฝรั่งเศสศิลปะแนวนี้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นการประท้วงและปฏิเสธความเพ้อฝันอุดมคติที่เลื่อนลอย
ศิลปินในยุคเรียลลิสต์มุ่งมั่นที่จะเป็นพยานผู้ซื่อสัตย์ต่อโลกแห่งความเป็นจริงพวกของอันเพความ

สนใจจากวาดภาพเทพเจ้าวีรบุรุษหรือชนชั้นสูงในราชสำนักนะครับไปสู่การถ่ายทอดชีวิตของชนชั้นแรงงานเกษตรกรและผู้คนธรรมดาสามัญที่ถูกมองข้ามในสังคมพวกเขาเชื่อว่าทุกสิ่งในชีวิตประจำวันมีความสำคัญคู่ควรแก่การบันทึกไว้ในงานศิลปะนะครับลักษณะเด่นของการนำเสนอภาพชีวิตที่ตรงไปตรงมาปราศจากการปรุงแต่งทางอารมณ์หรือการตัดสินทางศีลธรรมตัวอย่างที่โดดเด่นได้แก่ภาพคนกระเทาะนะครับก็คือภาพ Stone Breaker นะครับของกุสตาฟ กูเบ้ซึ่งแสดงถึงชายชรากับเด็กหนุ่มที่กำลังทำงานอย่างหนักอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยและก็ภาพคนเก็บข้าวเปลือกหรือเดอะกรีเนอร์ของยองฟองชัวมีเล่นะครับที่ถ่ายทอดความยากลำบากของหญิงชนบทที่ก้มเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหลือหลังจากการเก็บเกี่ยวภาพเหล่านี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อความสวยงามตามขนบแต่เพื่อสะท้อนความจริงทางสังคมที่โหดร้ายและกระตุ้นจิตสำนึกของผู้คนต่อสภาพความเป็นอยู่ของผองเพื่อนมนุษย์นะครับในศตวรรษที่20และต่อเนื่องมาจนถึงศตวรรษที่21นี่ไม่ว่ากระแสศิลปะสมัยใหม่และก็ศิลปะนามธรรมจะเข้ามามีอิทธิพลอย่างสูงนะครับแต่ศิลปะแบบเหมือนจริงก็ไม่ได้หายไปไหนหากแต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็พัฒนาต่อไปอย่างน่าทึ่งเลยนะครับโดยได้รับอิทธิพลมาจากเทคโนโลยีการถ่ายภาพที่ก้าวหน้าศิลปะแบบเหมือนจริงได้พัฒนาสู่เรียกว่าต่อยอดไปสู่แนวทางที่เรียกว่าโฟโตริทึมและก็ไฮเปอร์ริทึมนะครับซึ่งเป็นกระบวนการที่ท้าทายขีดจำกัดของทักษะฝีมือมนุษย์อย่างที่สุดนะครับศิลปินในกลุ่มนี้นี่มักใช้ภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูงเป็นต้นแบบและบรรจงวาดหรือปั้นผลงานออกมาให้เหมือนจริงยิ่งกว่าภาพถ่ายซะอีกนะครับจนผู้ชมแทบแยกไม่ออกระหว่างงานศิลปะกับภาพถ่ายจริงจุดมุ่งหมายไม่ใช่แค่การลอกเลียนแบบนะครับแต่เป็นการสำรวจการรับรู้ของมนุษย์ที่มีต่อความเป็นจริงที่ถูกกรองผ่านเลนส์กล้องและก็การตั้งคำถามต่อธรรมชาติและของการมองเห็นในยุคสมัยใหม่ขณะเดียวกันนะครับศิลปะแบบเหมือนจริงยังคงเป็นสถานะที่เรียกว่าเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของการศึกษาศิลปะทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะในสถาบันการเรียนระดับปวช.ปวส.ระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแล้วก็มหาลัยต่างๆทั่วโลกที่มีศิลปะนะครับก็จะเรียนวิชาเหล่านี้เป็นหลักพื้นฐานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการวาดเส้นหรือการวาดภาพคนเหมือนนะครับหรือการวาดภาพหุ่นนิ่งทักษะในการสังเกตแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งที่ตาเห็นอย่างซื่อตรงยังคงเป็นพื้นฐานสำคัญที่ศิลปินทุกคนต้องเรียนรู้ก่อนที่จะพัฒนาไปสู่แนวทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแนวทางแบบนามธรรมหรือแนวทางเรียกว่างานศิลปะเชิงทดลองต่างๆเนี่ยนะครับก็เริ่มจากการเขียนเหมือนจริงก่อนนะครับศิลปินที่มีผลงานเด่นก็กูสตาฟ กูเบ้นะครับกับภาพThe Stone Breaker นะครับคนกระเทาะหินแสดงถึงความเหน็ดเหนื่อยและก็สถานะทางสังคมของแรงงานชนชั้นล่างอย่างตรงไปตรงมาปราศจากการปรุงแต่งทางอารมณ์นะครับแล้วก็อีกคนก็คือชองฟองชัวมินเย่นะครับหรือภาพ The Greener ที่ผมขึ้นดูเมื่อกี้นะครับก็คือภาพคนเก็บรวงข้าวนี่แหละครับถ่ายทอดภาพหญิงชาวนาเก็บเศษข้าวหลังการเก็บเกี่ยวนะครับอย่างเรียบง่ายและก็รู้สึกมีเกียรติด้วยนะครับสะท้อนชีวิตชนบทที่ยากลำบากออกมาลักษณะสำคัญและก็เทคนิคของศิลปะแบบเหมือนจริงเนี่ยโดดเด่นด้วยชุดเทคนิคเฉพาะทางที่มุ่งเน้นการสร้างภาพดวงตาของความเป็นจริงทางกายภาพลักษณะเหล่านี้นี่ได้รับการพัฒนาและก็สั่งสมมาตั้งแต่ยุคเรเนซองส์จนถึงยุคปัจจุบันเลยทีเดียวสัดส่วนและการวิพากษ์ที่ถูกต้องเนี่ยก็เป็นหัวใจสำคัญก็คือการอิงโครงสร้างทางวิทยาศาสตร์นะครับของร่างกายมนุษย์สัตว์ศิลปินจะทำการศึกษาการวิภาคอย่างละเอียดนะครับเพื่อให้มีความเข้าใจแล้วก็มั่นใจว่าสัดส่วนของแขนกล้ามเนื้อหรือใบหน้าที่มีความถูกต้องความตามหลักความเป็นจริงเนี่ยเรียกว่าไม่มีการบิดเบือนเหมือนในยุคกลางนะครับการใช้แสงและเงาอย่างเชี่ยวชาญนะครับเป็นเทคนิคสำคัญอย่างเชโรตคูโรหรือการตัดการของแสงสว่างและเงามืดที่ชัดเจนเนี่ยก็ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อสร้างความรู้สึกมิติความลึกและก็น้ำหนักบนพื้นผิวและหน้าเดียวช่วยให้วัตถุนี้มีปริมาตรและก็จับต้องได้จริงเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกเทคนิคที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือซักฟูมาโต้นักบอกของดาวินซีนี่แหละที่สร้างแสงเงาแบบนุ่มนวลคลุมเครือเพื่อสื่อถึงบรรยากาศที่ลึกลับนะครับส่วนรายละเอียดของพื้นผิวนี่ก็มีเรียกว่ามีความพิถีพิถัน
ะครับศิลปินให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นความมันวาวของเส้นผมความหยาบของเนื้อผ้ารอยเหี่ยวย่นของใบหน้าแล้วก็หยดน้ำที่ก่ออยู่บนพื้นผิวโลหะต่างๆนะครับความใส่ใจในรายละเอียดเหล่านี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือแล้วก็ความสมจริงให้กับผลงานนะครับแล้วก็การจัดองค์ประกอบภาพที่สมจริงแล้วก็เป็นธรรมชาติเนี่ยแทนที่จะจัดองค์ประกอบแบบตายตัวศิลปินแนวเหมือนจริงมักใช้เทคนิคการจัดวางที่สร้างความสมดุลที่จุดนำสายตานะครับแล้วก็มีเส้นนำทางเพื่อนำสายตาผู้ชมไปยังจุดสำคัญของภาพอย่างเป็นธรรมชาติเสมือนการมองเห็นในโลกของความจริงการเล่าเรื่องที่สะท้อนถึงชีวิตจริงนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับในยุคเรลีซึมเนี่ยกลางศตวรรษที่19มุ่งเน้นในเรื่องของการเล่าเรื่องเปลี่ยนจากการสรรเสริญเทพเจ้าหรือกษัตริย์มาเป็นการสะท้อนเรื่องราวชีวิตจริงเช่นความลำบากของชนชั้นแรงงานนะครับความไม่เท่าเทียมทางสังคมหรือการทำงานหนักในชีวิตประจำวันเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมตระหนักถึงสภาพความเป็นจริงของโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่นั่นเองนะครับบทบาททางสังคมของศิลปะเสมือนจริงนี่นอกเหนือจากคุณค่าทางสนธิยะแล้วเนี่ยศิลปะแบบเหมือนจริงยังมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งในบริบททางสังคมและก็วัฒนธรรมนะครับซึ่งสามารถที่จะสรุปได้ดังต่อไปนี้อันดับแรกเลยก็คือเป็นเครื่องมือบันทึกประวัติศาสตร์ที่ทรงพลังในยุคก่อนการประดิษฐ์และก็เผยและก็การแพร่หลายของกล้องถ่ายภาพเนี่ยศิลปะเหมือนจริงเนี่ยแหละครับทำหน้าที่เป็นเสมือนสื่อหลักในการบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์สงครามพิธีการสำคัญและก็ภาพเหมือนของบุคคลสำคัญต่างๆนะครับทำให้คนรุ่นหลังสามารถเห็นรูปร่างหน้าตาและบรรยากาศของยุคสมัยนั้นๆได้อย่างชัดเจนนั่นศิลปะเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนพยานทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกข้อมูลทางกายภาพแล้วก็วัฒนธรรมไว้ให้คนรุ่นหลังนี้ได้ศึกษาค้นคว้านะครับแล้วก็ประการต่อมาก็คือการวิพากษ์และก็สะท้อนปัญหาทางสังคมโดยเฉพาะในแนวทางsocialism สัจนิยมทางสังคมเนี่ยซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ความสามารถในการวาดภาพเหมือนจริงเป็นอาวุธทางความคิดนะครับที่เป็นในกลุ่มนี้ใช้งานศิลปะเพื่อเปิดโปงและก็สะท้อนถึงปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นความอยุติธรรมและก็การเอารัดเอาเปรียบในสังคมผลงานเหล่านี้นี่มักจะมีจุดมุ่งหมายที่จะปลุกจิตสำนึกของสาธารณชนนะครับและก็เรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปสังคมนั่นเองนะครับแล้วก็อีกประการนึงก็คือการบำบัดทางจิตใจนะครับแล้วก็การพัฒนาทักษะบริบทของการบำบัดสมัยใหม่ในกระบวนการสร้างงานศิลปะแบบเหมือนจริงต้องอาศัยการสังเกตอย่างละเอียดละออนะครับความนิ่งของจิตใจและสมาธิที่แน่วแน่ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในเชิงการบำบัดจิตใจทำให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่มีปัญหาด้านอารมณ์สามารถจดจ่อผ่อนคลายและก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันในขณะนั้นได้นอกจากนี้ยังช่วยการพัฒนาทักษะการรับรู้และก็การประสานงานระหว่างมือและสายตาอีกด้วยนะครับศิลปะแบบเหมือนจริงเนี่ยเป็นแนวทางที่ยึดโยงอยู่กับโลกภายนอกและความเป็นจริงทางกายภาพอย่างแนบแน่นหัวใจสำคัญก็คือการถ่ายทอดสิ่งที่ตาเห็นให้สมจริงที่สุดอย่างเชื่อตรงและก็พิถีพิถันทำหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งในเชิงสุนทรียะที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายนะครับในเชิงประวัติศาสตร์ที่เป็นหลักฐานบันทึกยุคสมัยและในเชิงสังคมที่เป็นเครื่องมือสะท้อนหรือวิพากษ์ปัญหาต่างๆแม้ในปัจจุบันเนี่ยที่โลกศิลปะได้ก้าวข้ามไปสู่แนวทางร่วมสมัยที่หลากหลายและก็ซับซ้อนมากขึ้นรวมถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของศิลปะนามธรรมที่เน้นโลกภายนอกที่เน้นโลกภายในนะครับไม่ใช่โลกภายนอกงานศิลปะนามธรรมนี่เป็นการเน้นโลกภายในแต่คุณค่าของศิลปะแบบเหมือนจริงก็ยังคงเป็นรากฐานที่ทรงคุณค่าและไม่เคยเลื่อนหายไปจากโลกศิลปะเลยนะครับมันยังคงเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสื่อที่ทรงพลังในการสื่อสารและเป็นเครื่องมือที่ยืนยันถึงความสามารถอันน่าทึ่งของมนุษย์ในการเรียนแบบและก็ทำความเข้าใจโลกที่รายล้อมเราอยู่นั่นเองนะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องราวของศิลปะนำมาทำกันบ้างนะครับก็คือ abstract art มาดูความหมายและก็รากฐานศิลปะนำมาทำกันนะครับศิลปะนำมาทำก็คือกระบวนการทางศิลปะที่ปฏิเสธการเป็นตัวแทนหรือการลอกเลียนแบบสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาจากโลกแห่งความเป็นจริงนะครับทางกายภาพเรียกว่าอย่างสิ้นเชิงกันเลยนะครับแต่กลับมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกความคิดภายในที่ซับซ้อนและแนวคิดเชิงปรัชญาผ่านการใช้สัจธาตุพื้นฐานอย่างอิสระนะครับสัจธาตุพื้นฐานนั้นก็ได้แก่พวกเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นผิวจังหวะและก็พื้นที่ว่างนั่นเองนะครับ
ศิลปินแนวนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณค่าที่แท้จริงของศิลปะไม่ได้อยู่ที่ความเหมือนหรือความสามารถในการจำลองโลกภายนอกนะครับแต่คือความหมายพลังงานเขาเรียกว่าความอิสระภาพทางอารมณ์มากกว่านะครับเป็นเรื่องของความหมายหรืออิสระภาพทางอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปินรวมถึงพลังด้วยนะครับและก็การตีความอย่างมีส่วนร่วมของผู้ชมแต่ละคนศิลปะนามธรรมถือกำเนิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่20นะครับท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกทั้งในด้านของวิทยาศาสตร์การเมืองและก็สังคมซึ่งท้าทายความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับความเป็นจริงอย่างรุนแรงทฤษฎีสัมพัทธภาพของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่เปลี่ยนแปลงความเข้าใจโลกในเรื่องมิติและก็การเวลาการค้นพบจิตวิเคราะห์ของซิกมุนด์ฟรอยด์นะครับที่เปิดเผยโลกของจิตใต้สำนึกและก็ความปั่นป่วนทางอารมณ์ของสงครามโลกครั้งที่1นะครับล้วนเป็นแรงผลักดันให้ศิลปินเนี่ยเริ่มมองหาวิธีการใหม่ๆในการแสดงออกที่ไม่ถูกจำกัดอยู่ในกรอบเป็นความสมจริงทางกายภาพอีกต่อไปนะครับมาดูการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของศิลปะนามธรรมกันนะครับการเดินทางของศิลปะนามธรรมนี่ค่อยๆวิวัฒนาการและก็แตกแขนงทางความคิดที่ท้าทายขนบเดิมมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับต้นศตวรรษที่20ก็มีการปฏิวัติทางการเห็นทางสายตานั่นเองนะครับในช่วงต้นศตวรรษที่20เนี่ยศิลปินกลุ่มแรกครับเริ่มรู้สึกว่าการเรียนแบบธรรมชาติไม่เพียงพอนะครับต่อการแสดงออกถึงโลกใสและก็จิตวิญญาณภายในของเขานะครับคนแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือวาสิลีคันดินสกี้นะครับคนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะนามธรรมที่บริสุทธิ์กันเลยนะครับเขาเชื่อมั่นว่าศิลปะควรเป็นการสื่อสารทางจิตวิญญาณโดยตรงผ่านภาษาของเส้นและสีหรือไม่จำเป็นต้องอ้างอิงวัตถุใดๆนะครับผลงานคอมโพสิชัน7นะครับของเขาแสดงถึงอารมณ์ที่ไร้รูปทรงชัดเจนนะครับเป็นการระเบิดของสีและเส้นสายที่พยายามสื่อถึงสภาวะทางอารมณ์และก็เสียงดนตรีนั่นเองอีกคนก็คือคาซิเมียร์มาเลวิชนะครับผู้ก่อตั้งกระบวนการสุพรีมมาสติสนะครับซึ่งเน้นความเหนือกว่าของความรู้สึกบริสุทธิ์ทางศิลปะนั่นเองผลงานแบล็กสแควร์สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1915เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสังสำคัญที่สุดลดถอนรูปทรงทุกอย่างจนเหลือเพียงสี่เหลี่ยมสีดำบนพื้นหลังสีขาวนะครับเป็นการประกาศถึงจุดสิ้นสุดของศิลปะแบบเรียนแบบธรรมชาติและเข้าสู่สัญลักษณ์เชิงแนวคิดอย่างแท้จริงเรียกว่าเป็นเรื่องของความสมดุลและก็รูปทรงเรขาคณิตงานแนวทางนี้เนี่ยเป็นการนำเสนอความงามที่เป็นสากลผ่านรูปทรงที่บริสุทธิ์เอ็ดมอนด์เรียนนะครับก็เป็นผู้สร้างแนวคิดนีโอพลาสติกซิซึมนะครับหรือรู้จักกันในกลุ่มของเดอะสตีลนะครับเขาใช้เพียงเส้นตรงตั้งฉากในแนวตั้งและแนวนอนมีสีพื้นฐาน3สีก็คือสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินเพื่อถ่ายทอดความสมดุลอันเป็นสากลและระเบียบของจักรวาลในอุดมคติโรงเรียนบาวเฮาส์เนี่ยก็เป็นโรงเรียนศิลปะและก็การออกแบบที่มีอิทธิพลสูงในเยอรมันนะครับในสมัยนั้นซึ่งรวมถึงศิลปะเป็นการรวมศิลปะเข้ากับการออกแบบอุตสาหกรรมโดยใช้รูปทรงเรขาคณิตความเรียบง่ายและประโยชน์ในการใช้สอยพื้นฐานเป็นที่ตั้งนะครับผลักดันให้ศิลปะนามธรรมเนี่ยก้าวสู่เรียกว่าเข้าไปสู่ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ Abstract Expressionism ในช่วงทศวรรษที่1940ถึง1950เป็นการระเบิดทางอารมณ์นะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยศูนย์กลางของศิลปะโลกย้ายจากปารีสไปสู่ยังนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะครับศิลปินชาวอเมริกันสร้างกระแสใหม่ที่เรียกว่า Abstract Expressionism หรือการสำแดงพลังทางนามธรรมเน้นการแสดงออกอย่างอิสระและก็เต็มไปด้วยพลังศิลปินที่ผมจะพูดถึงคนนี้ก็คือเจ็กสันพอลล็อกนะครับเจ็กสันพอลล็อกเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกเทคนิค Action Painting หรือ Deep Paintingด้วยการหยุดและก็สาดสีลงบนภาพใบขนาดใหญ่ที่วางอยู่บนพื้นนะครับผลงานจริงไม่ใช่แค่ภาพวาดแต่เป็นการบันทึกการเคลื่อนไหวพลังงานและสภาวะจิตสภาวะทางจิตใจของศิลปินในขณะที่สร้างสรรค์งานชิ้นนั้นนะครับศิลปินอีกคนก็คือมาร์ครัสโคนะครับผู้เบิก Color Field Painting ใช้แถบสีขนาดใหญ่ที่ดูพร่ามัวเพื่อสร้างบรรยากาศทางอารมณ์ให้ผู้ชมนะครับ
และก็จิตวิญญาณที่ครอบคลุมพื้นที่สายตาผู้ชมชักนำให้เกิดสมาธิและก็ห่วงอารมณ์ที่ลึกซึ้งมินิมอลลิซึมนะครับและก็คอนเซปชวลอาร์ตเนี่ยก็เป็นศิลปะที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่1960ถึง1970ในการลดทอนสู่แก่นแท้ตอบโต้กระแสอารมณ์ที่ล้นเกินของ Abstract Expressionist ศิลปินบางคนเนี่ยมองว่าศิลปะนามธรรมยังซับซ้อนเกินไปที่ลดทอนองค์ประกอบลงเหลือเพียงสิ่งที่จำเป็นที่สุดเช่นเส้นตรงสีเดียวหรือวัตถุธรรมดาศิลปะจึงกลายเป็นการเน้นแนวคิดหรือกระบวนการคิดที่อยู่เบื้องหลังงานศิลปะมากกว่ารูปแบบทางกายภาพของคนงานนะครับเมื่อถึงศิลปะทำร่วมสมัยในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันนี้ศิลปะนามธรรมยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก็หลากหลายไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ภาพวาดบนผืนผ้าใบแบบดั้งเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับแต่ขยายขอบเขตไปสู่รูปแบบดิจิทัลสื่อผสมงานประติมากรรมและงานติดตั้งเรียกว่า installation artที่เน้นการสร้างประสบการณ์ตรงและปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมนะครับศิลปินร่วมสมัยใช้สื่อที่แปลกใหม่เพื่อสำรวจแนวคิดที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเช่นข้อมูลขนาดใหญ่เรียกว่า Big Data หรือประเด็นทางสังคมร่วมสมัยโดยที่แก่นแท้ของการสื่อสารผ่านสีและรูปทรงก็ยังคงอยู่มาดูลักษณะการสร้างสรรค์และก็ทัศนธาตุกันนะครับการใช้ทัศนธาตุในศิลปะนำมาทำเป็นสื่อเรียกว่าใช้ในการสื่อสารภาษาทางอารมณ์และก็สุนทรียะโดยตรงนะครับก็เส้นเนี่ยก็มาใช้กันมากมายไม่ว่าไม่ใช่แค่การร่างขอบเขตหรือเป็นองค์ประกอบที่สื่อถึงการเคลื่อนไหวพลังงานความเร็วความตึงเครียดหรือความอิสระหรือสร้างรูปทรงนะครับแต่เส้นที่โค้งบนเนี่ยอาจจะสื่อถึงความอ่อนโยนขณะที่เส้นหักมุมหรือกระชากอาจจะสื่อถึงความขัดแย้งสีก็เช่นกันนะครับมีบทบาทสำคัญที่สุดในการสร้างอารมณ์และก็ความรู้สึกศิลปินนำมาทำมักใช้ทฤษฎีสีเพื่อสื่อสารเดือดพงเช่นสีแดงสื่อถึงความรักหรือความร้อนแรงขณะที่สีฟ้าแสดงถึงความสงบความเยือกเย็นหรือความเหงาการใช้สีอาจจะสอดคล้องกับหลักจิตวิทยาของสีด้วยครับหรือเป็นเรื่องส่วนตัวของศิลปินในเรื่องของรูปทรงแล้วก็พื้นที่ว่างเนี่ยเขาใช้รูปทรงเรขาคณิตที่แม่นยำในงานมินิมอลอาร์ตนะครับรูปทรงศิลปะที่เลื่อนไหลเพื่อสร้างความสมดุลในเรื่องของความไม่แน่นอนหรือความเคลื่อนไหวภายในภาพองค์ประกอบของพื้นที่ว่างก็มีความสำคัญไม่แพ้กันในการจัดองค์ประกอบทั้งหมดนั่นเองนะครับเรื่องของพื้นผิวก็เช่นกันไม่ใช่แค่การวาดให้เหมือนแต่เป็นการสร้างมิติพื้นผิวที่จับต้องได้จริงบางงานใช้การปาดสีหนาๆเลยนะครับและการขูดสีหรือการผสมวัสดุอื่นเข้าไปในเพื่อให้เกิดมิติสัมผัสกระตุ้นการรับรู้ทางประสาทสัมผัสของผู้ชมส่วนเรื่องของจังหวะการซ้ำนะครับการจัดองค์ประกอบที่เป็นระบบระเบียบการซ้ำกันของเส้นหรือสีหรือไม่แต่ครั้งการตั้งใจไม่ให้เกิดความสมบูรณ์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับล้วนสร้างจังหวะที่ส่งผลต่อการรับรู้ทางสายตาและความรู้สึกของผู้ชมเหมือนจังหวะในบทเพลงเลยนะครับมาดูปรัชญาและแนวคิดเบื้องหลังกันนะครับของงานศิลปนามธรรมหัวใจของศิลปินนำมาทำก็คือการเปิดกว้างทางความคิดและก็ท้าทายบทบาทของศิลปินความคลุมเครือและศักยภาพในการตีความศิลปินนำมาทำไม่ต้องการคำตอบเดียวที่ตายตัวนะครับมันท้าทายให้ผู้ชมแต่ละคนมีส่วนร่วมในการสร้างความหมายด้วยตัวเองด้วยสามารถตีความตามประสบการณ์ชีวิตตามอารมณ์และความทรงจำของตนเองทำให้เกิดการสื่อสารที่เป็นส่วนตัวระหว่างศิลปะกับผู้ชมนะครับมาดูทฤษฎีสัญญานะครับอิทธิพลจากนักคิดคนหนึ่งคือโรแลนด์เนี่ยชี้เห็นว่าศิลปะก็คือระบบของสัญญานะครับไม่ได้มีความหมายในตัวเองแต่ผู้ชมต่างหากที่เป็นผู้สร้างความหมายขึ้นมาเองจากบริบททางวัฒนธรรมที่เขาอาศัยอยู่นั่นเองนะครับ The Death of the Author นะครับหรือว่าเป็นแนวคิดที่เรียกว่าเมื่อผลงานถูกสร้างขึ้นมาและเผยแพร่สู่สาธารณะแล้วความหมายของงานไม่ได้ถูกจำกัดโดยเจตนาหรือชีวประวัติของศิลปินอีกต่อไปนะครับแต่ความหมายทั้งหมดอยู่ในมือของผู้ชมที่จะตีความอย่างอิสระในโลกที่ซับซ้อนและแน่นอนศิลปะนามธรรมจะสะท้อนความพยายามของมนุษย์ในการค้นหาความหมายของชีวิตและข้อตัวตนท่ามกลางสภาวะที่ไร้สาระของโลกสมัยใหม่นะครับมาดูศิลปินที่มีผลงานโดดเด่นและข้อนี้นี่คือศิลปินที่เป็นหัวหอกคนสำคัญในกระบวนการศิลปะนามธรรมคนแรกก็คือวาซิลีคานิสกี้ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับภาพคอมโพสิชันหมายเลข7ของเขาเนี่ยซึ่งสร้างในปี1913นะครับ
ผลงานชิ้นเอกที่เปี่ยมพลังสะท้อนความเชื่อเรื่องดนตรีและก็จิตวิญญาณผ่านสีสันและรูปทรงที่ไร้การควบคุมไอ้คน

เป็นก็คืออาคาซิเมียมาเลวิชนะครับทำแรกสแควร์นะครับภาพนี้ก็สร้างขึ้นเมื่อปี1915นะครับภาพวาดที่เรียบง่ายที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดเป็นสัญลักษณ์ของการปฏิเสธวัตถุทางกายภาพทั้งหมดเลยนะครับทิสมอนเวียนก็อีกคนหนึ่งนะครับที่

30เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับของความสมดุลและความเป็นระเบียบผ่านศีลหลักและก็เส้นตรงคนนี้ก็เป็นคนดังนะครับผมพูดไปแล้วเมื่อกี้คือแจ็คสันพอลล็อกนะครับมาดูผลงาน Number 5สร้างขึ้นเมื่อปี1948นะครับเขาเรียกว่างานแบบ Action Painting ที่บันทึกการเคลื่อนไหวและก็พลังงานดิบของศิลปินออกมาอีกคนก็คือมาร์ครอทโคนะครับภาพแถบสีเช่นสีส้มสีแดงเยลโล่เนี่ยหรืองานชิ้นนี้ก็ชื่อว่า Orange Red Yellow นะครับสร้างขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1961นะครับผลงานที่สร้างบรรยากาศทางจิตวิญญาณและชวนให้ผู้ชมเข้าสู่สมาธิผลกระทบต่อโลกของศิลปะและสังคมเป็นอย่างไรนะครับศิลปะนมามธรรมนี้มีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อโลกของเราเลยทีเดียวนะครับการเปิดพื้นที่ใหม่แห่งการแสดงออกศิลปะนมามธรรมเปิดประตูใหม่บานใหม่เลยนะครับให้กับศิลปินในการแสดงออกถึงสิ่งที่เป็นนมามธรรมความรู้สึกและแนวคิดอย่างไร้ขอบเขตเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องถูกจำกัดด้วยการวาดให้เหมือนจริงอีกต่อไปอิทธิพลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมและก็แฟชั่นความเรียบง่ายของมินิมอลอาร์ตและรูปทรงเรขาคณิตของมอนเรียนได้ซึมซาบเข้าสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์สถาปัตยกรรมสมัยใหม่และอุตสาหกรรมแฟชั่นทำให้โลกของเราที่เราอาศัยอยู่มีหน้าตาแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงวิธีการเสพงานศิลป์ของผู้ชมศิลปะนมามธรรมบังคับให้ผู้ชมต้องใช้ความรู้สึกสัญชาตญาณและก็ประสบการณ์ส่วนตัวมากกว่าตรรกะหรือการเปรียบเทียบความเหมือนจริงในการเสพงานศิลป์ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งและเป็นส่วนตัวอย่างมากเลยนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยศิลปะนมามธรรมก็คือการปฏิวัติความคิดที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งนะครับในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนรูปแบบจากการวาดภาพแต่เป็นการปลดปล่อยศิลปินจากพันธนาการและก็กรอบขนบของความเหมือนจริงที่ครอบงำมานานหลายศตวรรษกันเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือการเปิดโอกาสให้ผู้ชมนี่มีส่วนร่วมอย่างเสรีและก็สร้างสรรค์ในการตีความความหมายของผลงานศิลปะชิ้นนั้นความไม่ชัดเจนและก็ความคลุมเครือที่จงใจสร้างขึ้นนี่กลับกลายเป็นเสน่ห์ที่ทรงพลังที่สุดของศิลปะนมามธรรมนะครับซึ่งเชิญให้เราได้รู้สึกถึงสัญชาตญาณและประสบการณ์ส่วนตัวในการเชื่อมโยงกับผลงานนั่นเองนะครับทำให้ศิลปะไม่หยุดนิ่งและก็มีความหมายที่หลากหลายไม่มีที่สิ้นสุดนะครับด้วยเหตุนี้ศิลปะนมามธรรมนี่ยังคงมีพลังมีอิทธิพลต่อโลกศิลปะและก็การออกแบบและก็มีความหมายที่สั่นสะเทือนใจผู้คนมาจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับทีนี้ผมอยากจะเปรียบเทียบศิลปะแบบเหมือนจริงและก็ศิลปะแบบนมามธรรมเป็นการเปรียบเทียบ2ขั้วศิลปะที่สำคัญก็คือศิลปะเหมือนจริงเนี่ยแล้วก็ศิลปะนมามธรรมเพื่อทำความเข้าใจถึงมุมมองในวิธีการสื่อสารและบทบาทของแต่ละแนวทางกันนะครับมาดูบทบาทแรกก็คือมิติของการมองโลกเรียลลิซึมเนี่ยหรือภาพไอ้เหมือนจริงเนี่ยมุ่งเน้นที่โลกภายนอกนะครับโดยการถ่ายทอดสิ่งที่ตาเห็นอย่างซื่อตรงต่อธรรมชาติศิลปะแนวนี้มุ่งสะท้อนถึงข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้เช่นรายละเอียดของใบหน้ามนุษย์ทิวทัศน์ที่สมจริงหรือเหตุการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นจริงนะครับส่วนแอบแตกอาร์ตเน้นที่โลกภายในถ่ายทอดสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้และไม่ขึ้นกับรูปทรงทางกายภาพเช่นอารมณ์ความรู้สึกความหวังหรือความกลัวผ่านการจัดวางเส้นสีและรูปทรงที่บริสุทธิ์นะครับวิธีการสื่อสารเดลิสเนี่ยใช้ความเหมือนจริงเป็นภาษากลางทำให้ผู้ชมส่วนใหญ่เข้าถึงได้ง่ายนะครับเนื่องจากเป็นสิ่งที่ปรากฏในภาพมีความสอดคล้องกับประสบการณ์จริงในชีวิตคือเหมือนที่เราเห็นทั่วไปนั่นแหละครับแต่ Abstract Art ใช้ทัศนธาตุนะครับหรือ Visual Element เป็นเครื่องมือสื่อสารหลักไม่ว่าไม่จำเป็นต้องมีรูปร่างชัดเจนทำให้ผู้ชมต้องตีความด้วยตนเองด้วยต้องจินตนาการเพิ่มเข้าไปนะครับต้องคิดเองดูงานนมามธรรมนี่ต้องคิดเองนะครับแล้วก็ผลลัพธ์และความหมายที่ได้รับออกมานี่อาจจะแตกต่างไปจากศิลปินแล้วก็แตกต่างไปจากคนอื่นที่ไปดูด้วยกันนะครับเรียกว่าเป็นเรื่องของเฉพาะตัวเลยทีเดียวแล้วก็มาดูข้อดีของแต่ละแนวทางกันสักหน่อยนะครับข้อดีของเรียลลิสต์เนี่ยก็คือการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและก็เข้าใจง่ายทำให้สามารถทำหน้าที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมบันทึกช่วงเวลาและก็สภาพสังคมได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ยังช่วยฝึกฝนทักษะศิลปะพื้นฐานนะครับเช่นกายภาพสัดส่วนการใช้แสงเงาได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วข้อดีของ

Abstract Art ก็คือเปิดโอกาสให้ผู้ชมมีเสรีภาพในการตีความอย่างเต็มที่สามารถสะท้อนความซับซ้อนทางอารมณ์และจิตใจได้อย่างลึกซึ้งกว่าอีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินกล้าแสดงออกนอกกรอบเดิมๆนั่นเองนะครับมาดูข้อจำกัดกันนะครับในข้อจำกัดของเรียลลิสต์เนี่ยอาจจะถูกมองว่าธรรมดาเรียลลิสต์ก็คือเหมือนจริงนั่นแหละครับหากขาดการตีความเชิงลึกและเป็นการจำกัดเสรีภาพของศิลปินเพราะต้องยึดติดกับกฎเกณฑ์ความเหมือนจริงนั่นเองนะครับแต่ข้อจำกัดของแอปแตกนาร์เนี่ยหรืองานไม่เหมือนจริงเนี่ยผู้ชมบางกลุ่มเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่เข้าใจหรือดูไม่รู้เรื่องทำให้เข้าถึงยากและการตีความที่หลากหลายมากจนเกินไปอาจส่งผลให้สาระสำคัญของงานนี้ไม่ชัดเจนนะครับมาดูบทบาททางสังคมกันสักหน่อยนะครับงานเรียลลิสต์หรือมันจริงนี่เคยเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาสังคมและก็ความเหลื่อมล้ำแต่งานแอบสแตรกอาร์ตหรืองานนามธรรมเนี่ยกลับทำหน้าที่เป็นพื้นที่แห่งเสรีภาพทางความคิดและในบางยุคสมัยยังถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อหลบเลี่ยงการถูกเซ็นเซอร์ทางการเมืองด้วยนะครับก็สามารถเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนอย่างเช่นภาพ The Stone Breaker ของกูเบนี่ครับแต่ถ้าความในยากของแรงงานอย่างตรงไปตรงมาหรือความจริงเชิงกายภาพแต่ในขณะที่ภาพ Number 5 1948ของพอลล็อกเนี่ยถ่ายทอดพลังงานภายในผ่านเส้นและหยดสีซึ่งได้รูปทรงชัดเจนเป็นความจริงเชิงอารมณ์ทั้ง2ผลงานต่างสะท้อนความจริงแต่เป็นคนละมิติกันนะครับมาดูความสัมพันธ์เชิงเสริมกันหน่อยนะครับแม้ว่าจะดูเหมือนว่าอยู่ต่างขั้วแต่เรียลลิสต์และก็แอบสแตรกอาร์ตเนี่ยไม่ใช่คู่ตรงกันข้ามที่ตัดขาดกันแต่หากเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับงานเหมือนจริงทำให้เราเข้าใจโลกที่จับต้องได้ส่วนงานนำมาทำทำให้เราเข้าใจโลกที่อยู่ภายในใจการศึกษาทั้งสองแนวทางจึงทำให้ได้ภาพรวมของศิลปะทำให้การมองดูภาพรวมศิลปะเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นนะครับศิลปะเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์และยังคงดำรงบทบาทสำคัญในทุกยุคทุกสมัยนะครับมันทำหน้าที่ที่เป็นทั้งภาษาสากลที่ใช้สื่อสารทางความคิดความรู้สึกและประสบการณ์ยังเป็นเครื่องมือสะท้อนสังช่วยให้เราเข้าใจโลกและก็ตัวตนของมนุษย์เองได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับเมื่อมองย้อนกลับไปประสาทของศิลปะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วการวิวัฒนาการของรูปแบบการแสดงออกอย่างต่อเนื่องบางครั้งศิลปินมุ่งเน้นการถ่ายทอดโลกภายนอกตามที่ตาเห็นขณะที่บางครั้งกลับพยายามที่จะแสดงสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจหรือแนวคิดที่ไม่สามารถจับต้องได้การเปรียบเทียบศิลปะแบบเหมือนจริงและก็แบบศิลปะนามธรรมนั้นเนี่ยก็เป็นการสะท้อนถึง2ขั้วแห่งการมองโลกที่แตกต่างแต่ก็มีคุณค่าและมีความหมายในแบบของตนเองนะครับศิลปะแบบเหมือนจริงเน้นการถ่ายทอดภาพชีวิตและก็ธรรมชาติอย่างชัดเจนเหมือนกระจกเราสะท้อนความจริงทั้งในด้านความงามของโลกภายนอกและความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมผลงานแนวนี้ไม่เพียงทำให้ผู้ชมเข้าใจสิ่งที่เห็นตรงหน้าแต่ยังบันทึกเหตุการณ์และก็วิถีชีวิตของมนุษย์ในแต่ละยุคเช่นภาพเหมือนของบุคคลสำคัญภาพสำคัญทางประวัติศาสตร์หรือภาพชีวประวัติภาพชีวิตประจำวันนะครับของชนชั้นแรงงานศิลปะเหมือนจริงนี่จึงมีคุณค่าเชิงสันติยะควบคู่ไปกับคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์และก็สังคมนะครับในทางตรงกันข้ามกันนะครับศิลปะนามธรรมเลือกที่จะละทิ้งกรอบของความเหมือนจริงและก็หันมาให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดอารมณ์และก็ความคิดภายในศิลปินนามธรรมเนี่ยใช้เส้นสีรูปร่างและก็พื้นที่ว่างเป็นภาษาของตนเองโดยไม่จำเป็นต้องอ้างอิงกับวัตถุที่ผู้ชมคุ้นเคยนะครับความหมายของผลงานจริงไม่ได้ตายตัวแต่เป็นการเปิดกว้างให้ผู้ชมตีความได้อย่างอิสระสิ่งนี้ทำให้ศิลปะนามธรรมนี่มีพลังพิเศษเพราะมันไม่บังคับให้ผู้ชมเชื่อหรือเข้าใจเพียงอย่างเดียวแต่กระตุ้นให้ทุกคนใช้ประสบการณ์และความรู้สึกส่วนตัวเข้ามามีส่วนร่วมมนุษย์ไม่ได้มีเพียงสายตาที่มองโลกภายนอกแต่ยังมีหัวใจที่สัมผัสโลกภายในด้วยศิลปะทั้งสองแนวทางจึงสะท้อนความเป็นมนุษย์อย่างรอบด้านและช่วยเราเรียนรู้ว่าความจริงไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวแต่ประกอบด้วยหลายมิติที่ต้องมองผ่านเลนส์ที่แตกต่างกันนะครับท้ายที่สุดศิลปะไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดล้วนเป็นภาษาที่ทรงพลังที่สุดของมนุษย์มันช่วยเปิดกว้างมันช่วยเปิดพื้นที่ให้เราตั้งคำถามค้นหาความหมายและก็สร้างความเข้าใจร่วมกันในสิ่งที่บางครั้งนี้ไม่สามารถสื่อสารด้วยถ้อยคำได้นะครับ
และก็การศึกษาศิลปะแบบจริงและก็ศิลปะแบบนมามธรรมเนี่ยจึงไม่ใช่เพียงการทำความเข้าใจแนวทางศิลปะสองแขนงแต่คือการเรียนรู้ที่จะเปิดตาและเปิดใจให้กว้างขึ้นเพื่อมองโลกและชีวิตในมิติที่ลึกซึ้งและหลากหลายยิ่งกว่าเดิมเมื่อเราได้เดินทางผ่านโลกของศิลปะแบบจริงและศิลปะแบบนมามธรรมแล้วเห็นได้ว่าศิลปะไม่ใช่มีเพียงวิธีเดียวในการสื่อสารความจริงศิลปะแบบจริงพาเราเข้าใจโลกที่มองเห็นในขณะที่ศิลปะนามธรรมพาเราเข้าใจโลกที่อยู่ในใจและเมื่อทั้งสองแนวทางมาบรรจบกันศิลปะก็กลายเป็นสะพานที่ทำให้เราเข้าใจความเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับวันนี้ผมก็ได้พูดแล้วก็สรุปอาจจะดูเหมือนบางครั้งเหมือนพูดซ้ำไปแต่ก็เพื่อความเข้าใจนะครับก็เลยต้องพูดเหมือนบ่นนะครับนิดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์นะครับก็ต้องขอเอ่ยคำว่ากล่าวลาสวัสดีแล้วก็พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังมาจนถึงตรงนี้ในชั่วโมงถัดไปหรือสัปดาห์ต่อไปเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
3: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
2: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับการที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
3: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
2: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
4: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
3: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกัน

0: คะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
1: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
0: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
1: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
0: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิการาชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆในวันนี้คือชีวิตใหม่ในวันข้างหน้าออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลชีวิตนี้สั้นนักแต่ติดใจเรานั้นลึกแท้จะยั่งถึงและในแต่ละวันนั้นเราตื่นขึ้นมาพบกับความคาดหวังว่าความกลัวบ้างและความเร่งรีบบ้างความไม่แน่นอนซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความจริงของชีวิตที่เราทุกคนนั้นไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงนี้ไม่ใช่คำสอนเพื่อที่จะให้เราทั้งหลายนั้นฟังแล้วเกิดความหดหู่แต่คือการชี้ให้เราเห็นว่าเมื่อรู้ว่าทุกสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราก็ไม่ควรยึดติดเมื่อเรานั้นไม่ยึดติดแล้วเราก็จะมีความทุกข์น้อยลงธรรมะที่แท้ไม่ได้อยู่ที่คัมภีร์เพียงอย่างเดียวแต่ซ่อนอยู่ในจิตในใจของเราทุกลมหายใจเข้าออกให้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและในตอนนี้ขอให้ท่านทั้งหลายลองถามใจตัวเองว่าสิ่งที่เรายึดอยู่นั้นจำเป็นแค่ไหนความสุขที่เราวิ่งหานั้นแท้จริงมีอยู่ตรงไหนและเราได้ให้เวลากับความสงบในใจบ้างหรือเปล่าการเจริญสติคือการกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะและนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เรานั้นพ้นทุกข์ในชีวิตประจำวันได้ฉะนั้นแล้วธรรมะก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือความเข้าใจตนเองเท่านั้นโอกาสนี้หากอาตมภาพก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพวงศ์ปเปรียญธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารได้เมตตาให้ความรู้ในหัวข้อที่4คือมิตรแท้มิตรเทียมเพื่อนพาเจริญหรือว่าเพื่อนพังครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรณวุฒิครับ
0: คร
1: ับภาพจะมาให้ความรู้ในเรื่องของมิตรแท้มิตรเทียมคือพูดง่ายๆมิตรก็คือเพื่อน
0: ครับ
1: เพื่อนพาเจริญหรือว่าเพื่อนพาพังคนเราตั้งแต่เกิดมาแล้วอยู่กับพ่อกับแม่ถือว่าเป็นมิตรแท้ที่สุดละท่านเป็นผู้ให้เราอย่างเดียวโตขึ้นมาหน่อยเราต้องอยู่โรงเรียนเมื่อเราอยู่โรงเรียนปุ๊บคุณจะเจอร้อยพ่อพันแม่เราไม่รู้เลยว่าใครเป็นเพื่อนที่ดีหรือเพื่อนที่ไม่ดีมิตรแท้มิตรเทียมอาจารย์สบายอธิบายมิตรแต่ละอย่างที่พระพุทธองค์ทรงตัดเอาไว
0: ้ครับ
1: ให้เราเลือกดูคิดวิเคราะห์ดูก่อนจะคบใครก็แล้วแต่ให้เราคิดดูก่อนถ้าเพื่อนดีก็ต้องพาเราให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อนไม่ดีก็พาให้เราไปที่ชั่วตกต่ำตลอดครับความหมายของมิตรแท้และมิตรเทียมมิตรแท้ก็คือมิตรก็คือเพื่อนที่จริงใจหวังดีช่วยให้เราเจริญก้าวหน้าเรื่องเรียนการงานครอบครัวช่วยเราตลอดครับนี่เรียกมิตรแท้ส่วนคำว่ามิตรเทียมก็คือเพื่อนที่ดูเหมือนจะดีแต่จริงแล้ววางผลประโยชน์กับตัวเรา
0: ครับ
1: หรือชวนเราไปในทางที่เสื่อม

0: พุทธเจ้าตัดเรื่องมิตรเทียมไว้4ประการก็คือ 1. มิตรปลอกลอกหมายความว่าอะไรคือมิตรก็คือเพื่อนหวังเอาแต่ได
1: ้
0: มองว่าเรามีตังก็เข้ามาคบกับเราอย่างดีให้เราเป็นออกหน้าจะกินอะไรก็แล้วแต่ให้เราจ่ายตลอด
1: ครับ
0: ครับนี่เรียกมิตรปลอกลอกจะเอาอย่างเดียวเอาถ่ายเดียวท่านเรียกว่ามิตรปลอกลอกมิตรอย่างที่1มิตรที่2ท่านเรียกว่ามิตรดีแต่พูดพูดเพาะประจบทุกอย่าง
1: ครับ
0: จะถึงเวลาเราเดือดร้อนปุ๊บไปขอเขาช่วยเขากับอ้างนู่นอ้างนี่อ้างทุกอย่างไม่ช่วยเหลือเราพระองค์เรียกว่ามิตรดีแต่พูดพูดหวานล้อมทุกอย่างมีปัญหานะช่วยนู่นช่วยนี่ช่วยทุกอย่างแต่พอจะปัญหาจริงปุ๊บช่วยไม่ได
1: ้ครับ
0: ครับมิตรที่3พระองค์เรียกว่ามิตรหัวประจบหมายความว่ายังไงตอนหน้าเรายืนยอเราทุกอย่างแต่รับหลังเราปุ๊บก็ว่าเราเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: ครับมิตรอย่างนี้ก็ไม่ดีพระเจ้าองค์เรียกว่ามิตรหัวประจบส่วนมิตรที่4พระองค์เรียกว่ามิตรชวนชิบหาย
1: ครับ
0: มิตรนี่น่ากลัวครับถามว่า
1: จะชวนไปชิบหายยังไง
0: ชวนชิบหายอย่างเดียวอย่างเช่นชวนไปดื่มเหล้า
1: ครับ
0: ไปเล่นการพนันเป็นน้ำพิษต่าง
1: ๆครับ
0: ท่านในโรงเรียนก็คือชวนโดดเรียน
1: ครับ
0: โดดเรียนไปทำอะไรไปเที่ยว
1: ใช่
0: ไปดูนู่นนี่แต่นี่คือเพื่อนที่ไม่ดีท่านเรียกว่ามิตรชวนชิบหาย
1: ครับ
0: มิตรทางเสื่อมอย่างเดียวทีนี้เรามาดูมิตรแท้ที่พระองค์ทรงตัด4อย่างซึ่งจะตรงข้ามกับที่กล่าวมา
1: ครับ
0: จะมีอยู่4ประการเช่นเดียวกัน1พระองค์เรียกว่ามิตรมีอุปการะหมายความว่าอะไรหมายความว่ามิตรเนี่ยจะคอยช่วยเหลือยามเราตกทุกข์ยากลำบากเรียกว่ามิตรมีอุปการะช่วยเหลือเกื้อกูลเรา
1: ครับ
0: 2มิตรมีใจเสมอก็คือมีความจริงใจจะไม่ทอดทิ้งกันมิตรที่2มิตรที่3ก็คือมิตรแนะประโยชน์จะคอยดูเราอยู่ห่างๆถ้าเราผิดจะเข้ามาเตือนสติเราชี้ทางเราว่าเออทางนี้ดีนะไม่ดีนะพระองค์เรียกว่ามิตรแนะนำประโยชน์ส่วนมิตรสุดท้ายก็คือมิตรมีความรักใคร่ทุกสุขจะร่วมกันจะไม่ทอดทิ้งกันเนี่ยคือมิตรแท้4อย่างและมิตรเทียม4อย่างทีนี้เรามาลองดูว่าในชีวิตปัจจุบันของเราเนี่ยลองดูว่าเพื่อนหรือมิตรแต่ละคนเนี่ยช่วยเราได้บ้าง
1: ครับ
0: เข้ามาหาเราหวังประโยชน์จากเราหรือเปล่า
1: ใช่
0: หรือว่ามาชวนเราเออไปเตรียมหนังสือไปตรงนี้แนะนำประโยชน์เราให้เราลองคิดวิเคราะห์พิจารณาดู
1: ครับ
0: เพราะว่าบุคคลคบคนเช่นใดก็จะเป็นดังคนเช่นนั้น
1: ครับ
0: นี่คือซึ่งช่วยเราถ้าเราอยู่บ้านพี่น้องพ่อแม่ดีหมดแต่เราไปโรงเรียนปุ๊บเราต้องเลือกคบเพื่อนเรา
1: ครับ
0: เช่นเราไปโรงเรียนเพื่อนคนไหนถ้าชวนเราโดดเรียนแสดงว่าไม่ใช่เพื่อนแท้ละ
1: แต
0: ่ถ้าเพื่อนชวนชื่อกันเอ้ยมีอะไรไม่เข้าใจนะมาถามไทยๆสูงสุดดิบเราว่าข้อนี้รู้ไหมไม่รู้เราช่วยสอนให้ชื่อเสือเนี่ยคือมิตรแท
1: ้ให
0: ้เรามองอย่างนี้เลยครับส่วนคำว่ามิตรเนี่ยถือว่าเป็นบันไดก้าวแรกให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะพระองค์บอกว่าคนเราไม่สามารถจะอยู่คนเดียวได้ในโลกเราต้องมีเพื่อนคู่คิดคู่หูของเราเป็นเบื้องต้นเพราะบางทีคนเราไม่รู้เราต้องถามเพื่อนถามคนรู้แต่ถ้าเราอายุมากไปเรื่อยๆปุ๊บให้เรามองหลักธรรมะว่าคนเราถึงเวลาปุ๊บเราไปทุกคนแต่ปัจจุบันเนี้ยเราต้องอยู่กับมิตรอยู่กับเพื่อน
1: ครับ
0: เหมือนพระองค์ตรัสว่าอาเสวนาจะพาลานัง
1: ครับ
0: ปฏิตามันจะเสวนาหมายความว่าเราคนคบแต่บัณฑิตคนที่พาด้วยความรู้อย่าไปคบ
1: ครับ
0: ถามว่าบัณฑิตคืออะไรบัณฑิตคือคนที่เขามีความรู
1: ้
0: เรามองดูเอ้ยเขามีความรู้เราคุณไปคบหาให้มองเขาเป็นแบบอย่างว่าเออเขาทำยังไงถึงได้เป็นใหญ่เป็นโตมีฐานะหน้าตาดีเพราะเขาเรียนรู้ให้เราไปคบหาสมาคมกับเขาดูถ้าเราทำเหมือนเขาได้ก็เป็นการดีถ้าเราทำไม่ได้หมายความว่าอย่างน้อยเราก็มีเพื่อนที่ดีม
1: ี
0: เพื่อนเป็นบัณฑิตเห็นไหมสำคัญตรงนั้น
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ส่วนคนพาลนั่นแหละคือคนพาลคือคนที่โง่อยู่แบบหายใจไปวันวันหนึ่งคอยแต่สบายอย่างเดียวคิดว่าหูต้องสบายไว้ก่อนเมื่อยอมทำงานมั่งคอยจะเที่ยวคอยจะเตะเนี่ยเขาเรียกว่าคนพาลให้เรามองดูอย่าไปคบถ้าเราไปคบมีแต่เปลืองตัวถ้าเรามีทรัพย์สินเงินทองเท่าไหร่ก็หมดยิ่งเพื่อนได้ชวนเล่นการพนันด้วยแล้วอย่าไปยุ่งเด็ดขาดไม่เอาเพื่อนชวนกินเที่ยวก็ไม่ควรเอาแค่พอดีพอดีพอเราจะรู้จะคบเพื่อนไ

0: เราต้องมีอะไรต้องมีสติระลึกให้ได้รู้ตัวเองรู้ตัวตนมีสมาธิคือความตั้งมั่นว่าอุ๊ยไม่เอามิตรนี้ไม่ดีกูจะไม่ยุ่งต่อให้คำว่าชวนแล้วแต่ให้เราจัดการปฏิเสธคนอื่นว่าเราต้องเรียนต้องทำงานต้องอยู่กับบ้านหัวพ่อหัวแม่ให้เราบอกไปอย่างนั้นนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เราใช้หลักการนี้ได้ในการเลือกคบมิตร
1: ครับก็เป็นการเลือกคบมิตรทีนี้เรามาดูว่าพระเจ้าคงตรัสว่าสิ่งที่จะนำพาเราให้ไปสู่ความเจริญเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4อย่าง
0: ครับ
1: อย่างแรกก็คืออะไรครับอุทานสัมปทา
0: ใช่
1: ก็คือให้เราถึงพร้อมด้วยความมั่น
0: ขยันมันเพียร
1: ข้อที่2คืออารักขสัมปทา
0: ใช่
1: เมื่อเรามันขยันไอ้นี่ยันหามาแล้วเราก็ต้องรู้จักรักษา
0: ใช่ครับ
1: ประการที่3ก็คือสัมมะชีวิตา
0: ครับ
1: ให้เราต้องประกอบอาชีพที่ถูก
0: สุจริต
1: สุจริตถูกกฎหมาย
0: ใช่ครับ
1: ประการที่4ก็คือประการนี้สำคัญครับกัลยาณมิตรตา
0: ถูกต้องครับ
1: นี่ครับเราต้องมีกัลยาณมิตรถ้าเราไม่มีกัลยาณมิตรทรัพย์ที่เราหามาได้ถึงแม้เราจะรักษาได้เราไม่มีกัลยาณมิตรเท่าไหร่ก็หมดครับ
0: ถูกต้องครับ
1: อาชีพที่ประกอบมาด้วยความสุจริตถึงแม้เราจะมีมิตรที่ไม่ดีได้มาเท่าไหร่ก็หมดอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างที่ท่านพระมหาบอกตั้งแต่ทีแรกว่าการคบมิตรเนี่ยสำคัญอาเสวนาจะพาลานังใช่ไหมครับการคบคนพาลคบคนพาลเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนอะไรครับเปรียบเหมือนปลาเน่าใช่ไหมครับปลาเน่าการที่จะไปคบคนพาลก็เปรียบเหมือนกับใบตองที่ไปห่อปลาเน่า
0: ใช่ครับ
1: ที่เมื่อปลาเน่าไม่อยู่แล้วถามว่าใบตองนั้นยังมีกลิ่นเหม็นอยู่ไหมครับก็ยังมีกลิ่นเหม็นอยู่
0: ย
1: ัง
0: มีกลิ่นเหม็นอย
1: ู่ใช่ครับ
0: ครับ
1: บางครั้งบางทีเราไปคบคนเนี่ยเราไม่รู้ว่าคนนั้นดีหรือไม่ดีแต่บังเอิญคนนั้นอ่ะมันไม่ดี
0: ครับ
1: เป็นคนพาล
0: ครับ
1: มันก็จะทำให้คนที่มองเราจากที่เราเคยเป็นคนดีก็เลยเป็นคนพาลไปด้วย
0: ใช่ครับคนไม่ดีคนพาล
1: ใช่ครับก็เลยเป็นคนพาลไปด้วยทีนี้ก็ตรงกันข้ามครับ ถ้าเราไปคบคนดีครับก็เปรียบเสมือนหญ้าคาที่ห่อดอกกิตนา
0: ใช่ครับ
1: ครับถึงแม้ว่าดอกกิตนานั้นน่ะจะไม่อยู่แล้วสิ่งที่เราไปคบก็คือหญ้าคาก็ยังหอมดอกกิตนาอยู่
0: ยังหอมยังหอมอยู
1: ่นี่แหละครับ
0: ก็คือดีก็ฟุ้งไปทั่วครับ
1: ครับถูกต้องครับก็คือให้เราเลือกคบแต่คนดี
0: ครับ
1: แม้กระทั่ง
0: เริ่มตั้งแต่ตอนนักเรียนเลย
1: ใช่
0: เริ่มเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยวันนี้เราถือว่าตั้งแต่ชั้นเข้าโรงเรียนชั้นประถมมัธยมชั้นมหาลัยเลือกคบเพื่อนได้เลยครับ
1: ก็เราสังเกตได้ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยเพื่อนในประถมมัธยมก็มีเพื่อนที่จริงใจก็เยอะ
0: ครับ
1: เพื่อนที่ไม่จริงใจก็มีเยอะเหมือนกัน
0: ครับ
1: แต่ให้เราเลือกคบว่าคนไหนที่สามารถจริงใจแล้วก็ดีต่อเราพูดเพราะดูจากกิริยาท่าทางการคบเนี่ยมันไม่ใช่แค่วันสองวันถึงจะรู้นิสัย
0: ใช่ครับ
1: มันต้องคบมาเป็นปีแล้วท
0: ี
1: น
0: ี้
1: เมื่อเรารู้จากการคบหาแล้วก็ให้เราคิดวิเคราะห์พิจารณาว่าเพื่อนคนนี้เป็นคนดีสามารถที่จะคบไปได้ตลอดไหมก็ให้เราพิจารณาดู
0: ทีนี้เราก็ลองดูนะครับนักเรียนที่ลองฟังดูให้เรามองดูสังเกตเพื่อนดูแต่ห้ามแสดงอาการรังเกียจเพื่อนเด็ดขาดให้รู้ในใจเราให้เราสังเกตอย่างนี้เพื่อนคนแรกดูว่าเพื่อนคนนี้ปอกหรือเปล่าให้ดูว่าเพื่อนคนนี้เข้ามาหาเราอยากได้ของอะไรเราบ้างถ้าอยากตะนุ่นอยากได้ให้เราเลี้ยงทุกอย่างเนี่ยแสดงว่าเป็นเพื่อนคือมิตรเอาแต่ได้อย่างเดียวให้เรามองดูถอยห่างได้ควรจะถอยห่างเลี้ยงได้คุณเรื่องอย่างเช่นชวนเราอ้าไปเที่ยวให้เราจ่ายอย่างเดียวถูกไหมอย่างนี้ก็ไม่ควรควรจะแชร์กันถูกไหมครับมิตรต่อไปคือเพื่อนดีแต่พูด108,900พูดจนไม่ปรากฏการเลยพอรับมีปัญหาปุ๊บให้เขาช่วย
1: ปฏิ
0: เสธแล้วแหละไม่ช่วยนี่เรียกว่าเพื่อนดีแต่พูดให้ช่วยงานก็ไม่ช่วย
1: ครับ
0: ครับเพื่อนต่อไปคือเพื่อนหัวประจบก็คือมิตรหัวประจบต่อหน้ายืนยอเราหน้าดูเลยรับหลังปุ๊บเอ้ยว่าเราเสียหายจนคำเล่าดูว่าเออคนนี้ไม่ดีแล้วไม่ควรที่จะไปพยุงเลี่ยงได้คุณเลี่ยงและมิตรอีกอันคือนี่รู้ได้ทันทีเลยมิตรชวนไปในที่ชิบหายอย่างเช่นชวนโดดเรียนชวนเล่นการพนันชวนดูหนังฟังเพลงเนี่ยถ้าไปดูต้องไปในเวลาเที่ยวมันว่างมันหยุดถ้าโดดเรียนไปเที่ยวไปดูไปเล่นไม่ควรเพราะว่าเพื่อนไม่ดี
1: ใช
0: ่และสำคัญอีกอย่างเรารู้ว่าเพื่อนไม่ดีปุ๊บเราต้องเป็นที่ตั้งให้เพื่อนควรที่จะบอกเพื่อนเฮ้ยมันไม่ดีนะถ้าเพื่อนฟังเราเราจะกลายเป็นกัลยาณมิตรเพื่อที่ดีของเพื่อนอีกทีถูกไหมครับถ้าเพื่อนไม่ฟังเราหมายความว่าเฮ้ยเราไม่ได้ละถอยค่อยห่าง

0: ช่ครับ
1: แต่อย่าให้โกรธเกลียดทะเลาะกันมันไม่เอามันไม่ดี
0: ครับ
1: เพราะคนไม่ดีปุ๊บไม่แคร์อะไรบางทีอาจจะเราเดือดร้อนก็ได
0: ้ครับ
1: ครับทีนี้พอเราไม่คบเพื่อนที่ไม่ดีสี่อย่างปุ๊บควรจะหามิตรแท้คือเพื่อนแท้สักสี่อย่างสี่ประการให้เรามองอย่างนี้ว่าเพื่อนคนไหนอะมีอุปการะแก่เรามากที่สุดอย่างเช่นในห้องเราลืมสูตรปากกาเนี่ยเพื่อนดูแล้วปุ๊บหยิบยื่นให้เราเฉยเลยถูกไหมขอช่วยเหลือต่างๆเนี่ยเรื่องมิตรอุปการะช่วยเหลือคุณเราอุปการะคือการเข้าไปกระทำที่ใกล้มั่นถูกไหมครับนี่คือว่าเพื่อนๆแท้อันดับที่หนึ่งเลยมิตรอุปการะมิตรต่อไปคือมิตรที่มีใจเสมอก็
0: ค
1: ือเราจะทุกข์จะทุกข์เขาก็คอยช่วยดูแลเราเขาดีใจเราได้ดีปุ๊บก็ไม่อิจฉาเราดีใจกับเราด้วยอย่างเช่นเราสอบได้ที่หนึ่งสมมตินะเพื่อนก็แสดงดีใจเราด้วยหรือไม่ก็เราสอบตกหรือว่าเราไม่ได้ของที่รักใคร่เพื่อนก็คอยมาปลอบโยนเราเนี่ยเขาเรียกว่าท่านเรียกว่ามิตรมีใจเสมอตั้งมั่นมิตรต่อไปคือมิตรแนะประโยชน์มิตรเนี่ยจะคอยมาบอกเราว่าเฮ้ยสิ่งนี้ดีนะดีนะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเราแต่คนเราบางทีเนี่ยให้เรามองว่านี่คือเพื่อนที่ดีอย่าไปรังเกียจเพื่อนถูกไหมครับให้เรามองดูครับส่วนมิตรต่อไปคือมิตรมีความรักใคร่มิตรเนี่ยหาได้ยากหมายความว่าต่อให้เราไปแล้วแต่จะไม่ทอดทิ้งเราเด็ดขาดเนี่ยมิตรเนี่ยเป็นมิตรที่ดีที่สุดครับนี่คือสี่อย่างให้เรามองเลือกคบเพื่อนเพราะเพื่อนเนี่ยจะเป็นบันไดก้าวให้เราไปสู่ความสำเร็จครับช่วยเราทั่วในโรงเรียนเนี่ยครับ
0: คือในสังคมเนี่ยครับก็เพื่อนเนี่ยก็คือเป็นเปรียบเสมือนกระจก
1: ใช่ครับ
0: กระจกที่สะท้อนตัวเราได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ถามว่าสะท้อนตัวเราได้อย่างไรบางครั้งบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่แสดงอาการแต่เพื่อนของเราเนี่ยแสดงอาการออกมา
1: ครับ
0: ถ้าเพื่อนแท้ยังไงครับต้องปกป้องเมื่อเวลาเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากคือช่วยเหลือตัวเองไม่ได
1: ้
0: เพื่อนแท้ต้องยื่นมือเข้ามาครับ
1: ใช่ครับ
0: ปกป้องนี่แหละครับคือกระจกของเพื่อนแท้
1: แม้แต่เราเอ่ยปากจะคอยดูเราตลอดเวลาก็เพื่อนรักใคร่เพื่อนแท้จริงๆครับ
0: ช่วยเหลือเราถึงแม้ว่าเราจะไม่เอ่ยปากขอก็ตามเขาก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือด้วยความเต็มใจอันนี้แหละครับเป็นเพื่อนแท้และอีกอย่างนึงครับคือเราอยากจะรู้ว่าเพื่อนเราเป็นคนแบบไหน
1: ครับ
0: เราก็ต้องสังเกตครับ
1: ครับ
0: ถ้าเพื่อนเราดีต่อเรามากดีต่อเราจนชนิดแบบว่าเราไม่รู้จะตอบแทนเพื่อนยังไงบางครั้งบางสิ่งมันตอบแทนด้วยสิ่งของไม่ได้มันอยู่ที่ใจครับ
1: ครับ
0: ลองเอาใจไปรองรับความหวังดีของเพื่อนดูแล้วคุณก็จะได้ใจกลับมาเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: นี่แหละครับเป็นสิ่งสำคัญครับการคบเพื่อนคือต้องคบกันด้วยใจแม้เราจะไม่มีวัตถุสิ่งของเท่าเพื่อนไม่มีอะไรที่จะไปให้เพื่อนลองใช้ใจดูครับออกวัตถุสิ่งของไม่ได้ก็ลองออกแรงกายแรงใจไปช่วยเพื่อนดูไม่ใช่ว่าเราไม่ช่วยเหลืออะไรเลยเวลาเราตกทุกข์ได้ยากเพื่อนช่วยเหลือเราเต็มที่แต่เวลาเพื่อนได้รับความทุกข์บ้างเราไม่ช่วยเราอยู่นิ่งอย่างนี้ไม่ใช่แล้ว
1: สังเกตดูง่ายๆครับเวลาเราทำงานเนี่ยไม่ต้องมองเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะ
0: ครับ
1: เรายกโต๊ะยกเก้าอี้เนี่ยถ้าเพื่อนที่รักกันจริงเนี่ยจะวิ่งมาช่วยเราเลย
0: ครับ
1: ถูกไหมครับนี่คือสิ่งแรกเลย
0: ค
1: ือช่วยได้กายต่อให้แรงแตกเขาช่วยเหลือเราเกื้อกูลเราตลอดให้เรามองนี้และอย่างเวลาเราตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็จะมีสิ่งนี้ให้เราหยิบยืมอย่างเช่นฝนตก
0: ครับ
1: มีล้มให้เรายืมมีของให้เราใช้ปากกาดินสอแล้วแต่ให้เราหยิบยืมไปก่อนไม่ต้องสนใจเรื่องเงินเรื่องทอง
0: ใช่ครับ
1: นี่แหละคือเพื่อนแท้เพื่อนที่เป็นประโยชน
0: ์ใช่ก็นักศึกษาก็ลองสังเกตดูนะสังเกตดูว่าเพื่อนที่เรากำลังคบอยู่ตอนนี้ถึงเวลาไปเรียนโทรปลุกเราไหมให้ชวนเราไปเรียนไหมไม่ใช่ว่าวันนี้ฝนตกเราไม่ไปก็ชวนกันไม่ไปอย่างนี้ไม่ใช
1: ่
0: ก็ลองสังเกตเพื่อนดูว่าเพื่อนเราเป็นมิตรประเภทไหนถ้าเป็นมิตรแท้เราก็ต้องรักษาน้ำใจกันคบกันไปนานๆหนักบ้างผิดนิดหน่อยก็ควรให้อภัยกัน
1: แล้วก็อีกข้อนึงครับสำคัญครับเพื่อนแท้เนี่ยต่อให้เราผิดพลาดแต่เขาจะช่วยแก้ไขปัญหาให้เราจะไม่คอยซ้ำเติมเรา
0: ครับ
1: ถ้าเป็นเพื่อนที่ไม่ดีปุ๊บรับผิดแค่นิดเดียวทำให้ปัญหาเนี่ยใหญ่โตทันทีเลย
0: ครับใช
1: ่ระวังนี่เพื่อนสำคัญที่สุดเพราะเพื่อนจะรู้ข้อมูลเราทุกอย่างคนที่มิตรแท้เพื่อนแท้เนี่ยเราสามารถที่จะบอกเขาได้ทุกอย่างทุกเรื่องท่านถึงบอกมาว่าคนเราถ้ามันรักกันจริงอย่าเล่าทุกเรื่องให้เขาฟัง
0: ครับ
1: มันจะย้อนกลับมาฆ่าตัวเราอีกที
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมครับเพราะนั้นสำคัญที่สุดนั่นแต่เราเพื่อนแท้จริงที่เราการระบายคนเราถ้ามีการต่างถ้ามันเจ็บแน่นอยู่ในอกมันเหมือนคนอกจะแตก
0: ใช่
1: เราต้องอธิบายเพื่อนฟังและเพื่อนต้องช่วยเหลือเรา
0: ครับ
1: ถูกไหมครับอย่างเช่นมีปัญหา

0: เรื่องการเรียนเรียนได้ปวดหัวเครียดงี้ถ้าเพื่อนที่ไม่ดีแล้วที่บ้านไปคุยกับเขาพวกเขาบอกเฮ้ยอย่าไปเรียนมันเลยโดดเรียนดีกว่าไปกินเหล้าเมาหยาดเนี่ยเพื่อนไม่ดีอย่าไปยุ่งเลยถ้าเพื่อนดีก็บอกเออใจเย็นเดี๋ยวฉันจะติวให้ชี้สอนให้มีเวลาสักชั่วโมงสองโมงเนี่ยคือเพื่อนที่ดีถูกไหมเพราะคนปัจจุบันนักเรียนเนี่ยจะไม่ค่อยคุยกับพ่อกับแม่ไม่คุยกับครูอาจารย์จะคุยกับเพื่อนหรือไม่คุยกับโซเชียลถ้าเราคุยโซเชียลเมื่อไหร่ปุ๊บต้องเข้าธรรมะเลยสติวิเคราะห์ให้ได
1: ้
0: เพราะโซเชียลมันหลอกลวงเยอะจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้ครับ
1: ก็คือต้องใช้สติแล้วก็ปัญญาในการจะคบเพื่อนด้วยแล้วก็ในการที่จะเสพเพื่อนทางโซเชียลด้วยหลายครั้งครับที่ว่าคบเพื่อนทางโซเชียลก็โดนหลอกก็มีเยอะ
0: ถูกต้องครับ
1: ดีก็มีเยอะอันนี้ก็ให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลาก็ดังตอนที่ผ่านมาใช่ไหมครับต้องมีสติถึงจะอยู่ในยุคดิจิตอลก็ตามก็ต้องมีสติให้มากแล้วก็ลองมีสมาธิตั้งมั่นตั้งมั่นให้ได้เมื่อเรามีสติมีปัญญาแล้วทีเนี้ยเราเลือกคบเพื่อนก็จะมีเพื่อนที่ว่ามุ่งทำแต่ผลประโยชน
0: ์ ครับ
1: คือมีประโยชน์ร่วมกัน
0: คร
1: ับหาสิ่งความเจริญให้ชีวิตด้วยกัน
0: คือพูดง่ายๆนะครับถ้าเรากลัวไม่มีเพื่อนเราต้องเลือกคบเพื่อนและให้เพื่อนที่ดีกัลยาณมิตรเพื่อนที่ดีหรือกัลยาณมิตรเป็นเกาะคุ้มกันเรา
1: ครับ
0: ถูกไหมครับเวลาคนผ่านเข้ามาเนี่ยมาหาทอปไปว่าเพื่อนคนนี้จะคอยช่วยเหลือกู้คุณเราทุกอย่าง
1: ครับ
0: เปรียบเหมือนง่ายๆความดีกับความชั่วสองอย่าง
1: ใช่ครับใช่
0: คนเราถ้าทำความดีก็เหมือนเทวดาสักคุ้มครองเรา
1: ครับ
0: ผมชั่วก็เข้ามาไม่ได
1: ้
0: เราต้องทำก็เหมือนกันการเลือกเพื่อนคือการต้องคิดวิเคราะห์ถ้าอยู่เฉยปุ๊บเราไม่เลือกเพื่อนไม่ดีก็เข้ามายิ่งเราเป็นคนเงียบๆขึมๆมีเงินมีทองด้วยเพื่อนจะปลอกลอกเข้ามาตลอดจนคุณไม่หมดตัวครับคุณต้องลองทำดูคิดวิเคราะห์ดูแล้วคุณต้องหาเกราะป้องกันคุ้มครองเราก็คือเพื่อนที่ดีช่วยเหลือเกื้อกูลเราแล้วเลือกคบไปเรื่อยๆวันหนึ่งโยมจะทุกคนจะเจอเพื่อนที่จริงใจครับพาเราถึงจุดหมายปลายทางช่วยกันไปครับท้ายที่สุดแล้วนะหลักธรรมะท่านสอนมาว่าเพื่อนที่ดีที่สุดก็คือบุญกุศลที่เราทำลมหายใจเรานี่แหละอยู่กับปัญญาอยู่กับความรู้คิดวิเคราะห์ถ้าเรามีปัญญาปุ๊บเรามีปัญญาเอาตัวรอดได้แต่วันนี้ถ้าเรามีปัญญาปุ๊บคุณต้องเลือกคบเพื่อนแล้วเพื่อนที่สุดคือใครคือพ่อคือแม่ให้มองว่าพ่อแม่คือเพื่อนที่ดีที่สุดของเราไม่ให้บอกพ่อแม่พี่น้องเราให้ดีเนี่ยถ้าเราคิดได้นี้ชื่อมีพลังเราจะไม่เป็นคนที่ว่าไม่มีใครคบอยู่คนเดียวโลกนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นไม่เอาครับเราต้องสร้างขุมกุ้มกันให้ตัวเองครับพ่อแม่คือเพื่อนที่ดีที่สุดครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: อย่าคิดว่าตัวเองเกิดมาแล้วไม่มีเพื่อนครบไม่มีใครครบจริงๆแล้วเพื่อนหาได้ครับ ถึงเวลาถ้าเราไม่ไปหาเพื่อนก็มาหาเราเอง
0: ถูกต้องครับ
1: แต่จะมาในรูปแบบไหนเนี่ยก็ให้เราใช้สติป
0: ั
1: ญญาการกรองนิดนึง
0: ใช่ครับ
1: ว่าเพื่อนเนี้ยเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ไหม
0: ครับ
1: แต่ว่าแน่นอนครับเมื่อไรที่เรามีผลประโยชน์ย่อมมีคนวิ่งเข้าหา
0: ถูกต้องคร
1: ับ พอวิ่งเข้าหาปุ๊บเราต้องสติเยอะๆครับ
0: ครับ
1: ถ้าเขาเข้ามาหาผลประโยชน์เนี่ยเราก็ต้องควรหาทางเขาเรียกว่าใช้ปัญญาตรัสเพื่อนเหล่านั้นออกไปให้ได
0: ้ครับ
1: เพราะว่าเขามุ่งมาแต่เพื่อผลประโยชน์อย่างเดียวแต่ถ้าคนไหนมาเมื่อผลประโยชน์ด้วยแต่ว่าอยากจะให้เราเนี่ยได้ดีจากผลประโยชน์นั้นด้วยก็ลองคิดพิจารณาดูครับ
0: ทางโลกท่านเรียกว่าวินวิน
1: ต้องได้กันทั้งสองฝ่าย
0: ใช่ต้องสองฝ่ายครับ
1: เพื่อนได้แล้วเราก็ต้องดีขึ้นด้วย
0: ใช่ครับ
1: เป็นสิ่งที่ว่าสำคัญครับสำคัญเรื่องการคบเพื
0: ่
1: อนในมหาในช่วงที่เรียกว่ากำลังเป็นนักศึกษา
0: หัวเลี้ยวหัวต่อนะ
1: หัวเลี้ยวหัวต่อครับถ้าจริงเนี่ยแหละครับถึงเวลาเรียนจบแล้วต้องพากันไปสอบที่ตรงนั้นพากันไปหาสมัครงานตรงนี้ต้องพากันไปครับ พาไปในที่ที่มันเจริญแต่ถ้าเพื่อนที่มันไม่ดีสุดท้ายครับไปจบที่ร้านเหล้าก็ดีร้านนู้นร้านนี้เขาเรียกว่าพาไปเขาเรียกละลายทรัพย
0: ์ทางเสื่อม
1: ทางเสื่อมพาไปสู่ในทางที่ไม่เจริญขึ้น
0: แล้วก็อีกข้อสำคัญส่วนนี้โซเชียลจนต้นเนี่ยพวกเว็บพนันมาเยอะเพราะฉะนั้นแต่เนี่ยต้องระวังให้ดี
1: ของ
0: พวกนี้ลองแล้วมันติดเพื่อนจะชวนปุ๊บตัดออกเลยไม่ลองไม่เล่นซะเลยดีกว่าถ้ามันติดแล้วยุ่งพ่อแม่เดือดร้อนแน่ๆ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็คือมีเท่าไหร่ก็ไม่พอครับ
0: ใช่ครับ
1: การพนันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ว่าเป็นกิเลสตัณหาที่เมื่อเราหลวมเข้าไปแล้วย่อมไปในทางชิบหายอย่างเดียวครับ
0: ครับ
1: เมื่อได้ย่อมอะไรครับเมื่อได้ย่อมก่อเวรใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อได้ก็เสียเมื่อเสียก็เสียดายทรัพย์ที่เสียไปเมื่อชนะย่อมก่อเวร

0: นี่แหละครับเป็นกฎของการพนันแต่ถ้าเราเสียมากๆยังไงครับทรัพย์ที่ได้มาคือมันติดการพนันไปแล้วครับทำยังไงถึงจะหลุดพ้นได้นั่นแหละครับจนหมดเนื้อหมดตัว
1: หมดไม่เหลืออะไร
0: บางคนหมดไม่เหลืออะไรครับต้องขายมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเพื่อการพนันอย่างเดียวนี่แหละครับสิ่งที่ดีก็ควรห่างไกลเด็ดขาดเลยครับเรื่องการพนัน
1: ใช้สติสมาธิคิดวิเคราะห์ให้ได้
0: ครับ
1: ของไหนที่ว่าไม่ดีปุ๊บจะไปยุ่งแล้วของทุกอย่างปุ๊บไม่ได้มาง่าย
0: ๆ
1: ต้องได้มาด้วยยัดเหงื
0: ่อใช
1: ่แรงกาย
0: ครับ
1: ได้ด้วยปัญญาของตัวเอง
0: ครับ
1: ท่านหนึ่งสอนมาว่าคนที่ไม่เรียนต้องแบกต้องหามถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: หาเช้ากินข้าวเหนื่อยแต่ก็ถือว่าประกอบสุจริตหาด้วยหยัดเหงื่อแรงกายของเราถูกไหมครับแต่คนที่เรียนปุ๊บใช้ปัญญาปัจจุบันนี้ปัญญาเราสำคัญที่สุดให้เราร่ำรวยเพราะปัญญานี่แหละ
0: ถูกต้องครับ
1: แต่ต้องใช้ถูกวิธีการไม่ใช่เอาปัญญาไปใช้กับความดุดร้อนไปหลอกลวงทรัพย์อื่นเขาเป็นผู้สแกมเมอร์ก็ดูไม่ดีนะครับเราไม่ได้ว่าใครแต่ว่ามันไม่ดี
0: ใช
1: ่เป็นอาชีพที่ว่าทุจริต
0: ครับ
1: พวกนี้จะมีทุกขติเป็นที่ไปในเบื้องต้นวันนี้เราหลอกของเขาปุ๊บวันหน้าเขาหลอกคุณไม่จบไปสิ้นสักท
0: ี
1: ครับ
0: ก็เอาง่ายๆครับก็ลองพบเพื่อนที่ว่าพาเราไปสู่ความเจริญปัญญานี่สำคัญครับถ้าเรามีปัญญาในการดำเนินชีวิตแล้วปัญญาที่เราแตกฉานไม่ว่าจะเป็นศิลปะในด้านใดด้านหนึ่งก็แล้วแต่ครับเราลองทำให้รู้จริงๆในด้านที่เราได้ศึกษาด้านที่เราได้เรียนสมมติว่าเรามีความเก่งในเรื่องของการซ่อมสร้างเราเอามุ่งเลยครับมุ่งเน้นไปในเรื่องของการซ่อมสร้างเลยครับทีเนี้ยตัวที่เราเก่งในด้านนั้นมันจะเป็นอาชีพที่เราเลี้ยงเราได
1: ้ครับ
0: เมื่อเลี้ยงเราได้แล้วทีนี้ยังไงครับเพื่อนก็จะเข้ามาเพื่อจะพึ่งพาเราว่าเราสามารถที่จะนำพาเนี่ยเพื่อนๆพวกเนี้ยไปในจุดใหม่เดียวกันได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าตัวเองเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
1: ใช่ทีนี้ในหัวข้อนี้ปุ๊บแต่ว่ามันมีอยู่ในตอนหน้าแต่มาภาพจอมขอมาพูดก่อนคนเราจะเรียนจะทั้งแต่ดูการงานจะสำเร็จได้ต้องใช้หลักการของอิทธิบาท4
0: ครับ
1: คบเพื่อนกันเหมือนกันให้รู้เพื่อนแล้วว่าคนเนี้ยมีฉันทะเดียวหรือเปล่าอย่างเช่นเราจะเรียนสาขาเนี้ยเพื่อนชอบเหมือนเราหรือเปล่า
0: ครับ
1: จะทำการเนี้ยเพื่อนชอบกับเราหรือเปล่าเขาเรียกความพอใจเราคนเดียวก็คือพอใจคนเดียวถ้าสองคนพอใจสองคน
0: ครับ
1: เมื่อมีฉันทะแล้วปุ๊บต้องมีตัวที่สองท่านเรียกว่าวิริยะคือความเพียรเมื่อเราลงวิชาเรียนแล้วปุ๊บเราต้องลงไปเรียนด้วยเอาการลงไปไม่ใช่ลงเรียนแล้วไม่เรียนมันไม่ใช่ไม่มีความเพียรความเพียรคือความขยันขยันทำบ่อยๆให้เกิดประสิทธิ์เข้าข้องทำสิ่งที่ยากทำมันง่ายแล้วข้อที่สามปุ๊บต้องทำด้วยจิตด้วยใจเมื่อเราไปโรงเรียนถ้าไม่มีจิตไม่มีใจคุณไม่อยากไปโรงเรียนเลยถูกไหมครับคุณต้องมีจิตใจตั้งมั่นอย่างเช่นพูดง่ายๆมาตอนเด็กๆจะมีเพื่อนผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเราจะไปเจอเขาทุกวันไม่มีกำลังใจไหมเราเป็นจุดนั้นตั้งนั้นนี่คือเพื่อนเหมือนกันจะเป็นเพื่อนหญิงไม่ใช่แต่ขอให้เป็นเพื่อนเถอะมันช่วยเราความสำเร็จได้ถ้าเราอยากไปโรงเรียนมันดูดีทุกอย่างถูกไหมครับนี่คือสร้างเพื่อนให้เกิดประโยชน์และเพื่อนนี่ก็เป็นคนที่ดีด้วยแนะนำบอกกล่าวเราชวนกันเรียนชวนกันทำชวนกันอะไรเนี่ยคือว่าคือความมุ่งมั่นนี่คือไปด้วยจิตด้วยใจข้อสุดท้ายแล้วปุ๊บคุณต้องใช้ปัญญาท่านเรียกว่าวิมังสาวิมังสาคือใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์ท่านบอกมาว่าคุณมีปัญญาจะมองปัญหาให้เป็นโอกาสถูกไหมครับโอ้จะแก้ปัญหาได้ใช้ปัญญาแล้วถูกไหมครับแต่คนมีปัญญาปุ๊บพอเจอปัญหาปุ๊บจะหนีปัญหาอย่างเดียวจะไม่แก้พวกนี้คือพวกที่ว่าหนีแต่ปัญหา
0: คร
1: ับทุกปัญหามีทางออกแก้ได้หมดต้องใช้ปัญญาเราแก้ไม่ได้ต้องอาศัยคุณช่วยแก้แล้วคอยดูครับ
0: ก็นักศึกษาก็ต้องอย่าท้อครับกับปัญหา
1: ใช่ครับ
0: ทุกปัญหามีทางออกแน่นอนครับแต่ว่าทางออกของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: บางคนออกได้โดยใช้เพื่อนที่มีสติปัญญาบางคนออกได้โดยพ่อแม่ให้คำปรึกษา
1: ถูกต้องครับ
0: บางคนออกได้โดยฟังธรรมะจากพระสงฆ
1: ์ใช่
0: เนี่ยแหละครับคือทางออกของเพื่อนแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันทีเนี้ยให้เราตระหนักไว้ว่าเพื่อนที่เราไปคบเนี่ยพาเราไปในทางไหน
1: ครับ
0: สังเกตง่ายๆครับชีวิตเราจะดีไม่ดีบางครั้งบางทีเนี่ยเพื่อนก็สามารถเป็นจุดประกายที่ทำให้เราเนี่ยมีชีวิต
1: กำลังใจให้เราได
0: ้เป็นกำลังใจให้เราได้ครับมีชีวิตที่พัฒนาขึ้นได้
1: ใช่ครับ
0: แต่บางครั้งบางทีเพื่อนก็ทำให้เราท้อได้เหมือนกัน
1: ถูกต้องครับเรื่องจริงก็จะเข้ากับประโยคนี้ข่าวบ่อยๆถ้าทุกคนดูนะ เพื่อนทำให้เราตกต่ำได้อย่างเช่นการบูลลี่กัน
0: ครับ
1: อย่างเช่นแซวเราอ้วนบางคนไม่ชอบ

0: ครับ
1: บูลลี่ไปลุ้นมาท้ายสุดแล้วน้อยนิดต่ำใจฆ่าตัวตายบ้างหรือเปล่าม
0: ีเยอะครับมี
1: มีเยอะยาไปเลยคือพูดง่ายๆถึงแม้เพื่อนจะบูลลี่เราให้เราทำจิตตั้งมั่นว่ามันไม่เป็นอย่างนั้น
0: ครับ
1: ถูกไหมครับจะไปท้อแท้และคนที่บูลลี่ควรจะเลิกทันทีเลยเมื่อเราไม่ชอบสิ่งใดก็จะไปว่าสิ่งนั้นเขา
0: ครับ
1: ครับ
0: คือต้องให้เกียรติกัน
1: ถูกต้องครับ
0: ให้เกียรติกันเขาเรียกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน
1: ใช่คร
0: ับใครเกิดมาแล้วมีปมด้อยอะไรเราอย่าไปล้อเลียนกันอย่าไปว่ากันอย่าไปสนับสนุนกันเขาเรียกว่าพยายามอย่าไปสนับสนุนในจุดด้อยของผู้อื่น
1: ซึ่งคนที่บูลลี่เราหมายว่าพวกเนี้ยไม่ใช่เพื่อนแท้ถอยออกห่างเลยไม่ต้องไปแคร์คำ คนที่ไม่ดีท่านถึงบอกมาว่าคนไม่ดีเวลาพูดปุ๊บจะไปให้น้ำหนักถ้าคนดีปุ๊บต้องฟังคนดีคือใครพ่อแม
0: ่
1: ท่านพูดเราต้องฟังจำเลยถ้ายิ่งมีเพื่อนว่าเรามากปุ๊บพ่อแม่พูดเราต้องฟังพ่อฟังแม
0: ่
1: ฟังครูบาอาจารย์เราเนี่ยคือเพื่อนที่ดีที่สุด
0: ครับเขาเรียกว่าสถาบันแรก
1: ครับ
0: ต้องฟังให้ชัดเจนเชื่อเลยครับพ่อแม่ไม่มีทางที่ว่าพ่อแม่คนไหนสอนให้ลูกเนี่ยเป็นคนชั่วพ่อแม่อยากเห็นลูกได้ดีมาทุกคนแล้วเมื่อลูกได้ดีแล้วก็เป็นที่เชิดชูของพ่อแม่เป็นที่เชิดชูของวงตระกูลใช่ไหมครับสกุลใดที่มีลูกมีหลานดีเป็นเจริญด้วยลาภยศใช่ไหมครับก็สามารถที่จะส่งเสริมเกียรติยศของวงสกุลตนได้นี่แหละครับเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะเน้นเลยนะครับการคบเพื่อนของนักศึกษาในวัยศึกษานี่นะครับเป็นวัยที่กำลังจะเติบโตในวันข้างหน้าวันนี้ถ้าเราเริ่มต้นดีอนาคตดีแน่นอนครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็ในเรื่องของมิตรแท้มิตรเทียมเพื่อนพาเจริญเพื่อนพาพังนี้นะครับก็ได้อธิบายไปแล้วว่าเพื่อนที่เป็นมิตรแท้มีลักษณะยังไงมิตรเทียมมีลักษณะแบบไหนก็ต้องเลือกคบให้ถูกวิธีก่อนที่จะเลือกคบให้เราใช้สติใช้ปัญญาเขาเรียกว่าของตนนี่แหละครับพิจารณาเพื่อนก่อนว่าเพื่อนที่เราไปคบเป็นคนแบบไหนแล้วก็เพื่อนนั้นมีการประพฤติเช่นไรสังเกตง่ายๆลองถ้าเราไม่รู้ว่าจะสังเกตแบบไหนเราก็ลองไปหาเพื่อนที่บ้านดู บ้านของเพื่อนสะอาดเรียบร้อยไหมมีการจัดวางสิ่งของเป็นระเบียบเรียบร้อยไหมถ้าเราเห็นแค่นี้แล้วครับเราบอกได้เลยว่าเพื่อนคนนี้มีระเบียบวินัย ความเป็นระเบียบวินัยเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได
1: ้ถูกต้องครับ
0: ก็คือเปรียบเสมือนกับการเป็นศีลเป็นเกราะป้องกันเมื่อเรามีเกราะป้องกันแล้วใช่ไหมครับทีเนี้ยการที่จะเดินไปสู่จุดหมายเนี่ยเขาเรียกว่ามีแผนที่ชัดเจน
1: แผนที่มีเข็มทิศชี้ทาง
0: มีแผนที่มีเข็มทิศชี้ทางไปเราก็จะไปสู่จุดหมายนั้นนะได้รวดเร็วเพราะว่าอะไรครับมีระเบียบมีวินัยมีศีลนี
1: ่ครับให้ศีลเป็นเกราะป้องกันเป็นเครื่องช่วยชี้เราสมาธิก็คือเปรียบเหมือนเข็มทิศชี้ทางให้เกิดปัญญาเพราะคนเราถ้าไม่มีเข็มทิศก็คือสมาธิเป็นตัวชี้มั่นเนี่ยเราจะเดินออกนอกทางเมื่อไหร่จะเดินถึงจุดหมายปลายทางทันทีถูกไหมครับถ้าเรามีเข็มทิศชีวิตมีสมาธิตั้งมั่นเนี่ยสติปัญญาเนี่ยถึงจุดหมายปลายทางแน่นอน
0: ใช่ครับก็อยากให้คบเพื่อนนะที่ดีไว้ก่อน
1: ช่วยเหลือเราคือพูดง่ายเพื่อนต้องเสริมเรา
0: เสริม
1: ช่วยเหลือก็คุณเราเวลาเราขัดสนเนื้อลำบากเพื่อนคู่คิดเพื่อนคู่ยากเรา
0: ครับ
1: เพื่อนนี้เราไม่จอดจงว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะเป็นได้หมดสมัยนี้และเราจะเลือกคบและอย่างเราควรจะสร้างเกาะคุ้มกันให้ตัวเอง
0: ครับ
1: ถ้าเรามีเพื่อนดีเยอะปุ๊บเพื่อนดีๆจะไม่หวังอะไรแต่เราม ีแต่ให้เราอย่างเดียว
0: ครับ
1: เพื่อนชั่วก็จะเข้ามาหาเราไม่ได้ครับ
0: ก็มีนิทานในสมัยก่อน
1: ครับ
0: พระมหากษัตริย์ก็สั่งสอนลูกว่าถ้าลูกไม่สามารถที่จะคบเพื่อนที่ดีได้มีศีลธรรมได้ในชีวิตนี้ก็อย่าคบครับ
1: ใช่คร
0: ับ ใช้ชีวิตคนเดียวประเสริฐกว่าที่จะคบเพื่อนที่เร็วๆใช่ไหมครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นนิทานชาดกในสมัยก่อนครับ สอนลูกหลานว่าเด็ดขาดเลยแล้วก็มาตรงกับคุณธรรมของพระพุทธเจ้าในเรื่องของมงคล38ประการ พระพุทธเจ้าทำไมไม่ตัดว่าทำไมให้คบบัณฑิตก่อนแล้วค่อยไม่คบคนชั่วเพราะอะไรครับพระพุทธเจ้าบอกว่าการที่จะคบบัณฑิตได้เนี่ยเราต้องไม่คบคนผ่านก่อน
1: เราต้องรู้จักคนผ่านว่าเป็นยังไง
0: ว่าผ่านเนี่ยมันคืออะไรคนผ่านเป็นแบบไหนลักษณะของคนผ่านมีง่ายๆครับจะคิดจะพูดจะทำเนี่ยสามอย่างเนี่ยครับคิดก็คิดชั่วใช่ไหมครับทำก็ทำชั่วแล้วก็พูดก็พูดคำชั่ว

0: พูดคำหยาบ
1: ครับ
0: เขาเรียกว่ากายกรรม3
1: ครับ
0: วจีกรรม4
1: ครับ
0: แล้วก็มโนกรรม3
1: ครับ
0: กรรมทั้ง10อย่างเนี่ยแหละครับถ้าเราสังเกตแล้วใครมีลักษณะที่ไปในทางที่ไม่ดีหรือในทางที่ชั่วก็จัดเลยครับเป็นคนผ่าน
1: ครับ
0: ตรงกันข้าม
1: ถอยออกห่างดีกว
0: ่าถอยออกห่างเลยครับอย่าเข้าไปครบ
1: ใช่ค่อยๆถอยครับ
0: คิดชั่วทำชั่วแล้วก็พูดชั่ว
1: ครับ
0: ทีนี้เรามาสังเกตว่าเราจะคบคนดีได้อย่างไร
1: ค
0: บบัณฑิตได้อย่างไรก็ตรงกันข้ามกับคนชั่วครับ
1: ครับ
0: คิดดีพูดดีทำด
1: ี
0: สามอย่างนี่แหละครับจบครับไม่ต้องไปดูอย่างอื่นเลยใช่ไหมครับก็คนไหนที่เขามีการเขาเรียกว่าเป็นกายสุจริต คือทำดีด้วยกายวจีสุจริตทำดีด้วยวาจาแล้วก็มโนสุจริตทำดีด้วยใจก็คือไม่คิดเบียดเบียนไม่คิดปองร้ายผู้อ
1: ื่
0: น
1: ไม่นินทาผู้อื่นไม่ว่าร้ายผู้อื่น
0: ใช่ครับ
1: ถือว่าเป็นบุคคลที่ดี
0: แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือมีความเห็นถูกต้องอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: สำคัญครับเรื่องความเห็นถูกคนเราเนี่ยถ้าเกิดมามีความเห็นผิดติดตัวมาแล้วเนี่ยแก้ยากครับ
1: ใช่ครับ
0: แก้ยากเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีมิจฉาทิฏฐิปกคลุมมาตั้งแต่เกิดเมื่อมีมิจฉาทิฏฐิครอบคลุมมาแล้วเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไปหมดครับมองอะไรมองดีก็เป็นชั่วไปหมด
1: ครับ
0: อันไหนที่ชั่วอยู่แล้วมันก็สามารถที่จะทำให้ชั่วยิ่งขึ้นไปได้อีก
1: ใช่ครับ
0: สมมติว่าเราเกิดมาในตระกูลที่มันไม่ดีแล้วเราพยายามหลีกตัวออกมา
1: ครับ
0: หลีกตัวออกมาแล้วก็พัฒนาตนได้แล้ววันนึงเนี่ยเราจะอยู่ในจุดที่ว่าเราสามารถที่จะกลับไปในช่วยเหลือตระกูลของเราได้
1: ใช่ครับ
0: เนี่ย
1: ดึงขึ้นมาได้ครับ
0: ดึงขึ้นมา
1: ท่านถึงบอกว่าคนเรามันมีทั้งมืดมา
0: ครับใช่ครับ
1: มืดไป
0: มืดมามืดไปครับใช่ครับ
1: มืดมาฝั่งไปอย่างเคสที่มหาพูดก็คือมืดมา
0: ครับ
1: สว่างไป
0: ครับ
1: ถ้ารู้ว่าตระกูลเราไม่ดีแสดงว่ามืดละ
0: ครับ
1: เราต้องออกมาทำให้สว่างเพื่อพาตัวเองแล้วลองกลับไปด้วย
0: ครับ
1: แต่บางตระกูลนี
0: ่สว่าง
1: สว่างมาสว่างไปเนี่ยสะสมมานานแล้วมีทุกอย่างมีการสอนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่ให้ดูเป็นแบบอย่าง
0: ใช่ครับ
1: นี่เรียกว่าสว่างมาสว่างไปแต่มีตระกูลสุดท้ายส่องมามืดไปหมายความว่าชั่วที่ตัวเราเองไม่ขึ้นถูกไหมครับตระกูลดี
0: มีสังเกตมีให้สังเกตเยอะนะครับบางคนเนี่ยเกิดในตระกูลดีแบบลูกผู้ดีเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าการประพฤติของตนเนี่ยทำให้ตระกูลเสื่อมเสียก็มีเยอะครับ
1: มีเยอะ
0: มีหลายเคสให้ดูเป็นตัวอย่างใช่ไหมครับ
1: ส่วนมากเสียเพราะใครเพราะเพื่อนนี่แหละเพ
0: ื่อนไปคบเพื่อนที่ไม่ดีครับ
1: ใช่ชวนปลอกลอกเราหมดทุกอย่างครับ
0: พอเราหมดเนื้อหมดตัวแล้วทีนี้ก็อะไรครับพ่อแม่ก็เสียใจนี่แหละเป็นสิ่งที่ว่าเป็นบาปกรรมครับเป็นบาปหนักเพราะเราทำร้ายชื่อเสียงวงตระกูลก็โดยเฉพาะการพบเพื่อนสำคัญ
1: คร
0: ับกัลยาณมิตรตา
1: ครับความมีเพื่อนเป็นมิตรเป็นมงคลอย่างหนึ่งเหมือนกันครับ
0: พระเจ้าตัดเลยชัดเจนครับอาเสวนาใช่ไหมครับอาเสวนาจะพารณัง
1: ครับ
0: ห้ามพูดห้ามเสวนาห้ามคบเลยนะครับการเสวนาเนี่ยไม่ใช่ว่าการไม่ใช่แค่การไม่คบอย่างเดียวนะครับการไม่เข้าไปร่วม
1: ไม่เข้าไปใกล
0: ้ไม่เข้าไปใกล
1: ้
0: ไม่เข้าไปเสพสมไม่เข้าไปทำการเขาเรียกว่าสมาคม
1: ครับ
0: ไม่ใช่แค่เข้าไปคบอย่างเดียวพระพุทธเจ้าอธิบายชัดเจนเลยครับในมงคล38ประการ
1: ครับ
0: อาเสวนาไม่ใช่ว่าแค่ไม่เสพอย่างเดียวต้องไม่เข้าไปใกล้เด็ดขาดคนพาลเนี่ยต้องหลีกให้ไกลเลยครับ
1: ครับ
0: ทีนี้พอมาดูบัณฑิตก็ตรงกันข้ามครับอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับคือครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ว่าจะอยู่ตามในถ้ำในป่าลึกแค่ไหนครับก็มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยอยากจะเข้าไปกราบ
1: ครับ
0: เข้าไปปฏิบัติเข้าไปถือวัดปฏิบัติ
1: ครับ
0: นี่แหละครับเป็นความดีเป็นความชอบ
1: ครับ
0: แค่ได้ดูแลใกล้ๆใช่ไหมครับก็อยากจะนำความเจริญเนี่ยมาสู่ตนได้แล
1: ้
0: วก็มีเรื่องสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้ากับพระวักกลิ
1: ครับ
0: พระวักกลิเนี่ยตอนที่สมัยท่านยังเป็นคฤหัสถ
1: ์
0: เป็นคฤหัสถ
1: ์ครับ
0: ท่านติดใจ
1: ครับ
0: ติดใจในรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: คือมองเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วมีความสุข
1: ไม่อิ่มอยากมองต่อไป
0: ไม่อิ่มครับเห็นเท่าไหร่ก็ไม่อิ่ม
1: ครับ
0: ก็คือมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามากคือไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะไปแสดงธรรมที่ไหนพระวักกลิก็จะติดตามไปดูไปมองพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนั้นแหละ
1: ครับ
0: จนเข้าพรรษาพระวักกลิก็ออกบวชใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ขอบวชแ

0: พอบวชเข้ามาแล้วก็ยังไม่วายครับ
1: ครับ
0: ก็อยากเห็นพระพุทธเจ้าเห็นเท่าไหร่ก็เห็นไม่อิ่ม
1: ครับ
0: เห็นไม่อิ่มจนวาระสุดท้ายเมื่อพระพุทธเจ้ารู้วาระจิตของพระวัคคะลิว่าเ
1: นี่ยยานแข็งแล้ว
0: ยานแข็งกล้าแล้วเราจะทำให้วัคคะลิเนี่ยรู้ว่าการความเริ่มใส่ในเราเนี่ยมันเป็นยังไงมีอานิสงส์อย่างไรพุทธเจ้าก็เลยไล่ก่อนครับ ไล่พระวัคคะลิไปเธอมาสนใจ

0: ฆ่าตัวตายครับเพราะว่าจะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าจะหลีกไปแล้วก็กลับมาด่าทอว่าเราอีกก็เกิดความน้อยใจอยากจะขึ้นไปบนภูเขากระโดดตึกกระโดดเขาลงมาฆ่าตัวตายสุดท้ายพระเจ้ารู้วาระจิตเมื่อบารมีแก่เต็มที่ครับก็นั่งทำสมาธิ
1: แสดงธรรม
0: ทรงจิตแสดงธรรมต่อหน้าพระวักกะลิว่าวักกะลิเธอไม่ควรทำความเขาเรียกว่าความใคร่ในการเห็นเนื้อหนังมังสาเธอจงละสิ่งนี้เสียแล้วก็ไปปฏิบัติพระเจ้าตัดแค่ไม่กี่คำครับพระวักกะลิก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต
1: ์ให้เห็นแก่นที่ภายใน
0: ให้เห็นแก่นว่าสิ่งที่เธอเห็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีแกนสาร
1: ใช
0: ่สุดท้ายมันก็ต้องอะไรครับเสื่อมสลายไป
1: ใช่
0: ใช่ครับ
1: จะเสื่อมจากงานตั้งแต่ก็ไปหมดให้ดูแก่นดูที่คำสอนข้างในครับ
0: พระวักกะลิก็ได้ทำแค่ตรงนี้แหละครับก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เลย
1: ครับคือพูดง่ายๆการคบเพื่อนก็เป็นการมิตรที่ดี
0: ครับ
1: เราก็เจอคนสวยคนหล่อแล้วก็อยากเข้าไปใกล้ไปอะไรถูกไหมแล้วก็ดูก่อนว่าจะเกิดประโยชน์กับเราไหม
0: ใช
1: ่ถ้าไม่เกิดประโยชน์ปุ๊บเราถอยออกมาห่างดีกว่าเราสามารถที่จะหากัลยาณมิต
0: ร
1: และเราก็สามารถจะเป็นกัลยาณมิตรแก่เพื่อนได้แล้วตัวเพื่อนที่ดีเมื่อเรารู้ว่าอันไหนดีไม่ดีแล้วข้อไม่ดีเราจะไปทำถูกไหมครับต่างคนต่างดีมาคบกันก็เป็นกัลยาณมิตรคู่กันครับ
0: ก็อยากจะบอกนักศึกษาอีกนิดนึงว่าเมื่อเราเคยเนี่ยเราเห็นปุ๊บว่าเขาดีและเราไปคบและสุดท้ายแล้วเขากลับไม่ดีขึ้นมาเนี่ยก็ให้เราได้เผื่อใจไว้บ้างให้ทุกคนได้แบบเผื่อใจไว้นิดนึงว่าวันนึง
1: ค่อยๆถอยอย่าไปตอบว่าเพื่อนไม่ดีคนเราไม่ใครบอกว่าดีหรือไม่ดีแค่เรารู้เราถอยออกมา
0: อย่าไปให้จนเต็มร้อยเกินไปนะต้องเผื่อใจไว้นิดนึงบางครั้งบางทีสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันอาจจะตรงข้ามกัน
1: คร
0: ับก็อยากจะเตือนสติว่าการคบเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญ
1: คือพูดง่ายๆจะเข้าใจเราถ้าเราเป็นกัลยาณมิตรเราคบกับเพื่อนถ้าเพื่อนหลงผิดปุ๊บเราต้องเตือนเพื่อนถ้าเตือนเพื่อนไม่ฟังเพียงว่าเพื่อนไม่เชื่อแล้วให้เราพยายามถอยออกมาน
0: ั่นแหละครับ
1: ฉันใดฉันนั้นถ้าเราก้าวข้ามพลาดเพื่อนมาเตือนเราเราต้องเชื่อเพื่อน
0: ค
1: ือทุกคนต่างเป็นกัลยาณมิตรให้กันและกันถูกไหมครับเราจะได้เดินก้าวไปข้างหน้าได้มีความสุขเพื่อนบางทีคบกันตั้งแต่สมัยเรียนยันทำงานยันแก่ยันตายคบกันเรื่อยมีความสุขครับคนเราต้องมีเพื่อนเพราะว่าเพื่อนคู่คิดของเรา
0: ใช่ครับ
1: ครับให้เราเจริญก้าวหน้าให้เพื่อนยันดี
0: ครับ
1: ครับถ้าเพื่อนไม่ดีคบไม่นานหรอกครับเดี๋ยวก็แตกแยกกันหมดครับจบที่ไหนคุกตารางมั้งบางทีก็จบที่ท้องถนนมั้งเราก็ไม่รู้ถูกไหมอันตราย
0: เยอะครับเยอะเยอะ
1: ครับ
0: ก็วัยรุ่นนะครับชีวิตวัยรุ่นก็จะผ่านถ้าผ่านช่วงชีวิตนี้ไปได้แล้วได้เพื่อนดีก็อนุโมทนาบุญ
1: ครับเจริญก้าวหน้าที่กันได้หมดทุกอย่างช่วยกันครับ
0: พระพุทธเจ้าก็ตัดไว้ชัดเจนครับกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์
1: คร
0: ับ คืออะไรครับคือการมีเพื่อนดีสำคัญกับการดำเนินชีวิตพอๆกับการมีธรรมะใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: ถ้าบางคนเนี่ยมีเพื่อนนี่แหละครับเป็นที่ให้ธรรมะที่ดีที่สุด
1: ถูกต้องครับ
0: ชีวิตเราจะเจริญรุ่งเรืองก็อยู่ที่เพื่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เอาเพื่อนเนี่ยบางคนเอาเพื่อนเป็นแบบอย่างครับเพื่อนประสบความสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อนก็แนะนำว่าเธอต้องดูอย่างนั้นต้องดูอย่างนี้ต้องทำแบบนั้นปฏิบัติแบบนี้ถึงจะเกิดความสำเร็จในชีวิตได้
1: ใช่ครับ
0: นี่แหละครับมีเพื่อนเป็นจุดประกาย
1: ครับ
0: แต่บางคนให้เรามองว่าเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยให้มองเป็นบทเรียนของเรา
1: ครับ
0: เอามาเป็นบทเรียนสอนชีวิต
1: แต่อย่าเอาเป็นแบบอย่างให้ดูให้รู้เฉย
0: เอาอย่าเอาเยี่ยงอย่าง
1: ครับ
0: เอาเป็นแบบอย่างได้แต่อย่าเอาเยี่ยงอย่าง
1: ถูกต้อง
0: ก็คือให้รู้เป็นอุทาหรณ
1: ์
0: ถ้าเราคบเพื่อนที่ไม่ดีเสพสมอบายมุขเราก็จะไปสู่ในทางเดียวกันกับเพื่อนก็ให้เรามองเพื่อนรอบๆเราบางคนอยู่ในจุดที่สูงบางคนอยู่ในคุกตารางก็มีเยอะนี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นธรรมะได้เหมือนกันนะธรรมะที่จะสอนเราคือปฏิบัติให้เห็นชัดๆเลย
1: คร
0: ั
1: บ,
0: รบเราไม่ต้องไปลองไปปฏิบัติเองนะครับนักศึกษาไม่ต้องลองปฏิบัติเองว่าทำแบบนี้มันจะติดคุกไหมทำแบบนี้มันจะเจริญไหมบางครั้งบางทีเราไม่ต้องลองปฏิบัติเองครับดูเพื่อนๆครับ
1: ใช่ครับ
0: ดูกัลยาณมิตรของเรา
1: ครับ
0: ดูมิตรที่เราไปคบ
1: ใช่ครับให้เรามามองโฟกัสที่ตัวเรา
0: ครับ
1: ตัวนี้ของเราให้เรามุ่งมั่น
0: ครับ
1: กับเรื่องการเรียน
0: ครับ
1: ถ้าเราตั้งใจเรียนปุ๊บเพื่อนที่เข้ามาจะเป็นเพื่อนที่ดีถ้าเราตั้งใจเรียนปุ๊บ

0: เราจะไม่เที่ยวไอ้เพื่อนเที่ยวที่ชวนเราเที่ยวจะไม่ค่อยมี
1: ใช่
0: ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: จะเป็นเพื่อนที่ชวนเรียนเดี๋ยวเช่นเสาร์อาทิตย์ไปติวการที่สำนักเรียนนั้นโรงเรียนนี้มันจะช่วยเราก้าวหน้าได
1: ้ครับ
0: เพราะสมัยนี้แข่งขันกันสูงครับ
1: คร
0: ับเรียนในห้องไม่พอต้องติวด้วย
1: ใช่
0: ใช่ครับสังเกตดูนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ต้องหาที่ติวหาที่ศึกษาเพิ่ม
0: ช่วยกัน
1: ใช่ช่วยกัน
0: เพราะการแข่งขันมันสูง
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ในสุดท้ายรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆในวันนี้คือชีวิตใหม่ในวันหน้าก็ในตอนที่4ครับมิตรแท้มิตรเทียมเพื่อนพาเจริญเพื่อนพาพังก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตะปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญไว้แล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระรัตนตรัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ตลอดจนบารมีขององค์พระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้ได้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณตลอดถึงธรรมสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่านทุกคนเทอญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัล

ด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่การประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำ

0: ความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

0: ไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
2: ล่ะคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบุคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
3: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
2: อ
1: ้
2: าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
4: ในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆเคยดูกันไหม
5: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
3: โอ้ย
2: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
6: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
7: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
3: ครับ
7: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
8: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
7: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
8: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
7: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ

0: พร้อม
1: ไ
0: หมยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วไป
2: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วละ
3: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
4: อะไร
5: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
6: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
7: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
6: ดีจังเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
7: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
6: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
7: อ้าวได้สิ
6: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ้นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่หรือมันหลอกเอ็งหรือไง

0: สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอในตอนการจัดการพื้นที่จำกัดด้วยแนวคิดสร้างสรรค์นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ในการเขียนทัศนียภาพที่มีมุมมองที่จำกัดนะฮะมีวิทยากรแล้วก็ผู้ดำเนินในการก็คือรองศาสตราจารย์ธงเทพสิริโสดาครับชื่อเล่นชื่ออาจารย์ดิวครับแล้วก็วิทยากรอีกท่านนึงนะครับชื่ออาจารย
1: ์ชาติรักลุงแสงทองครับหรืออาจารย์ติ่งนะ
0: และมีนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมภายในฮะชั้นปีที่1ฮะ
2: ศิลาชยาเอี่ยมแสงค่ะชื่อเล่นออมค่ะ
0: วันนี้นะฮะก็อาจจะมาพูดถึงเรื่องของคําว่าคีย์เวิร์ดสําคัญของคําว่าการใช้พื้นที
1: ่การใช้พื้นที่
0: ที่มันมีจํากัดถ้าพูดถึงการใช้พื้นที่ที่มีการจำกัดของพื้นที่ที่มันมีขนาดที่มันฟลิกมากมันก็เป็นเปรียบเสมือนกับเงื่อนไข

0: ในการที่เราจะสเก็ตในพื้นที่นั้นนะฮะแล้วก็ออกแบบในพื้นที่นั้น
1: ใช่
0: ฮะอาจารย์ติ่งมองยังไงฮะว่าการใช้พื้นที่จำกัดเนี่ยมันการสเก็ตทัศนียภาพเนี่ยมันจะยากไหมฮะหรือว่ามันจะเป็นมุมมองแบบไหน
1: คือการที่เราจะต้องใช้การสเก็ตไปช่วยในการออกแบบพื้นที่ที่มันเล็กๆนะครับก็คือมันจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากคือเพราะว่าเราปกติเวลาที่เราไปทำงานนะครับเราก็จะไปพบกับผู้ว่าจ้างที่เป็นลูกค้าที่จ้างเราให้ออกแบบเราก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ได้มีพื้นที่ที่ใหญ่โตมากถ้าอย่างเช่นถ้าเราไปทำร้านอาหารร้านกาแฟอะไรแบบนี้นะครับก็คือเขาก็จะมีพื้นที่ที่เล็กๆ
0: พูดไปครั้งที่แล้วหรือครั้งนี้ก็คือเป็นเหมือนกับคนที่มีพื้นฐานมาแล้วแต่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเราควรมองการสเก็ตทัศนียภาพแบบพื้นที่จำกัดเนี่ยมันควรมองอะไรฮะ
1: คือจริงๆแล้วการออกแบบในพื้นที่จำกัดนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจนะครับอาจจะเริ่มด้วยการดูลักษณะของพื้นที่ง่ายๆก่อนว่าขนาดประมาณนี้เราสามารถที่จะทำอะไรกับตรงนี้ได้บ้างนะครับซึ่งปกติถ้าเราเริ่มจากการวางรูปแบบเขาโครงง่ายๆเป็นรูปทรงเป็นกล่องหรือเป็นอะไรที่เราเคยแนะนำว่าในตอนเริ่มแรกๆอ่ะก็คือในการที่จะเริ่มงานอะไรสักอย่างเราก็จะมีรูปทรงรูปฟอร์มที่มันเป็นพื้นฐานเบสิกของเราก่อนแล้วก็เอาอันนั้นมาค่อยตัดทอนลดทอนอะไรให้เกิดเป็นรูปทรงที่เราอยากได
0: ้มันก็คือการหาความงามในมุมมองนั้นใช่ไหมฮะอาจารย์ก็คือเราพยายามถ่ายทอดความงามหรือสิ่งสำคัญในมุมมองที่เราจะนำเสนอเขา
1: ใช่ครับแล้วก็ให้พยายามให้ลงในบรรยากาศจริงที่เราเห็นตรงนั้นอย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องมีพื้นที่ในการออกแบบอยู่ใต้อาคารหรือใต้ตึกที่บอกว่าเราอยากให้มีร้านกาแฟเกิดขึ้นถ้าเกิดเราบริหารพื้นที่ตรงนั้นแล้วเราก็ต้องออกแบบในเราต้องสเก็ตภาพออกมาโดยเอาจำลองบรรยากาศที่แวดล้อมสถานที่ที่เราจะออกแบบนั้นน่ะใส่เข้าไปด้วยอย่างเช่นมันอาจจะมีผนังอาคารมีเสาอาคารอะไรเงี้ยนะครับก็ใส่ผสมเข้าไปเพื่อให้ดูเป็นมีความสมจริงซึ่งเวลาคนที่ให้เราไปดูแลเนี่ยเขาก็จะเข้าใจสภาพอันนั้นจริงๆได
0: ้มันก็คือเหมือนกับเรื่องของการรับรู้นะฮะสิ่งที่อาจารย์ติ่งบอกก็คือพยายามสื่อสารให้คนรับรู้ทัศนียภาพในพื้นที่ที่จำกัดให้เขารู้ว่าเอ้ยในสิ่งที่เรากำลังจะถ่ายทอดเนี่ยมันคืออะไรโดยใช้เสาเมื่อกี้อาจารย์ติ่งพูดถึงเรื่องข้อกำหนดใช่เป็นข้อกำหนดขององค์ประกอบพื้นฐานที่บีบให้ทัศนียภาพตรงนี้มันดูพื้นที่จำกัดแล้วเราก็ถ่ายทอดความงามออกมาให้เกิดเป็นความงามทางสุริยภาพทางสถาป
2: นั้นค่ะ
0: ก็เป็นการใช้พื้นที่ที่คุ้มค่า
2: ใช่ค่ะ
0: ประหยัดแล้วก็คุ้มค่า
2: ใช่ค่ะ
0: ก็เราก็คงจะพอจะเข้าใจแล้วนะฮะว่าความหมายของคำว่าพื้นที่จำกัดหรือการเขียนทัศนียภาพพื้นที่จำกัดเนี่ยเราจะต้องถ่ายทอดอะไรบ้างนะฮะก็เดี๋ยวผมต้องบอกนิดนึงการที่เราถ่ายทอดในพื้นที่จำกัดให้มันมีความงามเนี่ยมันต้องดูให้จุดเด่นให้ขาดเลยว่าพื้นที่เล็กๆอย่างเงี้ยเราจะโชว์อะไร
1: ได้บ้าง
0: ใช่ฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเราต้องใช้การวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็การมองนิดนึงว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเราจะอะไรจะโชว์อะไรใช่มั้ยฮะอาจารย์ติ่ง
1: ใช่ครับ
0: ก็อย่างที่บอกในเบื้องต้นนะฮะการมองเนี่ยฮะเป็นสิ่งสําคัญคือพื้นที่อย่างที่น้องออมพูดเมื่อกี้นะฮะมันเป็นเหมือนกับการยืดหยุ่น
2: ใช่มั้ยฮะใช่ค่ะ
0: การยืดหยุ่นของพื้นที่นะฮะเป็นการใช้ฟังก์ชันหรือประโยชน์ใช้สอยนะฮะที่มันมีการซ้อนทับแต่ว่าการเขียนทัศนียภาพเนี่ยเราควรที่จะให้เห็นในสิ่งที่น้องออมถ่ายทอดไหมฮะจันติงหรือว่าจะให้เห็นเฉพาะโครงสร้างของร้านแล้วก็พื้นที
1: ่จริงการนำเสนอแล้วก็ควรจะเสนอให้ครบทุกมิติของบริเวณที่เราจะออกแบบนะครับก็คือของสภาพเดิมมันเป็นยังไงแล้วถ้าสิ่งที่เราออกแบบใหม่ใส่ลงไปแล้วมันจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างกับสภาพแวดล้อมตรงนั้นด้วยในบริบทของมัน
0: ก็มันสิ่งที่อาจารย์ติ่งก็บอก

0: ออกก็คือเหมือนกับเราดูว่าเอ้ยเราออกแบบอะไรแล้วเราก็เขียนทัศนียภาพให้เขาเห็นว่าเนี่ยมันตรงเนี้ยมุมเนี้ยมันเราโชว์อะไรเราคิดอะไรใช้ประโยชน์ใช้สอยแบบไหน
1: มันเข้ากันไหมมันดูเหมาะสมไหมอะไรแบบนี้ด้วย
0: ทีนี้เนี่ยปัญหาพื้นที่จำกัดในการสเก็ตอย่างที่น้องออมพูดตะกี
1: ้
0: มันค่อนข้างหามุมมองยากน้องออมมองว่ายังไงฮะ
2: มองว่าม
0: องที่ร้านค้าที่น้องออมเวลาเข้าไปใช้เนี่ยฮะมองว่ามุมมองหรือความงามของฟังก์ชันในตัวร้านเนี่ยน้องออมมองเห็นความงามบ้างไหมฮะหรือว่าอาจจะต้องแบบมองนานๆ
2: อาจจะต้องมองนานๆค่ะ
0: เนื่องจากพื้นที่มันจำกัด
2: ใช่ไห
0: ม
2: ฮะ
0: มุมมองมันก็แคบ
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะคนมันก็เยอะเพราะว่าพื้นที่มันน้อย
2: ใช่ค่ะ
0: มันก็เลยทำให้เราต้องสังเกตนิดนึงว่าเราจะโชว์ยังไงบ้างเนื่องจากมันมีข้อจำกัดที่มันเป็นเรื่องของการออกแบบใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยการเขียนทัศนียภาพสิ่งสำคัญคือเราต้องหาจุดเด่นก่อนประโยชน์ใช้สอยของร้านนี้และสื่อว่าร้านเนี้ยมันขายอะไรใช่ไหมฮะเมื่อกี้น้องออมก็พูดเรื่องของขายของเรื่องของขายอุปกรณ์ขายน้ำใช่ไหมฮะแล้วอาจารย์ติ่งมองว่ายังไงฮะในพื้นที่จำกัดนี่มันสนุกยังไงฮะในการเขียนทัศนียภาพซึ่งมันเป็นมุมมองที่แคบมาก
1: จริงๆแล้วมันคือความท้าทายอย่างนึงคือก็คือเราจะทำให้พื้นที่ที่เล็กๆเนี่ยดูออกไปแล้วดูน่าสนใจยังไงแล้วก็คือมันต้องผสมไปด้วยบรรยากาศรอบๆตรงนั้นใส่เข้าไปแล้วสิ่งที่เรานำเสนอเพิ่มเข้าไปตรงนั้นอ่ะมันทำให้สภาพแวดล้อมมันดูดีขึ้นไหมหรืออะไรแบบนี้ด้วย
0: มันก็คือเดี๋ยวสรุปนิดนึงว่ามันก็คือเหมือนกับการออกแบบเป็นเหมือนพื้นที่อเนกประสงค์ใช่ไหมฮะฟังก์ชันประโยชน์ใช้สอยที่มันซ้อนทับกันโดยในพื้นที่เล็กๆโอ้โหการเขียนธีมนี้อ่ะมันต้องเขียนให้คลี่คลายเลยนะฮะการติ่ง
1: ก็มันก็ต้องมีความชัดเจนในระดับหนึ่งครับว่าเพราะว่าคนที่ให้เราไปออกแบบเนี่ยเขาก็ต้องคาดหวังว่าความประทับใจแรกที่เกิดขึ้นคือเห็นแล้ว
0: ปุ๊บ
1: อันนี้มันน่าทำนะหรืออันนี้ตู้ไม่น่าทำควรจะปรับปรุงยังไงอะไรแบบนี้ก็จะช่วยให้เราทำความเข้าใจกันกับคนที่ให้เราไปออกแบบได
0: ้คือพื้นที่เล็กๆจะทำไงให้มันดูน่าสนใจโดดเด่น
1: ใช่
0: ฉะนั้นการเขียนทัศนียภาพนี่เหมือนประตูด่านแรกเวลาสำหรับการคิดไอเดีย
1: ก็เป็นส่วนหนึ่งของการคิดใช
0: ่ใช่นะฮะก็เดี๋ยววิธีการคิดเนี่ยในพื้นที่แคบเนี่ยนะฮะเราก็ต้องลดในสิ่งที่ไม่จำเป็นถูกไหมฮะเหมือนที่น้องออมบอกใช่ไหมฮะเพราะว่าพื้นที่มันน้อย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วอาจารย์ติ่งมองยังไงฮะอันไหนที่ไม่สำคัญคือเอาออกอันไหนที่ใช้ซ้ำหรือใช้พื้นที่ที่ซ้ำซ้อนกันได้ก็ควรไว้เขียนติดอย่างร้านหนูเห็นร้านขายของสิ่งแรกที่หนูเห็นเนี่ยคืออะไรจ๊ะ
2: ก็เป็นโต๊ะที่วางอาหารหรือว่าเชลเตอร์ที่วางขนมนะคะ
0: รู้เลยปุ๊บว่านี่คือขายพวกอาหารลูกชิ้นขายน้ำใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยการเขียนทัศนียภาพเนี่ยในพื้นที่แบบเนี้ยมันควรจะเขียนแนวตรงหรือเขียนแนวข้างครับอาจารย
1: ์จริงๆแล้วมันไม่สามารถจะกําหนดได้ขนาดนั้นมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราไปเจอสภาพแวดล้อมตรงนั้นมันเป็นยังไงมากกว่าซึ่งมันก็ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการสังเกตเนาะว่าเมื่อมุมนี้มันสามารถนําเสนอยังไงแล้วดูดีอะไรเงี้ยขึ้นมาเราไม่สามารถบอกว่ามันต้องเขียนจุดเดียวหรือมันต้องเขียน2จุดหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นทีเดียว
0: มันก็
1: ต้องอาศัยประสบการณ์ในการสังเกต
0: ก็แสดงว่าที่อาจารย์ติ่งบอกว่าการออกแบบคีย์ออสหรือการออกแบบซุ้มอะไรเงี้ยมันต้องดูว่าการออกแบบของเขาเนี่ยตรงไหนมันดูน่าสนใจแล้วก็จุดเนี่ยอาจจะไม่ต้องตายตัวแต่หาสิ่งที่เป็นจุดเด่น
1: ใช
0: ่ที่จะนำเสนอว่าเห็นแล้วรู้เลยว่าขายของรู้เลยว่าเป็นร้านกาแฟ
1: ใช่
0: รู้เลยว่าเป็นร้านไอติมใช่ไหมฮะอาจารย์ติ่งอยากจะเสริมอะไรไหมฮะสำหรับคนที่พึ่งเหมือนจะอยากจะลองสเก็ตดูบ้างอันแบบเล็กๆก่อน
1: จริงๆเราอาจจะต้องเล่าทฤษฎีก่อนว่าสิ่งที่จะนำมาถึงวิธีการคิดที่เราจะไปประยุกต์แอพพลายทีหลังเนี่ยมันคือยังไงถูกไหมครับก็

0: าจารย์ดิวลองอธิบายในทฤษฎีที
1: ่จริงๆแล้วมุมมองที่บอกไว้อ่ะฮะว่าการเลือกมุมมองในการดูในพื้นที่แคบการเขียนทัศนียภาพอ่ะฮะสิ่งสําคัญคือเราต้องรู้ก่อนว่าพื้นที่ตรงเนี้ยกับสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเหมาะสมกันมั้ยในการออกแบบเราจะดึงยังไงให้ทัศนียภาพตรงเนี้ยมันสอดคล้องกับบริบทโดยรอบนะฮะแล้วเราจะโชว์ฟังก์ชันหรือประโยชน์ใช้สอยยังไงที่ให้คนเนี่ยสามารถรับรู้ว่าตู้น้ําหรือตู้ขายน้ําหรือร้านที่เป็นไอติมเนี่ยมันดูรูปลักษณ์ที่สอดคล้องกับบริบทหรือเปล่าหรือแตกต่างจากบริบทเดิมหรือเปล่าทำให้ร้านเนี่ยมันดูเด่นไหมหรือว่ามันออกแบบเป็นยังไงให้คนดูแล้วสะดุดตาฉะนั้นเนี่ยการเขียนทัศนียภาพในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องหาจุดสำคัญของตัวพื้นที่แคบตรงนี้ก่อนนะฮะเป็นจุดแรกฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเลยนะฮะเราต้องค่อยๆมองฮะว่าสิ่งที่เราจะนำเสนอเนี่ยมันมีฟังก์ชันหรือประโยชน์ใช้สอยอะไรบ้างในพื้นที่แคบนะฮะแล้วการออกแบบของเขาเนี่ยต้องการโชว์อะไรบ้างนะฮะอาจจะอย่างที่น้องออมบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของการมีลูกชิ้นปิ้งมีน้ำมีอะไรอย่างนี้อันนี้มันคือฟังก์ชันแต่ถ้าเราจะโชว์ความงามเนี่ยถ้าดูจากในรูปที่ผมให้ดูเนี่ยก็จะเห็นเรื่องของรูปทรงที่มันมีความเป็นมิตรถ้าสังเกตดูนะฮะจะมันจะไม่มีความเป็นเหลี่ยมเลยนะฮะการใช้แสงเข้ามาการมีพื้นที่ที่นั่งนะฮะในพื้นที่ขนาดเนี้ยแต่มันทําให้เราเห็นว่าพื้นที่ที่เราจะใช้ตรงเนี้ยมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างและมันทําไมเราดูแล้วปึ๊บมันดูไม่แคบมันดูไม่ตันนะฮะอยากจะให้เราเนี่ยลองดูภาพอันนี้ไปดูก่อนนะฮะว่าวิธีการคิดหรือวิธีการออกแบบของสถาปนิกสิ่งที่เราจะสเก็ตหรือเขียนทัศนียภาพในจุดเนี้ยอาจจะต้องเป็นจุดเด่นเลยล่ะเพราะว่าแสงที่มันลงมาต้องอย่าลืมนะฮะพระอาทิตย์เนี่ยมันจะหมุนอยู่ตลอดเวลาแสงที่ลอดผ่านในช่องว่างตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนสีตามช่วงเวลาฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาช่วงเวลาที่คิดว่ามันเป็นจุดที่ถ่ายทอดที่ดีที่สุดนะฮะจุดนี้แหละมันคือจุดที่มีการผสมผสานระหว่างแสงกับตัวอาคารการเขียนทัศนียภาพเนี่ยจึงเป็นส่วนสำคัญในการโชว์ว่าสิ่งที่เราจะให้คนดูแล้วรับรู้เนี่ยมันคืออะไรนะฮะอย่างน้องออมเนี่ยถ้าน้องออมมองแล้วเนี่ยน้องออมมองแล้วว่าแสงที่มันส่องเข้ามาอย่างเงี้ยฮะแล้วมีคนเดินผ่านมันเป็นเหมือนจุดนำสายตาไหมฮะที่มันเป็นวงกลมแล้วก็มีคนเดินเป็นจังหวะเห็นไหมฮ
2: ะ
1: ฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าถ้าน้องออมสเก็ตเนี่ยมุมเนี้ยน้องออมว่าทําทันมั้ยฮะ
2: ไม่ทันไม่ทันอยู่แล้วค่ะ
1: แต่ว่าน้องออมเห็นถึงความงามของแสงที่มันส่องมาใช่มั้ยฮะแล้วอาจารย์ติ่งมองว่ายังไง
0: จริงๆอาจารย์ดิวต้องอธิบายกรอบพื้นทฤษฎีอันนี้ให้นักศึกษาเข้าใจว่าโอเคเรากําลังจะพูดถึงการบริหารพื้นที่ด้วยกันมองว่ารูปภาพที่เรากําลังจะเขียนเนี่ยเราคือการกําหนดกรอบขอบเขตของการทํางานขึ้นมาใหม่เหมือนในสไลด์ที่อาจารย์อยู่กําลัง นําเสนอนะครับก็คือมองว่าพื้นที่แคบเนี่ยเราต้องการนําเสนอให้เห็นว่าตรงเนี้ยเราสามารถบริหารพื้นที่อย่างนี้ได้อย่างเช่นรูปตัวอย่างที่นํามาก็คือเราพยายามกําหนดกรอบมุมมองว่าเราควรจะมองมุมไหนที่ดูแล้วทําให้งานของเราน่าสนใจได้
1: ถ้าสังเกตดูดีฮะมันเป็นเหมือนการจุดนำสายตาซึ่งมันมีองค์ประกอบวงกลมแรกที่เป็นเปรียบเสมือนครึ่งหนึ่งกับวงกลมที่ตรงพื้นเป็นการนำสายตาไปสู่บันไดที่อยู่ด้านหลังนะฮะอันนี้ก็คือเป็นการกำหนดนะฮะพื้นที่แคบๆให้มันมีความน่าสนใจในการเขียนทัศนียภาพอันนี้มันจะเป็นทัศนียภาพของงานสถาปัตยกรรมภายในนะฮะก็หลักๆนะฮะก็ต้องบอกอีกนิดนึงฮะการเขียนนะฮะอย่างที่ผมบอกฮะสิ่งสําคัญก็คือเราต้องรู้ถึงคุณค่าของพื้นที่ก่อนนะฮะอย่างเวลาเราไปเที่ยวทะเลสิ่งแรกที่น้องออมเห็นเวลาเราขับรถผ่าน

0: จะมีทรายแล้วก็จะมีทะเลแต่สิ่งที่มันทำให้ดูมีชีวิตชีวาน้องออมมองว่ามันมีอะไรอีกฮะ
1: เป็นพวกร้านค้าขายของปะคะ
0: ใช่ร้านค้ามีพวกร่ม
1: ค่ะขายพวกห่วงยาง
0: เราก็ต้องหาจุดเด่นก่อนใช่ไหมฮะก
1: ่
0: อนถึงจะมองเห็นทะเลทีนี้ถ้าเป็นอาจารย์ติ่งละฮะถ้าเห็นในมุมมองของนักดีไซเนอร์ในการสเก็ต
2: จริงๆผมจะสเก็ตรูปด้วยถ้านอกเหนือจากเรื่องงานแล้วเราก็อาจจะต้องมองดูว่าความประทับใจที่เห็นตรงนั้นซึ่งปกติอ่ะเวลาที่ไม่ว่าจะเดินทางไปเที่ยวหรือไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันมีบางมุมที่เราเห็นเราก็อาจจะสเก็ตตรงนั้นขึ้นมาความประทับใจบางทีมันอาจจะกำหนดไม่ได้ว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางอย่างเช่นรูปตัวอย่างเมื่อกี้ในสไลด์ก็คือมันมีเรือซึ่งเวลาที่เราไปตามชายทะเลอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นเรือซึ่งมันก็มีมิติความงามที่ในรูปทรงของมันที่มีความโค้งมีลักษณะใหญ่โตมีรอยอยู่บนน้ำหรืออะไรเงี้ยก็คือมันก็ตอนนั้นเราประทับใจรูปนี้เราก็สังเกตรูปนี้ขึ้นมาดู
0: ก็ต้องอย่าลืมนะฮะในการดูรูปอะฮะถ้าดูจากรูปเราก็จะเห็นเรื่องของคาแรคเตอร์ของเรือแต่ละลำเรือแต่ละลำมันจะมีเรื่องของการใช้สีนะฮะหรือแค่ชื่อของเรือมันก็มีความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละลำเรือนะฮะทีนี้เนี่ยสิ่งที่มองเนี่ยถ้าเราดูในพื้นที่แคบแต่ว่าเราต้องการให้มันดูมีมิตินะฮะอย่างเรือลำเนี้ยฮะสิ่งแรกเลยเนี่ยเราต้องดูเรื่องของระดับสายตาครั้งที่แล้วอาจารย์ติ่งก็กับนักศึกษาปีหนึ่งก็ได้สเก็ตดูแล้วว่าระดับสายตามันอาจจะไม่ได้แบบดูสูงเหมือนหนอนมองหรือมดมองแต่มันเป็นระดับสายตาที่เราสามารถยืนแล้วเห็นนะฮะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบของทัศนียภาพที่มันมีพื้นที่ที่แคบเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันดูแล้วมันเป็นมีเรือทั้งหมดกี่ลำมีเส้นทางแล้วก็มีเห็นแบ็คกราวด์ข้างหลังยังไงนะฮะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบที่เราจะเห็นในเรื่องของแสงที่กระทบกับตัวเรือนะฮะการนำสายตาโดยใช้ตัวเรือลำแรกในการมองก่อนทางด้านขวามือแล้วก็จะมาเรือด้านซ้ายมือที่มันมีเรื่องของปลานะฮะลำแรกก็จะมีเรื่องของมังกรนะฮะก็เป็นการให้เราดูว่าเอ๊ะเขาเขียนอะไรนะฮะหรือให้ความสำคัญกับเรือลำไหนนะฮะฉะนั้นเรื่องของทิศทางระดับสายตาหรือการนำสายตาเนี่ยเวลาเราสเก็ตฮะเราต้องใช้อารมณ์แล้วก็ความรู้สึกตามองมือเขียนนี่คือสิ่งที่จะถ่ายทอดมานะฮะอันนี้เป็นภาพที่เห็นแล้วมันเป็นพื้นที่ที่แคบและต้องการนำเสนอในมุมมองอีกมิตินึงนะฮะแต่มิติอันเนี้ยถ้าสังเกตดูดีๆมันคือหลักการเขียนในตอนที่แล้วที่เราได้เล่ามาให้ฟังว่ามันมี1จุดนะ2จุดนะแล้วก็มีระยะของมันนะครับอาจารย์ติ่งมองว่าการสเก็ตในพื้นที่ที่แคบเนี่ยเราควรที่จะถ้ามีเวลาสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเราอาจจะถ้าเป็นท่าเรือเราควรจะเอาแบบเล็กๆก่อนไหมหรือว่าเรือเลยหรือว่าคาแรคเตอร์อันไหน
2: ด้วยรูปทรงที่มันดูยากไปสักนิดสำหรับคนที่จะเริ่มต้นใหม่ๆเนาะก็จริงๆแล้วก็ควรจะเริ่มต้นในสิ่งที่มันเล็กๆกว่านี้เช่นมันอาจจะไม่จําเป็นต้องเขียนเรือทั้งลําก็ได้อะไรเงี้ยนะครับจริงๆถ้าอาจารย์ดิวย้อนกลับอีกสไลด์นึงนะครับที่อาจารย์ดิวทํามาก็คืออันนี้จะมีคําจํากัดความที่น่าสนใจอย่างเช่นเราบอกว่าก่อนอื่นที่เราจะเขียนรูปนี้ได้อ่ะเราก็ต้องกําหนดขอบเขตของบริเวณที่เราจะเขียนเนาะถ้าพื้นที่มันเล็กแปลว่าเราก็ต้องกําหนดกรอบขึ้นมาใหม่ว่าเราจะใช้มุมมองประมาณเท่านี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อจะช่วยให้เราสโคปงานเข้ามาให้ได้นะครับแล้วสิ่งที่เวลาถ้าเราจะเป็นมือใหม่สุดท้ายแล้วเราก็บอกว่าเอาถ้าเกิดเราจะเขียนเรือเราอาจจะเขียนแค่ตรงที่เป็นกับใต้โครงเรือนั่งทำงานอยู่ เอาแค่ตรงนี้ก็ได้ที่มันรูปฟอร์มที่เขียนง่ายๆมันเป็นรูปทรงกล่องๆหรืออะไรแบบนี้ก็เป็น

0: การเอาองค์ประกอบต่างๆมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นงานที่ทำงานได้ง่ายนะครับ
1: ก็คือเอาแต่จุดสำคัญนะฮะที่เราจะนำเสนอนะฮะว่าเอ๊ะในสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยส่วนไหนนี่มันสำคัญที่สุดนะฮะในพื้นที่ที่เรากำหนดขอบเขตว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันดูแล้วแบบว่ามีคุณค่าทางพื้นที
0: ่
1: นะฮะมีคุณค่าทางบริบทของสิ่งที่ทั้งวัฒนธรรมบริบทของพื้นที่ว่าเอ้ยสิ่งนี้มันน่าจะเขียนเอาไว้ไม่จำเป็นจะต้องเขียนแบบเป็นเมืองหรือเขียนอะไรที่มันใหญ่โตแต่ว่าเราอาจจะสเก็ตในจุดมุมมองที่ว่ามุมมองอันเนี้ยมันมีบทบาทสำคัญในพื้นที่นะเราอาจจะสเก็ตจุดนั้นในพื้นที่เล็กๆนะครับแคบๆก็ได้หรือกว้างๆก็ได้แต่ในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการสเก็ตในพื้นที่แคบๆที่มันมีความสำคัญต่อบริบทของพื้นที่นะครับทีนี้ก็จะมีตัวอย่างอีกอันนึงฮะในการดูเรื่องของตัวอาคารฮะอันนี้ถ้าดูแล้วน้องออมมองว่าอาคารนี้ดูเล็กไหมฮะพื้นที่ที่เล็กการดีไซน์มันจะยากสังเกตไหมฮะการใช้วัสดุหรือโครงสร้างที่เขาออกแบบฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือมุมมองที่เขาอันนี้เป็นการถ่ายภาพแต่ถ้าเกิดเป็นการสเก็ตภาพเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นกระจกโดยฟอร์มเขาดูเหมือนจะตันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีกระจกมันมีผ้ามันมีความเงาเพื่อไม่ให้พื้นที่ตรงนี้คือเนื่องจากสภาพแวดล้อมเนี่ยมันตันไปแล้วเขาก็เลยถ่ายรูปในมุมมองที่ตันนะแต่ว่ามันโป่งมันเห็นถึงภายในนะเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มัน50ตารางเมตรเองนะฮะก็เหมือนบ้านหนึ่งหลังได้ไหมฮะอาจารย์ติ๋ง
0: น่าจะเป็นใช่เป็นบ้านเดี่ยวเล็กๆ
1: ใช่ถ้าเราเห็นนะฮะมันบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะฮะก็ผมก็เลยมองว่าเอ๊ะอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองนึงที่น่าเอาหยิบยกมาให้ดูนะฮะอาจารย์ติ่งมองว่ายังไงบ้างฮะกับการออกแบบของสถาปนิกญี่ปุ่นเนี่ยฮะ
0: คือจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์ดิวเกริ่นไปเมื่อกี้ว่าตัวด้วยความที่พื้นที่เขาจำกัดนะครับก็เขาก็จะพยายามออกแบบให้มันมีมุมมองที่ดูแล้วโดดเด่นเกิดขึ้นมาในรูปทรงที่ในรูปทรงที่มีความเฉียงความตัดกันไปมาอะไรเงี้ยก็คือสร้างความน่าสนใจขึ้นในตรงนี้ได้เนาะก็คือเพราะว่าพื้นที่เขาจริงๆแล้วในญี่ปุ่นคือพื้นส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ที่เขาจะเอามาสร้างบ้านหรือทำอะไรเงี้ยมันก็จะมีไม่เยอะอยู่แหละก็คือเขาก็ต้องใช้วิธีการหาแนวคิดทางเลือกในการออกแบบเพื่อให้อาคารเขาดูน่าสนใจขึ้นมา
1: ซึ่งมันเป็นเหมือนเอกลักษณ์เลยใช่ไหมฮะอาจารย์ติ่งผมเห็นของญี่ปุ่นเนี่ยอาคารที่มีลักษณะแบบพื้นที่จำกัดเนี่ยเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นของอันโดนะฮะที่มีบ้านขนาดเล็กคือด้วยบริบทของเขาด้วยความเรียบง่ายแบบโมเดิร์นหรือเปล่าฮะอาจารย์ติ่งแล้วก็เลยอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ให้มันคุ้มค่า
0: เรื่องอันนี้คือเป็นประเด็นสำคัญในการออกแบบเนาะเพราะว่าเราก็บอกว่าพื้นที่เขามีราคาแพงอยู่แล้วซึ่งการจะนำมาใช้ให้มันดูทั้งสวยงามและคุ้มค่าด้วยมันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของสถาปนิกที่ออกแบบ
1: ซึ่งการที่เราจะออกแบบเสร็จปุ๊บมันก็ต้องดูเรื่องของทัศนียภาพในการมุมมองที่จะโชว์งานดีไซน
0: ์ใช
1: ่นะฮะก็ฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะให้เราลองดูบ้านที่เอามาเป็นตัวอย่างนะฮะในการดูมุมมองเผื่อใครเห็นมุมมองอาคารที่มันมีไม่ขนาดใหญ่แต่ว่าอยากจะหามุมมองที่จุดที่มันเป็นจุดเด่นเห็นไหมฮะสังเกตดูนะฮะรูปแบบมันแปลกตาฮะดูแล้วปุ๊บมันมีลูกเล่นนะฮะที่มีความน่าสนใจในเรื่องของความงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงฮะที่เราไปเอาแบบมาให้ดูฮะว่าอย่างที่อาจารย์ติ่งบอกว่ามันเฉียงนะมันไม่ได้ตรงดิ่วนะเห็นไหมฮะฟอร์มที่เขาเขียนหรือฟอร์มที่เขานำเสนอเห็นไหมฮะซึ่งการจัดองค์ประกอบหรือการ

0: ใช้วัสดุหรือจังหวะในการมองการเรียงของเสาเนี่ยการเขียนทัศนียภาพใน2จุดอย่างที่น้องออมบอกนะฮะมันก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะฮะในเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของการนำเสนอเห็นไหมฮะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าถ้าเราดูจากในภาพแผนที่ตรงกลางซึ่งมันเป็นจุดแดงที่เป็นพื้นที่ที่ไม่ใหญ่เลยนะฮะแล้วถ้าดูจากในแปนเนี่ยเราก็เห็นว่าเขาใช้พื้นที่ได้เต็มที่มาก
1: ใช่
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนั่งเห็นไหมฮะถ้าดูจากด้านบนการใช้บันไดเห็นไหมฮะที่ใช้เป็นบันไดวนใช่ไหมฮะอาจารย์ติ่งดูแล้วอาจารย์ติ่งมองว่าพื้นที่ขนาดเนี้ยเราดูเล็กแต่ว่าก็อยู่ได้นะฮะอาจารย์
1: ใช่ครับก็มันก็เป็นพื้นที่ที่ต้องใช้ให้คุ้มค่าอย่างที่บอกใช่ไหมครับแต่อันนี้คือเป็นมุมมองในแง่ของการสร้างสรรค์มากกว่าที่เราจะนำเสนอในอันนี้เนาะจริงๆเรื่องของการสร้างสรรค์ก็ควรจะต้องเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของการนำเสนอนะครับแต่จริงๆที่เราควรจะนำเสนอก็คือหลังจากที่เราได้รูปทรงอาคารมาแบบนี้แล้วเนี่ยเราควรจะเลือกมุมมองยังไงในการที่จะนำเสนอและให้กับคนที่ว่าจ้างเราเอออาคารอันนี้ดีไซน์ออกมารูปทรงแบบนี้เนาะสร้างความเข้าใจด้วยการเขียนภาพเพอร์สเปกทีฟให้ดูชัดเจนมากขึ้นว่ามุมนี้มันตัดมันเฉียงยังไงแปลว่าเราอาจจะต้องมีการสเก็ตรูปในหลายๆรูปทรงในหลายๆแบบเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเจ้าของบ้านได้ดู
0: ก็มันเป็นเหมือนกับดีเทลนะฮะดีเทลว่ามุมมองในการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันนอกจาก2จุดแล้วดีเทลที่เขาอยากจะนำเสนออย่างที่เราคุยกันในเบื้องต้นว่าเราควรจะนำเสนอแบบไหนบ้างอันนี้ก็เป็นอาคารตัวอย่างที่เป็นการทัศนียภาพในพื้นที่แคบนะฮะว่าเราควรจะนำเสนอมุมมองไหนบ้างนะฮะเมื่อกี้เราอาจจะเห็นมุมมองเฉียงไปนิดนึงอันนี้เราอาจจะเห็นดีเทลที่เยอะขึ้นนะครับก็ฝากไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างฮะว่าเราอาจจะเขียนมุมแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าการเขียนจุดก็อย่าลืมนะฮะในตอนที่เราเห็นเนี่ยอันนี้เราโดยปกติเราจะเขียนทำเป็นจุดให้ดูแต่เนี้ยถ้าเราดูจากตอนที่แล้วก็จะเห็นเรื่องของการวางจุดที่มันอยู่นอกกรอบนะฮะอันนี้ก็เป็นมุมมองของการถ่ายมันก็เลยทำให้เราเห็นแล้วก็รู้เลยถ้าเราดูจากตอนที่แล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอันเนี้ยมันคือภาพ2จุดนะที่เราจะนำเสนออันนี้ก็เลยอยากจะมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูว่าการเขียนทัศนียภาพแบบพื้นที่จำกัดหรือการนำเสนอรูปลักษณ์ของอาคารที่เราอยากจะพรีเซนต์นะฮะอันนี้สำหรับนักศึกษานะฮะหรือผู้ที่สนใจอยากจะลองเขียนก็ลองเขียนมุมแบบนี้ก่อนก็ได้นะฮะก็เป็นอีกมุมนึงที่อยากจะให้ลองฝึกเขียนหรือมุมมองที่ดูแล้วรูปลักษณ์ของอาคารมันเป็นยังไงนะฮะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะให้ดูนิดนึงฮะเดี๋ยวก่อนที่จะมีการสาธิตนะครับจากน้องออมนะฮะก็อาจจะเอาผลงานของอาจารย์ติ่งฮะที่ทำการออกแบบในพื้นที่ที่จำกัดนะฮะมีทั้งภายนอกแล้วก็ภายในในการสเก็ตเขียนทัศนียภาพในพื้นที่ที่จำกัดมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะเดี๋ยวให้อาจารย์ติ่งเปิดผลงานให้ดูเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันทีละขั้นตอนว่าวิธีการคิดของอาจารย์ติ่งนะฮะในการเขียนทัศนียภาพในพื้นที่ที่แคบเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์ติ่งเลยฮะ
1: ครับอันนี้คดีเป็นงานตัวอย่างที่ผมได้ปฏิบัติจริงนะครับก็คือเป็นรูปภาพที่เกิดจากการไปที่สายงานที่เราจะออกแบบที่เราจะก่อสร้างนะครับพอเราไปเนี่ยเราก็จะพบว่าพื้นที่ที่อย่างรูปแรกนี่นะครับคือทางเจ้าของเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ที่จำกัดอยู่ประมาณกว้างสักประมาณ5เมตรความลึกเข้าไปก็ไม่เกินประมาณ 7-8 เมตรนะครับสิ่งที่พบก็คือผมคิดว่าเราอยากจะนำเสนออาคารเนี่ยด้วยความที่เขาชอบในสไตล์ที่มันเป็นสไตล์เหมือนอาคาร

ผ่านทรงไทยประยุกต์นะครับก็เลยนำเสนอเข้าไปในมุมมองนี้แล้วก็ให้เห็นว่าพื้นที่รอบๆข้างๆเนี่ยก็มันก็จะเป็นผนังกำแพงเดิมของโครงการเขาอยู่แล้วเราจะสร้างศาลาอันเนี้ยให้เขาตั้งนะครับโดยที่มุมมองมันดูบีบๆเนื่องจากถ้าเราเห็นทางด้านซ้ายจะมีผนังที่เป็นรั้วนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นอาคารอื่นอยู่ซึ่งถ้าเราจะทำให้น่าสนใจเนี่ยผมก็จะโฟกัสที่เป็นเปอร์สเปกทีฟแบบจุดเดียวก็คือดึงความสนใจของคนที่มองภาพเนี่ยมองตรงเข้าไปในรูปนี้นะครับแล้วก็จะเราก็ใส่อาคารอันนี้คือเป็นงานสเก็ตให้กับลูกค้าที่ดูอยู่ต่อหน้าเลยนะครับเพื่อก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการสร้างความประทับใจให้ทางลูกค้าดูด้วยว่าเราสามารถจะนำเสนออันนี้ในเวลาที่สั้นๆแล้วก็แก้ปัญหาในพื้นที่ที่มันแคบๆให้เขาได้ยังไงส่วนอีกอันนึงที่เห็นอันนี้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นผลงานที่เขียนอยู่ในกระดาษที่เราเรียกว่ากระดาษล่างนะครับกระดาษล่างที่ส่วนใหญ่นักออกแบบมักจะใช้เพื่อหาไอเดียครับคือเราจะเขียนทับลงไปในนั้นอย่างเช่นนี่นะครับอันนี้เป็นร้านที่เรียกว่าเป็นคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่แบบเราน่าจะเรียกว่าเป็นผับเนาะเป็นผับแบบไอริชนะครับก็คือ

0: ขียนให้เขาดูเลยว่าตรงส่วนนี้ทำได้ยังไงแล้วก็ใส่รายละเอียดลวดลายอะไรประกอบเข้าไปนะครับบางอย่างก็ทำที่หน้างานเลยบางอย่างก็กลับมาเพิ่มรายละเอียดทีหลังนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไซต์งานอีกเพื่อให้เขาดูว่ามันเป็นทางเลือกนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันครับไอ้คือก็ใช้ตึกแถวด้านแต่พอดีเราจะเห็นตึกแถวเนี่ยด้านอีกด้านหน้าจะอยู่ด้านนู้นนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นด้านข้างติดถนนเราก็สามารถจะโชว์พื้นที่ได้เยอะขึ้นนะครับส่วนงานในอันดับที่ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือการจัดการกับการที่เราจะออกแบบภายในนะครับคือในภายในร้านเนี่ยมันเป็นอาคารที่เป็นตึกแถวห้องเดียวแต่เราจะทำให้ลูกค้าดูแล้วประทับใจกับงานที่เราจะออกแบบให้ได้ยังไงก็คือผมก็จะเหมือนกับว่าเราดึงผนังออกไปด้านหนึ่งแล้วก็สเก็ตรูปให้มองเข้าไปข้างในว่าในร้านเนี่ยเราสามารถตกแต่งอะไรได้บ้างใส่อะไรเข้าไปในนี้นะครับซึ่งรูปนี้จริงๆตามทฤษฎีมันก็คือการเขียนรูปทัศนียภาพในแบบ2จุดถ้าเราสังเกตนะครับก็คือจุดหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ในบริเวณในด้านนี้นะครับถ้าเรามองทางเส้นเฉียงนี้เข้าไปจะอยู่ในด้านนี้แล้วก็อีกจุดนึงเนี่ยจะอยู่เลยกระดาษนี้ออกไปอย่างที่ผมเคยนำเสนอว่าบางทีรูปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาจุด2จุดมาให้เราเห็นได้ทีเดียวแต่เราก็เวลาทำงานจริงเนี่ยรูปนี้ผมอาจจะต้องมีการต่อกระดาษออกไปเพื่อให้อ้างอิงกับจุด VP 1 VP 2ให้ได้นะครับซึ่งเวลาทำแล้วสิ่งที่ต้องการโชว์ให้ลูกค้าดูก็คือเขาสามารถได้อะไรจากพื้นที่ที่เราเข้าไปดูให้นะฮะแล้วก็นี่คือหลายๆแบบที่ได้ทดลองทำอันนี้ก็อยู่ภายในอาคารที่เป็นตึกแถวเหมือนกันนะครับซึ่งเวลามุมมองเราอาจจะโชว์มุมมองที่มันอาจจะดูใหญ่กว่าความเป็นจริงสักนิดหนึ่งแต่ว่าเพื่อให้เกิดความประทับใจว่าสิ่งที่เราสเก็ตไปเนี่ยมันสามารถทำได้จริงทำได้ในอารมณ์ประมาณแบบนี้นะครับอันส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่ทำออกมาคล้ายๆกันนะครับแล้วก็พวกนี้ก็คือในเวลาที่เราคุยกันเนี่ยผมอาจจะได้เลย์เอาตัวกรอบของอาคารมาก่อนเสร็จแล้วเราก็วางแผนไปก่อนว่าเราสามารถที่จะจัดเฟอร์นิเจอร์อะไรได้ในนั้นได้บ้างเพื่อให้เรารู้ว่าพื้นที่เล็กเนี่ยเราสามารถวางเฟอร์นิเจอร์อะไรเข้าไปในนี้ซึ่งมันก็จะเป็นสัญลักษณ์ของตู้เป็นของโต๊ะเก้าอี้อะไรต่างๆในนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนที่เราจะไปสเก็ตรูปอันนั้นให้กับเจ้าของงานดูนะครับก็ข้อมูลจะเป็นประมาณนี้นะครับที่นำเสนออาจารย์ดิวคิดว่าเป็นยังไงครับเข้ากับคอนเซปต์นี้ไหม
1: พอเราดูการสเก็ตสาธิตของมืออาชีพแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูนะฮะของนักศึกษาชั้นปีที่1ฮะว่าการสเก็ตในมุมมองที่เมื่อกี้เราดูแบบโปรเฟชชั่นอลไปแล้วแบบมืออาชีพไปแล้วทีนี้เรามาดูมุมมองของคนที่เพิ่งเริ่มนะฮะแล้วก็คนที่เรียนมาแล้วเทอมนึง ว่าการสเก็ตหรือมุมมองเนี่ยเขามองอะไรในพื้นที่ที่เขาอยากจะนำเสนอเรานะฮะซึ่งในวิชาเนี้ยมันสำคัญตรงที่ว่าเวลาเราเอาไปใช้นะฮะไปใช้ในการนำเสนอแบบมืออาชีพแบบของอาจารย์ติ่งเนี่ยขั้นต้นเนี่ยนักศึกษาต้องมองให้ออกก่อนว่าจุดเด่นของพื้นที่ตรงเนี้ยในพื้นที่ที่แคบตรงเนี้ยในภาพที่ให้ดูทั้ง3ภาพเนี่ยเขาเลือกมุมมองแบบไหนนะฮะก็เดี๋ยวลองดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เราถ่ายมาน
0: ะครับเป็
1: นโจทย์นิดนึงว่าถ้าดูเนี่ยหนูคิดว่าถ้าจะร่างเนี่ยจะร่างภาพไหนเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมนะฮะก็ลองคิดอยู่ในใจสักนิดนึงว่าน้องออมเขาจะเลือกภาพไหนฮะและจะสเก็ตภาพไหนนะครับตอนนี้น้องออมก็เดี๋ยวจะร่างให้ท่านผู้ชมนะฮะว่าน้องออมเลือกภาพไหนแล้วทำไมถึงเลือกมุมมองนี้นะครับเดี๋ยวน้องออมลองสเก็ตให้ดูหน่อยนะฮะขึ้นโครงสร้างนิดนึงฮะว่าน้องออมขึ้นยังไงบ้างในรูปของตัวร้านขายน้ำนะครับเห็นไหมฮะดูจากที่น้องออมสเก็ต

0: เราก็จะเห็นว่ามีการกำหนดจุดนะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะจุดที่น้องออมกำหนดก็จะเป็น2จุดใช่ไหมฮะน้องออม
1: ใช่ค่ะเป็น2จุดค่ะ
0: แล้วในภาพนี้น้องออมเขียนมากี่ก้อนฮะ
1: กี่ก้อนเป็นแค่1ก้อนค่ะ
0: แล้วค่อยมาใส่รายละเอียด
1: ใช่ค
0: ่ะนะฮะเดี๋ยวให้เวลาน้องออมสเก็ตนิดนึงนะฮะก่อนที่น้องออมจะกำหนดจุดนี้เหมือนเมื่อกี้เหมือนจะเห็นเหมือนมีเส้นของ HL
1: ใช่ค
0: ่
1: ะเส้น
0: ล
1: ำสายต
0: าต้องเดี๋ยวต้องบอกนิดนึงนะฮะเผื่อมีคนอยากจะสเก็ตตามน้องออมบ้างฮะว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกในภาพนี้ก็คือมันพื้นที่มันแคบน้องออมอยากจะนำเสนอในมุมมองนี้ใช่ไหมฮะเพื่อเห็นรูปแบบของตัวอาคารว่าลักษณะรูปแบบของอาคารเป็นยังไงนะฮะ
2: แล้วก็อันนี้คืออาจารย์ดิวให้น้องออมทำในลักษณะของการเป็นรูปฟอร์มง่ายๆก่อนใช่ป่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรอย่างนี้
0: มุมมองตรงนี้ที่น้องออมนำเสนอนี่คืออยากให้เห็นช่องเปิดทั้งสองช่องเลยใช่ไหมฮะ
1: เพราะมันก็จะเห็นด้านข้างกับด้านหน้าก็จะแบบเห็นว่าแบบฟอร์มมันไม่ได้เป็นตรงแต่ว่ามันเป็นเฉียงลงมาค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะเห็นเรื่องของประโยชน์ใช้สอยในพื้นที่ที่จำกัดใช่ไหมฮะแล้วก็เห็นดีไซน์ของตัวคีออสหรือตัวอาคารขนาดเล็กใช่ไหมฮะ
1: น้องออ
0: มเหมือนนอกจากเห็นตัวอาคารแล้วก็ยังจะเห็นเรื่องของสภาพแวดล้อมของตัวอาคารหรือเปล่าฮะน้องออม
1: ใช่ค่ะตรงหน้าร้านก็จะมีเป็นต้นไม้ค่ะอยู่ด้านหน้าสุด
0: เป็นเหมือนจุดนำสายตาเหรอฮะ
2: เป็นโฟกั
0: สแสดงว่าในเนื้อหาเบื้องต้นที่เราคุยกันไว้ว่าบางอันที่ไม่มีความจำเป็นอย่างเช่นโต๊ะที่มันขวางจากในรูปน้องออมก็ตัดออก
1: ใช่ค่ะในตัดออกค่ะ
0: เพื่อให้เห็นตัวซุ้ม
1: อย่างชัดเจนค่ะ
0: ไม่บดบังใช่ไหมฮะ
2: อันนี้คือรูปทรงของอาคารเบื้องต้นแล้วต่อไปเราจะลองปรับใส่ดีไซน์เข้าไปเนาะในไอเดียว่าไอเดียต่อไปเรารู้แล้วเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วสภาพแวดล้อมเป็นแบบนี้แล้วต่อไปเนี่ยเราก็มีไอเดียต่อว่าแล้วถ้าเกิดเราจะนำเสนองานเนี่ยเราจะนำเสนอให้กับคนที่ว่าจ้างเราอะเราอยากจะร้านนี้คือร้านอะไรนะครับ
1: เป็นร้านขายของชำไหมคะขายพวกขนมขายน้ำ
0: แล้วน้องออมก็อยากจะออกแบบเติมเต็มว่าถ้าเป็นขายขนมขายน้ำนะขายของกินน่าจะมีการออกแบบที่น้องออมชอบยังไงในพื้นที่ที่จำกัดแบบนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวลองดูนะฮะว่าน้องออมจะลองสเก็ตยังไงนะฮะ
2: อันนี้คือแรงบันดาลใจ
0: แรงบันดาลใจ
2: ว่าเราอยากจะให้มันมีแนวความคิดของการทำร้านเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับที่เป็นรูปกล่องนมเนาะ
0: โดยเมื่อกี้ก็อย่างที่อาจารย์ติ่งบอกฮะเราได้กำหนดพื้นที่คร่าวๆนะฮะไม่ได้เป๊ะๆนะฮะ3เมตรคูณ5เมตรนะฮะดูวิธีการดีไซน์ของน้องออมว่าการออกแบบของน้องออมว่าเอ๊ะแบบไหนมันดูแล้วมันน่าเข้าไปดูแล้วเป็นมิดดูแล้วมันเป็นฟังก์ชันที่เอ๊ะมันเห็นแล้วมันต้องแบบว่าต้องแวะเข้าไปใช่ไหมฮะ
1: ใช่
2: จริงๆน้องออมก็ใช้ทฤษฎีที่เราพูดถึงกันนะครับก็คือการวางเส้น horizontal line คือเส้นระดับสายตาแล้วก็มีการใส่กำหนดจุดที่เราเรียกว่า VP หรือ Vanishing Point 2จุดนะครับด้านซ้ายกับด้านขวาเนาะแล้วก็ใช้ตัวไม้บรรทัดมาช่วยในการอ้างอิงกลับไปที่จุดที่เราวางเอาไว้จริงๆรูปทรงง่ายที่สุดก็คือการทำเป็นรูปทรงที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมเป็นรูปฟอร์มที่มันเป็นพื้นฐานแล้วค่อยๆคลี่คลายออกมากลายเป็นงานดีไซน์ที่เราอยากจะทำออกมา
0: ก็ถ้าสังเกตดูนะฮะจากรายการของเราครั้งที่แล้วถ้าสังเกตงานของน้องออมน้องออมก็จะมีการเน้นเส้นนะฮะเป็นการเน้นว่าตรงไหนคือระยะหน้า ตรงไหนคือระยะหลังนะครับแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่น้องออมออกแบบเนี่ยเนื่องจากมันเป็นพื้นที่ที่จำกัดนะฮะแล้วน้องออมก็ใช้วิธีการวิเคราะห์โดยใช้ฟังก์ชันประโยชน์ใช้สอยเนี่ยมาออกแบบว่ารูปแบบร้านที่น้องออมคิดว่ามันดูน่าสนใจเป็นยังไงนะฮะแสดงว่าการออกแบบนี้น้องออมคำนึงถึงพื้นที่ด้วยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะของหนูก็จะมีเป็นที่พื้นที่ที่อาจารย์บอกเป็น5คูณ3ใช่ไหมคะหนูก็จะมีด้านนึงที่ยาวกว่าเป็น5เมตรอีกด้านนึงก็จะสั้นกว่านิดนึงเป็นประมาณ3เมตรค่ะ
0: แล้วก็มุมมองที่น้องออมสเก็ตก็เป็นมุมมองระดับสายตาหรือเปล่าฮะอาจจะขึ้นโครงสร้างให้ดูนะฮะว่าถ้าเป็นร้านนะฮะที่น้องออมออกแบบเป็นยังไงฮะมีการลดทอนแล้วก็มีเรื่องของการปรับเปลี่ยนการทานฟอร์
2: ม
0: นะฮะในการนำเสนอ
2: ใช
0: ่นะฮะเป็นเหมือนกับครั้งที่แล้วเราเคยพูดเรื่องของการคิดนอกกรอบนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่น้องออมจะโชว์ให้เห็นว่าการคิดนอกกรอบในมุมมองพื้นที่แคบเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะอันนี้ลองให้ผู้ชมท่านผู้ชมในรายการเห็นแล้วน่าจะรู้ว่าฟอร์มมันดูเป็นยังไงนะฮะเมื่อกี้ของอาจารย์ติ่งก็จะมองเรื่องของประโยชน์ใช้สอยนะฮะที่คำนึงถึงแวดล้อมหรือบริบทรอบๆอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่แคบหรือสเกลเล็กลงมานะฮะก็จะเป็นการกำหนดรูปแบบของการดีไซน์นะฮะ
2: โดยการเอาเอกลักษณ์ของสิ่งที่อยากนำเสนอใส่เข้าไป
0: ฟอร์มแบบนี้อาจารย์ติ่งคิดว่าจะมีคนขายอยู่ได้สักกี่คนครับเนี่ย
2: ต้องอยู่ที่กับไซส์ขนาดปกติน่าจะถ้าเป็นรูปฟอร์มประมาณนี้แล้วถ้าเราหักอุปกรณ์อะไรที่อยู่ข้างในด้วยก็น่าจะอยู่ได้สักไม่เกิน2คนที่อยู่ภายใน
0: กำลังดีฮะ
2: เ
0: พราะว่าการออกแบบที่พื้นที่แคบ
2: จริงๆแล้วอาจจะต้องมีพื้นที่เป็นพื้นให้กับลูกค้าเดินมาเพื่อซื้อของด้วยหรืออะไรอย่างนี้เพิ่มเข้าไป
0: อันนี้เป็นการผสมผสานการดีไซน์ใช่ไหมฮะกับสิ่งที่เราเอามาใช้อันนี้ฟอร์มนี่คล้ายๆเหมือนจะเป็นกล่องไหมฮะ
1: ใช่ค่ะอันนี้หนูได้มานานใจมาจากกล่องนมค่ะจะเห็นว่าด้านบนจะเหมือนเป็นแบบที่เป็นเปิดของนมหรือเปล่าคะใช่ค่ะหนูก็เอาตรงนั้นมาแล้วก็เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมของกล่องนมค่ะ
0: ดึงเป็นคาแรคเตอร์ใช่ไหมฮะ
1: ที่หนูเลือกเป็นกล่องนมก็เพราะว่าส่วนใหญ่นักศึกษาก็ชอบทานพวกแบบน้ำผลไม้หรือว่าพวกนมค่ะหนูก็เลยเลือกเป็นร้านที่เป็นคาแรคเตอร์ที่มาจากกล่องนมค่ะ
0: มันเป็นสิ่งที่ดูแล้วน่าเข้าไปซื้อ
1: ใช่ค่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงง่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรืออาจารย์ก็รู้จักสิ่งนี้กันหมดค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วเป็นรูปกล่องที่เป็นพื้นที่ที่แคบด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: จะเห็นได้ว่านะฮะสิ่งที่น้องออมออกแบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องเปิดหรืออะไรก็ตามนะฮะเนื่องจากพื้นที่ที่มันแคบเนาะมันก็เลยต้องทำให้มีการดีไซน์ที่ไม่ให้มันดูตันนะฮะแล้วก็การใช้นะฮะถ้าดูจากภาพจริงเรื่องของแสงที่เข้ามากระทบกับต้นไม้แล้วก็กระทบกับตัวรูปแบบที่น้องออมได้สเก็ตเป็นทัศนียภาพงานดีไซน์นะฮะให้เห็นก็จะเห็นเรื่องของการออกแบบในมุมมองใหม่นะฮะการใช้เรื่องของการสังเกตบริบทและถึงได้ออกมาเป็นรูปแบบงานดีไซน์แบบนี้นะฮะโดยการใช้เรื่องของพื้นที่นะฮะที่จริงแล้วก็มาดีไซน์ใหม่นะฮะเป็นการนำเสนอใหม่นะฮะอาจารย์ติ่งมองว่ายังไงฮะสิ่งที่เราพูดมาก็คือน้องออมได้ใช้แล้วก็แสดงให้เห็นไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้เป็นการลงเงาฮะ
2: เราลงเงาเพื่อ
0: ให้เห็นว่าเป็นมิติ
2: เพิ่มมิติ
0: ครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของมิติไปแล้ว
2: ภาพใช่ครับ ือถ้าเราเป็นแต่รูปลายเส้นอย่างเดียวนี่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นความลึกความชัด
0: ถ้าสังเกตงานอาจารย์ติ่งตะกี้ก็จะเป็น

0: ื่องของการเน้นน้ำหนักเส้น
1: ใช่
0: นะฮะ
1: ใส่รายละเอียดเพิ่มเข้าไป
0: ก
1: ็รูปภาพจะสมบูรณ์ก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่เราใส่เข้าไปด้วย
0: ใช่ฮะก็เดี๋ยวเรามาดูผลงานของน้องออมกันนะฮะเรื่องของการเขียนทัศนียภาพนะฮะเดี๋ยวน้องออมโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมฮะก็เป็นภาพสองจุดนะครับแล้วก็มีการนำเสนอที่เป็นระยะหน้าระยะหลังแล้วก็แนวคิดที่น้องออมได้พูดไปแล้วนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่น้องออมสเก็ตเป็นยังไงนะครับโดยมีการเรื่องของคนเรื่องของการออกแบบคีออสที่เป็นพื้นที่ที่เล็กนะครับแล้วก็ใช้ต้นไม้ในการบีบให้คีออสหรือร้านเนี่ยดูเด่นยังไงใช่ไหมฮะการสรุปแนวคิดนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาวันนี้นะฮะว่าถ้าสังเกตดูดีๆนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าการที่น้องออมออกแบบหรือการดีไซน์เนี่ยด้วยพื้นที่ที่จำกัดเนี่ยกับแนวคิดที่สร้างสรรค์เนี่ยเป็นยังไงนะครับสิ่งที่เราได้เห็นทั้งมืออาชีพอย่างอาจารย์ติ่งได้ทำไว้นะครับแล้วก็อย่างคนที่น้องออมที่ได้เรียนรู้กำลังเรียนรู้อยู่แล้วก็ได้ออกแบบมันก็จะเป็นสิ่งที่สำหรับคนที่สนใจนะฮะว่าเอ้ยวิธีการสเก็ตมันแบบไหนเนี่ยมันจะเหมาะกับเรานะครับแบบอาจารย์ติ่งก็ได้แบบน้องออมก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับที่สิ่งที่อาจารย์ติ่งกับน้องออมออกแบบหรือสเก็ตทัศนียภาพให้เห็นก็คือเรื่องของพื้นที่นะครับกับบริบทโดยรอบที่เขามีการดีไซน์และก็นำเสนอทัศนียภาพในพื้นที่ที่แค
1: บ
0: นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ติ่งอาจจะเสริมอะไรอีกสักหน่อยไหมฮะก่อนที่จะหมดเวลา
1: จริงๆแล้วอย่างที่สไลด์ของอาจารย์ดิวนะว่าพื้นที่จำกัดนั้นถ้าเราจะนำเสนอแล้วให้มันน่าสนใจการตั้งคำถามกับว่าพื้นที่นี้มันดูแล้วเราจะนำเสนอยังไงให้มันสนให้เป็นที่ประทับใจของคนที่ดูได้ก็เป็นเงื่อนไขที่สำคัญอีกอันหนึ่งเหมือนกัน
0: นะครับก็ยังไงเราก็ฝากรายการทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์นะครับในงานสถาปัตยกรรมแล้วก็มารับชมในตอนหน้านะครับวันนี้ขอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ
1: สวัสดีครับ

ัสดีค่ะคุณผู้ชมในเทปที่5นี้จะเป็นชื่อตอนทุนที่มองไม่เห็นจะพาคุณผู้ชมไปดูแนวคิดที่เป็นทั้งเรื่องของฮาบิทัตทุนแล้วก็สนามผมกำลังจะพูดถึงแนวคิดทางสังคมวิทยาของนักสังคมวิทยาท่านนี้คือปิแอร์บูดิเยอร์วันนี้จะพาผู้ชมไปพบกับแนวคิดต่างๆเหล่านี้ที่ช่วยทำให้ทุกๆคนในวงดนตรีจิตอาสาอาซาวได้เรียนรู้จากการเรียนผ่านคลาสข้ามสายแล้วก็เป็นการลงแลบชุมชนไปด้วยกันทั้งวงดนตรีจิตอาสาอาซาวถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วเราจะไปดูกันว่า How to ที่จะให้คุณผู้ชมในวันนี้จะมีอะไรบ้าง

สำหรับ Create คนซีซั่น2เราเคยเจอกันแล้วในซีซั่นที่1ในซีซั่น2นี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมุมมองของการที่จะนำแนวคิดของนักสังคมวิทยามาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ซึ่งมนุษย์ที่ว่านี้อุ้มเองก็ได้สัมผัสกับมนุษย์ที่เป็นลูกศิษย์ของอุ้มเราจะได้เห็นผ่านกรณีศึกษาซึ่งเป็นวงดนตรีจิตอาสาของอาอาซาวต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนสำหรับวงดนตรีจิตอาสานี้เป็นวงดนตรีที่ไม่ได้ขึ้นกับชมรมใดทั้งสิ้นแต่ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับชมรมต่างๆล่าสุดเราก็ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชมรมอาอาสซึ่งเป็นชมรมใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรานักศึกษาที่เข้าสู่วงดนตรีของอาอาซาวนั้นจะเป็นนักศึกษาที่เคยได้ผ่านการเล่นดนตรีจิตอาสากับอุ๋มมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นหลายๆประสบการณ์ที่พวกเขาได้ลงไปสัมผัสกับชุมชนถือเป็นแลบชุมชนเพื่อคุณผู้ชมจะนำไปปรับใช้กับการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายกันหวังว่าการครีเอทคนในเทอมนี้จะทำให้คุณผู้ชมติดรายการนี้เพราะเราจะนำเสนอทั้งหมด8ตอนด้วยกันดังนั้นคุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสกับแนวคิดสังคมวิทยาในแบบเชิงลึกที่ก็มองผ่านคนดนตรีซึ่งพวกเขาก็จะได้มาเล่นดนตรีให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันหลายๆคนที่เข้ามาสัมผัสกับกระบวนการนี้ก็พูดเป็นเดียวกันอยากจะให้ผู้ชมได้เข้าสัมผัสด้วยตัวเองและคุณผู้ชมสามารถที่จะรู้ลึกๆหรือสัมผัสกับวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้ถ้าคุณผู้ชมมี account Facebook ก็สามารถ search คำว่า RUSSOUND หน้าเพจนี้ก็จะขึ้นมาทันทีเลยถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์หรือกดแชร์สำหรับคลิปนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ดูผ่านทางช่องทางไหนแต่ก็สามารถที่จะรับชมเราได้ผ่านทาง DLTV และอีกช่องทางนึงก็คือทางเว็บไซต์ของ DLTV นั่นเองคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้ผ่านหลายๆช่องทางและที่สำคัญตอนนี้คุณผู้ชมกลายเป็นพลเมืองดิจิทัลแล้วดังนั้นก็ขอสักไลค์สักแชร์เพื่อที่จะทำให้ทีมงานนั้นได้ทำรายการนี้ต่อไปและเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นเทอมต่อๆไปครีเอทคนก็จะนำเสนอในหลายๆซีซั่นให้ผู้ชมได้รับฟังกันแต่ในครั้งนี้เราจะนำเสนอซีซั่น2ซึ่งก็จะมองผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวต้องขอขอบคุณวงดนตรีจิตอาสาทุกรุ่นเลยที่ให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดีวงดนตรีจิตอาสานี้ก่อกำเนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะรวมเด็กได้มากขนาดนี้แต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สามารถที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับรู้การมีอยู่ของวงดนตรีจิตอาสาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราจะไปรับชมกันอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด8ช่วงเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพแล้วลองนำ How to ไปปรับใช้กันดูถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย

สำหรับช่วงที่1 Create คนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมเครือข่ายในมุมของบูดิเยอร์คือทุนสังคมที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่ถูกบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอและมีความหมายร่วมคำว่าบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอและมีความหมายร่วมนั้นมีความหมายที่ค่อนข้างลึกมากๆแต่สิ่งสำคัญเลยคือคนที่อยู่ในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวจะใช้สิ่งเหล่านี้ทุนสังคมจะทำงานจริงก็ต่อเมื่อเชื่อมเข้ากับทุนวัฒนธรรมและทุนสัญลักษณ์ที่สนามยอมรับและให้รางวัลแต่รางวัลที่ว่าพอมาเป็นมุมมองในวงดนตรีจิตอาสาแล้วรางวัลกลับไม่ใช่เรื่องของทุนเศรษฐกิจค่ะเราเองก็จะต้องนิยามเป้าหมายของการเชื่อมโยงว่าเราจะทำเพื่อให้เกิดกระบวนการพึ่งพาและเกื้อกูลสิ่งสำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดคือวงดนตรีจิตอาสาอาสาวต้องอยู่ต่อไปได้แม้พี่ๆจะเรียนจบไปแล้วก็ตามดังนั้นการพึ่งพาเกื้อกูลไม่ใช่เพื่อสะสมรายชื่อหรืออิทธิพลลมๆแล้งๆเท่านั้นพิธีเล็กๆที่ทำซ้ำอย่างเช่นการทักทายเป็นประจำระหว่างพี่น้องในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวการขอบคุณอย่างสม่ำเสมอระหว่างพี่น้องในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวหรือจะเป็นการช่วยเหลือเชิงรุกจะค่อยๆเพิ่มดอกเบี้ยให้ทุนสังคมคุณภาพการเข้าถึงสำคัญกว่าปริมาณของคอนแทคเพราะสายสัมพันธ์ที่อุ่นมือย่อมยืมพลังได้ในยามจำเป็นผู้ชมเชื่อไหมว่าจะมีช่วงของความวิกฤตของชีวิตเกิดขึ้นในสมาชิกของวงดนตรีจิตอาสาอาสาวอย่างเนืองๆอาจจะเป็นเพราะพวกเขาเป็นวัยรุ่นที่จะต้องคอยจัดการกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแต่ท้ายที่สุดมันจึงจำเป็นที่จะต้องมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระบวนการแลกเปลี่ยนนั้นอุ้มว่าต้องมีสองทางเสมอจึงจะหลีกเลี่ยงการแปรทุนสังคมให้เป็นบารมีฝ่ายเดียวที่บิดเบือนสนามได้โครงสร้างเปิดวงอย่างการรับสมาชิกใหม่มาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบจะช่วยป้องกันไม่ให้เครือข่ายแข็งตัวและถูกกีดกันเชิงสัญลักษณ์อุ๋มก็จะต้องระวังคนในที่จะกอดอำนาจการตัดสินใจไว้สมาชิกเก่าๆมักจะมีบทบาทแบบนี้อยู่บ้างการกุมหรือกอดอำนาจการตัดสินใจเพราะว่าเครือข่ายที่ดีจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้จริงดังนั้นการที่ทุกคนประดับด้วยความไว้ใจและเส้นทางของความช่วยเหลือจะทำให้เห็นรูรั่วที่สมควรเติมทรัพยากรได้ทันทีเมื่อบางคนเงียบความเงียบนั้นก็จะได้รับพื้นที่ยืนและการรับรู้คุณภาพของทุนสังคมจะกระจายตัวอย่างยุติธรรมขึ้นมาตรฐานปฏิบัติร่วมอย่างเช่นการตอบกลับกันภายในเวลาที่กำหนดจะลดต้นทุนความไม่แน่นอนในเครือข่ายได้การสรุปบทเรียนร่วมทุกครั้งที่ทำงานเสร็จก็เป็นการรีอินเวสต์ทุนสังคมกลับเข้ามาในสนามอย่างมีวินัยค่ะดังนั้นชื่อเสียงของวงดนตรีจิตอาสาอาสาวจะค่อยๆหนาขึ้นในชุมชนเพราะมันคือผลของการสะสมของความสม่ำเสมอที่สมาชิกทุกคนตั้งใจทำมันไม่ใช่การประชาสัมพันธ์อย่างฉาบฉวยแต่ท้ายที่สุดเครือข่ายที่ดีคือระบบนิเวศที่ดึงคนให้เติบโตไปด้วยกันมากกว่าจะผลักกันให้ตกขอบสนามเมื่อทุนสังคมยืนบนคุณค่าร่วมเครือข่ายก็จะเป็นสะพานไม่ใช่กำแพงระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมค่ะ

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทสถานภาพในช่วงที่2ครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทและสถานภาพคุณผู้ชมคะในสนามบทบาทคือพิกัดที่ทุนต่างๆมาบรรจบกันและแปลงเป็นความชอบธรรมต่อหน้าผู้เล่นคนอื่นทั้งนี้ยืนอยู่บนพื้นฐานแนวคิดของปิแอร์บูริเยสถานภาพไม่ได้สะท้อนความเก่งล้วนๆนะคะแต่สะท้อนทุนสังคมวัฒนธรรมและสัญลักษณ์ที่สั่งสมในกาลเวลาเมื่อเรานิยามบทบาทของกันและกันด้วยฟังก์ชันงานมากกว่าอัตลักษณ์เท่ๆสนามจะอ่านกันรู้เรื่องและลดแรงเสียดทานการชี้ชัดขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบจะทำให้ทุกคนในวงต่อท่อนงานได้ลื่นโดยไม่เหยียบขากันและกันหมุนเวียนบทบาทเป็นระยะช่วยทำให้ทุนความรู้ไม่ถูกผูกขาดและปลูกความเข้าใจข้ามตำแหน่งอย่างไรก็ตามการหมุนก็จะต้องคู่กับคู่มือและตัวชี้วัดซึ่งพอพูดถึงคู่มือและตัวชี้วัดถ้าสำหรับวงดนตรีจิตอาสาอาสาวมันคือประสบการณ์นั่นเองเพื่อไม่ให้คุณภาพตกและความยุติธรรมพร่าเลือนอำนาจเชิงสัญลักษณ์ใช้พยุงจังหวะของทีมงานไม่ใช้คำอีโก้ของบุคคลจึงต้องถูกจับตาด้วยพันธฐานร่วมการยกย่องบทหลังฉากอย่างเป็นพิธีจะทำให้ทุนสัญลักษณ์กระจายจากหน้าเวทีสู่หลังเวทีอย่างเป็นธรรมเราควรทำบัญชีผลงานที่มองเห็นได้เพื่อให้สถานภาพตั้งอยู่บนหลักฐานไม่ใช่การคาดเดาหรือคำเล่าลือดังนั้นภาษางานในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวนั้นก็จะชัดเจนและลดโอกาสการขุ่นเคืองกันและทำให้เกิดการตัดสินใจของสนามมีความคาดหมายได้ทั้งหมดนี้คือหลักเกณฑ์ที่สำคัญของการทำให้เกิดคลาสข้ามสายภายในหลักชุมชนจะไม่เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นเมื่อบทบาทถูกเคารพความเชื่อมั่นในวงก็จะเพิ่มและทุนสังคมจะย้อนกลับมาเสริมแรงสถานภาพในวงจึงไม่ใช่แท่นยืนที่โดดเด่นและสวยงามแต่เป็นจุดรับผิดชอบที่ต้องส่งต่อคุณค่าให้รุ่นน้องเติบโตสม่ำเสมออุ้มจะประเมินความสำเร็จจากคุณภาพของผลงานรวมมากกว่าความเด่นของบุคคลในช็อตสั้นๆค่ะและทุกคนในวงจะเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้เป็นอย่างดีอุ้มพยายามบันทึกการปรับบทบาททุกไตรมาสทำให้สนามเรียนรู้เท่าทันอคติที่คืบคลานมาอย่างเนียนๆและท้ายที่สุดบทบาทที่ดีก็คือบทที่ทำให้ทุกคนในวงทำงานได้ดีขึ้นพร้อมๆกับที่งานทั้งสนามดีขึ้นไปด้วยค่ะ

ಅಂದರೆ

ช่วง Create คนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาสำหรับช่วงที่4 Create คนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อยSubculture หมายถึงสนามย่อยที่มีฮาบิทัตภาษาและรสนิยมเฉพาะทำให้การตีความโลกต่างกันโดยโครงสร้างค่ะการอยู่ร่วมจึงเริ่มจากการเรียนภาษาของกันและกันในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวและที่สำคัญไม่ใช่การบังคับให้เปลี่ยนสำเนียงถึงแม้ว่าจะอยู่ในคลาสข้ามสายกันก็ตามทุกคนต่างอายุต่างที่มาต่างสาขาต่างคณะแต่อุ้มเองก็ต้องระบุทุนวัฒนธรรมเด่นของแต่ละกลุ่มไว้แล้วจัดพื้นที่ให้มันได้แสดงคุณค่าอย่างเป็นทางการเมื่อถูกยอมรับในสนามใหญ่ทุนวัฒนธรรมย่อมเปลี่ยนเป็นทุนสัญลักษณ์ที่ทุกฝ่ายยินดีจังหวะร่วมและกติกากลางควรแคบเท่าที่จำเป็นเพื่อไม่ให้สนามใหญ่นั้นบดบังความเป็นตัวเองคู่มือร่วมงานแบบสั้นๆชัดและเป็นมิตรจะถูกถ่ายทอดผ่านสะพานภาษาที่ลดความเสียดสีในรายละเอียดเล็กๆและทุกคนจะเข้าใจกันผ่านประสบการณ์ของกันและกันการแลกพร็อพเทคนิคและวิธีคิดของการเล่นดนตรีหรือการร้องเพลงจะเป็นการแลกทุนที่ทำให้ทั้งคู่ต่างก็ขยับเข้าใกล้กันโดยที่ไม่รู้ตัวอุ้มเองมีหน้าที่ที่จะกำหนดมาตรฐานของการวัดความยุติธรรมด้านเวลาเวทีและการสื่อสารเพื่อจับอคติของสมาชิกโดยไม่รู้ตัวเมื่อคนนอกวงดนตรีได้รับพื้นที่อย่างเป็นระบบหรือแม้แต่คนฟังเองความรู้สึกร่วมที่จะเป็นเจ้าของสนามจะก่อตัวความหลากหลายจึงเปลี่ยนจากภาระบริหารเป็นทรัพยากรสร้างสรรค์ที่งอกผลงานใหม่การไกล่เกลี่ยข้ามวัฒนธรรมจึงต้องยืนบนศักดิ์ศรีเท่ากันไม่ใช่บนคะแนนนิยมชั่วคราวสนามใหญ่ต้องสัญญาว่าจะไม่ใช้ภาษาเทคนิคปิดปากผู้เล่นย่อยและรักษาสิทธิการอธิบายตนเองและยิ่งเราเห็นคุณค่าเฉพาะถิ่นมากขึ้นความไว้วางใจข้ามกลุ่มก็จะยิ่งเติบโตอย่างมีฐานรากสุดท้ายแล้วเป้าหมายจะไม่ใช่ทำให้เหมือนแต่จะทำให้ต่างต่างอย่างปลอดภัยและภาคภูมิใจเมื่อSubcultureรุ่งสนามรวมก็แข็งแรงเพราะมีฐานทุนหลากหลายค้ำยันกันดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่ากระบวนการของการที่วงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวได้ร่วมงานกันตั้งแต่ปี2559จนถึงนับปัจจุบันมันคือคุณค่าของการตีความโลกตีความโลกให้ต่างกันโดยโครงสร้างพวกเขาอยู่ร่วมกันและเรียนภาษาของกันและกันโดยไม่มีการบังคับให้แต่ละฝ่ายนั้นเปลี่ยนสำเนียงให้ยอมรับกันเลย

ครีเอทคนดนตรีให้เคารพศีลธรรมสาธารณะนั้นอุ้มขออธิบายเรื่องของศีลธรรมสาธารณะก่อนศีลธรรมสาธารณะหมายถึงบรรทัดฐานที่ทำให้ทุกคนนั้นปลอดภัยมีศักดิ์ศรีและเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมอุ้มก็ต้องร้อยมันเข้ากับกติกาปฏิบัติที่สั้นชัดและบังคับใช้ได้จริงในทุกระดับงานการคุ้มครองผู้เปราะบางต้องมาก่อนความเร้าใจของการโชว์และแรงกดดันเชิงตัวเลขเครดิตงานที่เป็นระบบก็คือรากฐานของความยุติธรรมเชิงสัญลักษณ์ในสนามสร้างสรรค์เช่นเดียวกันซึ่งทั้งหมดนี้ผู้คนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวจะรู้กันดีหลักการยินยอมอย่างรู้ข้อมูลต้องวางเหนือความสะดวกของผู้จัดและความคึกขนองของสถานการณ์ด้วยมาตรการความปลอดภัยต้องได้รับงบประมาณและเวลาจริงมิใช่ข้อความท้ายโปสเตอร์ดังนั้นผู้ถืออำนาจในสนามก็อาจจะต้องรับผิดชอบสูงขึ้นตามอำนาจไม่ใช่ผลักภาระไปยังแรงงานอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ตายตัวที่มันจะเกิดขึ้นการฝ่าฝืนต้องมีผลที่คาดหมายได้และยุติธรรมเพื่อสร้างความเชื่อถือระยะยาวดังนั้นจะมีบ้างที่หลายๆคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวในช่วงแรกอาจจะไม่รักษาวินัยหรืออาจจะมีความเป็นตัวเองสูงอาจจะมีอีโก้สูงอาจจะยังบริหารจัดการไม่ได้การสื่อสารกติกาจึงไม่ใช่เพียงพิธีเปิดสวยงามแต่เป็นภารกิจสร้างวัฒนธรรมที่ต้องทำซ้ำดังนั้นเพียงแค่พวกเขาได้รับการทำซ้ำอยู่เรื่อยๆเขาก็จะปรับตัวอย่างไม่ถูกบังคับเมื่อกติกากลายเป็นนิสัยหมู่ชื่อเสียงของสนามของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวก็จะค่อยๆหนาขึ้นโดยไม่ต้องโหมโฆษณาอีกแล้วชุมชนภายนอกจะไว้วางใจเราเพราะเห็นว่าเรายืนเคียงข้างมนุษย์เหนือความตื่นเต้นบนเวที

่วงครีเอทคนดนตรีให้เคารพศีลธรรมสาธารณะศีลธรรมที่จับต้องได้คือเครื่องหมายการค้าของสนามที่อยากยืนยาวไม่ใช่ดังบูบเราจะประเมินทุกกิจกรรมด้วยคำถามว่าใครได้ใครเสียและใครถูกมองข้ามคำตอบที่ซื่อสัตย์จะพาเราแก้เชิงโครงสร้างไม่ใช่แค่เชิงภาพลักษณ์เท่านั้นนี่แหละคือความยั่งยืนที่ยั่งยืนจริงๆเมื่อน้ำหนักศีลธรรมมั่นคงสนามจะปลอดภัยสำหรับการสร้างสรรค์วงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวที่เกิดจากการเรียนรู้ผ่านคลาสข้ามสายบนแลบชุมชนถึงแม้จะเป็นการสร้างสรรค์ที่เสี่ยงแต่ก็จะเสี่ยงอย่างมีสติค่ะ

ช่วง Create คนดนตรีให้ส่งต่อทุนCreate คนดนตรีให้ส่งต่อทุนจะว่าไปทุนวัฒนธรรมไม่ควรเป็นความลับของชนชั้นผู้รู้แต่ต้องถูกทำให้เข้าถึงได้อย่างเป็นธรรมสิดังนั้นจึงจะชวนผู้ฟังให้เห็นถึงการสถาปนาเมนเทอร์1นาทีที่ผมทำที่เกิดซ้ำโดยมีกติกาเครดิตและการเข้าถึงอย่างเปิดกว้างและอุ่มใช้มาตลอดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559สำหรับการฟอร์มวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวคลังความรู้แบบสั้นใช้งานได้ดีและจริงมาตรฐานของราคาของบุคคลจะช่วยลดอำนาจผูกขาดในสนามได้การแชร์คอนแทคก็สำคัญคอนแทคหรือว่าการเชื่อมโยงติดต่อนั้นเป็นเรื่องที่จะทำให้เราได้เครือข่ายเครือข่ายที่จะพาเราสรรสร้างแนวปฏิบัติที่ยุติธรรมทำให้การเอาเปรียบยากขึ้นโดยโครงสร้างทุนสังคมจะพาพวกเราไปสู่โอกาสและมันได้พาสมาชิกในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวไปสู่โอกาสหลายต่อหลายครั้งขณะที่ทุนวัฒนธรรมทำให้ใช้โอกาสนั้นได้อย่างเต็มที่จริงๆทุนสัญลักษณ์ของสถาบันก็ทำหน้าที่ของมันด้วยการยืนยันคุณค่าของสิ่งที่ส่งต่อไปและเชิญพันธมิตรภายนอกเข้ามาร่วมมือเสมอดังนั้นทั้ง3ทุนจะประสานงานกันและเร่งการเติบโตแบบรวมหมู่ของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวแทนการยกวงเพียงแค่คนเดียวๆให้โดดเด่นเรากำหนดข้อตกลงการใช้ซ้ำและการอ้างอิงเพื่อไม่ให้การส่งต่อกลายเป็นการสูบทรัพยากรความภาคภูมิใจเกิดขึ้นจากการเห็นรุ่นน้องยืนได้ด้วยขาของตนเองไม่ใช่การยกย่องผู้ให้เพียงฝ่ายเดียวดังนั้นการประเมินผลเราควรดูการขยายตัวของผู้เล่นหน้าใหม่และคุณภาพงานรวมทั้งสนามบันทึกบทเรียนทุกไตรมาสทำให้คลังความรู้มีชีวิตขึ้นมาไม่ใช่แค่พิพิธภัณฑ์ที่บรรจุไว้ในเพจ Facebook อย่างเดียวเท่านั้นความเปิดเผยอย่างโปร่งใสมันคือเกราะป้องกันการช่วงชิงเครดิตและการบิดเบือนมาตรฐานเราจะวัดความสำเร็จด้วยจำนวนมือที่ถูกยื่นต่อไม่ใช่จำนวนถ้วยรางวัลบนชั้นสังคมได้ประโยชน์เมื่อความรู้เดินทางได้ไกลกว่าชื่อเสียงส่วนบุคคลสุดท้ายแล้วสนามทั้งหมดก็จะแข็งแรงเมื่อการส่งต่อกลายเป็นนิสัยไม่ใช่เพียงเหตุการณ์พิเศษค่ะ

ครีเอทคนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนในช่วงที่7ครีเอทคนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมว่าสุขภาวะมันคือฐานโครงสร้างให้ทุนทุกชนิดได้ทำงานได้จริงและยั่งยืนในแต่ละสนามเราเองต้องทำให้เวลาทุกเวลาเป็นกติกาไม่ใช่บุญคุณจากผู้มีอำนาจดังนั้นการเวียนภาระหนักเบาจะช่วยทำให้ถนอมร่างของผู้นำหรือแม้แต่คนที่อยู่ในวงดนตรีและลดความเสี่ยงของการรีดเร่งที่มองไม่เห็นด้วยเราควรประเมินความล้าเหมือนประเมินคุณภาพความเสี่ยงเพราะทั้งสองอย่างนี้ต้องทำงานไปด้วยกันหลายครั้งที่วงดนตรีจิตอาสาอาสาวตกอยู่ในความเสี่ยงเพราะบางคนมีอำนาจด้วยความมีชื่อเสียงทำให้พื้นที่สงบไม่เป็นพื้นที่สงบอีกต่อไปพื้นที่สงบไม่สามารถที่จะฟื้นแรงใจและถูกยอมรับให้เป็นสิทธิได้ดังนั้นจึงกลายเป็นพื้นที่สงบที่เต็มไปด้วยข้อเรียกร้องส่วนตัวและพวกเขาก็ถนัดที่จะอธิบายยืดยาวแปลว่าสุขภาพที่ดีจะไม่ใช่แบบนี้สุขภาวะที่ดีจะทำให้คนมีพลังพาโครงการจิตอาสาทุกโครงการเดินต่อไปได้โดยที่ไม่มีใครฉุดรั้งทีมงานกติกาที่อุ๋มตั้งไว้สั้นชัดและได้ใจความมันจะกลายเป็นนิสัยหมู่ที่คอยคุ้มครองทุกคนทุกคนจะไม่กล่าวถึงงบประมาณด้านเงินทองแต่จะไปมองเรื่องของการดูแลกันซะมากกว่าการดูแลกันจะทำให้เกิดความภักดีในสนามและต้นทุนในการลาออกก็จะลดลงด้วยเพราะว่าอะไรก็คงเพราะว่าคนในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวเข้าใจถึงตัวชี้วัดสุขภาวะว่าต้องควบคู่กับผลของงานที่ดีไม่ใช่ดูแค่ยอดไลค์หรือเสียงปรบมือเท่านั้นทั้งหมดนี้จะเป็นเงื่อนไขของการคิดเรื่องราวใหม่ๆให้กับคนในวงผมยืนยันได้ว่าวงดนตรีจิตอาสาอาสาวถูกคิดค้นในแต่ละมิติจากนักศึกษาในวงดนตรีสม่ำเสมอพวกเขาจะเคารพร่างกายกันและกันเคารพทุนมนุษย์ซึ่งเป็นทุนตั้งต้นของทุกทุนอื่นทั้งหมดและงานทั้งหมดจะประกาศย้ำหลักการก่อนเริ่มงานทุกครั้งทำให้สุขภาวะกลายเป็นวัฒนธรรมไม่ใช่แค่ข้อยกเว้นค่ะและยิ่งชุมชนเห็นความใส่ใจเชิงโครงสร้างมากเท่าไหร่ความไว้วางใจก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นและสนามนี้เองในมุมมองของบูริเยอร์มันจะช่วยดูแลผู้คนได้ดีและจะช่วยคืนคุณภาพงานที่ดีกลับสู่ชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

ครีเอทคนดนตรีให้เปลี่ยนแรงปะทะเป็นข้อตกลงสร้างสรรค์นั้นถ้าในมุมมองของบูดิเยอร์แรงปะทะมันคือสัญญาณว่าทุนและฮาบิทัตของผู้เล่นนั้นชนกันตรงกลางสนามพอดีและชนกันจนมีต่างฝ่ายต่างได้รับบาดเจ็บจะต้องแปลงมันเป็นกติกาที่ชัดเจนเพื่อให้ความต่างเดินต่อโดยไม่ทำร้ายกันเริ่มจากภาษากลางภาษาที่ให้เกียรติระบุสิทธิท้วงสิทธิหยุดสิทธิเริ่มใหม่อย่างเป็นทางการใครพร้อมขึ้นเวทีใครไม่พร้อมยังไม่ต้องขึ้นแล้วกำหนดบทบาทผู้ชี้ขาดกำหนดผู้จดบันทึกและกรอบเวลาอย่างชัดเจนเพื่อให้ผลลัพธ์เป็นผลลัพธ์ของสนามไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งข้อตกลงต้องนำไปใช้ซ้ำได้และเปิดให้ตรวจสอบได้เพื่อสร้างทุนสัญลักษณ์ของความยุติธรรมและเมื่อทุกคนเห็นว่าความขัดแย้งถูกจัดการอย่างคาดเดาได้ความตึงเครียดก็จะค่อยๆลดลงไปตามธรรมชาติพยายามบอกให้พวกเขาเก็บบทเรียนหลังเหตุปะทะทุกครั้งเพื่อย่นระยะเวลาของการเรียนรู้และพวกเขาเองก็จะต้องหาเวลาไปเรียนรู้เรื่องของดนตรีด้วยแต่การเผยแพร่บทเรียนเหล่านี้ทำเป็นประจำผ่านโซเชียลมีเดียของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวเพื่อให้สมาชิกใหม่ได้เห็นความคืบหน้ามันเป็นการป้องกันรอยร้าวเชิงโครงสร้างไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำค่ะเราจะเลิกโทษนิสัยปัจเจและหันไปแก้การออกแบบสนามที่สร้างรอยและแรงชนที่ไม่จำเป็นกติกาที่ดีจะรักษาศักดิ์ศรีของทุกฝ่ายได้และช่วยพยุงคุณภาพงานให้กลับสู่จังหวะร่วมเมื่อความต่างได้รับที่ยืนอย่างปลอดภัยมันก็จะคืนพลังสร้างสรรค์มากกว่าพลังทำลายความโปร่งใสมันคือเงื่อนไขให้การยอมรับเกิดขึ้นแม้กับผู้เห็นต่างอย่างที่สุดก็ตามการทบทวนตามรอบเวลาช่วยป้องกันกติกาไม่ให้แข็งตัวมันต้องยืดหยุ่นและมันต้องเป็นเครื่องมือที่ไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้กดทับผู้อ่อนแอดังนั้นสุดท้ายแล้วเป้าของสนามตามแนวคิดของบูดีเยอร์คือการปะทะแล้วไม่แตกแต่ปะทะแล้วต้องแกร่งขึ้นต้องหนาแน่นขึ้นจากข้อตกลงที่มันงอกงามข้อตกลงที่มันเหมือนใยแมงมุมที่มันจะคอยยืดหยุ่นได้แต่มันก็หนาแน่นและนุ่มนวลเมื่อเสียงรวมกลับมาลงเป็นจังหวะเดียวกันนอกจากมันจะเกิดเป็นเสียงโน้ตดนตรีแล้วมันยังเกิดเป็นความต่างที่มันจะกลายเป็นฮาร์โมนีหรือความกลมกลืนแทนความแตกแยกนั่นเอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะในรายการ Be Smart เส้นทางอาชีพของนักธุรกิจรุ่นใหม่นะคะในวันนี้นะคะรายการของเราก็ดำเนินมาถึงตอนที่13ค่ะเป็นตอนท้ายๆดังนั้นนะคะเราก็จะเริ่มเรียนรู้จากประสบการณ์ของนักธุรกิจที่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันนะคะชื่อตอนในวันนี้ก็จึงชื่อตอนว่าแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่นักธุรกิจค่ะซึ่งเป็นตอนที่สำคัญมากๆเลยนะคะน้องๆทางบ้านเพราะว่าแม้ว่าองค์กรของเราจะเข้มแข็งผู้นำของเราจะยอดเยี่ยมหากเราปราศจากเครือข่ายหรือคอนเน็กชันแล้วนั้นการทำงานนะคะก็อาจจะพบเจออุปสรรคใช้เวลานานขึ้นหรือประสิทธิภาพลดลงได้ค่ะดังนั้นนะคะในตอนนี้จึงเป็นตอนที่ขาดไม่ได้เลยและเรียกได้ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จของการเป็นนักธุรกิจเลยนะคะเหมือนกับคำขวัญหรือว่าคำสอนที่ว่า cooperation is the best strategy นะคะแปลเป็นไทยได้ว่าความร่วมมือคือกลยุทธที่ดีที่สุดนะคะและเหมาะสมอย่างยิ่งในโลกธุรกิจค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นะคะผู้เป็นทั้งวิทยากรและเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะบริหารธุรกิจราชมงคลพระนครของเราพร้อมกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันนะคะซึ่งจะมาทําหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวบทเรียนในวันนี้นะคะขอเชิญน้องๆนะคะพบกับท่านอาจารย์สรารีจิรังดาได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่รับชมที่ทางบ้านทุกท่านนะคะดิฉันอาจารย์สรารีจิรังดาจากสาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะคะอย่างยิ่งให้เป็นวิทยากรในรายการ Be Smart ในตอนแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่นักธุรกิจค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นการแนะนำแนวทางนะคะโดยที่รุ่นพี่นักธุรกิจนะคะจากสายอาชีพที่เรียนปวช.ไปสู่การเป็นผู้บริหารหรือผู้ประกอบการเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเป็นจุดประกายความฝันให้กับนักเรียนสายอาชีพได้เห็นอนาคตของตนเองค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะหลายๆคนอาจจะมีคำถามนะคะร่วมกันนะคะว่าเรียนจบปวช.ไปแล้วจะมีอนาคตหรือเปล่านะคะหรือเรียนจบสายอาชีพแล้วทิศทางจะไปทางไหนนะคะวันนี้เราจะมีคำตอบของคำถามเหล่านั้นให้ทุกคนค่ะในรายการวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะเข้าไปพบกับเรื่องราวของศิษย์เก่านะคะสายอาชีพที่เริ่มต้นมาจากการเรียนปวช.เช่นเดียวกับนักศึกษาทุกคนที่รับฟังกันอยู่ตรงนี้นะคะโดยเริ่มต้นมาจากเส้นทางการเรียนปวช.เพียงแค่มีความพยายามมีทักษะแล้วก็มีความตั้งใจในการเรียนรู้ทุกท่านนะคะก็จะสามารถก้าวสู่การไปเป็นผู้บริหารระดับสูงได้นะคะเดี๋ยวนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากศิษย์เก่านะคะผู้มากประสบการณ์นะคะของเรานะคะนั่นก็คือคุณวุฒิไพศาลภัทรกิตติเจริญนะคะหรือว่าพี่มินนะคะขอเรียนเชิญค่ะ
2: สวัสดีครับผมมินวุฒิไพศาลนะครับภัทรกิตติเจริญปัจจุบันผมทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นเจ้าของบริษัทกิตสุขเสริมทรัพย์นะครับทําเกี่ยวกับอสังหาแล้วก็เป็นเทรนเนอร์เกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ครับ
1: ค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะไปรับชม VTR นะคะแนะนำตัวศิษย์เก่านะคะผู้ประสบความสำเร็จคนนี้นะคะรับชมได้เลยค่ะ
3: คุณวุฒิไพศาลภัทรกิจเจริญคุณมินสำเร็จการศึกษาระดับปวช.การบัญชีและปวส.การตลาดจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพนิชยการพระนครศึกษาต่อระดับอนุปริญญาปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจเอกการตลาดจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
4: ผมยังได้รับรองคุณวุฒิและจบหลักสูตรอีกมากมาย
3: ปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัทกิจเริกเสริมทรัพย์และเป็นวิทยากรด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เชื่อว่างานจริงสำคัญกว่าคำสอนสวยหรูนี่คือเหตุผลที่ผมมาแบ่งประสบการณ์ในครั้งนี้ไม่ใช่เล่าเพื่ออวดตนแต่เพื่อบอกทุกคนว่าต้นทางของผมธรรมดามากแต่ปลายทางของคุณอาจยิ่งใหญ่กว่าผมหลายเท่าในโลกของการทำงานเราไม่ได้ชนะกันที่จุดเริ่มต้นแต่เราชนะกันที่ใครจะยอมเดินต่อแม้ในวันที่หมดแรง ถ้าผมที่เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งทำได้ผมเชื่อว่าทุกคนก็จะทำได้ดีกว่าผมแน่นอนครับ
1: ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับ VTR นะคะแนะนำคุณมินนะคะต่อไปนะคะจะขอแนะนำผู้ร่วมดำเนินรายการนะคะ2ท่านนะคะเป็นนักเรียนสายวิชาชีพระดับปวช.ของเราเองค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวเมธาวีศิลปากันตังชื่อเล่นชื่อเบลกำลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3สาขาวิชาการบัญชีค่ะ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวฟาชิดายังสวาชื่อเล่นชื่อปลายกำลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3สาขาวิชาการบัญชีขอฝากเนื้อฝากตัวกับคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้ด้วยนะคะ
1: ค่ะก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะอยากจะให้รับชม VTR ค่ะสำหรับการแนะนำตัวของนักเรียนระดับปวช.ของสาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ
7: ประวัติส่วนตัวนางสาวเมธาวีศิลปะกันตังชื่อเล่นเบลอายุ19ปี
8: นางสาวสาธิดาอินสวะ
9: ชื่อเล่นปาย
8: ปัจจุบันอายุ17ปี
7: กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทพาณิชยกรรมสาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชีสัมมนาอาชีวบัญชีมหาจักรีสิรินธรครั้งที่10ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3การแข่งขันประกวดคลิปงานอาภากรวันครบรอบพระนิชยาการพนคร123ปีได้รับรางวัลชมเชยจัดการแข่งขันพิชชิ่งงานที่ได้รับมอบหมายจับเวลาและเป็นสตาฟดูแลภาพรวมของงานเข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้นได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันสนุกคิดกับคณิตศาสตร์การแข่งขันบอร์ดเกมสตาร์ทอัพในงานสัปดาห์วิชาการได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมได้จัดโครงการบริการชุมชนเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนและการออมเงิน
1: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับ VTR แนะนำสาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะโอเคค่ะก็เข้าสู่เนื้อหาของเรานะคะอยากถามนักเรียนที่อยู่กันตรงนี้ค่ะว่าพร้อมที่จะได้รับแรงบันดาลใจหรือว่าจุดประกายฝันจากพี่มินหรือยังคะ
0: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วนะคะค่ะพี่มินคะอยากจะให้พี่มินนะคะแนะนำตัวค่ะแล้วก็อยากให้พูดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาตั้งแต่การเป็นสายอาชีพค่ะจนปัจจุบันเป็นถึงผู้บริหารนะคะเชิญได้เลยค่ะ
2: ก็สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับผมมินวุฒิไพศาลพัฒนกิจเจริญปัจจุบันทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นเจ้าของบริษัทกิจสูงเสริมทรัพย์แล้วก็ปัจจุบันเป็นเทรนเนอร์ที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับ
1: ค่ะน้องๆสองคนคะเรามีคำถามอยากจะถามกับพี่มินเยอะเลยใช่ไหมคะเรากำลังจะโตไปเป็นผู้ใหญ่อีกระดับนึงแล้วดังนั้นครูเปิดโอกาสตรงนี้ค่ะให้นักศึกษาได้ถามกับพี่มินได้เลยค่ะเชิญค่ะ
6: ตอนที่พี่มินเป็นนักศึกษาอยู่ค่ะอยากทราบว่าพี่มินคิดว่าตัวเองจะได้มาทำงานในสายอาชีพนี้ไหมคะ
2: คิดว่าจะได้ทำงานในสายอาชีพนี้ไหมใช่ไหมไม่ได้คิดเลยครับเวลาที่เราจบมาใหม่ๆแล้วก็เที่ยวเล่นเหมือนกับตอนที่เรายังเป็นเด็กๆเหมือนน้องๆนี่แหละนะครับเหมือนน้องๆทางบ้านเหมือนกันแต่พอเราจบมาแล้วเนี่ยเราก็ทํางานตามเพื่อนๆบางคนเค้าก็ไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องของแบงค์นะครับบางคนก็ไปทํางานเกี่ยวกับไฟแนนซ์ก็ต่างคนต่างมีเส้นทางของตัวเองตอนผมจบมาเนี่ยผมทําเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ Network Marketingรู้จักดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งมั้ยขายตรงขายตรงนะครับก็เพื่อนๆชวนไปแล้วก็ไปทําธุรกิจขายตรงแล้วก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่ว่าตอนที่ได้เข้าไปทําธุรกิจขายตรงเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในธุรกิจขายตรงก็คือเรื่องของเงิน4ด้านนะครับเค้าแบ่งคนไว้2ฝั่งก็คือฝั่ง Active Income กับฝั่ง Passive Income ใช้แรงแลกเงินกับใช้ทรัพย์สินสร้างเงินนะครับก็ได้รู้คําว่าอิสรภาพทางการเงินจากธุรกิจขายตรงเป็นครั้งแรกน้องๆเคยได้ยินมั้ยเพื่อนๆทางบ้านเคยได้ยินเรื่องของอิสรภาพทางการเงินมั้ยนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของ financial freedom ครับก็หลังจากที่ได้ทําก็เลยได้รู้จักคํานี้ครับอิสรภาพทางการเงินใช่
6: แล้วมี การที่ได้รู้จักอิสรภาพทางการเงินมีกิจกรรมไหนที่เป็นแรงบันดาลใจไหมคะพี่ที่ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี
2: ้โอเคกิจกรรมไหนที่ได้เรียนรู้ใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
2: ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดตอนจบจากพาณิชย์พระนครนะครับก็ไปทำขายตรงอยู่พักใหญ่ๆเลยจำแล้วก็ได้ไปเล่นเกมกระดานอยู่เกมหนึ่งชื่อเกม Cat 4ของคุณโรเบิร์ตคิโยซากิเจ้าของหนังสือพ่อรวยสอนลูกก็อย่างที่บอกเขาจะแบ่งประเภทของการเงินเอาไว้4ด้านนะครับก็เกมนี้ชื่อเกม Cat 4น้องๆรู้จัก Cat 4มั้ยครับ
6: เคยเล่นเบื้องต้นใช่เคยได้
2: ก็คือเคยแบบเล่นเกมเศรษฐีสมัยก่อนที่แบบว่าสะสมบ้าน4หลังแล้วก็จะได้โรงแรม1หลังใช่มั้ยแล้วก็เวลาที่ใครมาตกในช่องของเราก็เราก็จะได้รับเงินตอนเล่นครั้งแรกเนี่ยไม่รู้ว่ามันคือเกมอะไรแต่ว่าพอเล่นครั้งแรกปึ๊บเราหลุดจากสนามแข่งหนูคือในเกมเนี่ยมันจะมีจะจําลองสถานการณ์เหมือนเราเป็นหนูที่วิ่งอยู่ในจันทร์อยู่รอบๆแล้วก็จะมีวงในกับวงนอกมันจะเล่นอยู่ทั้งหมด2กระดานคือวงในกับวงนอกถ้าเกิดว่าเราหลุดจากสนามแข่งหนูได้เมื่อไหร่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินอิสรภาพทางการเงินก็คือเราจะมี money making machine คือเครื่องจักรผลิตเงินที่จะสามารถสร้างเงินให้เราได้ทุกๆเดือนคือตอนเล่นครั้งแรกคือแบบโอ้หลุดแล้วทําไมมันได้เงินเยอะขนาดนี้คือเงินไหลมาทุกเดือนเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราหลุดในชีวิตจริงอ่ะมันคงจะดีมากๆคือถ้าสมมติเราลองจินตนาการว่าเราไปเที่ยวที่ไหนก็ได้โดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเลยแบบไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเรื่องหนี้สินบัตรเครดิตแล้วเวลาเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็สามารถที่จะแบบดูเมนูอาหารด้านเราไม่ต้องมองด้านขวาเลยชีวิตแบบนั้นเป็นชีวิตที่เราต้องการหรือเปล่าคือตอนหลุดครั้งแรกโหมันขนาดนี้เลยเหรอนะครับอันนั้นหลุดในเกมนะครั้งแรกเลยคุยกับเพื่อนแล้วก็ไปซื้ออพาร์ตเมนต์ร่วมกันเป็นอพาร์ตเมนต์เล็กๆอยู่ที่จังหวัดระยอง

0: อันนี้ก็คือเป็นต้นกําเนิดจากการที่เราจบจากพาณิชย์พระนครแล้วเราก็ไปทางอสังหาเพราะเกมกระดานแคทโฟนี่แหละ
1: แล้วพบเจออุปสรรคอะไรบ้างไหมคะ
0: หลังจากที่ได้ซื้อเนาะคือตอนนั้นไม่มีเงินเลยครับแล้วก็คุณพ่อเพื่อนใจดีเพื่อนก็ไปขอกู้จากคุณพ่อเพื่อนเนาะจริงๆก็น่าจะเป็นเพื่อนเขาช่วยเราด้วยแล้วก็พอเราได้ซื้อตัวนี้มาแล้วเนี่ยตอนนั้นรู้สึกถ้าจำไม่ผิดจะได้รายได้จากค่าเช่านะครับน่าจะประมาณสัก 20,000 กว่าบาทตอนนั้นไม่เต็มนะมี30ห้องแล้วก็ได้รายได้มาประมาณ 20,000 กว่าบาทแล้วก็พอหลังจากที่เราได้ซื้ออันแรกเนี่ยชีวิตไม่เหมือนเดิมเลยเพราะว่าเราคิดว่าจะมีอิสรภาพทางการเงินใช่มั้ยอิสรภาพทางการเงินก็คือมีรายได้จากทรัพย์สินมากกว่ารายจ่ายอันนี้น้องๆลองจําให้ดีนะเพื่อนๆทางบ้านด้วยนะครับรายได้จากทรัพย์สินมากกว่ารายจ่ายแปลว่าถ้าผมมีรายได้ค่าเช่ามากกว่ารายจ่ายที่ผมมีผมจะมีอิสรภาพทางการเงินทันทีนึกออกใช่มั้ยครับแล้วพอเวลาที่เรามีอิสรภาพทางการเงินเราก็จะเอาเงินตัวเนี้ยอาจจะสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็เรียนรู้เรื่องการลงทุนไปเรื่อยๆแล้วก็ลงทุนซ้ําพอหลังจากที่ได้ไอ้หอพักอันนี้มาเนี่ยคนเช่าจากที่เราคิดว่าจะเพิ่มขึ้นมันลดลงจากน่าจะ12ห้องเหลือ8ห้องเหลือ3ห้องเหลือสุดท้ายเหลือห้องเดียวแล้วก็เกือบจะปิดกิจการเลยนะครับตอนกู้มาเราต้องมีดอกเบี้ยใช่ป่ะแต่เป็นดอกเบี้ยที่คุณพ่อเพื่อนเขาช่วยก็เลยทํายังไงดีทีนี้ไปเจอโชคดีครับไปเจอคนแถวๆนั้นเขาก็เลยมาบริหารจัดการให้เราก็ด้วยความที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เลยนะถ้าน้องๆทํายังไงครับเดือดร้อนเลยเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วตอนนั้นถ้าพี่จำไม่ผิดพี่ทําเกี่ยวกับเรื่องของขายตรงใช่มั้ยก็จะมีเพื่อนอีกคนนึงก็ได้เพื่อนดีเพื่อนก็สอนเราทําเรื่องของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งไปทําเรื่องของ SEO ครับ Search Engine Optimization คือการที่เราทําเว็บไซต์ให้ติดในคีย์เวิร์ดในหน้าแรกของ Google เวลาที่เมื่อก่อนเราเป็นเซลล์ใช่ป่ะเราก็จะไปหาลูกค้าใช่มั้ยครับเราไปเสนอลูกค้าแต่พอเวลาเราทํา SEO ติดในคีย์เวิร์ดที่เราต้องการกลายเป็นคนเล่นมือถือใช่ป่ะเมื่อก่อนเราตื่นมาตอนเช้าเราจับอะไรระหว่างโทรศัพท์มือถือกับแปรงสีฟันเราจับมือถือใช่ป่ะนะครับก็ผมก็ทํา SEO จนได้เงินมาประมาณนึงก็เลยมีเงินบางส่วนมาซื้อหอพักอันนี้แล้วก็มีเงินบางส่วนไปน่าจะไปซื้อแฟรนไชส์ของอสังหาริมทรัพย์มาแบรนด์นึงช่วงนั้นทําหลายอย่างครับทำร้องเพลงกลางคืนด้วยเล่นดนตรีมา10ปีนะแต่ว่าตอนที่จบจากพนักงานน่ะได้มาจากตอนที่เราประกวดวงดนตรีที่โรงเรียนยังมีประกวดอยู่ป่ะครับ
3: ตอนนี้ก
0: ็
3: ยังม
0: ี
3: บ
0: ้
3: างใช่ค่ะพี
0: ่พอจบมาก็ไปร้องเพลงกลางคืนด้วยแล้วก็ทํา SEO คู่กันไปกับทําธุรกิจขายตรงพอได้เงินมาก็พอซื้อหอพักเสร็จปุ๊บก็ไปซื้อแฟรนไชส์ของอสังหาริมทรัพย์โดยที่เราไม่มีความรู้อสังหาเลยแม้แต่นิดเดียวโหดมั้ย
1: สุดยอด
0: คิดว่าเป็นยังไงมั้ง
1: เก่งมากเลยค่ะพี่บี
2: ใช่
0: ค่ะไม่ได้เก่งอย่างเดียวบ้าด้วยครับก็สรุปว่าพอเราซื้อมาโดยที่เราไม่มีความรู้ใช่มั้ยผลปรากฏก็คือปีแรกทํายอดขายได้แบบถล่มทลายเลยเป็นแบบผู้บริหารเลยเป็นแบบ CEO ตั้งบริษัทเองคิดชื่อบริษัทเองไปอยู่ออฟฟิศอยู่ที่บ้านเพื่อนแล้วก็ทําแฟรนไชส์ขึ้นมาเลยให้ทายว่าได้รายได้จากแฟรนไชส์นี้ประมาณเท่าไหร
2: ่หลักหลัก
0: ถล่มทลายมาก
1: 100ล
0: ้
1: านหร
0: ือ
1: เปล่าคะ
0: 100ล้านเลยเหรอปีแรกครับอันนี้แบบความจริงนะรายได้ถล่มทลายมากไม่มีรายได้เลยแม้แต่บาทเดียวมีแต่รายจ่ายค่าเช่ารายจ่ายพนักงานรายจ่ายค่าน้ําค่าไฟโดยที่ไม่มีรายได้เลยต้องเอารายได้จาก SEO มาพยุงธุรกิจนี้ซึ่งไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่ได้ให้เงินเดือนตัวเองอันนี้ซึ่งผิดพลาดมากนะครับแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทําให้เรามาถึงวันนี้ได้พอหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้น้องๆคิดว่าพี่ทํายังไงต่อ

0: ต้อง
1: ไปต่อมั้ยคะ
2: ก็ต้องไปต่อนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ไปต่อพอแค่นี้ก็ไม่ได้ใช่ป่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ตอนนั้นรู้สึกถ้าทําแฟรนไชส์มันก็จะมีทํา SEO แล้วก็มีพนักงานมีทีมงานเข้ามาโดยที่เขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเราขายไม่เป็นโหดนะครับก็ทําไงต่อนะครับแอบไปหาสัมมนาเรียนสัมมนาสังหาแล้วก็ผมโตจากสัมมนานะผมเปลี่ยนแปลงชีวิตจากสัมมนาก็ไปนั่งอยู่หลังห้องแล้วก็เรียนรู้อสังหาโดยที่เราเปิดแฟรนไชส์แล้วหลังจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็เลยแบบเรียนรู้จากการที่เราขายไม่เป็นเลยจนปัจจุบันช่วงที่ทําไม่ได้เนี่ยคือปล่อยเช่าได้เคสแรกได้รายได้น่าจะประมาณ 8,000 บาทหักภาษีแล้ว 7,000 บาทหักให้สาขาครึ่งนึงเราได้ประมาณ 3,150 ประมาณนั้นภูมิใจมากอันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็หลังจากเริ่มขายไม่ได้1ปีใช่ป่ะไปปฏิบัติธรรมเลยอ่ะจนออกมาก็คือปล่อยเช่าได้เคสแรกครับแล้วหลังจากนั้นก็คือค่อยๆขายได้แล้วก็พอขายได้ปุ๊บเลยมาเรียนรู้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเป็นโค้ชเค้าก่อนเหมือนเราจะมีรุ่นพี่รุ่นน้องใช่มั้ยเราก็ทํามาเป็นโค้ชเหมือนคอยแนะนําเค้าให้เค้าแบบประสบความสําเร็จก็เลยได้ไปฝึกตรงนั้นเยอะเลยใช่แต่พอหลังจากที่ทําไปแล้วเนี่ยครบ4ปีพอดีนะครับก็ได้วิชาเรื่องของการขายมาก็เลยมาทําอสังหาริมทรัพย์ประมาณนี้ครับ
3: อะไรคือเป้าหมายในอนาคตของพี่มินที่อยากทําให้สําเร็จทั้งในด้านการงานและชีวิตส่วนตัวคะ
2: เป้าหมายในชีวิตหลักถ้าเป็นเป้าทางโลกก่อนมันมี2เป้าทางโลกกับเป้าทางธรรมถ้าเป้าทางโลกก็มีอิสรภาพทางการเงินครับอิสรภาพทางการเงินในที่นี้อาจจะไม่ใช่แบบว่ารวยเป็นหมื่นล้านหรือเป็น10ล้านร้อยล้านแต่ว่าแค่มีอิสรภาพทางการเงินมีรายได้จากทรัพย์สินมากกว่ารายจ่ายแต่ตัวเลขผมมีในใจอยู่แล้วใช่ก็ถ้าเกิดว่าแนะนําน้องๆนะครับคือให้เราตั้งเป้าหมายแล้วก็พัฒนาตัวเองสม่ําเสม
0: อ
2: ครับอันนี้คือเป้าทางโลกนะถ้าเป้าทางธรรมก็ทุกๆคนมีถ้าเราเป็นคนศาสนาพุทธก็ตั้งเป้าหมายจะแบบบรรลุธรรมใช่ก็ถ้าบรรลุธรรมถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะแบบอยากจะบรรลุไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดละเราจะได้แบบไม่ต้องมาโหเหนื่อยเหลือเกินต้องทํางานใช่ป่ะตื่นมาต้องแบบดูแลสุขภาพอีกแล้วก็ดูแลครอบครัวอะไรประมาณนี้ถ้าเราบรรลุธรรมได้หรือแบบไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วก็นั่นน่าจะเป็นแบบเป้าหมายทางธรรม
3: แล้วทําตามเป้าหมายสําเร็จหรือยังคะ
2: ทําคู่กันถ้าพี่ทําเป้าหมายทางโลกเนี่ยในทางอสังหาแบ่งเป็น5เลเวลนะเพื่อนๆ5เลเวลนี้นะครับถ้าน้องๆที่เป็นสายอสังหาหรืออาจจะเป็นอาชีพอื่นๆนะในสายอสังหาเลเวลแรกก็จะเป็นบันไดขั้นแรกนะครับก็จะเป็นในหน้าปล่อยเช่าเลเวลที่2ก็จะเป็นแบบขายทรัพย์ราคาแบบ1ล้านถึง3ล้านประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นบันไดขั้นที่3ก็คือ3ล้านขึ้นไปถึง5ล้านถึง10ล้านอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นที่ดินพวกอาจจะเป็นโรงงานหรืออาจจะเป็นที่ดินแปลงใหญ่ๆอะไรประมาณนั้นอพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยครับแล้วก็เลเวลที่4จะเป็นนักลงทุนซึ่งตอนนี้เป็นอยู่ซื้อมาขายไปแล้วก็เป็นตัวแทนขายบางทรัพย์แล้วก็เลเวลสุดท้ายคือทําเป้าหมายคือความฝันของเราให้สําเร็จความฝันของผมคือง่ายๆครับคืออยากจะเราเหมือนเคยดูโดเรมอนมั้ยโนบิตะแบบเป็นคนที่อ่อนแอแล้วก็แบบว่าอาจจะแบบขี้ขลาดที่สุดในเรื่องเนาะแต่ว่าพอเวลาที่ถึงจังหวะที่เขาแบบว่าเขาจะต้องกล้าหาญอ่ะกลายเป็นกอบกู้โลกได้หลายครั้งเพราะมีโดเรมอนคอยช่วยเหลือพี่ก็อยากจะแบบจากคนที่ไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยคือก็เกเรอะไรเงี้ยครับแล้วเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในวันนึงไม่ค่อยพอใจตัวเองเพราะมีคนดูถูกเราว่าเราทําไม่ได้หรอกเราแบบเหมือนแบบเลื้อนอ่ะเราแบบเป็นคนไม่ได้เรื่องอ่ะพอได้โดนดูถูกเยอะๆมันแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วเราจะไม่มีชีวิตแบบนี้แล้วไม่ได้ละก็เลยแบบฮึดพัฒนาตัวเองนะครับ เป้าหมายที่5ของพี่ก็คือเป็นเทรนเนอร์ที่จะแบบทําให้ชีวิตคนอื่นมันเรื่อยๆรวมถึงชีวิตเราเองด้วยเริ่มจากตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวของเราเพื่อนๆของเราแล้วก็คนที่อยู่ในประเทศนี้เยอะๆอันนี้คือความฝันที่ตั้งเอาไว้ซึ่งปัจจุบันก็เป็นเทรนเนอร์เรียบร้อยครับ
0: สุดยอดมากเลยค่ะพี่มินพี่คิดว่า mindset อะไรที่สําคัญที่จะทําให้เราสามารถประสบความสําเร็จในอาชีพได้บ้างคะพี่มินช่วยแนะนําหน่อยได้มั้ยคะ
2: mindset ที่สําคัญเลยนะก็จะมีเขาบอกว่าคนพัฒนาตัวเองที่อยากจะประสบความสําเร็จจะมี2 mindset นะครับอันนี้เอาแบบง่ายๆนะเป็นแบบ fixed mindset นะครับกับ growth mindset ถ้าเป็น fixed mindset ก็คือเราไม่อยากพัฒนาตัวเองอ่ะเราอยากจะรู้อยู่แค่เนี้ยซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะกับ growth mindset ก็คือถ้าเราจะประสบความสําเร็จเราต้องมี mindset ที่จะแบบเติบโตนะครับ fixed mindset หรือ growth mindset ก็มีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะไม่พอใจตัวเองเมื่อไหร่นะครับถ้าเราใช้ fixed mindset เราก็อาจจะประสบความสําเร็จได้ช้าแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ growth mindset เนี่ยเราก็จะประสบความสําเร็จได้เร็วนะครับเป็นถ้าเกิดว่าเป็น growth mindset ก็คือให้เราพัฒนาตัวเองอย่างที่บอกในทุกๆวัน
0: ค่ะเป็นน้ำไม่เต็มแก้ว
2: ใช่เป็นน้ำไม่เต็มแก้วเลย
0: ได้
3: ค่ะแล้วพี่มินมีแรงบันดาลใจทักษะสำคัญหรือประสบการณ์ที่อยากแนะนำน้องๆทางบ้านไหมคะ
2: ทักษะสำคัญก็จะเป็นทักษะของเรื่องของการอ่านหนังสือนะถ้าเป็นพี่นะเมื่อก่อนพี่เป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือครับแต่ว่าพอได้มาอยู่ในคนที่เขาพัฒนาตัวเองคือเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยของคนที่เราคบหาเนี่ยจะมีส่วนที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จเราคบหาแต่คนที่อายุเยอะกว่าเราส่วนมากจะข้ามรุ่นเลยผมโชคดีที่ผมได้ไปในธุรกิจขายตรงแล้วก็คนที่เขาทําขายตรงอยู่ในวงการประกันชีวิตคนที่เป็นอาจารย์ของผมก็คือน่าจะเป็นชื่อดร.กฤษณะกิจมโนรสเป็นบิดาของบิดาของวงการประกันชีวิตเขาก็แบบสอน mindset เราตบมือเงี้ยเชื่อมั้ยแค่ตบมือ2ครั้งอ่ะแล้วก็บอกกับเราว่าเสียงก็จะขึ้นจมูกนิดนึงฟังให้ดีนะประโยคเดียวอาจจะเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนตลอดกาลแล้วมันก็เปลี่ยนชีวิตผมจริงๆหลังจากวันนั้นคือแบบจากคนที่เล่นดนตรีกลางคืนแล้วก็อาจจะไม่ค่อยจะแบบเอาไหนเท่าไหร่ก็พัฒนาตัวเองแบบสุดขีดอ่ะคือสุดขีดเพื่อที่จะประสบความสําเร็จก็อาจารย์ผมสอนเรื่องของการตั้งเป้าหมายให้ชัดนะครับน้องๆอาจจะเริ่มจากการที่เราตั้งเป้าหมายให้ชัดแต่เริ่มต้นเราอาจจะไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรจริงไม่จริง
0: จริงค่ะ
2: นะครับเดี๋ยวเราทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเจอครับก็ทักษะที่พี่อยากจะแนะนําก็คือเรื่องของการพัฒนาตัวเองวันละ 1% แต่ทําต่อเนื่องทุกๆวัน
1: ไม่หยุดพัฒนาไม่หยุดนะคะนักศึกษารู้สึกว่าได้แรงบันดาลใจจากพี่มินแขนงคะเนี่ย
2: ถามน้องๆรู้สึกยังไงบ้าง
3: รู้สึกมีพลังเลยค่ะ
2: มีพลังเลยนะ
3: จะใช้ชีวิตให้ได้แบบพี่มินเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะได้รับความรู้เยอะมากสามารถไปต่อยอดในสายงานของพวกเราได้แล้วก็เป็นแนวคิดที่ดีค่ะใช่ค่ะ
3: ใช
1: ่แล้วกว่าจะมาเป็นพี่มินได้อ่ะค่ะก็คงจะต้องมีทั้งอุปสรรคแล้วก็กว่าจะมาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้ใช่มั้ยคะแล้วตรงนั้นถ้าสมมุติว่าอยากจะให้ข้อคิดสัก1ข้อที่เป็นความสําคัญนะคะเป็นคีย์เวิร์ดสําคัญให้กับนักเรียนปวช.อยากจะแนะนําเขาค่ะ
2: ข้อคิดสัก1ข้อก็อย่างเดิมครับน่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองคือตั้งเป้าหมายให้ชัดหาสิ่งที่เราต้องการในชีวิตจริงๆคือสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ใช่เหมือนมันจะเป็นเรื่องเดียวกันจริงไม่จริงแต่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันเสมอไปถ้าเราหาสิ่งที่เราชอบได้แล้วเราก็หาสิ่งที่ใช่ได้ด้วยเนี่ยเราจะตื่นมาทุกวันเนี่ยแล้วเรามีพลังในการที่จะทํามันถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษก็คือแพชชั่นใช่ป่ะหาแพชชั่นที่เจอผมไปเรียนผมชอบเข้าสัมมนาแล้วก็ไปเจอสัมมนานึงคือมีหลายๆครั้งที่เราก็

0: ู้สึกท้อแท้ใช่ป่ะพอเวลาเราอยากจะประสบความสําเร็จมันจะเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายคือมันมีเยอะมากที่เราแบบล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้มอีกก่อนที่จะประสบความสําเร็จไปเจอสัมมนาหนึ่งชื่อสัมมนา Passion to Profit คนที่สอนเรื่องนี้ชื่อคุณเจเน็ตนะครับเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณก็เลยได้ทําเวิร์คช็อปนึงแล้วก็หาแพชชั่นตัวเองแบบเหมือนกับเรามากลั่นจนแบบเราเจอจริงว่าจริงๆแล้วเราอยากจะได้อะไรในชีวิตบางทีถ้าเราคิดว่าเราอยากจะรวยเราอาจจะไม่ได้อยากรวยก็ได้พอทําไปเรื่อยๆเราอาจจะแค่อยากมีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่กับครอบครัวของเราดูแลพ่อแม่ของเรามีอิสรภาพทางการเงินเพื่อที่จะเอาเวลาทั้งหมดของเรากลับคืนมาแล้วก็ไปดูแลคนที่เรารักครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่ของเราคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปจริงมั้ยเรามีชีวิตอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่คุณพ่อคุณแม่เราชีวิตถอยลงเรื่อยๆแล้วก็ครอบครัวที่เกิดขึ้นมาอีกถ้าเรามีอิสรภาพทางการเงินอิสรภาพทางเวลาใช่ป่ะเราจะเอาเวลาทั้งหมดกลับมาดูแลครอบครัวเราได้น้องๆที่อยู่ที่บ้านเนี่ยหรือได้ชมทางบ้านเนี่ยคือเราลองศึกษาคํานี้ดูนะครับอิสรภาพทางการเงินแล้วก็หาวิธีการในการที่จะเรียนรู้กับมันถ้าวันนึงเรามีอิสรภาพทางการเงินเราก็จะเป็นอิสระในทุกๆอย่าง
1: ค่ะพอพูดถึงเรื่องแพชชั่นนะคะก็นักศึกษามีทั้งวิธีการสร้างใช่มั้ยคะแต่บางทีก็หมดไฟไปหมดแพชชั่นถ้าเป็นวัยเรียนก็จะเป็นเรื่องของการหมดแพชชั่นในการเรียนในการจะไปต่อสายอาชีพเนี่ยค่ะแล้วถ้าเป็นพี่มีอยากจะแนะนํานักศึกษาหรือว่าอาจจะให้เป็นประสบการณ์จริงๆกับนักศึกษานะคะพี่มีอยากจะให้อะไรน้องๆบ้างคะ
0: จริงๆพี่เพิ่งหมดแพชชั่นไปเมื่อไม่นานเนี่ยแต่ว่ามันหมดบ่อยมากแล้วก็ช่วงที่ทําโครงการครับโอ้โหตอนนั้นไม่มีเงินด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกผมไปประมูลทรัพย์บังคับคดีตอนทําอสังหาก็ไปเรียนประมูลครับแล้วก็ไปประมูลบ้านล้างมาหลังนึงแถวๆใกล้ๆหอพักที่จังหวัดระยองแล้วก็เรายังไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรก็เลยคุยกับเพื่อนแล้วก็ไปชวนเพื่อนมาหุ้นกันขายหุ้นแล้วก็ทําเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาเลยสร้างเป็นโครงการเล็กๆขึ้นมาที่จังหวัดระยองชื่อโครงการกิจสุขเสริมทรัพย์นี่แหละนะครับช่วงที่ทําไปก็ทําไปขายไปเงินก็ไม่มีใช่ป่ะแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงนะครับมีช่วงหน้าฝนที่เราอ่ะไม่ได้เป็นที่แบบที่ราบเราถมขึ้นมาหัวสูงแบบน้องยืนคือเกินตัวน้องขึ้นไปอ่ะแล้วก็ทํากําแพงกันดินแล้วมีอยู่จังหวะนึงคือฝนตกหนักกําแพงกันดินไม่ได้ทําแบบแข็งแรงทําเสร็จปุ๊บสร้างบ้านขึ้นมาแล้วอยู่ๆคือดินยวบท่อแตกข้างนึงก่อนแล้วบ้านสุดบ้านฉีกเลยสะเทือนมั้ยช่วงนั้นไม่มีเงินด้วยมีเงินจํานวนจํากัดแล้วก็หุ้นส่วนก็ถอนหุ้นแล้วก็มีลูกด้วยพอแตกฝั่งขวาถ้าหันหน้าเข้าไปโครงการใช่ป่ะแตกฝั่งขวาเสร็จปุ๊บแตกฝั่งซ้ายอีกช่วงนั้นถ้าไม่อึบขึ้นมาเนี่ยคือแบบดาวมากนอนไม่หลับไปหลายเดือนช่วงที่ไม่มีแพชชั่นเนี่ยสิ่งที่ทําให้ผมรอดมาได้นะน้องๆคิดว่าพี่รอดมาได้ยังไง
1: ยังไงคะ
2: อยากรู
0: ้โชคดีช่วงนั้นคือมีช่วงที่ผมได้ไปศึกษาธรรมะแล้วก็ไปบวช2ครั้งนะครับผมรอดมาได้จากคําสอนของพระพุทธเจ้าคือธรรมะพระพุทธเจ้าเลยเราฟุ้งซ่านแล้วไม่รู้จะทํายังไงดีก็นั่งสมาธิหลังจากที่บวชออกมาคือนั่งสมาธิต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยเป็นเวลาทั้งหมด10ปีนั่งไม่ได้เยอะนั่งประมาณสัก5นาทีถึง15นาทีแต่นั่งทุกๆวันก็อาศัยจังหวะที่เรานั่งสมาธิแล้วก็พอนั่งสมาธิปุ๊บมันจะทําให้เราแบบเหมือนกับลดความฟุ้งซ่านเครียดมันเครียดเหมือนเดิมแต่ความฟุ้งซ่านมันลดลงแล้วก็พอเรามีสตินะครับก็ค่อยๆคิดวิธีแก้ปัญหามาก็ปัจจุบันนี้ก็คือขายหลังนั้นไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้ธรรมะกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละในการที่จะผ่านอุปสรรค ทั้งหมดทั้งมวล

0: าจะใช้พรหมวิหาร4ในการบริหารคนนะครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอิทธิบาท4ป่ะนะครับฉันทะวิริยะอุตสาหะให้จิตตะดิแล้วก็วิมังสาใช่ป่ะนะครับก็ใช้ตัวเนี้ยในการที่เราจะผ่านอุปสรรคมา
1: จะผ่านอุปสรรคได้เนี่ยเราต้องมีปัญญาใช่มั้ยคะดังนั้นคุณธรรมนี่แหละการนั่งสมาธิทําให้เกิดปัญญาแล้วก็หาทางออกตรงนั้นได้
0: ใช่ครับคราวนี้สําคัญมากเลยนะถ้าเรื่องของการทํางานอันนี้ถ้าเกิดน้องๆโตขึ้นไปเรื่องของคุณธรรมสําคัญที่สุดได้เคยดูคลิปวิดีโอนึงของนายหลวงนะครับมีบริษัทที่เขาใช้แนวทางของนายหลวงรัชกาลที่9เนี่ยใช้คุณธรรมนําเงินเนี่ยปรากฏว่ายอดขายแล้วก็พนักงานทั้งหมดเนี่ยคือเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยอันนี้ผมก็ใช้อันนั้นมาเหมือนกันถ้าเราเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์วันนึงมันก็จะวนกลับมาทําร้ายเราเวลาเราส่งอะไรให้โลกโลกก็จะส่งสิ่งนั้นกลับคืนมาให้เราเคยศึกษาเรื่องกฎแรงดึงดูดมั้ย
1: ค่ะ
0: The Secret อะไรพวกเนี้ยลองหาอ่านหรือว่าลองหาคลิปวิดีโอฟังดูนะครับมันจะเป็นเรื่องของคล้ายๆกับเราโยนหินขึ้นไปข้างบนใช่ป่ะมันก็ไม่มีหินที่มันจะลอยขึ้นไปบนฟ้าใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราโยนขึ้นไปมันก็จะลงมาที่พื้นโลกถูกป่ะกฎแรงดึงดูดก็คล้ายๆกันเวลาที่เราคิดอะไรอ่ะเราส่งความคิดอะไรออกไปเดี๋ยวมันจะวนกลับมาหาเราเราส่งความโกงให้โลกเดี๋ยวโลกก็จะส่งกลับมาให้เราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างแน่นอนถ้าเราส่งความดีให้โลกเดี๋ยวโลกก็จะส่งสิ่งเหล่านั้นกลับมาหาเราอย่างแน่นอนบางทีถ้าทําไม่ดีเยอะๆหรือแบบอาจจะแบบโกงเค้าอะไรเงี้ยหรือแบบทําเป็นขบวนการอะไรเงี้ยนะครับวันนึงมันก็อาจจะไม่ได้วนมาทางเรามันอาจจะวนมาที่คุณพ่อคุณแม่ของเราลูกของเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรประมาณนั้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างแน่นอน
2: คิดดีทําดีมั้ย
0: คิดดีทําดีพูดดีครับ
1: ค่ะใช่ค่ะก็ถ้าพูดเรื่องของคุณธรรมใช่มั้ยคะนักศึกษาเรียนกันอยู่ในสาขาวิชาการบัญชีดังนั้นเรื่องคุณสมบัติแรกๆเลยที่เราจะพูดถึงคือเรื่องความซื่อสัตย
0: ์
1: แล้วก็เรียนถึงการมีจริยธรรมในสายวิชาชีพบัญชีด้วยใช่มั้ยคะ
2: ใช
1: ่ค่ะดังนั้นตรงนี้คือเรียกว่าสายตรงทุกคนจะต้องมีคุณธรรมนําใจกันอยู่นะคะ
0: เยี่ยมมากๆเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็พี่มีนอยากรู้มั้ยคะอยากรู้เกี่ยวกับการสําหรับสายอาชีพของนักศึกษาในปัจจุบันบ้างมั้ยคะสามารถสอบถามได้นะคะ
0: ได้เลยสมัยก่อนพี่ก็เรียนบัญชีเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: บัญชีไม่รู้บัญชีปัจจุบันกับบัญชีสมัยก่อนมันจะเหมือนกันหรือเปล่า
1: ตอนนี้นักศึกษาเรียนเป็นปวช.สายวิชาการบัญชีใช่มั้ยคะหนูเรียนเป็นยังไงบ้างคะอยากลองแชร์อาจจะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองให้พี่มีนหน่อย
2: ก็ครั้งแรกที่เรียนก็คิดว่าไม่ใช่เนื้อหาที่เราเคยเจอมาแต่ว่าพอเราเริ่มทําความเข้าใจจริงๆเป็นหลักการของทางบัญชีมากขึ้นทําให้เราเริ่มเข้าใจเริ่มเรียนรู้ได้แล้วก็ต่อยอดจากบัญชีเบื้องต้นไปถึงบัญชีตัวอื่นๆในชั้นปีที่สูงขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็ทําให้เราได้เข้าใจมากขึ้นจริงๆค่ะแล้วก็เรียนบัญชีภาษาอังกฤษอยู่ค่ะตอนนี
0: ้โอ้สุดยอดบัญชีภาษาอังกฤษด้วยเหรอ
2: ค่ะ
0: โอ้เยี่ยมเลย
3: สมัยพี่มินได้เรียนอังกฤษ
0: ไม่ได้เรียนอังกฤษแต่พี่บอกเลยว่าพี่โชคดีตอนแรกอยากเรียนขายเพราะว่าเราอยากขายที่บ้านพี่ทําเกี่ยวกับธุรกิจการ์เมนต์เป็นโรงงานทอผ้าก็อยากจะเอาความรู้มาช่วยเหลือที่บ้านเนาะแล้วก็ตอนนั้นเป็นหนี้เป็นสินกระจุยกระจายครับแล้วก็โชคดีพลิกวิกฤตได้โชคดีที่เราชอบเรียนคณิตศาสตร
1: ์ค่ะ
0: ก็เลยไม่ติดการขายเนาะแต่ว่าไปติดบัญชีแทนทุกๆวันเนี่ยมีรายได้เนี่ยได้จากการที่เราทําบัญชีนะพี่ทําบัญชี3ชั้นเลยนะเวลาทํา3ชั้นเลยคือทําในโทรศัพท์มือถือแล้วก็ปัจจุบันใช้พวกChat GPT เนี่ยช่วยได้เยอะมากโชคดีที่ได้เรียนบัญชี
1: ก็คือพี่มินเรียนบัญชีมาก่อนในตอนปวช.ใช่มั้ยคะแล้วพอโตมาเป็นปวส.พี่มินเลือกเรียนเป็นอะไรคะ
0: การตลาดครับ
1: เป็นการตลาดใช่มั้ยคะยังอยู่ในสถาบันเดิมนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ

0: ีน้องๆก็กําลังจะเติบโตไปเหมือนกันแล้วเค้าก็น่าจะอยากรู้ใช่มั้ยว่าการที่เราจะเลิกเรียนอ่ะเลือกเรียนนะคะในระดับที่โตขึ้นน่ะค่ะมันมีวิธีการคิดหรือว่าวิธีอย่างไรบ้างอ่ะคะให้เค้าแบบว่าไปในทางที่เค้าชอบอ่ะค่ะ
1: จริงๆแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะสิ่งที่พี่ชอบกับสิ่งที่น้องชอบอาจจะไม่เหมือนกันเราต้องหาตัวเองให้เจอถ้าสมมุติน้องๆเป็นน้องสาวพี่แท้ๆเลยนะหรือเป็นลูกสาวพี่เนี่ยพี่ก็จะบอกให้น้องๆหรือลูกของพี่คือหาตัวเองให้เจอการหาตัวเองให้เจอเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องหาตัวเองให้เจอมันคือสิ่งแรกใช่ป่ะแต่บางครั้งเวลาที่เราเรียนจบมาเราจะไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรแต่สิ่งนี้มันคือสิ่งแรกที่เราต้องหาให้เจอแรกๆเราจะยังหาไม่เจอหรอกแต่พอเราทําไปเรื่อยๆเราลองถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรกันแน่หาให้เจอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปแต่ถ้าหาเจอเมื่อไหร่เราจะมีพลังในทุกวันผมก็หาไม่เจอหรอกก็ไปทําตามเพื่อนๆเค้าไปแต่สุดท้ายพอเวลาเป้าชัดเดี๋ยวทุกอย่างมันจะถูกดึงดูดเข้ามาหาเราเองไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกใบนี้แน่นอน
0: ถ้าตอนนี้นักศึกษายังมีเป้าหมายที่ยังไม่ชัดเจนก็แนะนําให้เป็นลองทําใช่มั้ยคะทั้งลองผิดลองถูกไปใช่มั้ยคะ
1: ใช่แนะนําว่าอย่างงี้ถ้าอยากจะเรียนรู้นะครับก็อาจจะศึกษาเองก็ได้ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเร็วกว่านั้นก็ศึกษาจากคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วหาโรลโมเดลแล้วก็คนเก่งเรียนรู้จากประสบการณ์ใช่มั้ยครับ
0: ค
1: ่ะแต่ว่าคนฉลาดเรียนรู้จากประสบการณ์คนเก่งนะเราอยากเป็นคนเก่งหรือคนฉลาดเป็นทั้งคู่เลยก็ได้เราก็อาจจะไปเรียนรู้มุมมองจากคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วก็ลองไปฟังประสบการณ์ของเขาแล้วก็มาประยุกต์ใช้กับเราอาจจะไม่ต้องก๊อปปี้เขาหมดก็ได้นะครับบางทีแนวคิดเรื่องอะไรนะ copy and development ก็ดีนะครับแต่ถ้าสําหรับพี่คือไกด์ไลน์and development คือไกด์ไลน์เข้ามาแล้วก็ทําเป็นเวอร์ชั่นของเราที่ดีกว่าเดิมประมาณนั้น
2: ต้องนํามาพัฒนากับตัวเองด้วย
1: ต่อยอด
2: ใช่ค่ะ
1: ได้ประโยชน์มั้ย
2: ได้ได
1: ้มากน้องๆจบไปน้องๆก็จะได้หาว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรเนาะ
2: ใช่ค่ะ
3: ต้องหาเป้าหมายก่อนเลยยัง
1: ไงน้องๆทางบ้านด้วยนะครับ
0: ค่ะโอเคมันมีทักษะบางทักษะที่ทั้งเป็นทั้งซอฟต์สกิลแล้วก็ฮาร์ดสกิลอ่ะค่ะถ้าอยากจะให้แนะนําค่ะนักศึกษาว่าทักษะแบบไหนที่ควรจะต้องเริ่มทําตั้งแต่ตอนนี้เลยเพื่อประสบความสําเร็จในอนาคตได้อ่ะค่ะอยากจะให้แนะนําเป็นทักษะไหนดีคะ
1: ทักษะไหนดีก็กลับมาที่เดิมนะครับก็คือทักษะของเรื่องของการพัฒนาตัวเองแค่วันละ 1% มีคนที่เขียนหนังสือเล่มนึงนะครับชื่อ Atomic Habitเขาบอกว่าพัฒนาตัวเองแค่วันละ 1% ก็พอคนที่เขียนชื่อเจมส์เคลียร์นะครับลองหาอ่านดูก็ได้คือการอ่านหนังสือเป็นอะไรที่ต้นทุนหลักร้อยแต่สามารถที่จะทํารายได้ให้เราเป็นหลักล้านก็ถ้าเราพัฒนาตัวเองแค่วันละ 1% นะครับอาจจะอ่านหนังสือวันละ1หน้าพัฒนาตัวเองวันละ 1% แต่ว่าทําต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้สกิลใหม่ๆคือหนังสือแต่ละเล่มมันจะมีmessage หรือจะมีคีย์เวิร์ดที่เราจะได้โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวพอเวลาอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยพอเรามีสกิลเนี้ยมันจะทําให้เราประสบความสําเร็จได้เร็วเพราะว่าเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆต่อเนื่องสม่ําเสมอ
0: ค่ะถ้าเป็นเรื่องทักษะแล้วใช่มั้ยคะมันก็จะมีส่วนสําคัญอีกอย่างนึงคือพวกคอนเนคชั่นเครือข่ายทางธุรกิจใช่ณตรงเนี้ยค่ะคือนักศึกษาถ้าอยากจะเริ่มต้นไปมีคอนเนคชั่นนะคะอยากจะแนะนํามั้ยคะว่าควรจะต้องทํายังไงเริ่มต้นอย่างไรคะ
1: ถ้าพี่ๆเป็นน้องๆใช่มั้ยครับแล้วน้องๆเป็นน้องสาวพี่นะคอนเนคชั่นสําคัญมากเมื่อก่อนเคยคิดว่าคอนเนคชั่นไม่สําคัญเพราะว่าพอเราทําขายตรงมันก็จะต้องบริหารทีมใช่ป่ะพอบริหารทีมเสร็จปุ๊บมันก็จะมีจังหวะที่ทะเลาะกันพอทะเลาะกันปุ๊บก็จะโจมตีกันไปโจมตีกันมาคือถ้าเวลาที่เรามีคอนเนคชั่นเราต้องแบบดีกันทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังคือเวลาที่จะตําหนิคือตําหนิในที่ลับแต่เวลาชื่นชมคนอื่นก็คือชื่นชมในที่แจ้งแล้วก็ การรักษา trust สําคัญที่สุดมันจะมีอยู่3อย่างนะ connection สําคัญมากเพราะว่าประเทศไทยคือ know how ไม่เท่า know who จริงไม่จริงความรู้ยังไม่เท่ากับรู้จักใครแต่ว่า connection ในที่เนี้ยต้องใช้ให้ถูกวิธีไม่ใช้แบบ

0: relation ความสัมพันธ์ที่เรามีระหว่างกันคือถ้าเราอาจจะแบบรู้สึกว่าไม่ได้ผลประโยชน์กับเขาแต่เราก็อาจจะแบบไม่อยากจะคุยกับเขาใช่มั้ยเราก็อาจจะตัดเขาก็ได้นะครับแต่ถ้าเรารักษาสายสัมพันธ์เขาไปเรื่อยๆเนี่ยอนาคตเขาอาจจะมาช่วยเหลือเราก็ได้โดยเฉพาะพี่น้องพ
1: ่อๆ
0: บอกเลยอันนี้ดีมากนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของ performance คือประสิทธิภาพส่วนบุคคลเรื่องของการให้เกียรติคำพูดตัวเอง integrity อะไรเงี้ยครับเรื่องของการเป็นคำพูดคือเรื่องของคำพูดสำคัญที่สุดคำพูดจะศักดิ์สิทธิ์เมื่อไม่ผิดคำพูดอันนี้เป็นคำพูดของกวนอูเนาะเทพเจ้าแห่งเขาเรียกสัจจะนะครับก็ถ้ามีสามอันเนี้ยก็ทำให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วคอนเนคชันสำคัญมากแล้วก็คอนเนคชันของพี่ๆในพานิชพนครนี่แหละก็จะเป็นพี่ๆที่จะช่วยเหลือน้องๆด้วยเวลาออกไปเจอกันข้างนอกนะครับมันจะมีอยู่ประโยคนึงที่น้องๆอาจจะเคยได้ยินใช่ป่ะลองๆน้องพี่ใหญ่ให้มีแล้วลานโลหิตสายเดียวกลมเกลียวกันเอาไว้อย่าแยกแตกไปเวลาลำธารเน
1: ี่
0: ยได้อันนี้มาแล้วก็ใช้ได้ไม่ว่ากับพี่ๆน้องๆพอๆหรือเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ได้ใช้ได้หมดเลยสิ่งสำคัญที่เราต้องรักษาคือ trust ความเชื่อใจครับ
1: ถ้าน้องๆแบบมีความขี้เขินขี้อายนิดนึงเนี่ยเราจะยังสามารถแบบมีคอนเนคชั่นได้อย่างแบบพี่มินไหมคะ
2: แนะนำวิธีการ
1: ได้มั้ยคะน้องๆอาจจะเป็นคนขี้อาย
2: รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เริ่มสานสัมพันธ์เลยก่อนเลยมั้ยคะเนี่ยรุ่นพี่เราเหมือนกัน
2: ใช่ๆ
0: คือบางทีสานสายสัมพันธ์ดีๆมันก็อาจจะเริ่มจากการที่เราเปลี่ยนจากการที่เราอาจจะแบบอยู่คนเดียวอาจจะยังไม่อยากพัฒนาตัวเองเริ่มที่อยากไม่พอใจกับตัวเองแล้วเราก็อาจจะแบบพัฒนาตัวเองวันละ 1% ใช่มั้ยเริ่มต้นอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับคนอื่นแต่ถ้าเราเปิดใจที่จะได้พูดคุยหรือเรารู้ว่าเวลาที่เราเชื่อมสายสัมพันธ์ที่ดีกับพี่ๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาเราจริงไม่จริง
1: จริง
0: นะครับหรือบางทีเราไม่รู้หรอกคุยกับพี่เขาอยู่แต่ว่าบางทีสมมติพี่ทำอสังหาริมทรัพย์วันใดวันหนึ่งน้องๆอาจจะอยากขายอสังหาริมทรัพย์น้องๆอาจจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็ได้มีทรัพย์ส่งมาก็ได้หรือบางทีอยากจะขายอสังหาริมทรัพย์ก็ได
1: ้
0: ก็มันก็จะเป็นคอนเนคชั่นกันหรือบางครั้งทําบัญชีก็อาจจะต้องมีบัญชีเกี่ยวกับเรื่องของการทําบริษัทก็ต้องเรียนรู้เรื่องบัญชีถ้าเรารู้จักกับเขาเอาไว้ก็ไม่ได้เสียหายมีเพื่อนเพิ่ม1คนถือเป็นกําไรชีวิตจริงไม่จริง
1: จริงค่ะ
0: แล้วก็ถ้ามีเพื่อนๆเยอะๆนะครับก็จะมีโอกาสในการที่เราจะประสบความสําเร็จได้เพิ่มมากขึ้น
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เด็กๆอ่ะค่ะทุกคนนะคะไม่รู้ว่าในอนาคตเราต้องการที่จะไปเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นผู้ประกอบการหรือเปล่านะคะแต่ถ้าสมมติว่านักศึกษาจะต้องเป็นคนที่ต้องดูแลคุมคนนะคะคุมคนจํานวนมากๆนะคะนักศึกษาจะต้องทําอย่างไรให้คุมคนอยู่คะโดยแบบมุมมองของพี่มีเลยจากแบบที่ได้มีลูกน้องอ่ะค่ะ
0: ถ้าคุมคนนะฮะก็ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคําสอนเราเป็นแบบไหนก็พนักงานหรือทีมงานเราก็จะเป็นแบบเดียวกับเราที่ผมใช้ในการบริหารจัดการคนนะครับก็ต้องเรียนรู้เรื่องบริหารจัดการด้วยคือมีพี่คนนึงน่าจะเป็นพี่กัลยาณมิตรที่ไปเจอในวัดนะครับพี่เค้าก็อยู่ภาคเหนือชื่อเยมี่นิมซีเสงเค้าก็สอนผมเรื่องธรรมะพระพุทธเจ้าเหมือนเดิมใช้พรหมวิหาร4นะครับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันนี้ธรรมะพระพุทธเจ้าเลยคือถ้าเราอยู่ในองค์กรมีหลายๆแผนกหลายๆคนหรือมีเพื่อนๆเยอะๆถ้าเราใช้พรหมวิหาร4เนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามันก็จะทําให้เราลดความขัดแย้งแล้วก็เกิดความสามัคคีครับของแต่ละแผนกบางทีไม่ถูกใจกันอาจจะเมตตากันนิดนึงบางทีเห็นเขาได้ผลลัพธ์แล้วเราอาจจะชื่นชมในผลลัพธ์ของเขาคือมีความยินดีในผลลัพธ์ที่เขาได้รับอะไรแบบนี้ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขา
1: ได้
0: ผลลัพธ์เยอะไม่ได้แล้วเราจะต้องแบบแข่งขันเราอาจจะเปลี่ยนจากมุมมองในการแข่งขันชวนเปลี่ยนมุมมองมาเป็นการแบบแบ่งปันช่วยเหลือกันมันก็จะเป็นประโยชน์ร่วมถ้าเราใช้แบบนี้มันก็จะทําให้องค์กรของเราเติบโตครับ
1: ค่ะมีคําถามอะไรเพิ่มเติมมั้ยคะ

0: ก็วันนี้นะคะก็ได้รับความรู้นะคะแนวคิดแล้วก็วิธีการปฏิบัติตัวมากมายเลยนะคะจากพี่นิ่มนะคะทั้งการที่ต้องมีทักษะนะคะมีคอนเนคชั่นแล้วก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาแล้วก็เรื่องของธรรมะนะคะที่นําใจด้วยนะคะก็เป็นส่วนสําคัญเลยที่จะทําให้พี่นินนะคะแล้วก็ทําให้ทุกคนนะคะที่ต้องการที่จะจุดแรงบันดาลใจให้ตัวเองเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคนักศึกษา2คนอยากจะขอบคุณอะไรพี่นินสําหรับวันนี้มั้ยคะ
1: ค่ะขอบคุณพี่นินที่ให้สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ให้แนวคิดกับพวกเราในวันนี้นะคะ
2: ใช่แล้วเราจะนําความรู้และแรงบันดาลใจทั้งหมดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตแล้วก็สร้างสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมต่อไปค่ะ
3: ครับ
0: ค่ะ
3: สุดท้ายผมมีอะไรอยากจะฝากเป็นเมสเสจและดําเนินนี้นะครับถ้าอยากประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนกับถ้าเราเป็นเรือเดินสมุทรถ้าเรามีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้เร็วคนเราถ้ามีเป้าหมายในชีวิตมันก็จะทําให้เรารู้ทิศทางที่เราจะไปแล้วก็จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้เร็วกว่าคนอื่นครับ
0: ค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็รายการของเรานะคะ Be Smart นะคะเราก็ได้แรงบันดาลใจจากรุ่นพี่นักธุรกิจนะคะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้ร่วมรายการด้วยกันกับพี่มีนนะคะแล้วก็ร่วมกันกับนักเรียนอีก2คนนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและการเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ย

0: ไม่คุย
1: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
2: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
0: เฮ้ย
1: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
0: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
1: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
0: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
1: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
0: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
1: ปืนเหรอพี
0: ่เออ
1: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
0: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
0: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
3: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
4: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลในพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
5: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: รลาริสลาไมเลียนิวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่จักรพงษ์บัวนาอีเมลนาริสลา @_ma@amuto.ac.th นะคะ
1: ตอนการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นด้วยแคปคัท
2: ตอนเราเข้ามาดาวน์โหลดแคปคัทกันนะเข้าไปที่พี่กูเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็เลือกดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขวิดีโอนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์เลยค่ะเมื่อดาวน์โหลดแล้วไฟล์ดาวน์โหลดของเราจะอยู่ที่มุมขวาบนค่ะเราก็สามารถเข้าไปเลือกโฟลเดอร์จากรายการที่เราเซฟได้ว่าที่อยู่ไฟล์จะอยู่ที่ไหนเมื่อเลือกได้แล้วเราก็คลิกรันแอดมินเลยถ้ารันแอดมินแล้วเราก็จะนิกไปเรื่อยๆหรือจะอีกทางหนึ่งคือเรามาคลิกที่ตัวแว่นขยายนะคะเพื่อที่จะหาแคปคัทถ้าใครรันไว้เรียบร้อยแล้วก็คลิกโอเพนได้ส่วนถ้าใครยังไม่ได้รันก็คลิกรันแอดมินแล้วก็นิกไปเรื่อยเลยค่ะ

ถ้าเราคลิกรายการโอเพนแล้วก็จะเปิดหน้าต่างแคปคัทขึ้นมาค่ะในส่วนของหน้าต่างแคปคัทก็จะมีรายละเอียดต่างๆเราก็สามารถที่จะมาดูได้โดยรายการแรกของหน้าต่างแคปคัทบนสุดเลยค่ะแถบหน้าต่างบนสุดเลยไอคอนแรกจะเป็นฟีดแบ็กถัดมาจะเป็นเซตติ้งฟีดแบ็กเราจะไม่ได้ใช้ค่าอะไรมากมายแล้วก็ปล่อยไปจะมีฟีดแบ็กกับเมสเซจนะคะแล้วก็ปิดหน้าต่างไปเลยสิ่งที่เราจะใช้เยอะที่สุดก็จะเป็นเซตติ้งค่ะเราจะเข้ามาเลือกที่เซตติ้งแล้วก็คลิกเลือกเซตติ้งได้เลยค่ะในเซตติ้งก็จะมีดับรายการเซตติ้งจะมีฟังก์ชันดับ Edit Performance Language Notification ในหน้าดับก็จะมีฟังก์ชันต่างๆเราจะมาดูในส่วนของดับกันนะคะรายการแรกจะเป็น Save To Save To ก็คือเราสามารถที่จะเซฟ

งานด้านของเราเนี่ยว่าอยู่ที่โฟลเดอร์ไหนไฟล์ไหนเราก็เข้าไปเซฟได้เลยค่ะเมื่อเราคลิกเลือกโฟลเดอร์แล้วรายการที่เราเลือกก็จะมาอยู่ที่เมนูโฟลเดอร์ด้านล่างค่ะแล้วก็คลิกเลือกชื่อโฟลเดอร์ก็จะขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็จะมาเลือก select โฟลเดอร์ได้เลยเมื่อเลือกโฟลเดอร์แล้วเราก็ select โฟลเดอร์ถ้าเราเลือกแล้วกด cancel เลยค่ะถัดมาค่ะดาวน์โหลด tool ค่ะไฟล์ดาวน์โหลด tool เราก็เข้าไปเลือกแล้วก็ select โฟลเดอร์เหมือนเดิมค่ะเลือกโฟลเดอร์แล้วก็ select โฟลเดอร์ได้ select โฟลเดอร์แล้วกด select โฟลเดอร์ถ้าไม่ต้องการเลือกกด cancel ค่ะถัดมาค่ะ cat ค่ะรายการ cat จะเป็นการเหมือนหน้าต่างเมื่อกี้ค่ะที่เป็นที่พักของการตัดต่อวิดีโอก็ถ้าไม่ต้องการให้ลบคลิกไม่ลบค่ะก็คือขึ้นเป็นสีฟ้าขึ้นมาแต่ถ้าต้องการลบคลิกออโต้เลยค่ะแล้วถัดมาค่ะจะเป็นแคสไซต์แคสไซต์ก็คือจะเป็นถังขยะที่เราตั้งค่าว่าให้ถังขยะเก็บพื้นที่ได้เท่าไหร่หลังจากเราตั้งแล้วแคสไซต์ก็จะพื้นที่เท่าไหร่แล้วก็กำหนดค่าพื้นที่ไปเลยค่ะแล้วใส่สามารถกำหนดค่าได้เลยเป็นตัวเลขก็ได้หน้าแคปไซต์ก็จะเป็นหน้าต่างของแคปคัตก่อนที่เราจะเข้ามาเมื่อกี้ค่ะแล้วถัดมากันเลยนะคะจะเป็น After Load After Load เราก็คลิกเลือกให้เป็นสีฟ้าได้ค่ะถ้าไม่เลือกก็ให้เป็นสีเทาเหมือนเดิม Auto Load ค่ะ Auto Upload ค่ะก็คือจะอัปโหลดไฟล์ตรงหน้าต่างแรกค่ะเพื่อที่จะเราไปใช้กับเครื่องอื่นได้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งรอการอัปโหลดอีกครั้งเราก็จะทำการออโต้ให้เราโดยอัตโนมัติถัดมาเลยค่ะจะเป็น Preset Save เราก็เลือกตามที่อยู่เลยค่ะและการถัดมาของ Setting นะคะจะเป็น Edit Edit Setting ก็จะมีรายการ Step Forward เกิน10เฟรม Adjust Value อยู่ที่10ยูนิตimage duration อยู่ที่ 5.0 วินาทีหรือต่อเฟรมแล้วแต่เราจะตั้งค่านะคะต้องการเลือกอะไรต่อไปทาร์เก็ตราวค่ะทาร์เก็ตราวนี้จะเป็นรายการที่เราต้องการถ่ายทอดว่าให้เป็นค่าปกติโดยทั่วไปหรือจะเป็นค่าพิเศษของ YouTube หรือ TikTok ตามที่เราเลือกได้เลยค่ะว่าเราต้องการให้ค่าของเราทาร์เก็ตอยู่ที่เท่าไหร่เราก็เลือกได้ค่ะถัดมาค่ะจะเป็นอเลนเลเยอร์คือแต่ละเลเยอร์นี้สามารถบันทึกได้เมื่อเราสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ตามปกติก็คือสามารถบันทึกได้ทุกๆโปรเจกต์ใหม่เลยค่ะถัดมาค่ะตัวต่อไปจะเป็นเฟรมเรทนะคะตัวต่อไปจะเป็นเฟรมเรทนะคะเฟรมเรทนี้จะเป็นการส่งภาพเพื่อประมวลผลภาพให้กับตอนเราถ่ายทอดสดค่ะว่าจะอยู่ที่อัตราเฟรมเรทเท่าไหร่ถ้าปกติก็จะใช้30โดยทั่วไปแล้วถ้าเครื่องใครสเปคสูงขึ้นมาก็สามารถใช้50ได้โดยที่ค่าเป็นกลางเพราะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคนที่รับชมภาพของเราอัตราเฟรมเรทเขาจะอยู่ได้ที่เท่าไหร่ถ้าสูงหน่อยก็จะเลือกเป็น59หรือ60ก็จะเป็น59ก็เป็นโซน50ขึ้นไปก็เป็นโซน 2K ส่วน60ก็จะเป็น 4K ต่ำจากนั้นก็จะเป็นโทรศัพท์แล้วก็ไอโฟนค่ะถัดมาเลยค่ะจะเป็น time code เราก็สามารถที่จะเลือกได้ใน time code ของเราค่ะว่าเราต้องการที่จะให้ time code เราตั้งค่าเฟรมแต่ละเฟรมเป็นอะไรเราก็กำหนดค่าเฟรมเรทของเราได้เลยค่ะมาค่ะSound for export ค่ะจะเป็นการส่งเตือนเมื่อเวลาเรา export เสร็จเรียบร้อยในเมนูถัดมาของ setting นะคะจะเป็น performance ใน performance นะคะจะมี encode and decoding encoding and decoding นะคะถ้าเราต้องการเลือกอะไรจะเลือก2แบบหรือจะเลือกอย่างเดียวก็ได้ก็กดแถบเมนูด้านหน้าให้เป็นสีฟ้าเลยค่ะencoding และ decoding เราก็สามารถเลือกเลยค่ะให้เป็นค่าสีฟ้าจะเลือกเป็นค่าสีฟ้าคือเราสามารถและถัดไปเลยนะคะจะเป็น interface render ค่ะเราสามารถเลือก interface render ได้โดยกดคลิกสีฟ้าเพื่อที่จะให้ interface render with GPU ถัดมานะคะ
ออโต้ริมาร์คค่ะเลือกได้เลยค่ะคลิกเป็นสีฟ้าถ้าต้องการเลือกออโต้ริมาร์คนี้นะคะถัดไปค่ะจะเป็นเซฟไฟล์ทูว่าเราต้องการให้ริมาร์คของเราเนี่ยค่ะเซฟไว้ที่ไฟล์ไหนเราก็คลิกที่รูปโฟลเดอร์ไอคอนโฟลเดอร์ด้านหลังได้เลยค่ะไอคอนโฟลเดอร์ด้านหลังได้เลยค่ะถัดมาจะเป็นไฟล์ไซส์ค่ะไฟล์ไซส์ก็คือกำหนดค่ารีมาร์กเนี่ยค่ะกำหนดให้เป็นค่าเท่าไหร่ก็คือเราก็กดจะเป็นค่าในถังขยะว่าเราต้องการให้ถังขยะนี้เราเซฟไว้ได้ที่เท่าไหร่ส่วนค่าพ็อกซี่นะคะถ้าเลือกก็คลิกให้เป็นสีฟ้าเลยค่ะส่วนเซฟพีเรียดเราก็เลือกเลยค่ะโฟลเดอร์ที่เราต้องการที่จะสร้างโฟลเดอร์ว่าอยู่ที่โฟลเดอร์เท่าไหร่เราต้องการที่จะให้เซฟที่อยู่ของโฟลเดอร์เราอยู่ที่เท่าไหร่เราก็เซฟที่โฟลเดอร์นั้นได้เลยค่ะถัดมาเป็นพ็อกซี่ไซส์ก็คือกำหนดค่าเลยค่ะว่าในถังขยะพ็อกซี่ไซส์นี่จะเป็นค่าที่เท่าไหร่และซาวด์เอาท์พุตอยู่ที่เท่าไหร่นี่ขออนุญาตย่อเมนูบาร์แทสบาร์ลงมาก่อนนะคะเพราะว่ามันบังตรงการตั้งค่าเซตติ้งเราก็เข้าไปที่แทสบาร์บีฮาเวอร์แล้วก็เลือกออโต้ให้ค่าออโต้ให้แทสบาร์เนี่ยย่อลงโดยอัตโนมัติเห็นไหมคะแทสบาร์ก็ย่อมาเราหลังจากนั้นเราก็ปิดเลยค่ะเราคลิกเลือกแทสบาร์ก็จะปิดอัตโนมัติค่ะไปกันที่เมนูถัดไปเลยนะคะ Sound Output ค่ะ Sound Output แล้วก็ Render Rendering Cast แล้วก็ Rendering Cast Size แล้วก็ Auto Clearว่าแต่ละครั้งเราจะให้เคลียร์อยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็เลือกเลยค่ะว่าต้องการให้ Sound Output เราเลือกเป็นอะไรแล้วก็เลือกเลยค่ะ Rendering Cast Location ให้ไฟล์ Render ของเราอยู่ที่ไหนไปกำหนดค่าเลยค่ะเลือกโฟลเดอร์เลือกที่อยู่ให้ค่า Render ของเราเลยค่ะและค่า Render ของเรา Render Cast Size กำหนดได้เลยค่ะว่าอยู่ที่อัตราเท่าไหร่แล้วออโต้เคลียร์เราสามารถที่จะเคลียร์ตรงหน้าต่างด้านหน้าค่ะว่าในแคดของเราสามารถที่จะเก็บแคดได้เท่าไหร่และเมนูถัดไปนะคะจะเป็นแลงเควจเราก็สามารถเลือกภาษาของเราได้เลยค่ะเราต้องการให้ภาษาของเราอยู่ที่ภาษาอะไรแล้วก็สามารถเลือกได้เลย Setting ค่ะเมนูถัดมาจะเป็น Notification คืออนุญาตให้ CapCut เนี่ยส่งเตือนค่ะส่งเตือนได้ว่าเกิดอะไรไงเป็นการบอกเหมือนเป็นข้อความเตือนขึ้นมาค่ะก็จะแนะนำกันแค่เซตติ้งนะคะเนื่องจากไฟล์อื่นเราก็จะไม่ได้ใช้งานเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวย่อของหน้าต่างแคปคัทขยายแคปคัทหรืออันสุดท้ายจะปิดแคปคัทไม่ใช้งานเลยค่ะถัดมานะคะในหน้าต่างแคปคัทซ้ายมือสุดจะเป็นการล็อกหรือการใส่อินเข้าในจอยโปรค่ะก็คือเราจะต้องจ่ายรายเดือนละ239ถ้าเป็นออโต้นะคะแต่ถ้าไม่ออโต้แค่เดือนเดียวก็279ค่ะเราก็เข้ามาเลือกไซน์อินได้ที่ Google Site Facebook หรือจะ URL หรือจะเป็น TikTok ได้เลยค่ะเมื่อเราเลือกได้เราก็คลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ใส่รหัสหรือ user ของแต่ละรายการที่เราเลือกนั้นเข้าไปอันนี้เราต้องเลือกเป็นรายการฟรีก่อนนะคะให้ดูหน้าต่างนี้ก่อนค่ะว่าหน้าต่างนี้มีอะไรบ้างตัวนี้จะเป็นตัวแคดค่ะจะเป็นรายการที่บันทึกงานต่างๆของเราไว้ในหน้าต่างแรกของแคปคัทถัดมาเลยค่ะจะเป็น My Space เราก็จะสร้าง Space พื้นที่ของงานเพื่อที่จะแยกรายการว่าอันนี้เป็นวิชานี้นะอันนี้เป็นวิชานี้นะหรืออันนี้จะเป็นวิชาอื่นถัดมาก็จะเป็น invite friend ค่ะก็คือเราเชิญเพื่อนให้เข้ามาดูงานของเราได้แล้วถัดไปค่ะจะเป็น AI ค่ะเราสามารถที่จะใช้คำสั่งในการให้ AI มันเป็นเทคหรือเป็นข้อความให้เราได้ค่ะอันนี้จะเป็นหน้าต่างในส่วนถัดมาของถังเก็บผักนะคะสีฟ้านี่จะเป็น create project ค่ะเราจะเข้ามาสร้างโปรเจกต์ใหม่โดยการคลิกเครื่องหมายบวกสีขาวถัดมาจะเป็นแทสค่ะเป็นถังขยะเพื่อทิ้งรายการทั้งหมดให้อยู่ในถังขยะนั้นรายการลองวิดีโอเมื่อกี้ที่ชี้ไปจะเป็นคลิปสั้นๆ
หรือคลิปของเราค่ะเพื่อที่จะแชร์ให้คนอื่นสามารถเข้ามาดูเป็นสาธารณะได้เราสามารถเลือกได้จาก Google Dropbox แล้วก็จากสเปซที่เราสร้างมีใช้งานเราสามารถเลือกไฟล์นี้ได้โดยคลิกเข้าไปที่ปุ่มบวกถ้าไม่เลือกก็กากบาททิ้งเลยนะคะหมดคงไปแล้วนะคะกับหน้าต่างนี้ต่อไปค่ะเราจะเข้ามาที่ Create Project ค่ะถัดมานะคะเป็นการ Create Project แล้วก็จะมาคลิกที่รายการเมนูสีฟ้าเครื่องหมายบวกแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งมันจะขึ้นรายการหน้าต่าง CapCut มาให้เราเพื่อที่จะใช้งานใน CapCut หน้าต่างแรกส่วนบนสุดของหน้าต่างเลยค่ะรายการแรกจะเป็นเมนูค่ะในเมนูจะมีฟังก์ชันต่างๆจะมีไฟล์มินิโปรเจกต์คือเราสร้าง Create งานใหม่หรือจะ Import Create Import งานจากข้างนอกข้างในหรือ Export จากข้างในไปข้างนอกได้ค่ะส่วน Edit ก็จะมี Undo มี Recover มี Copy มี Cut มี Paste มี Delete นี่จะไม่เปิดนะหน้าต่างเป็นสีขาวเนื่องจากเราไม่ได้มีการใช้งานส่วน Layout แล้วก็จะมี Default Layout ก็จะเป็นค่าต่างๆในแถบหน้าต่างเนี่ยค่ะที่จะมี4 layout ไว้ให้เราดูค่า default แรกก็จะเป็นค่าพื้นฐานที่เราเปิดเข้ามาแล้วก็เห็นเลยส่วนค่า media ถัดมาก็แล้วแต่เราเลือกค่ะจะเป็น reset หรือ media ก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะกลับไปเหมือนเดิมเราก็จะกลับไปที่ค่า default ให้กับค่าเดิมเห็นไหมคะหรือจะลองคลิกค้างลากแล้วสามารถที่จะไปจัดไว้หน้าจออื่นๆได้มาจะเป็นมออันนี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆที่คล้ายๆกับ setting ในส่วนแรกแล้วก็ยังไม่ต้องมันจะเป็นข้อกำหนดต่างๆเราสามารถเข้าไปอ่านได้ภายหลังนะคะในฮิลก็เหมือนกันค่ะสามารถเข้าไปอ่านค่าต่างๆได้ภายหลังศึกษาด้วยตัวเองได้เลยค่ะถัดมาจะเป็น setting นะคะ setting จะมีก็จะคล้ายๆในส่วนแรกที่เราแจ้งกันไปด้านหน้าแรกค่ะเราก็แคนเซิลกันไปแล้วค่ะและถัดมาค่ะจะเป็น back to home page ก็คือเราย้อนกลับไปหน้าต่างแรกที่เราเปิด CapCut เข้ามาแล้วเราก็เข้าไปสร้าง Key Project Create Project ใหม่นะคะจะได้เข้ามาดูเมนูเมื่อกี้อันสุดท้ายของเมนูเลยค่ะคือการควิดออกจากหน้าต่างนี้เพื่อเป็นการไปกลับไปหน้าแรกเหมือนกันค่ะก็คือเราสิ้นสุดการหมดแล้วเราก็ปิดตรงนี้หรือจะไปปิดกากบาทด้านมุมขวาบนได้เลยค่ะและถัดมาเลยนะคะถัดมาของแถบด้านบนของหน้าต่างจะเป็นชื่อของไฟล์นี้แล้วก็ตั้งชื่อเลยค่ะถ้าเราตั้งชื่อแล้วเราต้อง enter ด้วยนะคะเพราะถ้าเราไม่ enter มันก็จะกลับเป็นชื่อเดิมชื่อแรกที่เราเปิดมาจากโปรแกรมที่เขาตั้งไว้ให้เราค่ะชื่อไฟล์สปอเท่าไหร่ตั้งค่าชื่อนั้นได้นะคะเขาก็จะไม่อนุญาตรายการถัดจากชื่อก็จะเป็น layout ที่เราดูกันไปแล้วเมื่อกี้ถัดมาที่เราดูกำลังดูตอนก็จะเป็นช็อตคัทนะคะก็จะเป็นเมนูลัดที่เราสามารถพิมพ์แล้วก็จำเนี่ยค่ะในช็อตคัทก็มี timeline player basic other แล้วก็ในแต่ละเซตของเราก็จะมาตั้งค่าเป็นช็อตคัท1ช็อตคัท2ช็อตคัท3ได้เลยค่ะที่เหลือเราก็จำเอาเลยนะคะว่าในแต่ละคีย์หลักคีย์รัดของเราใช้อะไรส่วนจอยนี่ก็จะเป็นหน้าต่างแรกเหมือนที่เราเข้ามาในแคปคัตเลยค่ะก็คือเข้าไปสมัครจอยเป็นแบบโปรก็คือจ่ายเป็นรายเดือนถัดมาค่ะถ้าชิ้นงานเรามีเราสามารถแชร์งานออกให้คนอื่นดูงานของเราได้ค่ะถัดมาค่ะจะเป็น Export ค่ะ Export คือเราส่งงานของเราทั้งหมดออกไปให้รายการหรือส่งให้นักศึกษาหรือเอาไปสร้างคลิปใน YouTube เพื่อที่จะดาวน์โหลดเข้าไปใน YouTube ค่ะอันนี้จะเป็นรายการที่เราทำทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่สามารถส่งออกได้เพราะงานเรายังไม่ดีเหมือนเดิมค่ะและเลเยอร์ถัดมาเลยค่ะเนี่ยค่ะ layout ถัดมาเลยจะเป็น layout แรกเราถัดจากรายการขอบแรกค่ะจะเป็น import ใน import เราก็เข้ามาเลือกได้เลยค่ะว่าเราต้องการที่จะเลือกไฟล์จาก import ที่อยู่ไหนแล้วก็เข้ามาคลิกขวามือเลยค่ะถัดจากดีไว้นิดนึงจะมีปุ่มเนี่ยขอบนี้เลยค่ะคลิกเลือกเข้าไปเลยค่ะเราต้องการที่จะเลือกไฟล์เข้ามาเพื่อที่จะสร้างงานเราก็คลิกเลือกเลยแล้วก็เข้าไปเลือกในโฟลเดอร์งานเลยเราก็จะเลือกงานมา1ชิ้นงานงานเราก็จะได้มาแล้วมาถึงนะคะเมื่อเราได้งานมาแล้วเราสามารถคลิกบวกค่ะแต่แนะนำค่ะพยายามอย่าคลิกบวกให้เราคลิกไฟล์งานค้างแล้วก็ลากมาถัดมาค่ะจะเป็นสเปซเราจะเข้าไปสเปซได้ก็เมื่อเราล็อกอินก่อนนะคะแล้วถัดมาค่ะจะเป็นสต็อกมาสเตอร์ค่ะ
ซับมาสเตอร์เราสามารถที่จะเลือกได้ตามค่ากำหนดในสต็อกของคลิปคัดเลยค่ะ

ว่าเราต้องการจะเลือกสต็อกอะไรในการที่จะใช้งานค่ะเมื่อเลือกสต็อกมาสเตอร์ได้แล้วเราก็คลิกปุ่มบวกเลยค่ะรายการสต็อกมาสเตอร์ก็จะมาอยู่ตามอยู่ในโคเวอร์อันแรกนะคะแล้วเราก็จะเลือกเข้าไปกำหนดเวลาได้เลยค่ะเราก็มาขยายนิดนึงเพราะถ้าไม่สามารถที่จะคลิกค้างแล้วลากไปได้หลังจากนั้นเราก็มาคลิกค้างให้ขอบสีขาวขึ้นมาแล้วเราก็คลิกค้างลากไปวางนะเริ่มหนึ่งหรือจุดที่เราต้องการได้เลยค่ะนะแล้วเราก็เลื่อนแล้วก็ดูแล้วก็กำหนดแล้วก็ขยายแล้วก็สามารถแก้ไขหรือตามเราต้องการเลยค่ะถัดมาค่ะจะเป็นแบรนด์แอสเซทค่ะก็คือเป็นรายการที่เราสร้างไว้แล้วเราก็สามารถไปดึงรายการทั้งหมดมาด้วยการ Sign In ค่ะเมื่อเรา Sign In เข้าไปแล้วและรายการ Import ก็หมดลงถัดมาจากรายการ Import ก็เป็น Audio ค่ะถ้าเราเลือกรายการ Audio นะคะรายการ Audio ก็จะโชว์ขึ้นมามี Music Sound Effect Copyright Extract TikTok Band เราสามารถเข้าไปเลือกได้เลยค่ะเนื่องจากอันนี้มันเป็นไฟล์ที่เราเลือกตามใจชอบหรือไม่ต้องอธิบายเยอะนะคะสามารถเข้าไปเลือกแล้วคลิกดาวน์โหลดก่อนมุมขวาค่ะจะมีลูกศรชี้ลงก็คือคลิกดาวน์โหลดก่อนแล้วก็จะขึ้นมาเหมือนรายการที่เราเลือกก่อนหน้านี้ค่ะเครื่องหมายบวกด้านขวาเราก็เลือกได้เลยค่ะคลิกบวกก็ได้หรือจะคลิกลากมายังตำแหน่งที่เราต้องการเลยก็ได้ค่ะถัดมาเลยค่ะจะเป็นรายการเทคถัดจากออดิโอค่ะขวามือไปค่ะจะเป็นรายการเทคเทคเราก็สามารถที่จะกำหนดเข้ามากำหนดได้ค่ะว่าเราต้องการที่จะสร้างเทคของเราเป็นแบบไหนข้อความแบบไหนแล้วก็มาเลือกเลยค่ะโดยที่มาคลิกที่ default เทคนะคะในเทคก็จะมี AI General Effect Tech เราก็สามารถที่จะมาพิมพ์เทคของเราได้นะเข้าไปด้านขวามือถัดมาจะเป็นเอฟเฟคของเทคออโต้โลเคอลแล้วก็เข้าไปเลือกได้เลยค่ะว่าเราต้องการให้รูปแบบของเทคของเราเป็นแบบไหนสามารถที่จะคลิก Import ได้จากข้างนอกเข้ามาในชิ้นงานของเราด้านไหนก็ได้ค่ะสร้างจากที่อื่นแล้วก็เลือกเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็มากำหนดตำแหน่งต่างๆตามที่เราจะวางไว้เลยค่ะโดยขวามือเนี่ยค่ะจะมีการแก้ไขเทคว่าเราต้องการฟอนต์ไซส์เท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่รูปแบบแบบไหนแล้วก็มาเลือกได้เลยค่ะแล้วก็มาพิมพ์แล้วถ้าเราจะเนี่ยค่ะก็จะมีออโต้ออดิโอสปีดแอนิเมชั่นในส่วนของเราต้องไปคลิกที่เทคก่อนนะคะรายการของเทคถึงจะขึ้นมาให้เราเลือกฟังก์ชันฟังก์ชันทางด้านขวามือถ้าเราไม่คลิกการคลิกก็คือขอบสีขาวเนี่ยค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ภาพวิดีโอเพราะฉะนั้นการแก้ไขทั้งหมดนี้ก็จะเป็นของภาพวิดีโอในส่วนของเทคตรงกลางก็จะเป็นการดูเพลเยอร์วิดีโอนะคะแล้วถัดเมื่อกี้ก็จะเป็นรายการแก้ไขของภาพวิดีโอหรือเราจะใส่เอฟเฟกต์ฟอนต์หรือเสียงต่างๆถัดมาค่ะจะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะอันนี้จะไม่อธิบายเยอะนะคะเนื่องจากสติ๊กเกอร์เราสามารถเลือกใช้งานได้ตามใจชอบของเราเลยค่ะว่าเราต้องการให้สติ๊กเกอร์ของเราแบบไหนเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะมานะคะจะเป็นเอฟเฟกต์เราก็เลือกเอฟเฟกต์ได้ตามใจชอบเลยค่ะว่าเราต้องการให้เอฟเฟกต์ของเราเป็นรูปแบบยังไงบอดี้เอฟเฟกต์เป็นแบบไหนเราก็ได้ที่เอฟเฟกต์เลยค่ะถ้าจะเอฟเฟกต์จะเป็นทรานซิชั่นนะคะในทรานซิชั่นก็มีให้เราเลือกอีกเราเข้าไปเลือกตามแบบที่เราต้องการเลือกค่ะก็ไปตั้งค่าระหว่างเฟรมแต่ละเฟรมว่าการเปลี่ยนเฟรมแต่ละเฟรมให้ภาพเคลื่อนไหวในการเปลี่ยนเฟรมช่องว่างระหว่างเฟรมในการเปลี่ยนเฟรมเป็นแบบไหนเราก็เข้ามาเลือกเลยค่ะพอเราต้องการให้ค่าเฟรมของเราเป็นแบบนี้กำหนดเฟรมก็ดาวน์โหลดมาก่อนดาวน์โหลดเสร็จกดเครื่องหมายบวกเซตแล้วเราก็มาคลิกเล่นที่ปุ่มเพลย์ใน layout ตรงกลางค่ะแล้วก็เลื่อนเส้นไทม์ไลน์ไปนิดนึงค่ะเส้นเพลย์ไทม์ไลน์นะเลื่อนไปนิดนึงเนี่ยค่ะเรากำลังเล่นไฟล์ว่าทรานซิชันของเราที่เลือกไป

เปลี่ยนแล้วเป็นรูปแบบแบบไหนเราสามารถเลือกลากเวลาได้นะคะโดยคลิกให้เป็นปีกาแล้วก็มาเลือกแล้วก็กดปุ่มบวกถ้าดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็กดปุ่มบวกถ้าเลือกเป็นปีกาไม่ได้เราสามารถมาที่ถัดมาจากซานดิชั่นนะคะจะเป็นแคปชั่นแคปชั่นเราสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าต้องการจะใช้ภาษาอะไรตั้งให้เป็นออโต้จะมาที่เทมเพลตรูปแบบของแคปชั่นค่ะว่าต้องการให้แคปชั่นของเราเป็นแบบไหนสามารถที่จะเข้าไปเลือกก็คือดาวน์โหลดก่อนแล้วพอขึ้นเครื่องหมายบวกเราถึงจะคลิกบวกหรือคลิกค้างลากอะไรก็ได้ค่ะจะเป็นรูปแบบของแคปชั่นที่เราต้องการเราสามารถพิมพ์เพิ่มเข้าไปได้นะคะด้านขวามือโดยการที่คลิกเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ลากเราต้องการให้ความยาวของแคปชั่นเราอยู่ที่เท่าไหร่เราก็ทำเป็นปีกาแล้วก็ลากไปซ้ายหรือเพิ่มไปขวาตามเวลาที่เราต้องการกำหนดเลยค่ะถัดมาจะเป็นฟิลเตอร์นะคะฟิลเตอร์นี่เราสามารถเลือกให้รูปภาพของเราตามแบบของฟิลเตอร์ที่เขาให้มาเลยค่ะเราต้องการให้ค่าของฟิลเตอร์เราเป็นแบบไหนสีขาวดำเป็นสีสดใสเราก็จะเห็นความแตกต่างโดยที่เราไปกดเพลย์ค่ะเห็นความแตกต่างไหมคะได้อีกครั้งนึงค่ะเห็นไหมคะจากสีเหลืองก็จะกลายเป็นสีปกติตามฟิลเตอร์ที่เราเลือกเลยค่ะว่าเราฟิลเตอร์ที่เราเลือกเป็นแบบไหนเลือกได้ตามนั้นเลยเราจะเป็น adjustment เราก็เลือกได้เลยค่ะว่าเราต้องการให้ adjustment ของเราเป็นแบบไหนความมืดก็จะเป็นรายการแก้ไขของ adjustment ค่ะว่าต้องการให้เป็นออโต้หรือเลือก color match แบบไหนเราสามารถเข้ามาตั้งค่าของ adjustmentได้ทางด้าน layout ขวามือค่ะก็จะมี LUT color matte สามารถเลือกได้นะคะ try now แล้วก็เลือกแล้วก็แก้ไขได้ในนี้เลยค่ะเฉพาะบางวิดีโอบางเฟรมบางรายการได้นะคะถ้าการเลือกจากที่อื่นแล้วก็เลือก import เข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็จะเป็นรายการ adjustment เลือกอยู่ตรงนี้นะคะถัดมาจาก adjustment จะเป็นรายการ layout ของ player นะคะช่องแรกจะเป็นด้านล่างของ layout player จะเป็นเวลาแล้วถัดจากเวลาจะเป็นเสียงและ play จะเป็นปุ่มตัวนี้จะเป็นปุ่ม play ไว้สำหรับเราเล่นถ้ากดปุ่มก็จะขึ้นพอสขึ้นมาให้เรากดพอสก็จะเป็นการหยุดเห็นไหมคะพอสเราก็จะหยุดแล้วแล้วถัดไปจะเป็นตัวขยายหน้าจอของ layout pager เนี่ยค่ะเราสามารถเพิ่มขยายได้จะขยายตามกำหนดเฟรมของเขานะคะถ้าเราจะขยายให้เต็มหน้าจอคอมพิวเตอร์เราก็จะเป็นมุมขวาสุดแต่ถัดมานี้จะเป็นรายการกำหนดค่าเฟรมที่เราจะนำไปถ่ายทอดสดว่าต้องการให้ค่าเฟรมที่ปลายทางถ่ายทอดสดเป็นกำหนดเฟรมเท่าไหร่เราก็กำหนดได้เลยค่ะตามที่เราเลือกเลยค่ะเนี่ยค่ะถัดมารายการนี้จะเป็นรายการทำให้หน้าจอ layout pager ของเราเต็มหน้าจอคอมพิวเตอร์เห็นไหมคะรายการ layout layer ของเราจะเต็มหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วเรียบร้อยและถัดจาก layout นะคะจะเป็นถัดจาก player นะคะ layout player จะเป็นรายการ layout ของก็คือความมือที่จัดจาก player ค่ะจะเป็นรายการแก้ไขรายละเอียดต่างๆของเฟรมเมื่อเราไปคลิกรายการแก้ไขก็จะขึ้นมาให้เราคลิกเฟรมแต่ละเฟรมคลิกภาพแต่ละภาพคลิกข้อความแต่ละข้อความที่เราเลือกโดยดูจากเพลเยอร์เนี่ยค่ะรายการนี้ก็จะขึ้นรายละเอียดต่างๆเพื่อเราเข้ามาแก้ไขนะคะเมื่อเราคลิกรายการดีเทลเมื่อกี้เลเยอร์เลเยอร์ดีเทลเมื่อกี้ก็จะขึ้นมาแล้วค่ะมีวิดีโอออดิโอสปีดแอนิเมชันทัชเราก็สามารถเข้ามาแก้ไขคลิปวิดีโอของเราได้ตามเพลเยอร์ที่ขึ้นเลยค่ะ
ตาม layout ที่ขึ้นเนี่ยโดยแต่ละเฟรมจะแก้ไขยังไงเราก็สามารถตัดและกำหนดเฟรมแต่ละเฟรมของเราเมื่อเราคลิกเลือกไปเป็นขอบสีขาวนะคะเราก็จะมาดูรายการแก้ไขแต่ละเฟรมแต่ละชิ้นงานที่เราเลือกวิดีโอแรกก็จะเป็นเบสิกถัดมาจะเป็นรีมูฟแบ็กกราวด์แล้วก็ตัดแบ็กกราวด์ออกโดยให้เป็นออโต้หรือเราเลือกเองหรือถัดมาจะเป็นมาร์คค่ะกำหนดเฉพาะจุดที่เราต้องการหรือจะรีทัชบางจุดรีทัชหน้ารีทัชส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็เลือกเลยค่ะเราต้องการให้ค่าต่างๆเป็นแบบไหนสามารถเลือกได้เลยถัดมาจากเฟซก็จะเป็นบอดี้บอดี้เราก็จะไปเลือกได้เลยค่ะว่าเราต้องการให้บอดี้ของเราเป็นแบบไหนถัดบอดี้จากบอดี้จะเป็นเฟซพรีเซนต์ค่ะในเฟซพรีเซนต์ก็จะมีต่างๆให้เราเลือกรายการแต่นี่ต้องเลือกมาก่อนนะคะเนื่องจากไม่ได้เลือกแล้วไม่มีถัดมาจากวิดีโอนะจะเป็นรายการออดิโอรายการออดิโอก็จะมีเบสิกกับ Voice Charger ให้เราเลือกแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกรายการออดิโอของเราถ้าวิดีโอของเราเป็นไฟล์รวมเสียงมาเราก็สามารถ Extract ได้จากออดิโอค่ะเมื่อเราเลือกออดิโอแล้วรายการเสียงของเราก็จะมาอยู่ด้านล่างสามารถเพิ่มเสียงได้โดยการคลิกค้างแล้วก็ลากขึ้นลงตามระดับเสียงที่เราต้องการเมื่อเลือกระดับเสียงได้แล้วเราก็สามารถเลือกอีกแบบหนึ่งก็ได้ค่ะสามารถตั้งค่าได้ตามตรงนี้เลยค่ะจะคลิกลากไปซ้ายขวาให้เสียงเบาหรือเสียงดังขึ้นหรือจะมาพิมพ์ตัวเลขกำหนดค่าเสียงเราได้เลยค่ะถัดมาจากวอลลุ่มนะคะก็จะเป็นเฟดเลยเฟดอินเฟดเอาก็คือกำหนดค่าเสียงให้เสียงค่อยๆเงียบหรือจะเป็นให้เสียงค่อยๆดังขึ้นเราตามที่เราเลือกเลยค่ะก็เฟดเอาเสียงค่อยๆดังขึ้นค่ะเราก็สามารถที่จะมาย่อก่อนที่จะดูเฟดอินเฟดเอาถ้าเราย่อแล้วบางทีเราก็ไม่เห็นนะคะเพราะว่าเราย่อลงไปเล็กมากเราก็สามารถที่จะมาคลิกค้างแล้วลากได้ค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็มาดูดูได้ตรงปุ่มเนี่ยค่ะจะมีตัวเลขบอกค่าเราบอกให้เราเห็นว่าเฟดเอาที่เราเลือกไปเมื่อกี้เห็นไหมคะจะเป็น10วินาทีที่เราเลือกไว้เนี่ยค่ะถ้าเราขยายเราก็จะสามารถเห็นค่าเฟดเอาของเราได้ด้านล่างถัดมาก็จะเป็น normal light เราสามารถเพิ่มเสียงที่เบาได้อัตโนมัติตามที่เขากำหนดค่ะก็มาเพิ่มเสียงหรือจะไปพิมพ์เป็นค่าตัวเลขเลยก็ได้จะเป็นเอ็นชันไว้จะเป็นการตัดเสียงรบกวนต่างๆที่มีเสียงดังแล้วแวกข้างเราไม่ว่าจะเป็นเมาส์คลิกหรือเสียงฝนตกรีดิวน้อยก็จะเป็นเสียงคลื่นแทรกซ่าซ่าเราก็ตัดออกได้โดยคลิกการตัดมันก็จะไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะคะแต่ก็จะช่วยเราตัดเสียงรบกวนได้บ้างพอสมควรส่วนเสียงเราสามารถจะมาสร้างเสียงของเราให้เป็นมิติได้โดยการที่เราเข้ามาเลือกเลยค่ะว่าให้เสียงของเราเป็นแบบไหนก็เลือกเป็นเอฟเฟกต์เสียงเป็นเอเลี่ยนเป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นอะไรต่างๆตามที่เราเลือกได้หรือว่าเราต้องการตั้งค่าเสียงของเราให้สปีดถัดมานะคะเราสามารถกำหนดเสียงเราได้ว่าให้เป็นความเร็วเท่าไหร่หรืออยู่ระหว่างเวลาที่เท่าไหร่เราสามารถมาเลือกได้ที่ layout ที่จัดจากเพลเยอร์ได้เลยค่ะเนี่ยค่ะ basic ต้องคลิกที่เสียงก่อนนะคะ fade in fade out เท่าไหร่สามารถเลื่อนแล้วเอาออกได้เลยค่ะ layout ถัดมานะคะจะเป็น layout ในการแก้ไขเอฟเฟกต์หรือวิดีโอหรือภาพเสียงของเราต่างๆค่ะในตัวแรกของ layout ด้านบนสุดของ layout นะคะจะเป็น select ค่ะก็คือเราสามารถกำหนดกดคีย์ลัดที่ select ให้เป็นตัว A ได้เลยค่ะในตัวเมาส์ก็จะเป็น select ขึ้นมาให้เราคลิกถัดมาจะเป็น split ค่ะคือการตัดต่อเฟรมแต่ละเฟรมเสียงแต่ละเสียงหรือเอฟเฟกต์ต่างๆเราสามารถกดเป็น A เป็น B ได้เลยค่ะว่าเราต้องการให้ A เป็นแบบไหนเดี๋ยวดูนะคะจะกดค่า B ให้ดู B เมาส์ B ก็จะเปลี่ยนแล้วค่ะ B กด B ปุ๊บเมาส์ก็จะเปลี่ยนเลยค่ะเราสามารถนำเมาส์ไปชี้ในตำแหน่งต่างๆเพื่อที่จะตัดได้โดยที่เราไม่ต้องคลิกให้เฟรมเป็นสีขาวค่ะถ้าเราไม่ต้องการตัดเราก็ยกเลิกย้อนกลับไปกลับมาสามารถเลือกได้ค่ะอันดูรีเวิร์ดอันดูรีเวิร์ดและในส่วนถัดมาค่ะเป็นการซีเล็กเลฟวอร์ดคือปิกาไปทางหลังของปิกาค่ะ
จะไปทางซ้ายก็คือเราเลือกตั้งแต่เฟรมซ้ายเราซีเล็กตั้งแต่เฟรมซ้ายไป

แล้วถัดมาค่ะจะเป็นซิลิกไลท์วัสก็คือเลือกตั้งแต่เฟรมทางด้านขวาถัดไปค่ะก็คือซิลิกทางด้านขวาถัดไปค่ะในรายการถัดมานะคะจะเป็นสปิทก็คือการตัดเฟรมแต่ละเฟรมแยกออกจากกันแล้วก็มาเลือกเลยค่ะคลิกที่เฟรมที่เราต้องการตัดตำแหน่งที่เราต้องการตัดหรือทำลายที่เราต้องการตัดเห็นไหมคะตัดเรียบร้อยแล้วในช่องของเสียงอันนี้จะกด Ctrl B ค่ะ Ctrl B ชี้ตรงแทนเส้นไทม์ไลน์สีเหลืองอยู่ตรงไหนตามเมาส์ค่ะก็คือจะเป็นการตัดณเฟรมนั้นแล้วและถัดมาค่ะจะเป็นและถัดมาค่ะจะเป็นการตัดจากด้านซ้ายก็คือลบทิ้งด้านซ้ายเลยค่ะหรือขวาก็คือลบทิ้งจากด้านขวาที่เราตัดไปเลยค่ะนี้เราจะไม่ตัดนะคะเนื่องจากถ้าตัดแล้วมันจะเป็นการลบและถัดมาในไลน์เมนูถัดไปนะคะมันจะเป็นการลบทิ้งนิ้วก็เลยไม่ตัดค่ะไม่คลิกให้ดูให้เป็นตัวอย่างเลยค่ะและในเมนูถัดมานะคะเป็นเราสามารถลบเดี๋ยวขออนุญาตกลับก่อนนะได้ค่ะและรายการมาร์คค่ะเราสามารถมาร์คและเขียนชื่อพิมพ์ชื่อไว้ตามแต่ละเฟรมว่าเฟรมนี้คือถึงเฟรมที่เท่าไหร่ถ้าไม่ใช้ก็ลบทิ้ง delete ค่ะหรือจะลบทิ้งทั้งหมดถ้าจะแก้ไขเปลี่ยนชื่อเราก็สามารถ edit เข้าไปที่มาร์ค edit marker ได้ค่ะก็คือเข้าไปเปลี่ยนชื่อแล้วก็เลือกเวลาหรือจะมาพิมพ์เวลาอะไรก็ได้ค่ะคลิกลาคลิกค้างแล้วก็ลากไปถ้าจะแก้ไขก็กดเป็น M ก็ได้นะคะแล้วก็พิมพ์แก้ไขชื่อกดดันค่ะแล้วเลือกสีได้นะคะก่อนเมื่อเสร็จแล้วเราก็กดดันค่ะถ้าไม่ต้องการก็กด delete เลยค่ะเรียบร้อยค่ะในรายการถัดมาเราต้องเลือกเฟรมนั้นก่อนนะคะฟังก์ชันถึงจะขึ้นว่าฟังก์ชันขึ้นมาอันนี้จะเป็นการล็อกค่ะล็อกเฟรมถัดมาจะเป็นการรีเวิร์ดรีเวิร์ดก็คือย้อนหลังให้คลิกตัวนี้ตัวแคปคัทจะเป็นทำออโต้ให้เราก็คือเอาวิดีโอด้านหลังมาอยู่ด้านหน้าเราก็สามารถเล่นวิดีโอจากข้างหลังเล่นไปเรื่อยๆค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเส้นไทม์ไลน์นี้จะย้อนกลับนะคะเขาจะกลับวิดีโอให้เราแล้วก็เล่นไปถัดมาจะเป็นคลิปค่ะคลิปจะเป็นภาพค่ะจากหน้ากับหลังมิเรอร์ค่ะจะเป็นเหมือนกระจกสะท้อนนะคะก็คือกับหน้ากับหลังให้เราถ้าเราเข้าไปที่อีกเมนูหนึ่งจะคล้ายๆกันฟังก์ชันทำงานเหมือนกันแต่ว่าจะชื่อต่างกันตรงโคเวอร์ตรงกลางค่ะแล้วถัดมานะคะจะเป็นการรีเทรดก็คือเรากลับภาพของเราให้เป็น90องศา80องศาถัดมาค่ะจะเป็นการตัดขอบคือการครอบอ่ะจะเป็นการปรับขนาดไซส์จะเรียกว่ารีไซส์เราสามารถคลิกค้างลากหรือจะเลือกเฉพาะบางวิดีโอก็ได้นะเราสามารถจะมาเลื่อนตรงส่วนวิดีโอได้เลยหรือจะมาครอบที่ขวามือกดขนาดได้เลยว่าต้องการเป็นขนาดที่เท่าไหร่หรือจะเลือกปรับเลยก็ได้ค่ะไหมคะ rotation ย้อนกลับเลยค่ะถ้าไม่ต้องการดีดูเลยค่ะหรือถ้าเลือกเสร็จแล้วหรือจะไปให้ AI ทำให้เราก็ได้นะคะตัดขอบหลังออกเราเลือกได้แล้วเราก็มาคอนเฟิร์มนะคะคลิกคอนเฟิร์มในส่วนถัดไปนะคะจะเป็นใหม่ไมนี่เราสามารถเข้ามาถ้าเสียงเรามีปัญหาเราสามารถเข้ามา

อัดคลิปเสียงของเราเพิ่มเติมได้โดยที่เรากดปุ่มแดงก่อนกดปุ่มแดงเราต้องเลือกขนาดเสียงให้เต็มที่ก่อนนะคือไปที่200เพื่อที่เสียงเราจะได้ดังกลบเสียงต่างๆรอบข้างเมื่อเราเลือกเสียงขนาดวอลลุ่มได้ที่200แล้วเราก็จะมาเลือก Echo Reduce Mux Project เราก็ตัดเสียง Echo ต่างๆจากตัวไมค์ของเราค่ะออกเป็นเสียงรบกวนส่วนมุดก็จะตัดรายการโปรเจกต์ถัดไปที่เราอัดแล้วเผื่อไปทับซ้อนเขาจะได้ไม่มีเสียงขึ้นมาทับเสียงของเราส่วน Action Voice จะเป็นการตัดออโต้ตัดเอ็กโคตัดป๊อปปิ้งตัดรายการรบกวนด้านข้างทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นคลิกเมาส์หรือเสียงแทรกเพื่อให้คุณภาพเสียงดีขึ้นเราก็กดปุ่มสีแดงวงกลมสีแดงได้เลยค่ะเมื่อเรากดปุ่มวงกลมสีแดงรายการหรือเวลาอัดก็จะขึ้นมาเป็นขอบสี่เหลี่ยมเนี่ยลองอัดเลยค่ะรายการอัดก็จะเป็นขอบสี่เหลี่ยมเราก็เข้าไปตั้งค่าก่อนว่าเราจะอัดตั้งแต่เฟรมไหนเมื่อเราหยุดกด stop เราก็มากดที่ปุ่มสี่เหลี่ยมแดงค่ะเสียงก็จะได้ตามกำหนดเวลาของเฟรมที่เราไปตั้งค่าไว้ถัดมาค่ะจะเป็นตัวลิงก์เฟรมแต่ละเฟรมถ้าเรากดลิงก์เฟรมนะคะกดปุ่มฟังก์ชันลิงก์ต่างๆเนี่ยค่ะเราจะมาทำให้การลากเฟรมหรือการเชื่อมต่อเฟรมจะสะดวกและง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นค่ะคลิกค้างลากถ้าเราออกเห็นไหมคะเส้นขอบของไทม์ไลน์สีเหลืองจะไม่มีมันจะเป็นคนละเส้นไทม์ไลน์กับสีขาวนะคะเป็นเส้นไทม์ไลน์ที่อยู่ที่เมาส์ถ้าเราคลิกออกมันก็เห็นไหมคะไม่มีตัวเตือนให้เราระหว่างที่เราไปเชื่อมต่อแต่ละเฟรมถัดมาค่ะจะเป็นการขยายของแต่ละเฟรมแต่ละเอฟเฟกต์แต่ละเอฟแต่ละเสียงก็คือซ้ายย่อขวาขยายและในรายการถัดมานะคะของเลเยอร์ของการแก้ไขภาพที่จะเป็นแท็กต่างๆให้เราเลือกว่าเราต้องการกำหนดขนาดแท็กของเราอยู่ที่เท่าไหร่ออโดแท็กอยู่ที่เท่าไหร่ออดิโอแท็กเท่าไหร่ถ้าเป็นช็อตก็จะสั้นเดฟก็จะปกติทอก็จะสูงมาหน่อยนึงค่ะมาคะจะเป็นรายการโคเวอร์โคเวอร์คือเราจะเข้ามาแก้ไขในส่วนต่างๆของเฟรมที่เราเอาไปไว้ในส่วนของโคเวอร์หน้าต่างของโคเวอร์จะเป็นคล้ายๆกับแคนวาถ้าใครได้ใช้แคนวานะคะหรือแคปคัตออนไลน์ก็ได้ค่ะจะมีรายการต่างๆดีไซน์อัพโหลดเท็กซ์เชฟสติ๊กเกอร์เฟรมคอลเลกต์แล้วก็อื่นๆก็คือช็อตคัตแบนกิตเราก็เลือกช็อตคัตจะเป็นคีย์ลับต่างๆของในหน้าโคเวอร์ค่ะจะแตกต่างจากหน้าคีย์ลับของหน้าต่างแคปคัตในส่วนของการเข้ามาแก้ไขเฟรมนะคะเราต้องจำให้แม่นเลยค่ะเยอะมากเราสามารถไปกำหนดเองก็ได้นะคะแต่ถ้าเรามาใช้ในส่วนต่างๆที่ต้องการให้ไซน์อินค่ะเนี่ยค่ะเทคก็จะเหมือนกันเลยเหมือนกันเราก็เข้าไปเลือกได้เลยค่ะว่าเราต้องการที่จะให้เทคแต่ละเฟรมที่เราเลือกเข้ามาโคเวอร์เนี่ยค่ะเป็นแบบไหนกำหนดค่าให้ภาพให้ภาพให้เสียงให้เฟรมต่างๆมีมิติขึ้นมามีลูกเล่นมีตัวอักษรมีรายละเอียดต่างๆที่จะต้องการใส่เพิ่มความมือของเฟรมนะคะจะก็จะเป็นฟิลเตอร์ฟังก์ชันการทำงานเหมือนกันเลยค่ะเลือกเลยค่ะว่าเราต้องการเลือกฟิลเตอร์แบบไหนแล้วก็เอฟเฟกต์ยังไงเลือกได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะว่าต้องการที่จะให้เอฟเฟกต์ต่างๆเป็นแบบไหนถัดมาล่างจากเอฟเฟกต์ค่ะก็จะเป็นรีมูฟแบ็กกราวด์เราสามารถตัดแบ็กกราวด์จากเฟรมหรือภาพที่เราเลือกโดยการคลิก remove background background นั้นก็จะตัดออกให้เราโดยอัตโนมัติค่ะถ้าเราไม่คลิกรายการแถบด้านขวาก็จะไม่ขึ้นให้เรานะคะ
เราต้องมาคลิกเฟรมของเฟรมนั้นก่อนแล้วรายการขวามือก็จะขึ้นมาให้เราเพื่อที่จะแก้ไข adjust color ของภาพต้องการให้สว่างมีเงาใส่ลูกเล่นเพิ่มสี

ด้านล่างหรือด้านขวาหรือจะมาคลิกเป็นไซส์หรือตำแหน่งที่วางหรือโรเตทกำหนดเป็นตัวเลขตัวอักษรได้เลยค่ะส่วนอื่นก็จะไม่มีอะไรนะก็จะเลือกได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะว่าเฟรมเราจะเลือกแบบไหนให้เฟรมเป็นวงกลมหรือจะให้ภาพนั้นมาอยู่ในเฟรมแล้วก็สามารถที่จะเลือกเฟรมแล้วก็คลิกภาพนั้นลากค้างเข้ามาในเฟรมนะเห็นไหมคะภาพก็จะมาอยู่ในเฟรมตามที่เราเลือกแล้วถ้าเราไม่ต้องการเราก็ย้อนกลับเลยค่ะตัวย้อนกลับรายการแก้ไขด้านบนก็คือคลิก move ลากค้างถ้าเป็นมือก็จะลากรายการทั้งหมดลากค้างนะคะถัดมาจะเป็น layout ค่ะ layout ในที่นี้เอ้ย layer ค่ะจะเป็น layer ในที่นี้ก็คือค่าของ layer ที่เราสร้างไว้แต่ละ layer กำหนดไม้บรรทัดกำหนด margin ก็คือเส้นระดับแล้วก็โชว์ค่าที่ขอบรายการที่เราต้องการจะเปลี่ยนว่าตั้งแต่ขอบที่เท่าไหร่แล้วถัดมาเลยค่ะจะเป็นเปอร์เซ็นต์ขนาดของภาพค่ะว่าเราต้องการกําหนดขนาดของภาพที่เท่าไหร่ถ้าไม่ต้องการก็ย้อนกลับไปกลับมาตามที่เราต้องการเลยค่ะว่าจะเลือกแบบไหนที่เหลือเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะเนี่ยค่ะแบนกิตเมื่อกี้จะมีไซน์อินเข้ามาแล้วก็ล็อกอินเข้าไปและคอลเลกต์ก็คือจะกําหนดภาพว่าต้องการให้เป็นเฟรมที่เขาหายไหมคะไซน์อินในเทมเพลตก็เลือกได้เลยค่ะก็เป็นเทมเพลตที่เขามาให้เราอัตโนมัติแล้วเลือกเลยว่าเราต้องการใช้เทมเพลตแบบไหนเลือกได้เลยค่ะตามใจชอบดีไซน์ก็เลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะเมื่อเราเลือกเสร็จทั้งหมดแล้วดูความเรียบร้อยให้ละเอียดเรียบร้อยแล้วก็กดเซฟค่ะเหมือนเดิมนะคะเลเยอร์เราสามารถเลือกถ้าเราต้องการจะเพิ่มเลเยอร์เราสามารถคลิกขวาค่ะแล้วก็ดูพิเคทเลเยอร์แล้วเราก็สามารถย้ายตำแหน่งของเลเยอร์ได้ค่ะนี่ค่ะดูพิเคทย้ายตำแหน่งเลเยอร์คลิกค้างแล้วก็ลากค่ะเลเยอร์ของเราก็จะเลือกได้ตามตำแหน่งที่เราต้องการว่าให้อะไรเรียงลำดับก่อนขึ้นหลังในคลิกขวามีของเลเยอร์นะคะก็จะมี delete เราก็ลบทิ้งได้เลเยอร์คิมเมนก็คือเราสามารถที่จะกำหนดได้ว่าให้อยู่ก่อนหน้าหลังล็อกหรือจะเซตแบ็กกราวด์หรือจะทุกอย่างให้เป็นสปายคัลเลอร์ธีมหรือจะเป็นฟิปค่ะเนี่ยค่ะฟิปกับด้านแนวตั้งแนวนอนเสร็จแล้วก็กดเซฟเลยค่ะถ้ายกเลิกก็กดแคนเซิลรายการที่เราทำมาทั้งหมดก็จะไม่สามารถเซฟได้เราก็กดแคนเซิลถ้าเราต้องการยกเลิกการแคนเซิลแต่ถ้าเราจะกดตกลงการแคนเซิลเราก็กด Exit เลยค่ะหรือกากบาทก็ได้นะคะรายการทุกอย่างก็จะมารวมอยู่หน้านี้นะคะรายการโคเวอร์เป็นซีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วกับพื้นฐานเบื้องต้นของ CapCutพื้นฐานเบื้องต้นนี้คือเราต้องมารู้จักเมนูต่างๆก่อนนะคะเราถึงจะสามารถใช้งานได้คล่องแคล่วหลังจากเราเสร็จแล้วเราก็เอ็กพอร์ตงานของเราค่ะถ้างานเราที่ไม่ได้เป็นโปรมันจะขึ้นรายการโปรมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเข้าไปลบโปรของเราออกก่อนก็คือกลับไปแก้ไขแล้วก็ลบโปรทั้งหมดถ้าเราไม่ต้องการลบโปรเราก็เข้ามาคลิกที่จอยโปรหรือเราจะกลับไปใช้ get free pro นะคะ edit ลบทั้งหมดเลยค่ะ get free pro ถ้าเราคลิก get free pro นะคะเขาก็จะเข้ามาให้เราเลือกโปรดีค่ะอ๋อเมื่อกี้เราไม่ได้ไซน์อินเราก็ต้องไซน์อินก่อนนะคะไซน์อินก่อนถ้าเราไม่ต้องการไซน์อินเราก็กลับไป back to edit เมื่อกี้ค่ะเนี่ยค่ะไซน์อินไซน์อินก็จะเหมือนกับหน้าแรกนะคะการจอยโปรค่ะ

กด sign in เนี่ยค่ะ sign in กด join pro แล้วก็เลือกเลยค่ะการ sign in เราจะกด sign in ด้านในก็ได้นะคะเนี่ย sign in Google แล้วเราก็มาเลือกบัญชีของเราค่ะกดดำเนินการต่อหลังจากที่เราใส่รหัสหรืออะไรเรียบร้อยแล้วเมื่อเข้าใส่อินเรียบร้อยแล้วหน้าต่างเราก็จะขึ้นมาเราก็สามารถแก้ไขได้เลยแต่ถ้าเรากดใส่อินนะคะมันจะเข้าเป็นโปรเราก็จะใช้ได้30วันแล้วถ้าใครซื้อก็กดบายแผนตอนนี้หนูซื้อไว้แล้วหมดหนูตั้งค่าให้เดือนหน้าไม่ให้เขาตัดหนุ่มมัดก็จะหมดที่เดือน12วันที่12เดือน1นะคะเราเสร็จทั้งหมดแล้วเรากด export ค่ะรายการโปรที่เราขึ้นหน้ามาเมื่อกี้ก็จะไม่มีแล้วอันแรกก็จะเป็นหน้าต่าง export อันแรกก็จะเป็น name ค่ะคือเราตั้งชื่อให้ไฟล์ของเราก่อนถัดมาจะเป็น export to เราก็คือไฟล์นี้ save หลังจาก export แล้ว save ไปที่ไหนในถัดมาของวิดีโอนะคะจะเป็นค่าความละเอียดของหน้าจอเราก็สามารถเลือกค่าความละเอียดของหน้าจอเราได้ว่าเราต้องการเลือก 4K หรือ480หรือ720หรือ1080หรือ 2K หรือ 4K 4K 2K นี้ก็จะเป็นความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแค่ความละเอียดหน้าจออย่างเดียวเพราะถ้าเราเลือกสูงแล้วผู้ชมเราไม่สามารถใช้งานได้เราก็เลือกให้เป็นแค่กลางก็คือ1080ค่ะบิตเรทก็จะตั้งไปที่ค่าปกติส่วนโคเดกก็จะเลือก TH.264 format ก็จะเป็น MP4 หรือ MOV ตามเราเลือกก็ได้นะคะแต่ MP4 จะใช้ได้ทั่วไป MOV จะใช้ได้แค่บางโปรแกรม MP4 นี่ใช้ได้หมดเลยถัดมาเฟรมเรทค่ะเราจะเลือกไปที่50เฟรมเรทสำหรับเครื่องนี้นะคะส่วนถ้าเป็นค่ากลางก็ให้เลือกไปที่30จะได้ทั้งแล้วแต่ว่าคนที่เฟรมเรทสูงก็จะเลือกได้เฟรมเรทต่ำก็เลือกที่24-30ขนาดเล็กก็จะเป็นเฟรมเรทของโทรศัพท์ค่ะส่วนใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเฟรมเรทก็คือ 2K จะเป็น iPad ส่วนสูงขึ้นมาหน่อยนึงก็จะเป็นเฟรมเรท30ขึ้นไปด้วยระดับของบิตเรทเลยค่ะตามบิตเรทเรานะคะตามอินเทอร์เน็ตของเราถัดมา Optical Flow ค่ะเราสามารถเลือกเป็นสีฟ้าได้ค่ะเพื่อที่จะให้ความสมูทของภาพที่ระหว่างการรับชมไม่สะดุดลื่นไหลราบเรียบถัดมาค่ะออดิโอถ้าเราต้องการตั้งไฟล์ออดิโอเราสามารถเลือกออดิโอของเราแยกต่างหากก็เป็น MP4 เป็นเวฟตามเลือกค่ะถ้าเป็นในวิดีโอของเรามี .gif ด้วยเราสามารถ export .gif เราต้อง export ด้วยนะคะเพราะถ้าไม่ export .gif เราก็เลือก solution นะคะ caption ก็เหมือนกันค่ะเข้าไปเลือก format ตามเลยตามลักษณะ caption ของเราเลยส่วนเช็ค copyright เราสามารถเลือกเป็นสีฟ้าได้นะคะว่าติดลิขสิทธิ์หรือมีข้อห้ามอะไรหรือเปล่าถ้าเราไม่เลือกแล้วก็ปิดให้เป็นสีเทาเลยค่ะหลังจากนั้นเมื่อเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากด export ค่ะแล้วก็รอจนกว่าไฟล์ export ของเราจะ 100%อันนี้ขออนุญาตกด cancel ก่อนนะคะผมจะใช้เวลานานสักนิดนึงในการ export ไฟล์ของเราแล้วก็เลือกโอเคเลยค่ะถ้าเราต้องการที่จะหยุดการ export ทั้งหมดของเราเราอย่าลืมเช็ครายละเอียดทั้งหมดให้เรียบร้อยนะคะถ้าไฟล์ export ของเราได้แล้วถ้าไม่เลือกก็กด cancel เลยค่ะการกดกากบาทคือกดไฟล์ปิดทั้งหมดของเราแล้วก็มาเลือกว่าไฟล์งานของเราเซฟไปที่ไหนแล้วพบกันใหม่ค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสาร
1: นะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็ก

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายการการทำผิดพันธ์ Beauty Mark and the Club ค่ะนะคะดิฉันดร.กัญญาดาณ หนองคาย
1: ค่ะและดิฉันนางสาวณรมนผุยมนตรีค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะ
1: คะ
0: วันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเนื้อหาของการทำผิดพันธ์ Beauty Mark and the Club นะคะณตอนนี้เป็นตอนที่4นะคะเราก็จะมีผิดพันธุ์2ตัวเหมือนเดิมก็คือว่าตัวนึงก็จะเป็นในแนวของธรรมชาตินะคะคือว่าเป็นสครับนะคะคือเกลือสมุนไพรขัดผิวแบบมีฟองอีกสูตรนึงเนี่ยนะคะก็จะผสมผสานระหว่างเคมีกับธรรมชาติก็คือว่าไฮยาลูรอนเซรั่มมาร์กนะ
1: คะ
0: ซึ่งตัวนี้เราจะใช้กับพวกที่เป็นชีทมาร์กได้นะคะนะหรือว่าจะเป็นเซรั่มบำรุงผิวก็ได้โดยที่ไม่ต้องใช้มาร์กก็ได้นะคะ
1: แล้วตอนนี้ถ้านิยมก็จะเป็นตัวแผ่นแพดนะคะอาจารย์ที่เป็นแผ่นเล็กๆอะค่ะที่เราจะมาร์คข้างหน้าเนี่ยเราก็สามารถทำเป็นแผ่นเล็กๆได้เฉพาะรอบดวงตาทั้งหน้าได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: นะเพราะนั้นท่านใดที่คิดว่าไปซื้อที่เขาสำเร็จรูปแล้วมันแพงเราสามารถที่จะผลิตเองนะคะผสมเองโดยใช้สูตรนี้แล้วก็สามารถที่จะไปซื้อแบบแผ่นมาร์คแผ่นชีทเนี่ยนะ
1: คะ
0: มาชุบแล้วก็มาปิดนะมามาร์คหน้าเองได้นะคะนะวันนี้เราจะทำสองสูตรทีนี้ก่อนที่เราจะลงลึกในสูตรนะคะนะเราก็จะแนะนำเรื่องการเรื่องอุปกรณ์ก่อนแล้วก็การทำความสะอาดนะคะหลายท่านอาจจะดูรายการเราประจำแล้วบอกว่ามีสองตอนนี้ทุกทีเลยคือมันจะไปต้องมีนะคะเพราะว่ามันถือว่าเป็นระเบียบของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: ว
1: ่าบางท่านเราจะเริ่มต้นมาเจอด้วย
0: บางท่านอาจจะยังไม่เคยได้เห็นนะคะก็ได้มาเจอในรายการนี้นะคะในตอนนี้นะคะงั้นอาจารย์เอ๋เริ่มแนะนำอุปกรณ์ได้เลยค่ะ
1: ปกตินะคะในส่วนของที่เป็นเกลือสมุนไพรเนี่ยถ้าจริงๆแล้วสูตรนี้ไม่ได้ใช้ความร้อนในการทำนะคะเราจะใช้เป็นภาชนะที่เป็นพลาสติกก็ได้ค่ะอาจารย์อันนี้กรณีที่ทำใช้เองนะคะแต่วันนี้อุปกรณ์ที่เราเตรียมมาก็คืออาจจะเป็นหม้อสแตนเลสถ้าในโรงงานที่ผลิตเครื่องสำอางก็จะใช้เป็นอุปกรณ์ที่เป็นสแตนเลสแต่วันนี้เราก็มีที่เป็นแก้วมาด้วยเพราะว่าเวลาเราอยากให้ผู้ชมเห็นเนื้อระหว่างที่เราถ่ายทำค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะมีตัวตะก้อคนสารนะคะแบบนี้นะคะก็จะใช้เป็นแบบสแตนเลสเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตะแกรงร่อนนะคะก็เป็นสแตนเลสเหมือนกันนะคะ
0: พวกนี้มีขายตามห้างหมดเลยนะเนี่ยนะคะ
1: แล้วก็เป็นช้อนคนสารนี่ก็เป็นเกล็ดสแตนเลสเหมือนกันนะคะส่วนตัวนี้เป็นไม้พายซิลิโคนค่ะตัวนี้ก็เป็นไม้พายซิลิโคนแบบที่เป็นฟู้ดเกรดแล้วก็สามารถทนความร้อนได้ในบางสูตรที่เราทำแล้วเราใช้ความร้อนนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะหลังจากที่ล้างทำความสะอาดแล้วนะคะก็ต้องเช็ดอีกครั้งนะคะด้วย
0: ฆ่าเชื้อ
1: ใช่ค่ะด้วยเอทิลแอลกอฮอล์นะคะที่มีความเข้มข้นอย่างน้อย 70% กับอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราจะสัมผัสกับเนื้อผลิตภัณฑ์
0: อันนี้ที่มีตาขายตำลังขายยาก็ใช้ได้นะคะที่เป็นขวดสีฟ้าเนาะ
1: ใช่แล้ว
0: ก็ใช้ได้นะคะ
1: เช็ดให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะเอาอุปกรณ์มาลงมือในการทำนะคะเพื่อที่จะเป็นการให้อายุของเครื่องสำอางเราที่เราทำในวันนี้เนี่ยมีความสะอาดไม่มีการติดเชื้อแล้วก็มีอายุในการใช้นานนะคะ
0: ในโรงงานเขาอาจจะทำละเอียดกว่านี้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่นี่เราถือว่าทำใช้เองนะคะหรือว่าทำแจกจ่ายหรือไม่ก็อาจจะประกอบอาชีพในเบื้องต้นได้
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วอุปกรณ์อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทำประกอบอาชีพได้นะ
1: คะ
0: แต่ว่าต้องมีสถานที่ที่ถูกต้องเนาะ
1: ใช่แล้ว
0: มีโรงงานที่ถูกต้องนะคะ
1: ค่ะ
0: ทำความสะอาดให้ดูก่อนนะคะ
1: ค่ะอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะก็ถ้าเราจะใช้เป็น
0: จริงๆเราทำมาแล้วนะแต่เราสาธิต
1: จริงๆจะใช้เป็นผ้าที่ทำความสะอาดก็ได้แต่ว่าผ้าเนี่ยก็ต้องใช้เป็นแบบที่ไม่มีขนนะคะ
0: ผ้าที่ไม่มีขนนะคะ
1: หรือว่าถ้าจะใช้เป็นสำลีก็อาจจะเป็นสำลีแผ่นนะคะหรือว่าใช้เป็นทิชชู่แผ่นใหญ่แบบนี้นะคะที่ใช้สำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์นะคะเช็ดทุกอย่าง

0: ท่านใดนะคะที่คิดว่าไม่อยากให้มีผมลงไปกลัวผมจะลงไปเกิดว่าอาจจะประกอบอาชีพนะคะในเบื้องต้นก็มีหมวกคลุมผมก็ได้นะคะนะแล้วก็อาจจะมีแมสปิดถ้าหากว่าคิดว่ากันฝุ่นสมุนไพรหรือกันกลิ่นสารเคมีเข้าไปนะคะนะก็ใส่แมสได้แล้วก็อาจจะใส่ถุงมือได้ในบางคนที่ต้องการความสะอาดหรือไม่นะคะไม่ใส่ถุงมือก็อาจจะทำความสะอาดมือนะคะอันนี้นะคะแล้วก็ปล่อยให้แห้งอย่างนี้ก็ได้ก็เหมือนกันนะคะนะต่อไปเราจะเริ่มสูตรไหนก่อนคะอาจารย์
1: ค่ะเราเริ่มสูตรที่เป็นตัวสครับก่อนเลยค่ะ
0: ตัวสมุนไพรก่อนจะเป็น
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เราเรียงอยู่ด้านนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนประกอบนะคะของสูตรนี้นะคะนะก็อันดับแรกก็จะมีเกลือแป้งนะคะ
1: ค่ะ
0: เกลือแป้งเนี่ยมันต่างจากเกลือทั่วไปยังไงอาจารย์อี
1: กค่ะก็คือหนึ่งนะคะมันจะมีขนาดเล็กกว่าเล็กกว่าคือเกลือแห้งเนี่ยถ้าเราเห็นนะคะก็คือเกลือที่เราใช้ปรุงอาหารเนี่ยแหละค่ะมีหลายยี่ห้อที่เราซื้อมารับประทานนะคะเม็ดมันก็จะมีขนาดใหญ่แล้วก็กลมแต่เกลือแป้งเนี่ยจะเม็ดละเอียดลักษณะแบบเป็นแบบจริงๆเนื้อทรายเลยค่ะอาจารย
0: ์
1: ใช่ค่ะนะคะตัวนี้ก็จะมีความละเอียดกว่ามีความนุ่มกว่
0: าคือแรงขัดเนี่ยมันอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับเม็ดที่ใหญ่กว่า
1: ใช่ค่ะ
0: มันสูตรนี้มันสามารถขัดหน้าได้เลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะขัดตัวแล้วขัดหน้าได้แต่ว่าถ้าเป็นเม็ดเกลือที่อยู่ตามห้างอย่างนั้นก็ใช้ได้นะ
1: ค่ะ
0: เม็ดเกลือที่ขายตามห้างเนี่ยถือว่าเป็นเม็ดกลมนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เคยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกลือสปานะเขาบอกกับเราว่าเม็ดเกลือในเมืองไทยเนี่ยที่ขายตามห้างเนี่ยนะเป็นเม็ดกลมแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะคะมีขนาดที่พอเหมาะที่จะเป็นตัวสครับที่ดีได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเกลือที่อยู่ในตามห้างเนี่ยก็สามารถใช้ได้แต่เพียงแต่ว่าขนาดของอนุภาคมันจะใหญ่กว่าเกลือแป้งเพราะนั้นเวลาขัดเนี่ยอาจจะมีแรงขัดนะคะมีความอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะความสาด
1: ใช่ค่ะ
0: มากกว่านะคะก็เลือกเอาแล้วกันสามารถใช้ได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวต่อไป N70 ค่ะนะคะคือตัวนี้
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นหัวสบู่ใช่ไหมคะอาจารย์เดชเนา
1: ะ
0: ห
1: ั
0: วสบู่ซึ่งมันจะทำให้สครับตัวนี้มีฟอง
1: ใช่เหมือนเราอาบน้ำไปในตัว
0: เหมือนอาบน้ำไปในตัวคือบางทีใช้สครับสูตรนี้แล้วเนี่ยขัดแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้สบู่อาบน้ำอีก
1: ใช่แล้วนะคะ
0: ต่อไปนะคะตัวอะมีไลท์นะคะ
1: ค่ะ
0: ตัวนี้นะคะนะตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดฟองคือบางที N70 เนี่ยพอใส่กับเกลือแล้วเนี่ยฟองอาจจะ
1: น้อย
0: อาจจะไม่เยอะเราก็เลยมีตัวอะมีไลท์เข้าไปเพื่อที่จะเพิ่มนะคะให้มันรู้สึกว่าฟองเยอ
1: ะ
0: เพราะว่าตามความรู้สึกของคนเนา
1: ะ
0: บางทีรู้สึกฟองเยอะๆเนี่ยจะรู้สึกว่าชอบแล้วก็สะอาดนะคะ
1: แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ไม่ใช่ในกลุ่ม SLS ด้วยนะคะอาจารย์ฉะนั้นหลังจากใช้แล้วเนี่ยก็จะไม่รู้สึกแห้งแล้วก็ผิวก็จะไม่แห้งตึงนะคะผิวก็ยังจะมีความชุ่มชื้นอยู่
0: ตัวอะมีไลท์เนี่ยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: จากใช้แล้วก็จะทำให้ผิวไม่แห้ง
1: ใช่ค
0: ่ะต่อมานะคะตัวนี้ DC344นะคะตัวนี้คือซิลิโคนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: สารเคมีที่มันขึ้นต้นด้วย DC เนี่ยมันส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มซิลิโคนนะคะพวกนี้อันนี้ก็จะทำให้ผิวนุ่มลื่นนะคะเวลาที่เราใช้ผิดพันธุ์มันก็จะลื่นไปตามผิวนะคะนะแล้วก็ทำให้ผิวนุ่มด้วยนะคะต่อมานะคะตัว D2 นะคะอันนี้ก็คือหัวสบู่เหมือนกันกับ N70 นะเพียงแต่ว่าคุณเกรดนะ
1: ใช่ค่ะ
0: D2 เนี่ยมันจะเป็นหัวสบู่อ่อนที่สามารถเป็นสบู่เด็กก็ได้อะนะคะนะอันนี้ก็เสริมเข้าไปนะคะเพื่อช่วยในการทำความสะอาดแล้วก็เพิ่มความอ่อนโยนให้กับสบู่
1: ใช่ค่ะ
0: นะต่อมานะคะขมิ้นผงตัวนี้นะคะ
1: ขมิ้นชันตัวนี
0: ้เริ่มไกลอาจารย์แล้วเดี๋ยวอาจารย์เอชขมิ้นผงนะคะขมิ้นนี้เราใช้ขมิ้นชัน
1: ค่ะ
0: นะทีนี้ขมิ้นชันเนี่ยสีเขาจะค่อนข้างแก่นิดนึงปริมาณที่ใช้ในสูตรเนี่ยเราจะใช้ไม่เยอะนะคะแต่ขมิ้นเนี่ยมันเป็นสมุนไพรที่มันมีน้ำมันหอมระเหยเพราะฉะนั้นเนี่ยสรรพคุณเขาจะโอเคค่ะถือว่าดีนะคะดีกว่าพวกอะไรนะสมุนไพรผงทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เยอะและถ้าหากว่าใช้เยอะเนี่ยบางทีเราขัดผิวแล้วเนี่ยล้างออกอาจจะติดเหลืองๆอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: นะคะเพราะนั้นเนี่ยใช้ปริมาณตามสูตรที่เราให้นี่แหละนะคะก็พอละนะคะต่อไปค่ะเปลือกมังคุดนะคะ
1: ค่ะ
0: ตัวนี้ก็จะลดเชื้อพวกแบคทีเรียนะคะจะช่วยลดการอักเสบนะตัวนี้แล้วก็ช่วยสมานแผลด้วยนะคะตัวเปลือกมังคุดเนี่ยก็ใช้ในผิดพันธุ์ที่หลายๆผิดพันธุ์เนาะสมัยนี้ยาสีฟันก็ยังมีนะตัวนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อไปมะขามผงค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะ

0: มะขามผงนะคะอันนี้คือตัวมะขามเนี่ยจะมีกรดตาซาลิกนะคะที่ช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์นะคะก็คือผัดเซลล์เก่าออกไปนะเผยผิวใหม่นะคะเพราะบางทีเซลล์เก่าเนี่ยหรือเซลล์ที่มันไม่มีชีวิตแล้วเนี่ยนะคะมันติดอยู่ที่ผิวเนี่ยพออายุเยอะขึ้นเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าจะหลุดช้าน่ะ
1: ใช่
0: ไม่เหมือนสมัยรุ่นสาวๆเนาะหรือว่าหนุ่มๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้สครับเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยดูอ่อนเยาว์ขึ้น
1: ใช่ค่ะเป็น AHA ธรรมชาติด้วยค่ะ
0: เป็น AHA ธรรมชาตินะคะนะต่อไปธนาคาผงค่ะนะคะอันเนี้ยธนาคาเนี่ยมันจะมีสารสำคัญนะคะที่มีโครงสร้างคล้ายอะบูตินซึ่งตัวอะบูตินเนี่ยนะคะใช้ในพวกผิดพันธุ์ที่รักษาฝ้ากระรอยด่างดำเป็นที่นิยมมากนะคะตัวนี้นะเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็ยังมีสารกันแดดด้วยนะคะอยู่ในธนาคานะคะอันนี้มีงานวิจัยนะก็คือท่านผู้ชมสามารถที่จะเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะนะเพราะนั้นถึงเป็นที่นิยมว่าชาวพม่าเวลาออกจากบ้านเขาจะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปะพรม
1: ทาเพื่อนะคะแล้วก็หน้าขาวด้วยป้องกันแสงแดดด้วย
0: พร้อมกันนั้นเนี่ยนะคะก็ยังลดการอักเสบได้เพราะนั้นช่วยในเรื่องสิวก็ได้ลบรอยสิวก็ได้ด้วยค่ะนะคะต่อมานะคะเป็นนมผงนะคะนมผงนี่นะคะเราแนะนำให้ใช้นมผงที่เป็นเกรดเบเกอรี
1: ่ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเป็นนมเด็กเนี่ยต้นทุนจะสูงนะคะนะนมผงเกรดเบเกอรี่เนี่ยมันมีหัวนมกับหางนมนะคะใช้หางนมก็ได้เพราะราคาจะถูกกว่าแล้วก็คุณภาพก็พอๆกันเลยค่ะท่านผู้ชมเนาะเพราะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเราใช้ในสูตรก็นิดหน่อยไม่มากจะทำให้ผิวนุ่มนะคะปกตินมเนี่ยมันจะมีสารกูต้าไทโอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระนางกิโอภัตตาถึงชอบแช่นม
1: อาบน้ำแร่แช่น้ำนม
0: อาบน้ำแร่แช่น้ำนมนะแล้วก็คนที่มีฐานะนะก็มักจะซื้อน้ำนมสกัดมาอาบนะมาแช่เพราะว่าผิวจะเปล่งปลั่งสดใสนะคะนะตัวต่อไปสารสกัดมะละกอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตัวนี้ก็จะมีสารสำคัญที่เร่งการผัดเซลล์นะคะเผยผิวใหม่เหมือนกันคล้ายๆกับมะขามนะคะเพราะนั้นมันก็เสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันนะคะต่อมานะคะสารกันเสียนะคะสารกันเสียแล้วก็มีกลิ่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเราสามารถเพิ่มกลิ่นได้นะคะ
0: นะคะสารกันเสียตัวนี้ไม่ใช่กลุ่มพาราเบนนะคะนะเพราะนั้นจะมีความปลอดภัยสูงนะคะทั้งหมดนี้คือส่วนประกอบในสูตรของเกลือสมุนไพรขัดผิวแบบมีฟองนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์เอเริ่มผสมให้ดูนะคะ
1: ได้ค่ะนะคะก็คือทุกตัวเราสามารถรวมกันได้เลยแต่ว่าตรงที่เป็นสมุนไพรนะคะอยากให้นะคะถ้าเกิดที่ซื้อมาเนี่ยบางทีมันอาจจะเกาะกลุ่มกันอยู่นะคะก็เราจะใช้กระชอนนะคะหรือตะแกรงร่อนอย่างเงี้ยค่ะร่อนผงสมุนไพรนะคะ
0: อันนี้ร่อนให้มัน
1: ใช่ค่ะให้ละเอียด
0: ให้มันละเอียดเนาะเวลาผสมมันจะได้ง่ายนะมันจะได้ไปทั่วนะคะ
1: แต่ถ้าเราทำใช้เองเราอาจจะเอาทุกตัวนะคะที่อาจารย์อธิบายเป็นเมื่อกี้นะคะเทรวมกันหมดเลย
0: ใช่
1: แล้วเราก็ใช้ตะกร้อหรือไม้พายคนใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราทำจำหน่ายนะอยากจะให้สีของสมุนไพรแล้วก็เนื้อสครับเราเนี่ยมันไม่ได้กระจัดกระจายเหมือนสีไม่เท่ากัน
0: ถึงแม้ว่าทำใช้เองนะเอ๋มันก็อาจารย์เอ๋มันก็แบบ
1: ใช่ค่ะ
0: น่าจะร่อนนะเพราะว่าอันเนี้ยมันก็ยังเป็นก้อนเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวผง
1: มะขามมันจะเป็นเนื้อ
0: มันก็ต้องแบบมาบี้มัน
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะได้ส่วนผสมไม่เท่ากัน
0: ใช
1: ่ค่ะนะคะนมผงตัวนี้นะคะบางท่านที่ใช้ทานมันจะมีนมผงที่เป็นนมแพะออร์แกนิกอะค่ะอาจารย์อันนั้นก็ใช้ได้นะคะ
0: นมแพะก็ใช้ได้แต่ว่าตอนนี้มันมีนมแพะแบบเป็นผงนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันจะแพงอ่ะแพงกว่าตัวนี้ไง
1: แต่บางท่านบอกว่าจะที่บ้านเลี้ยงเด็กเราใช้นมผงของเด็กก็ใช้ได้นะคะ
0: ก็ใช้ได้ไม่มีปัญหานะคะเพียงแต่ว่าถ้าคนที่ทำขายเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในเมื่อคุณภาพมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะแต่ต้นทุนมันจะถูกกว่ากันเยอะนะคะเนี่ยนะคือเรียกได้ว่าคือเท่าที่ดูคือทุกอย่างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถเทรวมกันได้เลยเทรวมกันได้เลยนะแต่อาจารย์เอกเขาก็แนะนำว่าถ้าผงสมุนไพรเนี่ยควรจะร่อนก่อนเพื่อว่าให้มันเกลี่ยนะเกลี่ยได้ดีแล้วก็ให้มันใครว่ามีไม่เป็นก้อนนะไม่จับเป็นก้อนอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ทีนี้นะคะสมุนไพรที่เราใช้ในสูตรในวันนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นไวท์เทนนิ่งเร่งการผัดเซลแล้วก็ขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะถ้าเราสังเกตดูนะคะที่อธิบายเมื่อกี้โทนของสมุนไพรนะคะอาจารย์จะเป็นสีออกสีครีมสีเหลืองนะคะทีนี้บางท่านบอกว่าเห็น

0: ตะครับในท้องตลาดที่จำหน่ายทั่วไปนะเห็นเป็นสีๆอันนั้นนะคะอันนั้นนะคือการแต่งสีนะคะ
1: ใช่
0: นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วน่ะผงสมุนไพรบางตัวน่ะเวลามันเป็นของแห้งนะคะมันไม่ได้สีสดเหมือนกันกับที่เขาทำนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าบางคนที่อยากได้เป็นสีๆนะคะก็อาจจะต้องใช้เป็นสารสกัดแล้วก็มาแต่งสีเอานะคะ
1: อันนี้เราทำในปริมาณน้อยเราใช้
0: ใช่
1: มือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เป็นตะกร้อเนี่ยเราอาจจะต้องมีการขูดมีการอะไรเป็นระยะ
0: ๆ
1: เพราะมันจะติดในตะกร้อเนา
0: ะ
1: แต่ถ้าเราทำเยอะเนี่ยเราจะมีเครื่องกวนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะเราจะมีเครื่องกวน
0: สูตรนี้จะผ้าผสมกันดีๆแล้วจะเป็นเนื้อครีมเลยนะคะ
1: จริงๆดิฉันสามารถบอกท่านผู้ชมได้ว่านะคะนะสูตรบางสูตรที่เขาขายตามท้องตลาดนี่นะเพราะว่าเป็นเพราะว่าเรามีโรงงานรับผลิต
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะนะสามารถบอกได้ว่านะคะบางสูตรน่ะจะไม่ดีเท่ากับที่เราเอามาสอนในรายการนี้นะคะนะสูตรที่เราเอามาสอนในรายการนี้จะมีส่วนผสมที่มีคุณค่ากับผิวแล้วก็ป้องกันแพ้การระคายเคืองไว้ครบชุดเลยนะ
0: อันนี้เราใช้อุปกรณ์ช่วยนะคะ
1: เดี๋ยวเอาช้อนออกก่อนเดี๋ยวก็ช้อนกระเด็นอันนี้ขัดออกอีกได้ไหม
0: ได้ค่ะอาจารย
1: ์อันนี้จะเป็นเครื่องตีไข่เครื่องตีไข่นะท่านผู้ชมเห็นว่าผสมได้เร็วมากเลยผสมได้เร็วมาก
0: บางท่านถ้าทำใช้เองก็ถ้าอุปกรณ์แบบนี้กลัวติดก็สามารถไถ่ใส่ถุงมือได้นะคะอาจารย์แล้วก็ขยำเหมือนเรานวดแป้ง
1: อาจารย์ยกขึ้นก่อน
0: นะคะ
1: เดี๋ยวอาจารย์จะพอดีอาจารย์ก็เสียดายเนาะมันติดเยอะนี่เราก็เคาะนิดนึงก็ได้ค่ะนะคะน่าจะออกได้เกือบหมดแล้วนะคะเป็นคนเสียดายของค่ะนะคะรู้ว่าคุณค่าของสมุนไพรและส่วนผสมแต่ละอย่างเนี่ยมันมีคุณค่าขนาดไหนนะคะ
0: อันนี้เวลาทำไว้ที่บ้านนะคะใส่กระปุกไว้เขียนชื่อไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวบางท่านจะนึกว่าน้ำพริกหรือว่า น้ำพริกแกงนะคะอาจารย
1: ์หรือคิดว่าพริกแกงนะ
0: พริกแกงใต้นะคะแล้วกลิ่นของสมุนไพรมันก็หอมด้วย
1: อาจารย์เองจริงแล้วเนี่ยนะสีสามารถแต่งได้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถึงมันจะเป็นสีอย่างนี้นะเราก็เราเรียนแม่สีมานี่เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็รู้ว่าจะผสมกับสีอะไรสีคอสเมติกเนี่ยที่จะแปลงให้สีเหลืองเนี่ยกลายเป็นอีกสีนึงได้นะคะ

0: ตัวนี้เนี่ยเวลาขัดแล้วใช้อาบน้ำได้เลยนะคะเพราะว่าจะมีตัวสารชำระล้างอยู่แล้วนะคะบางสูตรเนี่ย
1: อาจารย์ขอถ้วยเล็กหน่อยค่ะใบหนึ่งเพราะว่านะคะอันนี้มันน่าจะใหญ่เกินไปที่จะใส
0: ่ค่ะ
1: จะได้โชว์เนื้อด้วยนะคะตะครับเนี่ยต้องให้เหนียวประมาณนี้เนา
0: ะ
1: ที่เขานิยมกันนะคะ
0: ออกมาเป็น
1: ถ้าเร็วกว่านี้นะใช้แป๊บเดียวก็หมดละ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้นี่เราหยิบแค่นิดเดียวเองนะเราก็สามารถขัดได้ทั้งตัวเลยนะคะ
0: จริงๆสูตรนี้สามารถเอาไปประยุกต์ส่วนผสมตอนที่ขัดได้นะคะเช่นผสมกับตัวน้ำซาวข้าวนะคะผสมกับโยเกิร์ตก็ได้นะคะอาจารย์
1: ใช่
0: นะคะ
1: ถ้ามันเร็วกว่านี้นี่เวลาเราไปผสมมันก็จะมีแรงขัดได้ไม่เยอะนะคะมันก็จะเหลวเกินไปอันนี้ก็ได
0: ้
1: นี่ก็ได้หนึ่งสูตรแล้วนะคะ
0: สมุนไพรนะคะถ้าเกิดใครที่ติดตามรายการของเราหลายๆตอนนะคะสมุนไพรนอกจากสูตรที่มีในตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะดูสมุนไพรตัวอื่นตามสรรพคุณที่เราต้องการได้นะคะ
1: หนึ่งสูตรแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะ

0: เราขัดหน้าเสร็จแล้วนะคะอาจารย์เราก็จะมามาร์กต่อนะคะ
1: ทีนี้ก็เป็นเรื่องมาร์กแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ส่วนผสมเนาะอันนี้ชื่อว่าไฮยาลูรอนเซรั่มมาร์กนะคะก็จะเป็นเซรั่มที่ใช้กับพวกแผ่นชีสที ่ใช้มาร์กหน้าหรือว่าจะเป็นแผ่นชีสที่ใช้มาร์กตาก็ได้นะคะหรือถ้าไม่ใช่มาร์กทานะทาทั่วหน้าแล้วก็มาร์กเป็นมาร์กมนุษย์นี่แหละค่ะนะเมื่ออายุน้อยเนี่ยมันก็อยู่แทรกอยู่ระหว่างเซลล์อะเมื่ออายุน้อยมันจะมีปริมาณเยอะมันจะทำให้ผิวดูเด้งเต่งตึงเป่งปังนะคะนะพออายุเยอะเนี่ยปริมาณจะลดลงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเซลล์แล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยดูย่นนะคะดูมีริ้วรอยนะเพราะนั้นการทาลงไปเนี่ยก็สามารถที่จะไปเติมเสริมตรงนี้ได้ส่วนหนึ่งนะคะนะอันนี้ก็ทำให้ผิวเด้งนะคะนะแล้วก็ผิวนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะนะต่อมาเรามาดูส่วนที่สองนะคะตัวนี้คือคอลลาเจนค่ะนะคอลลาเจนเราใช้คอลลาเจนผงนะคะซึ่งคอลลาเจนผงเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้สูตรที่เป็นพวกเคมีนะ
0: ค่ะ
1: เราใช้ที่เป็นชงดื่มได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: เนาะที่เป็นไตเปปไทด์หรือไดเปปไทด์ก็ได้นะคะนะที่มันละลายน้ำได้ทั้งหมด
0: ใช่แต่ขอแบบ 100% นะคะเพราะปัจจุบันเนี้ยคอลลาเจนบางอันมันจะมิกเบอร์รี่มาผสมตัวสารนั้นอื่นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสารบางตัวบางทีมันเป็นสารที่เราจะต้องรับประทานเข้าไปในร่างกายเอามาทาที่ผิวอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ซึมเหมือนที่อาจารย์บอก
1: ใช่ๆนะคะนะตัวนี้เนี่ยเราคอลลาเจนเราจะใส่กันอยู่ประมาณสักถ้าเป็นที่ใช้ชงดื่มก็ประมาณสัก 3% เป็นอย่างมากนะเพรา
0: ะ
1: นั้นเนี่ยตัวนี้ถ้าเกิดใช้เยอะกว่านี้เนี่ยเกิน5เนี่ยมันจะเหนียวแล้วเพราะมันเป็นพวกเกรดฟู้ดอ่ะนะคะนะแต่ได้ผลเหมือนกันนะเพราะว่ามีหลายท่านที่เอาไปใช้นะผู้ที่เข้าอบรมสมาชิกต่างๆลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยได้ผลดีนะคะได้ผลดีพอๆกับพวกคอลลาเจนที่ขายตามร้านเคมีภัณฑ์ทั้งหลายราคาก็ถูกกว่าด้วยนะคะนะต่อไปนะคะก็คือMG นะคะตัวนี้นะคะ MG 10นะ
0: คะ
1: ตัวนี้เป็นสารที่ไปเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวทำให้ผิวนุ่มนะคะและตามด้วยนะคะFM GGL คือตัวนี
0: ้
1: นะคะอันนี้ก็เหมือนกันก็ไปเสริมให้นุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะเพราะฉะนั้นสูตรนี้เนี่ยเท่าที่ดูส่วนผสมตั้งแต่ต้นเนี่ยน่าจะไปในทางของแอนตี้เอจจิ้งค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาผิวแห้งเนี่ยได้ดีทีเดียวนะคะนะต่อมานะคะเป็น Natural ASA นะคะคือตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเร่งการผัดเซลล์เผยผิวใหม่ขึ้นมาทำให้ดูอ่อนเยาว์นะคะทำให้ผิวเนี่ยรับสารต่างๆได้ดีขึ้นนะคะต่อมานะคะเป็นสารสกัดมอนนะคะสารสกัดมอนเนี่ยมันมีสารสำคัญตัวหนึ่งนะคะที่นอกจากทำให้ผิวขาวแล้วนะคะก็ยังช่วยลดการอักเสบของผิวได้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้นอกจากผิวขาวแล้วก็ช่วยเรื่องป้องกันการระคายเคือง
0: ใช่ค่ะ
1: อะไรได้ด้วยนะคะเรื่องสิวเรื่องอะไรใช้ได้หมดเลยนะคะนะต่อมาสารสกัดเทมเทสนะคะสารสกัดเทมเทสเนี่ยมีสารสำคัญเนี่ยที่ชื่อว่ากาบิดินนะคะซึ่งกาบิดินเนี่ยจะช่วยลดรอยฝ้ากระรอยด่างดำได้ดีนะคะแล้วก็ยังช่วยลดการอักเสบของสิวได้ดีด้วยนะคะต่อมานะคะสารสกัดว่านหางจระเข้นะเรารู้อยู่แล้วว
0: ่
1: าว่านหางจระเข้เนี่ยมีสรรพคุณอย่างไรบ้างคะอาจารย์เอก
0: ก็คือช่วยในเรื่องของกระตุ้นการสร้างเซลล์ด้วยนะคะช่วยลดอาการผิวไหม้แดดด้วยลดอาการแพ้ด้วยนะคะ
1: นะคะลดการเกิดเป็นด้วยเนาะตรงน
0: ี้
1: นะคะนะแล้วก็โบราณเนี่ยเขาก็ใช้ในเรื่องของรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้ดีนะคะต่อมานะคะสุดท้ายก็คือตัวกันเสียตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ไม่ใช่กลุ่มพาราเบนนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอาการแพ้ระคายเคืองเนี่ยน้อยมากสูตรนี้ถ้าดูไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะนอกจากจะแอนตี้เอจจิ้งรักษาผิวแห้งแล้วเนี่ยยังรักษาสิวได้ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่ามีหม่อนมีเชื้อเอ็มเทสมีว่านหางจระเข้นะคะช่วยเรื่องสิวได้ด้วยค่ะนะแล้วก็ลดการอักเสบของผิวได้ดีแล้วก็โอกาสระคายเคืองเนี่ยจะน้อยมากเลยค่ะนะคะทีนี้อาจารย์เอก็สาธิตได้เลยนะคะว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรนะคะ
0: อันดับแรกนะคะเราจะละลายคอลลาเจนก่อนนะคะก็ใส่คอลลาเจนลงไปเพราะว่าตัวสารที่เนี่ยค่ะนะคะเดี๋ยวเราใส่ลงไปในนี้เลย
1: อ๋อใส่เลยนะคะ
0: แล้วก็เทน้ำลงไปค่ะเราละลายคอลลาเจนให้ใสก่อนนะคะ
1: คอลลาเจนเนี่ยอยู่ในส่วนที่2นะคะ
0: ใช่แ
1: ต่ว่าอาจารย์เอก็เอามาเทละลายกับน้ำเลยเพราะคอลลาเจนสูตรนี้เนี่ยเวลาละลายกับน้ำแล้วน้ำมันจะใส

0: คู่นึงก็ได้นะคะสูตรนี้ทำโดยที่ไม่ต้องใช้ความร้อนเลยนะคะ
1: จริงๆนะถ้าเราไม่รีบนะ
0: ค่ะ
1: ตัวเนี้ยเราเทเราทิ้งไว
0: ้ใช่เราทิ้งไว้ได้
1: เราไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะเดี๋ยวมันละลายเหมือนก็ใส่เอง
0: ใช่ค่ะจะเหมือนกับคอลลาเจนที่เราชงดื่มเลยค่ะอาจารย์ก็จะเป็นใสๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนภาชนะให้ดูก็ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จะได้มองเห็นความใสนะคะ
1: จะได้มองเห็น
0: นะคะนี่เราก็ทิ้งไว้ได้เลยนะคะ
1: จะค่อนข้างเร็วนะคะนะเพราะว่าไม่ได้ใช้ไฟนะทั้งสองสูตรเลยไม่ได้ตั้งไฟนะคะกำลังนึกอยู่พอดีว่าสารมันติดในขวดเยอะนะคะให้จันเอใช้น้ำล้าง
0: ค่ะนะคะ
1: ก็มีสารสกัดว่านหางจระเข้นะคะแล้วก็ตัวกันเสียลงไปเลยใช่ไหม
0: สารสองตัวนี้จะค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาน้ำมาละลาย
1: คือสารเคมีที่อยู่ในสูตรทั้งหมดนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านเคมีเครื่องสำอางทั่วไปเลยนะคะอยู่นี้สะดวกนะคะแค่ในโซเชียลก็ซื้อได้แหละนะคะซื้อผ่านโซเชียล
0: คนตรงนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะแช่ไฮยาลูรอนค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะ
1: ตัวนี้อาจจะใช้เวลาคนนิดนึงนะคะ
0: นะคะเสร็จแล้วนะคะจากที่เป็นขาวๆแบบนี้นะคะพอลงไปในน้ำแล้วเนี่ยก็จะละลายนะคะตัวนี้จริงๆเราไม่ต้องใช้เครื่องตีเลยนะคะเราสามารถใช
1: ้คนไปเรื่อยๆได
0: ้คนไปเรื่อยๆได้นะคะ
1: อันนี้เราก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าจะละลายนะคะแล้วก็ระหว่างที่จะละลายเนี่ยเนื้อเขาก็จะค่อยๆข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะ
0: แต่ไม่ถึงกับเป็นเนื้อเจลนะคะเพราะอันเนี้ยสารไฮยาลูรอนเนี่ยไม่ใช่สารก่อเจลนะคะแต่จะมีความหนืดเวลาทาก็จะนุ่มๆลื่น
1: ๆจะคล้ายพวกเซรั่มนะ
0: ค่ะบางคนก็ถ้าไม่ได้ใส่กับชีสมาก็อาจจะไปใส่กับหัวด็อปเปอร์ค่ะ
1: ใช่ๆ
0: ที่ว่าเราก็ทำ
1: จริงๆตัวนี้ถ้ามันไม่ใช่ตัวมาร์กเนี่ย
0: ค่ะ
1: เป็นตัวบำรุงก็ได้นะพูดถึงนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือหมายถึงว่าทาทิ้งไว้อ่ะได้เลย
0: ค่ะ
1: นะตัวนี้สามารถเป็นตัวบำรุงได้เลยถ้าดูตามสูตรแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าดูตามสูตรแล้วเนี่ยเป็นตัวบำรุงได้ค่ะคือเป็นเซรั่มบำรุงหน้าได้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่จำเป็นต้องไปแค่มาร์กอย่างเดียวนะคะ
0: ตัวสารกันเสียนะคะที่เราแนะนำเป็นตัวนี้เหมือนที่อาจารย์บอกอะนอกจากจะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่พาราเบนแล้วนะคะข้อดีก็คือเวลาเราทำแผ่นมาร์กนะคะซึ่งบางทีเราไปทำแผ่นมาร์กบริเวณรอบดวงตา อย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นสารกันเสียกลุ่มนี้ข้อดีของเขาก็คือมันจะไม่ระคายเคืองรอบดวงตาด้วยค่ะ
1: ใช่ใช่นะคะคือดูสารในสูตรเนี้ยนะก็โอกาสระคายเคืองเนี่ยน้อยนะคะนะแม้กระทั่งตัว SA เองเนี่ยนะคะซึ่งตัวนี้มันปอมฟุตเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นตัวที่มีฤทธิ์ในการเร่งการปะเซลล์ที่รุนแรงอะไรนะคะแล้วเปอร์เซ็นต์ที่ใส่เราก็ใส่ประมาณ 2%
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ที่สูงแล้วก็มันยังมีตัวที่เป็นสารสกัดมอนสารสกัด TM เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยลดการระคายเคืองอยู่แล้ว
0: ตัว HA Form Food เนี่ยก็จะเป็นการรวมผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะทั้งหมด7ชนิดรวมกันเลยนะคะเดี๋ยวนี้พัฒนาให้มีคุณภาพนะคะกว่าตัวพื้นฐานที่เราใช้เมื่อก่อนถ้าตัวพื้นฐานที่เราใช้เมื่อก่อนก็คือไกลโคลิกแอซิดนะคะ
1: อันนั้นน่ะม
0: ัน
1: ฤทธิ์มันจะเยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะค่อนข้างเข้มข้นนิดนึง
0: ทีนี้สีนะคะตัวนี้เนื่องจากว่าตัวสารสกัดเราอะค่อนข้างออกเป็นสีออกน้ำตาลนะคะ
1: สีก็เลยจะออกน้ำตาล
0: ใช่สีก็เลยจะออกน้ำตาลตามสีสารสกัดที่เราเลือกใส่นะคะ

0: เดี๋ยวนี้บางท่านอาจจะไปเพิ่มสารที่นิยมอยู่ตอนนี้ก็ได้นะคะ
1: เดี๋ยวอาจารย์จะช่วยบี้นะ
0: นะคะปกติถ้าเราทำนี้เราจะแช่ไว้เลยนะคะอาจารย์
1: ปกติเราจะแช่นะ
0: ใช้เวลาสักนิด
1: ใช่อันนี้จะใช้เวลาหนึ่งไม่เป็นไรก็น่าจะทันเวลาที
0: ่
1: ท่านผู้ชมจะได้เห็นในวันนี้นะคะ
0: ทีนี้บางทีเหมือนที่เราบอกตอนแรกถ้าเกิดเราใช้สารสกัดที่มันใสเหมือนน้ำโดยนี้เขาก็จะมีการแต่งสีเหมือนกันค่ะอาจารย์ก็สามารถใช้สีคอสเมติกที่ละลายในน้ำนะคะแต่งเพิ่มได้อย่างที่เราเห็นเป็นแบบเซรั่มออกสีชมพูอ่อนสีเขียวอ่อนอย่างเงี้ยค่ะสีฟ้าอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเป็นสีของสีเครื่องสำอางไม่ได้เป็นอันตรายนะคะใช้ได้แต่เราแต่งเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็ให้เวลาที่เราซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้บางทีเราเห็นว่ามันมีสารสกัดแบบนี้แล้วน้ำของผลิตภัณฑ์นะคะก็อาจจะเป็นสีตามพืชที่เราใส่เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะ

0: เดี๋ยวเราก็จะบี้บี้ไปนะคะจริงๆสูตรนี้เนี่ยเราจะใช้เวลาทำนานหน่อยนิดนึงนะคะ
1: เพื่อที่จะให้ตัวไฮยาลูรอนแอซิดตัวนี้นะคะละลายอันนี้คือเราช่วยขยี้สารให้เร็วขึ้นนะคะแต่ปกติถ้าทำท่านผู้ชมสามารถที่จะ
0: จริงจริงได้จริงจริงผ่านตะแกรงก็ได้นะเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์เอเอาตะแกรงมา
1: เดี๋ยวให้น้องนักศึกษาเอาตะแกรงมาให้ค่ะ
0: ได้ไหมอันนั้นอ๋อนั่นบัญชีสมุนไพร
1: เชิญสมุนไพร
0: เอาขอตะแกรงหน่อยค่ะ
1: ตะแกรง
0: ขอตะแกรงร่อนหน่อยนะคะเพื่อความรวดเร็ว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วขอถ้วย
1: แก้วอีก
0: ถ้วยแก้วอีกใบหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่ทันเห็นนะคะ
1: ค่ะ

0: ัวนี้นะคะเราต้องละลายให้หมดนะคะเพราะนี่คือสารสำคัญเลยนะคะอาจารย
1: ์
0: ต
1: ั
0: วไหยาเนี่ยนะคะที่เป็นก้อนๆขาวๆสมมติ อันนี้คือเพื่อความรวดเร็วเราอยากให้สารละลายตัวเร็วนะคะเดี๋ยวเราจะเทกลับอีกรอบนึงนะคะอาจารย
1: ์อันนี้ก็จะเร็วขึ้นนะคะ
0: เทตรงนี
1: ้นะคะถ้าท่านผู้ชมเจอปัญหาอย่างนี้คือมัน
0: แต่จริงถ้ามีเวลาก็แช่ไว้เลย
1: แช่ไว้เลยได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะรีบนะคะให้ใช้วิธีนี้นะคะมันจะเร็วขึ้น

0: วันนี้ท่านผู้ชมคงจะเริ่มเห็นเนื้อของผิดพันธุ์แล้วนะคะว่ามันจะออกมาเป็นในรูปแบบไหน
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนกับเราทำเจลน
1: ะ
0: เวลาที่เราทำพวกสูตรเจลทั้งหลายอะถ้าเกิดว่าพบปัญหาว่าเนื้อเจลมันจับตัวกันเป็นก้อนนะคะก็สามารถใช้วิธีนี้ได้โดยใช้ตะแกรงเนี่ยนะคะมาร่อนได้นะคะ
1: เราจะเอาให้หมดนะคะเพราะว่าเราเสียดายสาร
0: เราต้องเอาให้หมดนะคะ

0: นะก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนื้อจริงๆของเขาอะนะคะแล้วก็ถือเวลาที่หนึ่งไม่เป็นไรอาจารย์ก็แช่ลงอย่างดีกว่านะคะ
1: เพราะว่าที่ยังไม่ละลายพอดีคือไฮยาลูรอนแอซิดนะคะเราทาไว้กับผิวเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ต่อผิวนะคะตัวไฮยาลูรอนเซรั่มมาร์กตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะหลังทำความสะอาดผิวหน้าได้เลยนะคะถ้าวันไหนที่แบบไม่ได้มาร์กหน้าเนี่ยจะใช้เป็นตัวบำรุงเช้าเย็นเลยก็ได้นะคะส่วนสครับผิวนะคะจริงๆแล้วเราแนะนำนะคะอยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะความถี่ในการสครับผิวอะค่ะอาจารย
0: ์
1: ระยะเวลาที่พอเหมาะอาจารย์แนะนำไหมคะ
0: คือถ้าผิวปกติเนา
1: ะ
0: หรือผิวมันเนี่ยคือขัดได้น
1: ะ
0: อาจจะทุกวันก็ได้วันเว้นวันก็ได้นะคะแต่ถ้าคนผิวแห้งเนี่ยอาจจะอาทิตย์ละสักวันสองวันก็พอละนะคะ
1: เพราะบางคนอาจจะอยากผิวขาวผิวกระจ่างใสขัดทุกวันเพราะว่าที่เราบอกเหมือนตอนแรกว่าตัวสครับตัวนี้เราใช้เป็นตัวผลิตภัณฑ์อาบน้ำไปด้วย
0: แต่ถ้าขัดทุกวันนี่นะอาจารย์แนะนำนิดนึงถ้าขัดทุกวันเนี่ยถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะมันแสบผิวเนี่ยต้องเว้นไปหน่อยน
1: ะ
0: แล้วก็ใช้มอยเจอร์ไรเซอร์นะตามหลังจากที่อาบน้ำเสร็จแล้วเยอะๆนะคะ
1: นะคะตัวสครับของเราเนี่ยมีเกลือเป็นส่วนผสมด้วยถ้าใครที่มีแผลเปิดเนี่ยอาจจะแสบนะคะ
0: ใช่แต่มันก็ฆ่าเชื้อนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็ฆ่าเชื้อไปในตัวนะคะ
1: แต่ถ้าเป็นใครที่ส้นเท้าแตกนะคะหรือส้นเท้ามีกลิ่นอ่ะแนะนำให้ขัดทุกวันได้นะคะจากเพราะส้นเท้ามันหนา
0: จริงๆแล้วไอ้ตัวเกลือผิวนี่มันดับกลิ่นตัวได้นะ
1: ค่ะ
0: ตรงรักแร้เนี่ยขัดเข้าไปเลยนะคะ
1: บางคนเอาไปขัดขาหนีบอย่างเงี้ยค่ะ
0: ได้
1: นะคะแล้วก็สูตรนี้เนี่ยคนท้องก็ใช้ได้นะคะอาจารย
0: ์
1: คุณแม่หลังคลอดบางท่านใช่ไหมคะที่ระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นทำให้ผิวเนี่ยอาจจะมีการแตกลายไม่สม่ำเสมอกันนะคะตัวเนี้ยสามารถใช้สครับปะขาช่วยขัดให้สีผิวอ่ะมันค่อยๆสม่ำเสมอกันนะคะนี่คนท้องก็ใช้ได้นะคะหรือคุณแม่หลังคลอดก็ใช้ได้
0: อาจารย์ว่าโอเคละ
1: นะคะมีตรงตรวจด้วยนะคะจริงๆถ้าเราใช้คู่กันจะดีมากเลยนะคะเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราจับคู่กันมาให้ในแต่ละตอนของรายการเราเลยนะคะอาจารย์ว่าขัดแล้วเนี่ยก็ต้องบำรุงด้วยบางคนขัดผิวอย่างเดียวขัดแล้วไม่บำรุงเลยนะคะอาจจะทำให้ผิวแห้งได้เหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะคะ
0: แต่มันก็มีตอนที่แล้วมานะที่เราเคยสอนเรื่องทำโลชั่นนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่ากลับไปดูนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในรายการเราอ่ะนะมันก็จะมีสูตรโลชั่นดีๆหลายสูตรเลยค่ะนะคะโลชั่นสำหรับผิวกายนะคะ
1: ได้ออกมาแล้วนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ไฮยาลูรอน
0: สำหรับที่ยังเป็นก้อนเล็กๆเนี่ยนะคะก็สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะละลายไปเองนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สักพักหนึ่ง
1: เดี๋ยวเราจะ
0: ไม่นาน
1: นี่นะคะนี่ค่ะลักษณะน้ำมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะจ้
0: า
1: บางคนก็เอาไปทำน้ำตก
0: ก็เหมือนกับที่เราไปซื้อนะทั่วๆไปแหละเซรั่ม
1: มันจะนุ่มลื่นมากเลยนะคะ
0: ที่เราไปซื้อทั่วๆไปเนี่ยสูตรเนี่ยเหมาะเลยสำหรับคนที่ผิวแห้งหรือคนที่ต้องการเซรั่มแอนตี้เอจจิ้งนะคะสามารถใช้ได้ทุกวัยน
1: ะ
0: วัยรุ่นก็ได้เพราะว่ามันมีเรื่องสิวด้วยม
1: ี
0: สารสกัดเชเอ็มเทสสารสกัดมอนเนี่ยซึ่งจะเรื่องปัญหาเรื่องสิวนะคะ
1: นี่เราอยู่ในรายการนี้แอร์เย็นมากทาลงนี้ไปผิวฉ่ำน้ำเลยนะคะ
0: แล้วก็ยังมีตัวนี้อีกนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวขัดผิวเนี่ย
1: ใช่
0: อาจารย์เอ๋ลองนิดนึงไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะตัวกับผิวลองนิดนึงนะคะเรายังมีเวลาอยู่นะลองให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงนะคะ
1: ตัวนี้ลักษณะฟองเนื่องจากว่าตัวสารให้ฟองของเราอ่ะเป็นตัวไอ้นี่ค่ะ
0: นี่ค่ะเนี่ยดูนะ
1: นี่ถ้าโดนน้ำนี่มันจะเป็นขาวๆเหมือนน้ำนมนะคะแต่เรา
0: ให้เขาดูเนื้อนิดนึงอันนี้มันเป็นเกลือแป้งนะคะเจนว่าจะคับเราผิวเนื้อจะเนียนมากเลย
1: นะสามารถขัดผิวหน้าได
0: ้ใช่นี่น้ำ
1: ค่ะ
0: มันจะมีฟองนิดนึงนะคะ
1: เนี่ยพอตัวนมผงที่เราใส่เข้าไปในสูตรเราเนี่ยมันเจอกับน้ำอะค่ะตอนที่เราขัดแตกตัวแล้วก็ตัวอะมิไลที่เป็นสารให้ฟองแบบละเอียดบับเบิ้ลนะคะนะคะ จะออกเป็นเนื้อครีมเลยนะคะ
0: แล้ว
1: ถ้าเรามีน้ำเยอะนี่จะดี
0: อะไรนะแรงขัด
1: ใช่ค่ะ
0: ตักตากด้วยน้ำมันก็เบาๆนะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือเบาๆแต่กระจายนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่เบาๆแล้วเอ้ยกระจุกนี้อะไรนะมีเม็ดขัดกระจุกนี้ไม่มีไม่ใช่น
1: ะ
0: มันจะเบาแล้วมันกระจายเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันแรงขัดเยอะๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการอะไรที่เดือดๆอ่ะแบบว่าขัดแล้วมันต้องรู้สึกอะไรประมาณนี้ก็เปลี่ยนจากเกลือแป้งมาเป็นเม็ดเกลือที่ขายตามห้างได
1: ้ตามห้างได้นะคะเนี่ยก็เช็ดออกเดี๋ยวเราจะเช็ดออกตรงนี้ให้ดู
0: เดี๋ยวอาจารย์มีน้ำ
1: อ๋อโอเคเลยค่ะเดี๋ยวเราผสมให้ดูนิดนึงนะคะ
0: เดี๋ยวอาจารย์มีน้ำช่วยนะคะดูว่าล้างออกมาแล้วเนี่ยผิวจะเป็นยังไงนะเปรียบเทียบไปอีกข้างหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: สีนี่เป็นสีสมุนไพรนะท่านผู้ชมอย่าคิดลึกนะคะนะสีที่เป็นสีของสมุนไพรที่อาจารย์บอกว่าสีเหลืองเนี่ยบางที
1: เนี่ยฟองนุ่มมากเลย
0: เราไปผสมกับสีอื่นได้ถ้าผสมกับสีน้ำตาลเนี่ยมันก็จะออกเป็นสีแก่ๆเป็นสีน้ำตาลที่เขากำลังนิยมกันณปัจจุบันนี้นะคะอาจารย์เอลองเช็ดดูแล้วก็เปรียบเทียบอีกข้างหนึ่ง

0: บางทีสูตรที่เราเอามาเผยแพร่ในรายการนี้นะคะนะของ
1: น้องๆนักศึกษาในห้องส่งบอกว่าผมจองนะคะอาจารย์
0: จะบอกเลยว่าบางครั้งดีกว่าสูตรที่ขายอยู่ข้างนอกนะที่ว่าพวกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอีเดิร์นต่างๆเนี่ยขายเนี่ยนะเพราะบางทีคนที่เขาขายออกทาง TikTok เนี่ยนะเขาก็มีเทคนิคเนา
1: ะ
0: บางครั้งเนี่ยอาจจะมีการโฆษณาเนี่ยนะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนมันอาจจะไม่ได้แพงมาก
1: ค่ะ
0: แต่เขาต้องมาบวกเพราะว่ามันมีค่าการตลาดเยอะแยะนะบางทีก็เห็นใจเขานะ
1: ใช่ค่ะ
0: พวกที่นั่นอ่ะค่าการตลาดเยอะแยะแต่อันเนี้ยนะคะได้สูตรดีๆมาถึงที่นะคะซึ่งสูตรพวกนี้เนี่ยอาจารย์รับประกันได้ว่าบางครั้งดีกว่านะในท้องตลาดที่คุณซื้อใช้อีกนะคะน
1: ะ
0: แล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะคุณโชคดีมากนะเพราะอะไรรู้ไหมพวกเคมีเครื่องสำอางเนี่ยมันมีขายเยอะขึ้น
1: ค่ะ
0: แล้วก็สั่งทางออนไลน์ได้โดยตรงนะคะแล้วก็มีมาตรฐานมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหวังว่าวันนี้น่ะคงจะเป็นประโยชน์เนาะ
1: ค่ะ
0: กับท่านผู้ชมนะเพราะว่าตั้งแต่ต้นรายการมานะคะนะเราก็เรียบเรียงอย่างละเอียดนะคะก็คงจะนำไปใช้ประกอบอาชีพได้หรือไปทำใช้เองนะคะเพื่อประหยัดยุคนี้ยุคเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะนะเป็นการประหยัดแล้วก็ทำแจกให้คนที่ใกล้ตัวรู้จักด้วยนะคะหรือถ้าจะทำธุรกิจก็คือต้องมีโรงงาน
1: ใช่ค่ะ
0: นะถ้าอยากทราบรายละเอียดโรงงานก็ไปดูที่เพจอย.นะคะมันจะมีโรงงานขนาดเล็กไม่ต้องลงทุนเยอะกับโรงงานขนาดใหญ
1: ่
0: นะคะก็ลองไปดูนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็คงจะพอแค่นี
1: ้ได้ค่ะ
0: หมดเวลาพอดีนะ
1: คะ
0: ก็ติดตามตอนต่อไปของเราต่อไปนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และการฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนสู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชันวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ย

0: ก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
0: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
1: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
0: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียวหมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือ Clamp Meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับAC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
0: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gauge นะ manifold gauge เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Senf CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

บริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิทยาเขตวังไกลกังวลแห่งนี้ยังมีการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นับเป็นหนึ่งเดียวในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีบทบาทสำคัญที่จะต้องส่งต่อความรู้และขยายโอกาสทางการศึกษาโดยไม่มีข้อจำกัดอย่างทั่วถึงอีกด้วยที่ RMUTR เราเตรียมพร้อมให้บัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตและเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างแท้จริงในรูปแบบ Hands-on Learning and Experience ทุกหลักสูตรถูกออกแบบโดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างสรรค์นวัตกรรมและลงมือทำทุกขั้นตอนนักศึกษาทุกคนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อสร้างบัณฑิตคุณภาพในการขับเคลื่อนด้วยความรู้เพื่อสังคมแห่งอนาคต

ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกล

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องๆนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2566และนักศึกษาทุกท่านชั้นปีที่2 3และ4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมโควิดยังไม่จบอย่าลืมหมั่นล้างมือและรักษาระยะห่างดูแลสุขภาพและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่แฟนเพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สำนักงานประชาสัมพันธ์และ IG TikTok ค้นหาชื่อเดียวกันเลยค่ะ rnutr.pr ขอแอบฝากนิดนึงนะคะสำหรับงานกิจกรรมและข้อมูลของนักศึกษาสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจองค์การนักศึกษามทร.รัตนโกสินทร์ RNUTR แล้วพบกันที่มหาวิทยาลัยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตกรรมไทยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับอาจารย์ดีกว่าครับครับสวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีครับ
1: ครับอยากให้อาจารย์แนะนำตัวสักหน่อยนะครับ
2: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์นิโรธจรุงจิตวิทวัฒน์นะครับก็เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตกรรมไทยที่วิทยาลัยพอช่างครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับ

0: อยากจะทราบวิธีการแก้ปัญหาครับอาจารย์ว่าอาจารย์มีแบบมีวิธีการแก้ปัญหายังไงบ้างครับ
1: ครับคือที่บอกไปว่าปัญหาในการทำงานอันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาเนาะเวลาคือการทำงานส่งประกวดเนี่ยมันมีกรอบมาแต่ไอ้กรอบที่ว่ามันอาจจะหมายถึงเรื่องเทคนิคเรื่องขนาดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนึงแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นปัญหาของเราก็คือเรื่องกรอบเวลาซึ่งเราทราบเนี่ยว่าจากวันเนี้ยจะต้องส่งงานแล้วเนี่ยตอนนั้นเหลือเวลาประมาณสัก2สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับ2สัปดาห์แล้วเราก็รู้ว่างานเรามันใช้เวลาเพราะว่าก็ทุกคนก็เห็นกันว่าการเขียนลวดลายไทยอะไรเงี้ยมันใช้เวลามากนะครับมันเป็นความประณีตมากแล้วก็ต้องใช้เวลากับการทำงานมากซึ่งเราก็มีเวลาไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับสมมติว่าศิลปินอาชีพหลายๆท่านเนี่ยก็จะมีเวลามีกิจกรรมอื่นมาแทรกกันน้อยนะครับแต่เรามันก็เนาะมันอยู่ในหลายบทบาทนะครับทีเนี้ยไอ้แนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยก็อยากจะฝากเอาไว้เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นแนวทางอ่ะสำหรับน้องๆด้วยนะครับที่เจอปัญหาเดียวกันผมว่าเด็กๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเรียนศิลปะเนี่ยรู้ดีว่าไอ้คำว่าปิดเทอมเนี่ยไม่มีใช่ไหมครับทำงานกันไม่จบไม่สิ้นเนี่ยแล้วก็งานแต่ละชิ้นใช้เวลาในการทำมากผมก็ใช้วิธีอย่างนี้ว่าผมก็สำรวจตัวเองนะผ่าน3ข้อนะครับ1ก็คือว่าเราถามตัวเองว่าเราชำนาญเราเชี่ยวชาญหรือเรามีความสามารถมีทักษะด้านใดนะครับคือเชื่อว่าถ้าเรามีความชำนาญตรงนั้นน่ะมันก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นทำงานได้รวดเร็วขึ้นคือสมมติถ้าเราไปเรามัวแต่ทดลองอยู่เรื่อยๆเนาะมันเหมือนผมเคยยกตัวอย่างให้นักศึกษาฟังว่าการทดลองไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นเรื่องดีแต่ว่ามันจะต้องทดลองในช่วงเวลาที่เขาเรียกไม่มีกรอบเวลาแต่เมื่อเราถึงช่วงเวลาหนึ่งทุกอย่างมันกำหนดด้วยกรอบขึ้นมาสมมติเป็นศิลปนิพนธ์อย่างเงี้ยมันมีกรอบขึ้นมาแล้วเนี่ยมันหมดเวลาที่จะทดลองแล้วนะครับมันเหมือนให้นึกถึงว่าถ้าเรามัวแต่ทดลองอยู่มันเหมือนกับเวลาเราอยู่หน้าพ่อช่างเนี่ยเราบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวเราไปดีโอกันเราก็เดินออกทางซ้ายไปแดงปุ๊บเปลี่ยนใจกลับไปหน้าพ่อช่างก่อนเดี๋ยวเราไปประคองกันแล้วก็เลี้ยวขวาไปเดินไปถึงสวนกุหลาบปุ๊บก็เปลี่ยนใจกลับมาหน้าพ่อช่างก็เดี๋ยวเราไปพหุรัตน์กันปรากฏว่าเสียเวลาไป3วันนะ3วันก็อยู่หน้าพ่อช่างเหมือนเดิมแต่ถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าเอ้ยเราเลือกแล้วแหละว่าเราจะไปดีโอเนี่ยวันแรกเราอาจจะเดินถึงแค่ไฟแดงวันที่2เราอาจจะข้ามฝั่งไปได้วันที่3เราก็เดินถึงดีโอแล้วนะครับอันนี้ก็คือเพราะนั้นเราสำรวจตัวเองว่าเรามีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญอะไรก็ให้ทำแบบนั้นทำในสิ่งที่เราเชี่ยวชาญนะครับข้อที่2เนี่ยก็คือทำในสิ่งที่เป็นตัวเองทำในเป็นคืออย่างผมทำงานเนี่ยไองานชุดที่ส่งเนี่ยผมก็ทำในสิ่งที่มันเป็นผมอ่ะคือมันไม่อย่างแรกเลยนะคือผมก็ไม่ต้องไปนั่งค้นคว้าหาข้อมูลแล้วว่าเราจะเขียนอะไรสมมุติเราอยากจะเขียนลายไทยลายไทยมันมีกี่แบบเราจะเขียนลายอะไรลงไปมันถึงจะเหมาะมันอันเนี้ยแค่เรื่องพวกนี้เราก็ปวดหัวแล้วแต่ถ้าเราทำในสิ่งที่เป็นเรานะมันยกตัวอย่างนี้ว่าสมมุติว่าเราจะวาดรูปสักรูปนึงขึ้นมาเนี่ยเราวาดรูปเราอาจจะเสนอแล้วก็วาดรูปเส้นทางระหว่างเราเดินทางจากพ่อช่างกับหอพักเนี้ยเราก็จะรู้ใช่ไหมมันผ่านร้านขายลูกชิ้นผ่านร้านสมใจต้องขึ้นสายรถเมย์สายอะไรอะไรเงี้ยคือเรารู้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าผมว่าผมอาจจะทำพุทธประวัติตอนมารผจญอย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าพุทธประวัติมารผจญเป็นยังไงเราก็ต้องไปหาข้อมูลไปสอบถามมานั่งขบคิดตีความอย่างเงี้ยแสดงว่ามันไม่เป็นเราใช่ไหมแต่ถ้าเราเลือกทำว่างั้นเราทำงานศิลปะที่มันเกี่ยวกับแม่เราก็จะรู้ว่าแม่เราเป็นคนยังไงมีรูปลักษณะเป็นยังไงมีนิสัยใจคอเป็นยังไงไอ้อย่างเงี้ยมันคือเราเลือกที่จะทำเป็นเราแล้วเพราะนั้นข้อแรกก็คือให้ดูความสามารถดูความถนัด2ก็คือทำในสิ่งที่เป็นประสบการณ์เราอันสุดท้ายเนี่ยก็คือดูเวลา ดูลองดูซิว่าใน1วันเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างแล้วเราลองจัดสรรเวลาดูว่าถ้าเวลาเรามีสมมุติว่าเรา1วันเรามีเวลาประมาณ4ชั่วโมงเราก็สร้างวินัยให้ตนเองว่าเราจะทำวันละ4ชั่วโมงต้อง4ชั่วโมงอย่างอื่นมาทำให้เราเสีย4ชั่วโมงนี้ไปไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับเราจัดสรรเวลาได้แล้วเราก็คือเราดูเวลาของเราแล้วเนี่ยเราจัดสรรเวลาใน1วันเราได้แล้วเนี่ยเราก็ถามใจตัวเองว่าใจตัวเองเราใหญ่หรือเล็กแค่ไหนถ้าเรามุ่งมั่นมากเราอดหลับอดนอนได้เราก็ทำใหญ่ได้ทำละเอียดมากๆได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอาจจะป่วยอายุเยอะแล้วอดหลับอดนอนไม่ได้แล้วเราก็ทำเล็กหน่อยหรือว่าหารูปแบบงานที่มันเหมาะสมนะครับอันนี้มันจะช่วยได้เพราะนั้นเนี่ยไองานชิ้นนี้ของผมเนี่ยระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์กว่าๆเนี่ยนะผมก็จะดูแล้วว่าอ๋อโอเค2สัปดาห์ผมมีเท่านี้ผมจะทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วเราก็วางแผนแล้วก็ทำมันอย่างมีวินัยมีวินัยเนี่ยสำคัญมากคือถ้ามีได้ทั้งทางตรงทางอ้อมเยอะแยะไปหมดนะครับทางตรงก็อย่างเช่นการเรียนรู้ในชั้นเรียนเรียนรู้ตามหลักสูตรหรือแม้กระทั่งเรามีสื่อออนไลน์ YouTubeFacebook อะไรเงี้ยนะครับศิลปินก็มาแสดงวิธีการทำงานคือเราอยู่ในยุคที่เราเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยง่ายนะครับอันนี้เป็นการเรียนรู้ทางตรงการเรียนรู้ทางอ้อมเนี่ยผมว่าอันนี้มันสำคัญมากก็คือการที่เราไปดูงานศิลปินเนี่ยเราพินิจพิเคราะห์มันอย่างคนที่ทำงานศิลปะเนี่ยมันเหมือนกับศิลปินเขาสอนเราไปในตัวแล้วนะครับมันเคยมีโฆษณาหนึ่งเนาะมีโฆษณาหนึ่งเนี่ยจอห์นนี่วอล์กเกอร์นะสมัยก่อนนานแล้วตั้งแต่สมัยผมเด็กๆอ่ะเขาก็จะเป็นเหมือนกับเป็นห้องเนี่ยเป็นแกลเลอรี่หนึ่งมีรูปจัดแสดงอยู่ใช่ไหมครับในภาพเนี่ยมันก็แสดงให้เราเห็นผู้ชายคนหนึ่งก่อนผู้ชายคนหนึ่งก็คือสวมสูทดูภูมิฐานดูเป็นคนมีสตางค์นะก็ยืนแล้วก็ดูรูปอ่ะยืนแบบนิ่งๆดูรูปแล้วก็มันก็มีข้อความเด้งขึ้นมาว่าราคาเท่าไหร่อันนี้มันก็สะท้อนวิธีคิดของคนโดยทั่วไปอะไรเงี้ยที่เวลามองงานศิลปะแล้วมันราคาเท่าไหร่มันยังไงอะไรเงี้ยนะทีนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันเหมือนกับภาพมันจงใจให้เห็นว่าผู้ชายที่ใส่สูทเนี่ยบังผู้ชายคนนึงอยู่โดยที่มีผู้ชายคนนึงก้มลงมาโผล่มาแล้วก้มเข้าไปดูงานนะครับผู้ชายคนนั้นก็แต่งตัวธรรมดาเสื้อกางเกงยีนอะไรเงี้ยนะก้มไปดูงานแล้วมันก็ขึ้นข้อความว่าทำยังไงทำยังไงคืออันนี้มันก็จะเป็นโฆษณาที่มันกระตุ้นให้เราคิดแล้วผมก็มาเป็นตัวอย่างบอกนักศึกษาว่าเฮ้ยเราเรียนศิลปะเนี่ยเราสามารถเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิควิธีการเนี่ยของศิลปินแต่ละคนเนี่ยผ่านการดูผลงานจริงได้เลยถ้าเราดูแบบคนทำงานศิลปะเนี่ยเราดูว่าเอ๊ะสีมันเป็นยังไงทีแปรงมันเป็นยังไงเขาเอาสีนั้นกับสีนี้มาวางคู่กันแล้วมันเกิดความรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยมันคือบทเรียนที่สอนเราทางอ้อมนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับผมอะเคล็ดไม่ลับอีกต่อไปแล้วนะครับแต่ทีนี้อย่างนี้ดีกว่าอาจจะฝากว่าถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีสิ่งที่เราต้องฝึกฝนใช้คำว่าฝึกฝนนะฝึกฝนให้มันเป็นธรรมชาติของเราให้มันเป็นตัวเราเนี่ยนะครับหนึ่งนะครับผมว่าคนที่จะทำงานศิลปะเนี่ยไม่ว่าทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กศิลปินหรือว่านักศึกษาเนี่ยหนึ่งคือต้องมีวินัยคือมีวินัยที่ว่ามันเหมือนเราออกกำลังกายอะครับถ้าเราบอกว่าเราจะทำทุกวันละ8ชั่วโมงเราก็ทำ8ชั่วโมงเราพยายามทำให้มันได้8ชั่วโมงถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆเราก็อย่างมันมีรุ่นพี่เป็นศิลปินใหญ่เลยอยู่ทางภาคเหนือเนี่ยเวลาพานักศึกษาไปหาเขาเนี่ยก็จะให้เขาเล่าให้ฟังอย่างเขาตื่น4:00 อย่างเงี้ยเนาะทุกวันเขาจะตื่น4:00แล้วก็ทำธุรกิจธุระของเขาไม่ใช่ธุรกิจทำธุระของเขาเขาอาจจะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกินอาหารกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะพอสักประมาณ7โมงเช้าเนี่ยเขาก็ทำงานแล้วเขาก็เนื่องจากเขาเป็นศิลปินใหญ่ก็จะมีคนขอเข้าพบเยอะเพราะนั้นเขาก็จะอนุญาตให้เข้าพบเนี่ยช่วงบ่ายเพ พราะนั้นตั้งแต่7 โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงเนี่ย

0: ใครมาก็พบไม่ใช่ว่าเขายิงนะแต่ว่าเขาล็อกไว้แล้วว่าอันนี้คือช่วงเวลาการวาดรูปของเขานะครับพอเที่ยงทานข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามีแขกก็จะรับแขกถ้าไม่มีแขกก็ทำศิลปะ เดินดูต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับผ่อนคลายได้นะครับแล้วก็พอ6โมงเย็นทานข้าวปุ๊บหลังจากนั้นก็ทำงานทำงานไปยัน 4-5 ทุ่มแล้วค่อยนอนอันเนี้ยทำอย่างนี้ทุกวันอันนี้แหละเราเรียกว่าวินัยสมมติใครออกกำลังกายจะรู้ดีว่าวินัยมันคือเรื่องที่เราจะต้องทำให้มันสม่ำเสมอแล้วรับรองเลยว่าไม่ต้องอดหลับอดนอนเลยงานเราจะคืบหน้าจนมันสำเร็จนะครับอันที่สองก็คือว่าสิ่งที่เราต้องฝึกคือเราต้องเป็นคนช่างสังเกตช่างสังเกตเนี่ยมันรวมมันไม่ใช่แค่การเห็นนะมันคำว่าสังเกตมันคือเห็นในสิ่งที่มันอาจจะไม่มีใครเห็นเราสังเกตเห็นนะแล้วเมื่อเห็นแล้วเนี่ยมันมีการสังเกตเนี่ยมันมีการคิดการวิเคราะห์การเลือกอยู่ในนั้นนะครับเพราะนั้นไอ้คำว่าช่างสังเกตมันก็เลยครอบคลุมถึงการรับรู้แล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะอยู่ในนั้นเราช่างสังเกตแหละมันจะทำให้เราสังเกตสิ่งรอบข้างมันก็เป็นข้อมูลในการเอามาทำศิลปะของเราเราสังเกตงานของเราเองเราก็จะรู้ข้อดีข้อด้อยนำไปสู่การปรับปรุงนะครับเพราะนั้นเราอย่าสัตว์แต่ว่าทำโดยที่เราไม่มองคนอื่นเลยแล้วก็ไม่มองตัวเองเลยเพราะนั้นสังเกตสิ่งรอบข้างแล้วก็สังเกตตัวเองด้วยนะครับอันสุดท้ายเนี่ย อันสุดท้ายมันคือเรื่องของการพัฒนารสนิยมตัวเองพัฒนาทักษะทางความงามทักษะทางสุนทรียะของตัวเองที่ต้องบอกอย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็สังเกตที่ตัวเองแหละวันนึงเนี่ยผมก็ชอบลายไทยอ่ะผมก็ไม่ชอบอย่างอื่นนึกออกป่ะแต่พอเราโตขึ้นมาในระดับนึงเนี่ยเราไปดูงานบ่อยขึ้นเราไปเจอคนมากขึ้นเจอรุ่นพี่เจอศิลปินผู้ใหญ่เจอครูบาอาจารย์สอนเราเรียนรู้เนี่ยไอรสนิยมทางความงามเราก็พัฒนาขึ้นนึกออกป่ะเราก็ไม่ได้ไปยึดติดอยู่กับลวดลายไทยที่เราเห็นตามวัดตามวาคือเราก็รักแล้วก็สืบสานมันแต่เพียงแต่ว่าใจเรากว้างขึ้นในการที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่มันเป็นศิลปะมากขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็นการยกระดับทักษะทางความงามตัวเองซึ่งพอมันทำอย่างนี้แล้วเนี่ยการทำงานศิลปะของเรามันก็จะไม่ติดตันเราก็จะเป็นคนใจกว้างเห็นงานหลากหลายประเภทเข้าถึงความงามหลากหลายแบบแล้วก็จะกลายเป็นว่าเราเป็นคนใจกว้างอะแล้วไอ้ความใจกว้างนี่มันทำให้เราพัฒนา
1: ครับเมื่อกี้นะครับอาจารย์ก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับลายกำมะลอครับผมก็อยากจะทราบว่าลายกำมะลอเนี่ยมันคืออะไรยังไงครับอาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังได้ไหม
0: ได้ครับ คือลายกำมะลอเนี่ยก็คือมันเป็นเทคนิคเราก็เรียกว่างานช่างเขียนนะครับช่างเขียนของไทยคือเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าช่างสิบหมู่ช่างสิบหมู่เนี่ยมันก็คือการจำแนกเทคนิคในการทำงานศิลปะของคนไทยในสมัยก่อนเนี่ยคนไทยไม่รู้จักคำว่าศิลปะแต่เราจะใช้นิยามเรียกสิ่งที่มันเป็นงานศิลปะว่างานช่างนะครับบางทีเราก็จะเข้าใจว่าเอ้ยงานช่างนี่แบบช่างไม้ช่างก่อสร้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะแต่ว่างานช่างของไทยเนี่ยมันรวมไปถึงภาพเขียนงานประติมากรรมงานสถาปัตยกรรมนะครับคือมันคือคำว่าศิลปะแหละแต่ว่าเมื่อก่อนมันไม่มีคำนี้มันเลยใช้คำว่างานช่างคือเมื่อ110ปีที่แล้วเนี่ยรัชกาลที่6ท่านเสด็จที่วิทยาลัยพ่อช่างมาเปิดโรงเรียนพ่อช่างขึ้นเนี่ยท่านตัดผมก็ขออนุญาตทอนเอามาเป็นวลีนึงว่าท่านก็พูดว่าความเจริญทางการช่างเป็นเครื่องวัดความเจริญชาตินะครับอันนี้ผมก็เอาคำนี้แหละมาเป็นปรัชญาในการทำงานของตัวเองว่าไหนๆเราก็สอนทางด้านงานศิลปะแบบไทยแล้วเนี่ยอันนี้แหละมันเป็นคำใหญ่ที่มันครอบคลุมคิดดูว่าพูดตั้งแต่ตอนนั้นน่ะจนถึงตอนนี้มันผ่านมา110จะ111ปีแล้วเนี่ยมันยังเป็นปัจจุบันอยู่เลยไอ้ที่เราพูดว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยแหละใช่ไหมครับเนี่ยคือคำที่รัชกาลที่6ท่านทรงตัดเอาไว้เมื่อ110ปีที่แล้วนะครับทีนี้ไอ้เทคนิคลายกำมะลอเนี่ยมันคือหนึ่งในเทคนิคทางการช่างของไทยนะครับมันเป็น

0: ทคนิคการวาดภาพที่มียางรักเป็นส่วนผสมถ้าคำที่แบบว่าเป็นคำสากล นะครับที่ต่างชาติรับรู้กันได้เราเรียกมันว่า lacquer art lacquer art lacquer wear นะครับ lacquer paint อะไรอย่างเงี้ยนะครับหมายถึงว่างานศิลปะที่สร้างขึ้นจาก lacquer แต่ lacquer ที่ว่าเนี่ยมาบ้านเราเนี่ยเราใช้คำว่ายางรักยางรักก็คือเทคนิคกำมะลอให้นึกถึงลายรดน้ำนะลายรดน้ำก็นึกถึงเวลาเราเข้าไปในวัดวารามนะครับลายรดน้ำมันก็จะตามบานประตูบานหน้าต่างเนาะที่เขียนเป็นสีทองบนพื้นสีดำเป็นทองคำเปลวนะวาวๆบนพื้นสีดำแล้วก็มีลวดลายวาวๆสวยๆลายรดน้ำเนี่ยมักจะอยู่ภายนอกอาคารเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันโดนแดดโดนฝนได้มันทำจากแลกเกอร์เนี่ยมันกันฝนนะครับด้านในเนี่ยเขาจะเขียนภาพสีฝุ่นภาพสีฝุ่นก็คือเอาสีเป็นผงๆมาผสมกาวแล้วก็วาดระบายเป็นพุทธประวัติเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาไว้ด้านในเนี่ยเพราะว่ามันโดนน้ำไม่ได้มันโดนน้ำแล้วมันหลุดทีนี้ไอ้กำมะลอเนี่ยสมเด็จครูเนี่ยก็คือกรมพยานริศรานุวัติวงศ์เนี่ยท่านให้นิยามว่ามันคือตรงกลางระหว่างลายรดน้ำกับภาพเขียนสีฝุ่นคือลายกำมะลอมันคือการเขียนลายรดน้ำที่มีสีนึกออกไหมครับมันก็เลยกลายเป็นท่านก็บอกว่ามันไม่แท้มันจะเป็นลายรดน้ำก็ไม่ใช่มันจะมาเป็นภาพเขียนสีฝุ่นแบบโบราณก็ไม่ใช่เพราะนั้นก็เรียกมันว่ากำมะลอกำมะลอก็คือไม่แท้นะครับอันนี้ก็คือที่มาของชื่อมันเนาะที่มาแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นภาษาสากลเราก็เรียกมันว่า lacquer art lacquer paint มันคือการเอายางรักมาผสมกับสีฝุ่นนะครับแล้วก็วาดระบายลงไปบนพื้นไม้นะครับไอตัวรักเนี่ยมันมีคุณสมบัติของการถนอมเนื้อไม้แล้วก็ประสานเนื้อไม้ไม่ให้ความชื้นเข้าไปในไม้เราสังเกตว่าช่อฟ้าใบลากาหรือแม้กระทั่งอาคารสถาปัตย์สมัยก่อนบางหลังนะทารักเพราะทารักแล้วเนี่ยฝนตกแล้วมันไม่เข้าเนื้อไม้นะครับทีนี้พอเราเอารักมาผสมกับสีฝุ่นวาดลงไปเนี่ยมันก็เป็นงานจิตรกรรมที่โดนน้ำได้นะครับมันก็ช่วยสร้างสีสันให้กับภาพจิตรกรรมด้านนอกอาคารของไทยเรานะครับโดยที่รับอิทธิพลมาจากจีนญี่ปุ่นนะครับถ้าเกิดว่าแล้วก็อาร์ตดังๆเลยนะครับก็ของเวียดนามของญี่ปุ่นอันนี้ก็จะเป็นระดับโลกนะครับของไทยเนี่ยมันมีคำหนึ่งคือ lacquer wear เนาะของไทยก็คือให้นึกถึงเครื่องเขินรู้จักเครื่องเขินไหมครับเครื่องเขินก็คือภาชนะทางภาคเหนือเนาะถ้าเราไปเห็นที่มันจะหรือว่านึกถึงเวลาเราถ้าเราได้เห็นงานของพม่านะที่มันจะเป็นถาดแล้วก็มีถ้วยมีฝาปิดสีแดงๆแล้วก็มีลายเป็นทองเป็นสีที่ทำจากไม้อะครับคือเขาเครื่องเขินเนี่ยมันก็คือการเอาไม้ไผ่มาสารเสร็จแล้วก็เอารักมาทาขัดให้เรียบแล้วก็เขียนสีทองเขียนสีตกแต่งไปด้วยสีที่ผสมยางรักนะครับแล้วก็มันก็เป็นภาชนะเอาไว้นึกถึงขันโตกอ่ะขันโตกเวลาเรากินข้าวกินอะไรที่เป็นแบบอีสานอาหารทางเหนืออย่างเงี้ยเนาะมันก็จะมีพวกนี้อยู่เนี่ยครับอันนี้คือแล็กเกอร์แวร
1: ์
0: ของไทยเราก็มีชื่อเสียงมากนะครับเพราะฉะนั้นลายกำมะลอมันก็คือจิตรกรรมชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงกลางระหว่างจิตรกรรมลายรดน้ำกับจิตรกรรมสีฝุ่นนะครับก็คือเป็นจิตรกรรมที่สร้างขึ้นมาจากยางรักมีการปิดทองนะครับแล้วก็มีการปิดทองคำเปลวนะมีการเขียนสีเขียนประดับตกแต่งเข้าไปตอนนี้ก็มีอาจารย์สนั่นรัตนะเนี่ยท่านก็จำแนกเอาไว้ว่าจริงๆแล้วมันแยกออกมาได้เป็นอันหนึ่งคือจิตรกรรมรักสีอาจารย์เขาก็บอกว่ามันคือการเอาสีฝุ่นผสมยางรักแล้ววาดระบายเป็นเรื่องราวโดยที่ไม่ได้เขียนลายรดน้ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจิตรกรรมรักสีแล้วมีลายรดน้ำปนอยู่อันนี้เขาจะเรียกกำมะลอนะครับอันนี้คือเทคนิคกำมะลอนะครับนะครับ
1: ข้าอาจารย์ได้ยินเขาว่าอาจารย์ทำวิจัยเกี่ยวกับกำมะลอด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหม
0: ครับผมก็คือพอดีว่าในช่วงประมาณ

แถวๆโควิดนะประมาณปี64นะครับก็รู้สึกว่าเราอยากจะขอวิจัยนะครับเพราะว่าคิดว่าเราเป็นครูนะเป็นอาจารย์ทำงานศิลปะแล้วเนี่ยถ้าทำวิจัยด้วยเราก็จะทำได้ครบถ้วนตามหน้าที่นะครับก็เลยมานั่งสำรวจว่าถ้าเราอยากจะทำวิจัยเนี่ยเราจะทำเรื่องอะไรดีทีนี้การที่เราจะได้มาซึ่งหัวข้อหรือเรื่องที่เราจะวิจัยเนี่ยมันก็ตามระเบียบและวิธีนะเราก็ต้องมาหาว่าองค์ความรู้ที่มันมีอยู่เนี่ยมันมีอะไรที่มันขาดหายไปมันมีช่องว่างมีแกปอะไรที่เราสามารถที่จะไปเติมตรงนั้นได้หรือว่าในการเรียนการสอนของเราหรือว่าการทำงานศิลปะหรือแม้กระทั่งมองไปที่วงการศิลปะเนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมที่เราสามารถจะเป็นส่วนหนึ่งอ่ะในการที่จะเข้าไปหาแนวทางในการแก้ไขหรือว่าปรับปรุงหรือว่าถ้ามันแก้ไขไม่ได้อย่างน้อยก็เข้าไปได้รับทราบปัญหามันนะครับผมก็เลยมานั่งคิดว่าผมเป็นอาจารย์มาประมาณ10กว่า20ปีนะ10กว่าปีเนี่ยก็มาดูว่าเวลาเราสอนนักศึกษาปี4เสนอหัวข้อศิลปนิพนธ์เนี่ยนักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะเขียนภาพสีฝุ่นนะครับเขียนภาพสีฝุ่นก็รู้สึกว่ามันก็เขียนกันทุกปีนะเราเห็นเราก็ชินอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนเลี่ยนอะเหมือนรู้สึกว่าเลี่ยนมากเลยมันก็เขียนแต่สีฝุ่นกันเพียงแค่ว่าฝีมือมันแตกต่างกันเรื่องมันแตกต่างกันแต่ว่ามันไม่มีอะไรใหม่เราก็ไปฉุกคิดว่ามันก็มีเทคนิคทางการช่างอื่นๆนะที่น่าสนใจใช่ไหมครับแล้วมันเป็นงานแบบโบราณด้วยเราได้อนุรักษ์ได้รักษามันไว้ด้วยแล้วเอามาต่อยอดได้ด้วยก็เลยไปเจอเทคนิคกรรมลอนะเพราะเรารู้ว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยเจอนักศึกษาทำทีสี่หัวข้อกรรมลอเลยนะครับเราก็รู้สึกว่างั้นเราทำเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันมีช่องขององค์ความรู้แหละเพราะมันไม่มีใครวิจัยเรื่องพวกนี้เลยมีแต่ไม่มากนะครับนักศึกษาก็ยังไม่ให้ความสนใจมันเพราะนั้นไอเนี่ยมันน่าจะเป็นเหตุผลเพียงพอที่เราจะเข้าไปนำเอาองค์ความรู้นี้มาสร้างสรรค์เป็นงานที่มันเป็นร่วมสมัยก็เลยเป็นที่มาของการขอทุนวช.นะครับวช.เพื่อทำวิจัยเรื่องกรรมลอเลยนะครับแล้วมันก็ทำให้เราได้รู้ได้มีความรู้อะไรเกี่ยวกับงานจิตรกรรมที่ใช้รักเนี่ยมาเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นแมทเทเรียลหลักเลยเป็นวัสดุหลักเลยที่ใช้ในการทำงานเราทำวิจัยเนี่ยเรารู้เลยว่ารักเนี่ยนะมันอยู่ในแทบจะทุกส่วนของงานศิลปกรรมไทยเลยนะครับเวลาเราเคยเห็นงานประดับกระจกนะสมมติประดับกระจกตามบานประตูหน้าต่างหรือว่าช่อฟ้าใบลากาอะไรเงี้ยไอตัวที่เอาติดกระจกลงไปกับไม้ก็คือรักนะครับปัจจุบันนี้มันก็ใช้อีพ็อกซี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเวลาเราจะประดับกระเบื้องเงี้ยประดับกระเบื้องตามสถาปัตยกรรมอะไรทําฐานตามอะไรอย่างเงี้ยนะรักก็สามารถประดับกระเบื้องได้จิตรกรรมประดับมุกก็คือถ้าเรานึกไม่ออกว่ามันเป็นยังไงให้นึกถึงโต๊ะกินข้าวของคนจีนน่ะสมัยก่อนน่ะที่มันจะมีแบบมีลวดลายมุกอยู่ตามมุมตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำมาจากรักคือรักก็เป็นตัวเชื่อมประสานมุกให้ติดกับไม้พื้นได้ทาแผ่นไม้กันไม้มันชื้นกันไม้กันไม้มันผุได้นะครับถนอมไม้เป็นร้อยปีหรือว่ารักที่มันเอาไปเคี่ยวจนเหลือแต่เนื้อรักแท้ๆไม่มีน้ำเนี่ยเอามาเช็ดแล้วปิดทองนะครับเพราะนั้นโอ้รักมันคุณสมบัติมันครอบจักรวาลติดได้ตั้งแต่ของหนักๆจนแผ่นทองคำเปลวบางๆอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้มาแล้วก็พอเราเรียนรู้เรื่องวัสดุเรียนรู้เรื่องเทคนิคมาแล้วเนี่ยพอเรามาทำเป็นงานสร้างสรรค์น่ะมันก็เกิดเป็นแนวทางใหม่นะครับคือเรามันก็เนี่ยถึงบอกว่าไอ้การทำงานส่งประกวดแล้วได้รับรางวัลครั้งเนี้ยมันเหมือนเป็นอานิสงส์อ่ะที่ได้มาจากการทำงานวิจัยพอเราทำงานวิจัยแล้วเนี่ยเราเรียนรู้เทคนิคกระบวนการเราลองผิดลองถูก เราเสียเวลากับมันไปประมาณสัก2ปีได้มันเป็นโควิดด้วยนะมันก็เลย กระท่อนกระแท่น

0: ีนี้เมื่อได้องค์ความรู้นั้นมาแล้วเนี่ยเอามาพลิกนิดเดียวเองอย่างที่เล่าตอนแรกว่าจากลายไทยก็มาใส่ลูกแอปเปิ้ลนึกออกครับแต่ว่ากระบวนการทั้งหมดมันมีที่มาจากการวิจัยการสอนในห้องเรียนเอามาพลิกนิดนึงเป็นลูกแอปเปิ้ลแล้วก็ส่งประกวดก็ได้รางวัลเพราะนั้นน่ะก็เลยอยากจะให้อาจจะเป็นครูบาอาจารย์ด้วยกันเนี่ยแหละหรือแม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาเนี่ย ให้ความสำคัญกับการวิจัยการต่อยอดองค์ความรู้นะครับแล้วเชื่อว่ามันส่งผลดีกับทั้งตัวเราองค์กรแล้วก็ประเทศด้วยนะครับ
1: ครับแล้ววันนี้นะครับก็ได้ความรู้กันไปมากมายเลยครับก็อยากจะขอบคุณอาจารย์มากๆที่ได้ให้ความรู้ในวันนี้ครับและสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะให้อาจารย์ฝากถึงน้องๆที่สนใจเกี่ยวกับภาควิชาสาขาจิตรกรรมไทยนะครับเพราะว่าช่วงนี้น้องๆก็จะช่วงเข้ามหาลัยแล้วเนี่ยเขาอยากให้อาจารย์ฝากนิดนึงครับ
0: ได้ครับก็ต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยด้วยนะครับที่เห็นความสำคัญเนาะแล้วก็เปิดโอกาสให้ได้ออกมาเล่าสิ่งที่ตัวเองทำก็สาขาวิชาจิตรกรรมไทยนะครับเป็นสาขาที่เปิดมาน่าจะสัก40กว่าเกือบ50ปีแล้วนะครับเกือบ50ปีแล้วก็เป็นหลักสูตรที่สอนทางด้านจิตรกรรมหรืออาจจะรวมถึงศิลปะเลยแหละศิลปะแบบประเพณีเนี่ยอย่างเข้มข้นเลยคือเราค่อนข้างจะมีจุดแข็งที่ชัดเจนนะครับแล้วก็คนในแวดวงศิลปะเนี่ยก็จะรู้ดีว่านักศึกษาที่จบจากจิตรกรรมไทยเพราะช่างเนี่ยมีความสามารถหรือว่ามีคุณลักษณะอย่างไรนะครับมีทักษะที่เข้มข้นขนาดไหนก็อยากจะเชิญชวนน้องๆ นะครับก็คือหลักสูตรเราเนี่ยรับนักศึกษาที่จบมัธยมปลายชั้นม.6นะครับหรือว่าระดับปวช.นะครับถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่เพจสาขาวิชาจิตรกรรมไทยเลยนะครับหรือว่าตอนนี้ก็ยังมีเพจของภาควิชาศิลปะประจำชาติอยู่ก็สามารถทักไปสอบถามรายละเอียดได้นะครับคือหลายคนเนี่ยก็จะมีความกังวลว่าหนูเขียนลายไทยไม่เป็นหนูไม่รู้เลยว่าลายไทยคืออะไรคือจะบอกอย่างนี้เลยว่าไม่ว่าเขียนเป็นหรือไม่เป็นมาเนี่ยนะครับที่สาขาเราเนี่ยหลักสูตรเราเนี่ยวางเอาไว้ว่าเราจะเริ่มสอนตั้งแต่ศูนย์อยู่แล้วนะครับเลยตั้งแต่เริ่มต้นเพราะว่าเราต้องการปรับพื้นนะครับให้ทุกคนรับรู้แล้วก็เข้าใจเทคนิควิธีการรวมถึงคุณค่าความงามนะครับแบบแผนความงามเนี่ยของงานศิลปะแบบไทยเนี่ยให้กับทุกคนนะครับคือในช่วงปี1ปี2เนี่ยมันเป็นช่วงของการฝึกฝนตามแบบอย่างก็คือเราก็จะมีแบบเรียนมีแนวทางมีแบบฝึกหัดเนี่ยในการให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้ฝึกฝนเพื่อทำตามแบบอย่างครูช่างแบบโบราณให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากมันอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยอาจจะทำให้เราขอบตาดำนะขอบตาดำบางคนอาจจะแบบมาเรียนโดยการเหมือนเป็นซอมบี้อะแต่ว่าเมื่อเราผ่านช่วงเวลานี้ไปได้เนี่ยมันจะทำให้เราพร้อมที่จะไปสู่การนำความรู้นำทักษะนั้นไปประยุกต์ใช้ในปี3 ปี 4เนี่ยเราก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการประยุกต์นะครับเอาไปใช้ในสมมติว่าเราอาจจะประยุกต์เอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ iPad หรือว่าสื่อดิจิตอลต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้กับงานศิลปะของเราได้หรือว่าเราอาจจะประยุกต์องค์ความรู้เนี่ยไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับสร้างแบรนด์อะไรเป็นของตัวเองโดยการเริ่มจากฐานของความเป็นไทยนะครับปี3ปี4เนี่ยเราก็จะเปิดกว้างหรือว่าบางคนเนี่ยอยากจะเป็นอาร์ติสต์อยากจะเป็นช่างเขียนก็มีช่องทางเอาไว้ให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากให้ทุกคนเนี่ยเชื่อมั่นแล้วก็อย่าไปกังวลว่าเราไม่มีพื้นฐานขอให้ทุกคนมาด้วยใจที่มุ่งมั่นแล้วก็เปิดกว้างนะครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคณาจารย์เราเนี่ยถือว่าพร้อมนะแล้วก็มหาวิทยาลัยเนี่ยสนับสนุนทั้งสถานที่ทั้งครุภัณฑ์เนี่ยเราครบถ้วนนะครับบุคลากรเราก็มีบุคลากรที่เป็นแบบครูบาอาจารย์ระดับผู้ใหญ่ผมนี่ยังเป็นรุ่นลูกศิษย์อยู่นะเพราะมีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ผมพิธียังสอนอยู่นะครับเพราะนั้นผมก็ยังถือว่าเป็นรุ่นกลางๆอยู่นะครับ

0: เพราะนั้นเนี่ยให้เชื่อมั่นได้เลยว่าเข้ามาเนี่ยก็จะเจอครูบาอาจารย์หลายเจเนเรชันแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยก็จะมีความรู้ความสามารถเรามีครูบาอาจารย์รุ่นใหม่นะครับวัยอายุประมาณ30กว่าที่ยังเท่าทันเทคโนโลยียังอยู่กับกระแสในโลกปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับรับรองว่าวิไลพช่างก็จะไม่ทอดทิ้งนะครับเราจะมีทุนการศึกษาในการดูแลในการฟูมฟักให้เราออกไปเป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพให้กับสังคมนะครับเพราะนั้นก็ฝากหลักสูตรจิตรกรรมไทยนะครับเป็นศิลปบัณฑิตนะครับ4ปีนะครับก็เชิญชวนน้องๆทุกท่านนะครับ
1: ครับจะเห็นได้ว่าสาขาจิตรกรรมไทยนะครับมีความน่าสนใจอย่างมากเลยนะครับก็อยากจะฝากให้น้องๆที่กำลังสนใจนะครับก็มาสมัครเรียนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับที่ให้ความรู้วันนี้แล้วก็ให้เกียรติสัมภาษณ์ในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละ

ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วแต่จะมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสี

ด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนกันนะครับมาดูแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมกันนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีหย่อมโลอยู่ทางด้านประเทศเวียดนามตอนบนขณะที่ลมมรสุมกำลังปานกลางพัดปกคลุมนะครับแนวร่องเนี่ยก็เคลื่อนขึ้นไปค่อนข้างสูงอยู่ทางด้านประเทศเมียนมาตอนบนประเทศจีนตอนล่างลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็ทำให้ฝนมีการกระจายตัวได้ดีอยู่ทางด้านภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนสำหรับคลื่นลมช่วงนี้นะครับมรสุมกำลังปานกลางพัดปกคลุมเนี่ยก็ทำให้คลื่นไม่แรงมากนะครับคลื่นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางโดยภูเก็ตเนี่ยตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรแต่สำหรับบินมาแล้วก็คลื่นในอ่าวไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับถ้ามีฝนก็มากกว่า2เมตรได้สำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันนี้นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยโอกาสเกิดฝนตกหนักก็จะอยู่ทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนนะครับมาดูที่พยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ภาคเหนือให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งฝนมากอยู่ทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรเชียงรายน่านสุโขทัยนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 32-35 องศาเซลเซียสและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากเน้นทางด้านตอนบนพวกเอ่ยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางวันนี้ให้ฝน 40% นะครับโดยส่วนใหญ่เน้นทางด้านตะวันตกนะครับพวกจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็ทางด้านลพบุรีสระบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้มีฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 40% ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนกลางและตอนล่างนะครับทางด้านสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านตรังและสตูลนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% นะครับส่วนใหญ่อยู่ในช่วงบ่ายค่ำอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-35 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

0: ทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคติกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยรื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
0: โห
4: โหพอทั้งนั้นเลย
5: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิ

0: ของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
1: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
2: ไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
3: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
4: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
2: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
4: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จะไม่มีครับ

สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อโรราชนะคะในรายวิชาอนุพันธ์ของฟังก์ชันวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาการหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรกันค่ะสูตรการหาอนุพันธ์นั้นมีทั้งหมดประมาณ20สูตรนะคะซึ่งวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสูตรเบื้องต้นของการใช้อนุพันธ์ก่อนนะคะซึ่งเป็นสูตรที่เป็นจุดเริ่มต้นของการหาอนุพันธ์เลยทีเดียวนะคะอ่ะเรามาดูสูตรการหาอนุพันธ์กันสูตรการหาอนุพันธ์อาจารย์ขอเริ่มอย่างนี้นะคะสมมุติว่าเรามีฟังก์ชันก่อนหน้านี้เรามีฟังก์ชัน f ที่ x หรืออาจารย์บอกว่าฟังก์ชันนี้จะเรียกอยู่ในรูปตัวแปร y ก็ได้ถูกไหมคะซึ่งค่าของฟังก์ชันจะขึ้นจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราสนใจเช่นฟังก์ชันของอาจารย์นะคะจะเท่ากับ 2x ยกกำลังสองแบบนี้ก็ได้นะคะฟังก์ชันอาจารย์บอกว่าสามารถเขียนฟังก์ชันตัวนี้นะคะฟังก์ชันตัวนี้เท่ากับหน้าตาของ2 x กำลังสองไปเลยก็ได้หรืออาจารย์อาจจะเขียน y เท่ากับ2 x กำลังสองแบบนี้ก็ได้นะคะมีแนวทางการเขียน2แบบแต่ตอนนี้ถ้าอาจารย์จะหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรอาจารย์ขอยกตัวอย่างเป็นการเขียนอนุพันธ์โดยใช้สมการนี้แล้วกันค่ะ y เท่ากับ2 x กำลังสองเพราะอาจารย์จะใช้สูตรเมื่อเราใช้สูตรเนี่ยสมมติว่าเรามี y อยู่มี y หรือฟังก์ชันที่เราต้องการจะหาอนุพันธ์เมื่อผ่านการหาอนุพันธ์ละอาจารย์จะเขียน y พามก็ได้ใช่ไหมคะแต่ในที่นี้อาจารย์ขอเขียน y พามเป็น dy by dx ค่ะเพื่อให้เราเห็นภาพชัดขึ้นตอนนี้นะอาจารย์กำลังจะใช้สัญลักษณ์การหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรอาจารย์ขอดิฟเสร็จแล้วอาจารย์เขียน dy by dx แบบนี้นะคะก่อนดิฟเป็น y เนาะดิฟเสร็จแล้วหรืออนุพันธ์เสร็จแล้วอาจารย์เรียกเขาว่า dy by dx ดังนั้นความหมายของอาจารย์ก็แปลว่าถ้าอาจารย์จะเขียนอนุพันธ์ของฟังก์ชันเมื่อไหร่อาจารย์เขียน dy by dx และมันจะทำให้เรามองง่ายขึ้นเช่นข้อนี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์บอกว่า y เท่ากับ 2x กำลังสองสมมุติอาจารย์สั่งให้จงหา dy by dx dy by dx ก็คือการกำลังจะเอาฟังก์ชันนี้ไปหาอนุพันธ์ดังนั้นเราตั้งต้นแบบนี้ค่ะ dy by dx จะเท่ากับให้เรา d by dx เตรียมไว้ค่ะจากนั้นเราไปสังเกตตรงนี้ค่ะอาจารย์เขียน dy by dx y ก็คือโจทย์ของเราดังนั้นฝากขวามือให้เราเอาสิ่งที่เป็น y เป็นไงคะเอามาเติมตรงนี้ค่ะเพื่อให้เราเห็นภาพว่าเรากำลังจะดิฟฟังก์ชันที่หน้าตาเป็นยังไงดังนั้นอาจารย์ก็เอาฟังก์ชัน 2x กำลังสองเอามาเตรียมดิฟหรือเตรียมอนุพันธ์แบบนี้นั่นเองนะคะนี่คือจุดสตาร์ทเริ่มต้นให้เราเข้าใจแบบนี้ก่อนนะหรืออาจารย์มีโจทย์ใหม่เช่น y ของข้อที่2นี้เท่ากับ x กำลัง3บวก 2x x กำลัง3บวก 2x จงหา dy by dx ให้เราเตรียมแบบนี้ค่ะ d by dx แล้วเอาอะไรมาเติมเหมือนเดิมคะจะเห็นว่า y มาต่อคำว่า d ตรงนี้ดังนั้นเราก็เอา y มาต่อตรงนี้ค่ะ y ของข้อที่2ที่ยกตัวอย่างนี้ว่าไงคะก็เอา x กำลัง3บวก 2x เอามาเตรียมดิฟนั่นเองโอเคสเต็ปการดิฟให้เราทำแบบนี้นะคะพอเข้าใจแบบนี้แล้วจากนั้นแล้วเราจะดิฟฟังก์ชันนี้หรือเราจะดิฟฟังก์ชันนี้โดยไม่ต้องเข้านิยามเนี่ยทำอย่างไรดังนั้นเรามาไล่เรียงดูสูตรทีละสูตรกันค่ะวันนี้เราไปดูสูตรมาตรฐานที่เป็นสูตรที่จำเป็นกันอ่ะมาดูสูตรการหาอนุพันธ์สูตรการหาอนุพันธ์หรืออาจารย์ชอบเขาเรียกเขาว่าอะไรนะดิฟก็ได้นะคะดิฟหรือการหาอนุพันธ์มาดูสูตรที่หนึ่งที่เขามักจะเอาไปใช้กันสูตรที่หนึ่งบอกว่าเมื่อไหร่ที่อาจารย์จะดิฟ d by dx อาจารย์บอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของการดิฟในที่นี้ใช่ไหมคะ d by dx แล้วสิ่งที่อาจารย์ดิฟเป็นตัว c
มานิยามตัว C ก่อนอาจารย์บอกว่าสิ่งที่จะเตรียมดิปตรงนี้เป็นค่าคงที่ค่ะเมื่อไหร่เราดิปค่าคงที่สูตรเขาบอกว่าจะเท่ากับอะไรเสมอนะเท่ากับ0เสมอค่ะดิป C เท่ากับ0เสมอนี่คือสูตรที่1ดังนั้นถ้าเราไปเจอดิปสมมติว่าอาจารย์มีโจทย์แบบนี้ y เท่ากับเลข10แบบนี้ y เท่ากับเลข10จงหา dy by dx แปลว่าเราจะดีอะไรคะอะไรคือ y ข้อนี้นะ y คือเลข10ดังนั้นถ้าอาจารย์อยากดีเลข10หรือดิฟเลข10แบบนี้ดิฟเลข10ก็คือเลข10เหมือนเป็นตัว c ค่ะดิฟเลข10ได้อะไรเนี่ยได้0เสมอดังนั้นดิฟตรงนี้ตอบ0ค่ะดิฟ10ตอบ0โอเคไหมหรืออาจารย์กำลังดี y ของอาจารย์คือเลข2 y คือเลข2 dy by dx อาจารย์กำลังอยากจะดีอะไรคะเนี่ย y คือเลข2ดังนั้นอาจารย์ดีเลข2ค่ะดีเลข2 by dx ดีเลข2 by dx ตอบ0นั่นเองค่ะดิฟค่าคงที่ตอบ0ดังสูตรที่1เขาแสดงไว้นั่นเองค่ะนี่อยากไว้ว่าดิฟค่าคงที่ได้0ต่อไปค่ะข้อที่2ดิฟ x by dx ค่ะดิฟ x by dx จะเท่ากับ1เสมอ1เสมอดังนั้นถ้าฟังก์ชัน y อาจารย์เป็นตัว x พอดี y เท่ากับ x ดิฟ x by dx จะตอบ1เสมอนะคะต่อไปสูตรที่3ค่ะสูตรที่3 d by dx ฟังก์ชัน y ของอาจารย์นิยามไว้ว่าเมื่อไหร่ที่เรามีฟังก์ชัน u บวกอยู่กับฟังก์ชัน v อ๋อมี2ฟังก์ชันบวกกันอยู่แบบนี้นะคะสูตรที่3บอก

ว่าให้เราสามารถกระจายดิฟเข้าไปในวงเล็บนี้ได้ค่ะกระจายดิฟเข้าไปแบบนี้ได้ค่ะดังนั้นเราก็ดีนะคะ du by dx แล้วเราก็บวก dv by dx เข้าไปแบบนี้ได้นะคะหรือถ้า u กับ v นี้ลบกันอยู่ได้ไหมได้ค่ะอาจารย์ก็ du by dx ลบกับ dv by dx แบบนี้นั่นเองค่ะเอาใหม่นะสูตรที่3บอกว่า d by dx สิ่งที่เราดิฟเนี่ยมี2ฟังก์ชัน2ฟังก์ชันนี้จะบวกอยู่ก็ได้จะลบอยู่ก็ได้นะคะให้เราสามารถกระจายสัญลักษณ์ดิฟเข้าไปได้กลายเป็น du by dx บวกหรือลบก็ได้ dv by dx นะคะโอเคนี่คือสูตรที่3นั่นเองสูตรที่3เอ๊ะตัวอย่างของสูตรที่3เดี๋ยวค่อยมาแล้วกันนะขอไปสูตรที่4ก่อนแล้วกันค่ะสูตรที่4ฮะได้สูตรสัก5สูตรเดี๋ยวเราค่อยไล่ไปดูตัวอย่างกันนะคะสูตรที่4บอกว่าสูตรที่4บอกว่าถ้าอาจารย์มี d by dx เตรียมดิฟนะแล้วสิ่งที่เป็นโจทย์ที่อาจารย์จะดิฟมีตัว c เป็นค่าคงที่แล้วมีตัว u เป็นฟังก์ชัน u กับ v เป็นฟังก์ชันดังนั้นอาจารย์ขอขึ้นไปนิยามเพิ่ม u กับ v เป็นฟังก์ชันใดๆเป็นฟังก์ชันส่วน c เป็นค่าคงที่นะแสดงว่าข้อ4นี้ c เป็นค่าคงที่คูณอยู่กับฟังก์ชันเขาบอกว่าค่าคงที่ตรงนี้ที่อยู่คูณอยู่กับฟังก์ชันนี้นะสามารถกระโดดออกมาหน้าดิฟได้ค่ะดึงออกมาหน้าดิฟเลยดังนั้นมันแปลว่าอะไรคะอาจารย์ก็จะสามารถ dc u by dx ก็จะเท่ากับ c du by dx นั่นเองความหมายก็คือ c สามารถออกมาอยู่หน้าดิฟได้ค่ะเมื่อมันคูณอยู่กับฟังก์ชันนะโอเคนี่คือสูตรที่4ต่อไปสูตรที่5ค่ะสูตรที่5 d สูตรที่5นี้สำคัญมากเลย d u กำลัง n by dx ค่ะ d u กำลัง n by dx จะเท่ากับเมื่อไหร่ความหมายนี้สูตรนี้จะใช้เมื่อไหร่เมื่อเรามีอะไรนะเนี่ยเรามีฟังก์ชัน u ยกกำลัง n ค่ะฟังก์ชัน u ยกกำลัง n สูตรนี้เจอบ่อยนะบอกว่า n ตรงเนี้ยค่ะสามารถมาวางตรงนี้ได้ n ลงมาวางค่ะแล้วลงมาวางเสร็จแล้ว u ตัวเดิมนะให้ยกกำลัง n ถอยไป1ค่ะลบไป1ดังนั้นอาจารย์ก็เลยจะได้ว่าเอา n ลงมาวางตรงนี้ค่ะ u ตัวเดิมยกกำลัง n ถอยไป1แล้วดิฟ u อีกรอบหนึ่งค่ะ du by dx ไหนนะสูตรนี้สำคัญนะอาจารย์บอกว่าอะไรนะ u ยกกำลัง n เอา n ลงมาแล้ว u ตัวเดิมยกกำลัง n ถอยไป1แล้ว du โอเคสูตรมีประมาณนี้นี่คือสูตรพื้นฐานก่อนนะสูตรพื้นฐานนั้นอาจารย์ไปดูตัวอย่างกัน5สูตรแรกนี้สำคัญมากเลยนะคะเป็นสูตรที่เป็นพื้นฐานของสูตรต่อๆไปนะโอเคงั้นมาดูตัวอย่างแรกกันสมมติฟังก์ชันอาจารย์เหมือนกับเมื่อกี้สมมติเป็นฟังก์ชันง่ายๆเป็น x กำลัง3บวก10แล้วกันค่ะ x กำลัง3บวก10จงหา dy by dx ค่ะจะมีหน้าตาเท่ากับเท่าไหร่ดิฟฟังก์ชันนี้ให้ดูหน่อยทำไงนะอาจารย์ก็ d by dx เตรียมไว้ถูกไหมคะตรงนี้คือ y dy ดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเอาอะไรมาเติมคะเอา y มาเติมดังนั้นอาจารย์ดีอะไรเนี่ย dx กำลัง3บวก10มาวางหลัง d ตรงนี้นั่นเองค่ะกำลังจะ dy by dx ดังนั้นอาจารย์ก็ dx กำลัง3บวก10จากนั้นใช้คุณสมบัติข้อไหนเนี่ยมาดูอาจารย์เริ่มจะดิฟแล้วนะอาจารย์มองละอาจารย์มีฟังก์ชัน1ฟังก์ชัน2บวกกันอยู่นึกถึงสูตรเลยคะ du บวก v by dx ใช่ไหมคะอ๋อมี2ฟังก์ชันบวกกันอยู่แบบนี้ให้เราสามารถ

อาจารย์ดิฟเข้าไปได้ดังนั้นอาจารย์ได้ดิฟ u by dx บวกกับดิฟ v by dx นั่นเองอ๋อสูตรเป็นแบบนี้เป็นสูตรที่สามของเราใช้สูตรที่สามดังนั้นอาจารย์เทคดิฟเข้ามาได้ดังนั้นพจน์แรกอาจารย์ได้ dx กำลังสาม by dx ค่ะเขาบวกอาจารย์ก็บวกตามค่ะ d อะไรต่อคะ d10 by dx นั่นเองโอเคดังนั้นอาจารย์ได้ดิฟมาสองอันแบบนี้ดิฟตัวแรกค่ะดิฟตัวแรกดิฟ x ยกกำลังสาม x ก็เหมือนฟังก์ชันเพราะมีตัวแปรติดอยู่ใช่ไหมคะมีตัวแปรติดอยู่แบบนี้อาจารย์นึกถึงสูตรเลยค่ะนึกถึงสูตร du กำลัง n by dx ค่ะ du กำลัง n by dx u ตอนนี้ก็คือ x นะคะ n คือเลข3ตอนนี้อาจารย์ดูตรงนี้อยู่นะดูตรงนี้อยู่นะคะดังนั้นสูตรบอกว่าให้เอา n ลงมา u ตัวเดิมยกกำลัง n ลบไป1แล้ว du by dx ดังนั้นดิฟ x กำลัง3อาจารย์สเต็ปตามสีแดงเลยค่ะเอา n ลงมาเอา3ลงมา u ตัวเดิมก็คือตัว x ตัวเดิมยกกำลัง n ถอยไป1จาก3ก็ลบไป1ค่ะจากนั้น du ก็คือ dx ค่ะ dx by dx โอเคไปต่อค่ะไปต่อตอนนี้อาจารย์ดิฟต่อค่ะดิฟอะไรอยู่เนี่ยดิฟพจน์ที่2นี้บอกว่าดิฟเลข10ดิฟเลข10ดิฟเลข10ได้ไรคะดิฟเลข10อ๋อนี่ไงครั้งที่แล้วอาจารย์บอกว่าดิฟเลข10ดิฟเลข10นึกถึงนะดิฟ c by dx ค่ะดิฟ c by dx ได้0สูตรที่1ใช่ไหมดังนั้นดิฟเลข10ได้0ออกมานั่นเองโอเคงั้นอาจารย์ยังไปต่อนะเพราะว่าอาจารย์ยังดิฟไม่เรียบร้อยเลยพจน์ข้างหน้าเหลืออะไรคะเนี่ย3ดิฟเรียบร้อยแล้ว x ยกกำลัง3ลบ1ก็เหลือ x กำลัง2อาจารย์ติดพจน์นี้อยู่ค่ะติด dx by dx dx by dx สูตรว่าไงนะสูตรที่เท่าไหร่นึกถึงสูตรที่2ค่ะสูตรที่2 dx by dx เท่ากับ1เสมอ dx by dx ได้1ค่ะดังนั้น dx by dx ตรงนี้ก็คือเลข1เข้ามาคูณนั่นเองดังนั้นอาจารย์จะตอบแล้วนะดังนั้นข้อนี้ตอบ 3x กำลัง2นั่นเองค่ะอนุพันธ์เรียบร้อยแล้วค่ะ dy by dx ข้อนี้ตอบ 3x ยกกำลัง2นะคะ 3x ยกกำลัง2ไปกันต่อนะคะไปกันต่อตัวอย่างต่อไปดีกว่าตัวอย่างต่อไปอาจารย์มี y เท่ากับ x ยกกำลัง4บวก 3x ยกกำลัง2ลบ5มีฟังก์ชันแบบนี้โพลีโนเมียลดีกรีอะไรเนี่ยดีกรี4นะคะโจทย์ข้อนี้โพลีโนเมียลดีกรี4จงหา dy by dx ค่ะเท่ากับเท่าไหร่สตาร์ทเริ่มแรกนะคะสำหรับยังไม่คล่องก็ d อะไรอยู่เนี่ยอาจารย์กำลังจะ dy ถูกไหมดังนั้นอาจารย์ก็เอาอะไรมาเติมเอา y มาเติม y หน้าตาเป็นยังไงก็เอามาเติมค่ะ y คือ x ยกกำลัง4บวก 3x ยกกำลัง2แล้วลบออก5ใช่ไหมคะนี่คือ y ของอาจารย์ดังนั้นอาจารย์จะดิฟ y ตัวนี้นะคะ x กำลัง4บวก 3x กำลัง2ลบ5เป็นไงเนี่ยมีฟังก์ชันอยู่หนึ่งสองสามพจน์ทำอะไรกันอยู่คะอันนี้บวกนะอันนี้ลบเป็นไงคะคุณสมบัติสูตรที่เหมือนเมื่อกี้เลยสูตรที่เท่าไหร่สูตรที่สามเขียนสูตรไว้ทิ้งไว้ตรงนี้นะอาจารย์มาจากสูตรที่สาม du บวกลบ v by dx จะเท่ากับ du by dx บวกหรือลบก็ได้ dv by dx ทำให้อาจารย์สามารถกระจายเข้าไปเป็น dx กำลัง4 by dx ค่ะบวกกับ d 3x กำลัง2 by dx by dx คนจะมาเขียนตรงนี้นะ by dx
นะคะลบกับ d เลข5 by dx นั่นเองค่ะกระจายออกมาแบบนี้แล้วค่อยๆดิฟไปทีละพจน์ค่ะอาจารย์จะดิฟพจน์แรกแล้วนะดิฟ x กำลัง4ค่ะดิฟ x กำลัง4นึกถึงสูตรเลยคะ u กำลัง n ใช่ไหมอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้นะ du กำลัง n by dx เขียนบ่อยๆจะได้จำได้ดังนั้นอาจารย์เอา n ลงมา u ก็จะตัวเดิมยกกำลังถอยไปหนึ่งแล้วดิฟ u by dx นะคะดังนั้นดิฟ x กำลัง4อาจารย์ก็ได้เอา4ลงมา x ตัวเดิมยกกำลังถอยไป1จาก4ลบไป1ก็เหลือ3ค่ะ du ต่อนะ du ต่อดังนั้น dx by dx ค่ะเรียบร้อยอันนี้คือผลของดิฟ x กำลัง4ได้4 x กำลัง3 dx by dx ต่อไปอาจารย์บวกต่ออาจารย์ไปพจน์ที่สองแล้วนะก็ได้เท่าไหร่อาจารย์วางตรงนี้นะได้เท่าไหร่ดีบวกกับดีสามอ่ะเห็นเลขสามละเห็นเลขสามละเป็นไงสามเป็นค่าคงที่กระโดดออกมาหน้าดิฟได้ดังนั้นอาจารย์ได้สามดีเอ็กซ์กำลังสองบายดีเอ็กซ์ถูกไหมสามกระโดดออกมาได้ไปต่อค่ะลบกับอาจารย์ลบกับดิฟเลขห้าน่าจะจำได้แล้วนะดิฟเลขห้านึกถึงสูตรอะไรเนี่ยดิฟเลขห้านึกถึงสูตร dc by dx ได้ศูนย์ถูกไหมดังนั้นดิฟเลขห้าได้ศูนย์ค่ะได้ศูนย์เมื่อกี้ลืมเขียนสูตรทิ้งไว้ให้ทำไมอาจารย์ถึงกระโดดเลขสามตรงนี้กระโดดออกมาไว้ข้างหน้าแบบนี้ได้ใช่ไหมคะนึกถึงสูตรอะไรคะนึกถึงสูตร dcu by dx เท่ากับ cdu by dx c ดึงออกมาได้เนาะโอเคยังไม่จบนะไปต่อนะอาจารย์ไปต่อเท่ากับ 4x กำลังสามตรงนี้ 4x กำลังสามเป็นไงคะมีเครื่องหมายดิฟไหมไม่มีนี่ไม่มีก็ดิฟเสร็จแล้วดึงลงมาเลยค่ะดึงลงมากลายเป็น cx กำลังสาม dx by dx ตรงนี้อาจารย์ได้อะไรไปละได้เป็น1แล้วนะดังนั้น1คูณ 4x กำลังสามก็ได้ 4x กำลังสามเหมือนเดิมนะจากนั้นอาจารย์บวกไปต่อค่ะ3คูณอยู่กับอะไรเนี่ย x กำลังสอง x กำลังสองอาจารย์ค้างดิฟ x กำลังสองตรงนี้ค่ะนึกถึงสูตรนี้อีกละ u กำลัง n เห็นไหมเอามาใช้ดิฟตรงนี้นะ u กำลัง n เอา n ลงมา n คืออะไรนะเลขสองอาจารย์เอาเลขสองลงมาค่ะกลายเป็นสองมาวางตรงนี้นะสอง u ตัวเดิม x ตัวเดิมยกกำลังถอยไปหนึ่งจากกำลังสองก็เหลือกำลังหนึ่งแล้ว d x by dx ค่ะโอเคจะตอบแล้วนะจะตอบอาจารย์ตอบ cx กำลังสามพจน์หน้าเหมือนเดิมค่ะบวกกับสามสองสามกับสองตรงนี้วางชนกันแบบนี้แปลว่าคูณกันนะคะสามสองหกนะคะอาจารย์ได้หก x กำลังหนึ่งก็กำลังหนึ่งเขาไม่เขียนกันดังนั้นได้หก x แล้วสุดท้าย dx by dx ตรงนี้เทคเป็นเลขหนึ่งไปแล้วนะคะเพราะว่า dx by dx คือเลขหนึ่งตามสูตรสองดังนั้นข้อนี้จบแล้วค่ะตอบ cx กำลังสามบวกหก x ค่ะผลการดิฟไวของข้อนี้พอได้นะพอได้นะยังไม่ยากนะคะยังไม่ยากอ่ะอาจารย์ไปต่ออาจารย์ไปต่อนะดิฟอะไรดีสมมุติว่าอาจารย์จะดิฟฟังก์ชันนี้ดีกว่าเริ่มเป็นฟังก์ชันที่ยกกำลัง n ที่มันซับซ้อนขึ้นนะคะสมมติอาจารย์มีฟังก์ชัน y เท่ากับ cx กำลัง5ลบ 5x กำลัง4บวก 3x กำลัง2ภาพมีแค่นี้ก็พอง่ายนะแต่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ขอหารอีกค่ะหารกับอะไรดีหารกับ x กำลัง2ดีกว่าอาจารย์หาร x กำลัง2จะเห็นว่าโจทย์ข้อนี้ค่อนข้างซับซ้อนมีทั้งเศษมีทั้งส่วนนะคะแต่พอดีว่าอาจารย์แอบมองนะเศษตัวนี้เอ๊ะมันหารหมดเลยดังนั้นอาจารย์แอบเอาไปหารแต่ละตัวดีกว่าที่จริงหารได้ดังนั้นอาจารย์ขอปรับโจทย์ข้อนี้เป็น x กำลังสองก็ไปหาร
4x กำลัง5ถูกไหมก็หาร x กำลัง2ลบกับ 5x กำลัง4ก็หาร x กำลัง2นะคะบวกกับ3

ความ x กำลังสองก็หาร x กำลังสองเพราะความเป็นแบบนี้แสดงว่า y ที่แท้จริงโจทย์ข้อนี้คือ x กำลังอะไรคะเนี่ยตรงนี้มี x กำลังห้ามี x คูณกันอยู่ห้าตัวข้างล่างมีกี่ตัวเนี่ยสองตัวสองตัวตัดกันสองตัดห้าเหลือสามตัวนั่นเองค่ะเพราะ x กำลังห้าเหมือนมี1 2 3 4 5แบบนี้ใช่ไหมข้างล่างมี2ตัวนะอาจารย์ตัดตึงตึงตึงตึงอาจารย์เหลือ x 3ตัวนะคะหรือใครจะมองแบบนี้ก็ได้นะ x กำลัง2ขึ้นไปคูณกลายเป็น x กำลังลบ2จากนั้นเลขชี้กำลังมาบวกกัน5บวกลบ2ก็คือ5ลบ2 5ลบ2เหลือ3เหลือ x กำลัง3ค่ะเลข4มีเหมือนเดิมดังนั้นพจน์แรกอาจารย์เหลือ 4x กำลัง3ลบกับพจน์ที่2ค่ะพจน์ที่2มี x กำลัง2ข้างบนมี x กำลัง4ตัดกันเหลือ x กำลัง2ข้างบนดังนั้นอาจารย์เหลือลบ 5x กำลัง2ค่ะบวกกับตรงนี้ x กำลัง2ข้างล่างก็มี x กำลัง2ตัดกันหมดพอดีนะคะเหลือแค่เลข3 3คูณ1ก็ได้3นะคะนี่แหละคือโจทย์ของเราดังนั้นข้อนี้จงหา dy by dx หรือจงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันดังนั้นอาจารย์ d อะไรคะเนี่ยเอา y มาเติมค่ะเอา y มาเติม y เป็น 4x กำลัง3ลบ 5x กำลัง2แล้วก็บวกอีก3ค่ะเริ่มดิฟได้เลยค่ะเริ่มริมได้เลยอ่ะเหมือนเดิมอีกละมีฟังก์ชันบวกกับลบกันอยู่ดิฟสามารถเทคเข้ามาได้นะคะความหมายตามสูตรอาจารย์ไม่เขียนสูตรแล้วนะทุกคนน่าจะจำได้ละ u บวกลบ v นะเทคดิฟเข้าไปได้ดังนั้นอาจารย์ได้ d cx กำลัง3 by dx ลบกับ d 5x กำลัง2 by dx บวก d 3 by dx ค่ะโอเคค่อยๆดิฟไปทีละพจน์นะคะดิฟตัวแรกดิฟตัวแรกเป็นไงคะสเต็ปเลข4เดี๋ยวเลข4กระโดดออกมาอาจารย์ได้4 4ฟังตรงนี้นะแล้วข้างหลัง d x กำลัง3 by dx ลบเจอเลข5เป็นค่าคงที่อีกแล้วค่ะกระโดดออกมาค่ะกระโดดออกมาเป็น 5d x กำลัง2 by dx ค่ะดิฟเลข3ค่ะดิฟเลข3ตอบ0ไปแล้วนะคะดิฟ3ตอบ0โอเคงั้นอาจารย์ดิฟต่อค่ะดิฟต่อ4วางอยู่ก่อนนะดิฟพจน์หลังค่ะดิฟพจน์หลังพจน์นี้ค่ะดิฟพจน์หลังนี้เป็น u กำลัง n เอา n ลงมาเอา n ลงมาเอา3ลงมาค่ะ u ตัวเดิม x ตัวเดิมยกกำลังถอยไป1จาก3เหลือ2แล้วดิฟ u อีกรอบหนึ่งดิฟ x by dx ใช่ไหมคะดิฟ x by dx ลบกับลบกับ5หลุดออกมาแล้วเหลือพจน์ข้างในดิฟ x กำลัง2ค่ะดิฟ x กำลัง2เดี๋ยวเอา2ลงมา u ตัวเดิมยกกำลังถอยไป1เหลือยกกำลัง1 dx by dx ค่ะจะจบละจะจบละ dx by dx ทุกคนเข้าใจว่ามันคือเลข1ไปแล้วนะอาจารย์เทคเป็นเลข1ไปละดังนั้นข้อนี้ตอบ4 3 12 x กำลัง2ลบ5 2 10x นั่นเองค่ะตอบค่ะตอบ 12x กำลัง2ลบ 10x อันนี้คือค่อย take step เป็นไงคะ take step u กำลัง n แล้วก็ dip u บวก v take เข้าไป c ดึงออกมาสเต็ปตามสูตรเป๊ะเลยแต่อาจารย์บอกว่าถ้าสมมุติเราดิฟเก่งแล้วนะสมมุติเราดิฟเก่งแล้วนะอาจารย์ดิฟแบบนี้เลยได้เลยค่ะสมมุติอันนี้อาจารย์มองเป็นโจทย์นะอาจารย์จับดิฟตรงนี้เลยค่ะแต่ต้องดิฟเก่งเก่งก่อนนะต้องดิฟเก่งเก่งก่อนนะสมมุติเราดิฟเก่งละอาจารย์จะดิฟเลยค่ะ dy by dx อาจารย์จะแอบดิฟให้ดูดิฟในใจไปเลยดิฟในใจไปเลยความหมายดิฟในใจดิฟยังไงดิฟแบบนี้ค่ะอาจารย์เจอ x ยกกำลัง n เดี๋ยวเอา n ลงมาใช่ไหม3เดี๋ยวลงมาชน4เลยค่ะ3 4 12ไปเลยอาจารย์ชนลงมาเลยนะ

สามชนลงมาสี่เลยสามสี่สิบสอง x ตัวเดิมยกกำลังถอยไปหนึ่งจากสามก็เหลือสองลบกับเช่นเดียวกันเลขสองตรงนี้เป็น n เดี๋ยวลงมาชนกับเลขห้าห้าสองสิบ x กำลังถอยไปหนึ่งจากสองก็เหลือหนึ่งดังนั้นดิฟบวกสามดิฟบวกสามดิฟสามได้ศูนย์ดังนั้นข้อนี้ตอบ12 x กำลังสองลบ10 x ค่ะตอบเลยแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าดิฟเก่งแล้วนะคะดิฟเก่งแล้วเหมือนข้อข้างบนข้อข้างบนขอขึ้นไปข้างบนนิดนึงถามว่าอาจารย์ดิฟในใจเหมือนข้อเมื่อกี้เลยได้ไหมตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยค่ะดิฟในใจได้เลยไหมได้ค่ะอาจารย์ดิฟในใจไว้ตรงนี้เลยนะอ่ะเราลองมาดิฟเลย dy by dx ของข้อนี้เท่ากับ4เดี๋ยวลงมาเดี๋ยวลงมากลายเป็น4 x ยกกำลังถอยไป1จาก4ก็เหลือ3ใช่ไหมบวกกับ2เดี๋ยวลงมาชนกับ2 3 2 6x กำลังถอยไป1จาก2ก็เหลือ1ดิฟ5ได้0อ่ะตอบค่ะทำแบบนี้ก็ได้นะคะนี่คือคนที่เริ่มดิฟพอได้แล้วนะคะไม่ต้องสเต็ปอาจจะไม่ต้องเขียนทั้งหมดแบบนี้ก็ได้นะแต่แบบนี้คือสเต็ปการใช้สูตรไปทีละสูตรนะคะแต่ถ้าเก่งแล้วก็ดิฟในใจแบบนี้ในฟังก์ชันกรณีที่เป็นโพลิโนเมียลนะก็สามารถทำได้เลยนะคะต่อไปกันต่อสูตรต่อไปสูตรต่อไปสมมุติว่าอาจารย์ยังอยู่กับตรงนี้ดีกว่าอาจารย์ไล่เรียงสูตรที่5สูตรแรกนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะเราจะได้คล่องดิฟในใจเลยก็ได้ต่อไปนี้อาจารย์เราลองให้พวกเราลองดิฟในใจแล้วนะยกกำลังสามลบสองส่วน x ยกกำลังสามบวกกับ5ส่วน x กำลังสี่จงหา dy by dx ค่ะกำลังจะ d อะไรอยู่เนี่ย d by dx เอา y มาเติมค่ะอาจารย์จะเอา y มาเติมสเต็ปแรกนี้จำเป็นอยู่นะเพราะว่าเราจะทำให้เราไม่หลุดนะอะตัวแรกค่ะตัวแรกคือ x ยกกำลังสามตัวที่สองค่ะตัวที่สองนี้สังเกตดูอ้าวทำไมตรงนี้อ่ะมันอยู่ข้างล่างอ่ะปกติ x มันจะอยู่ตัวเศษไม่ใช่หรออยู่ตัวส่วนแบบนี้สามารถดึงขึ้นไปได้นะคะดึงขึ้นไปสมมติอาจารย์ดึงขึ้นไปกลายเป็นลบสองคูณอยู่กับ x ยกกำลังอะไรคะขึ้นมาจากกำลังบวกก็กลายเป็นกำลังลบสามนั่นเองนะคะจากนั้นบวกกับเลข5คูณอยู่กับ x ยกกำลังลบสี่นั่นเองค่ะอาจารย์ขึ้นมาอยู่ตัวเศษให้หมดจะได้มองเห็นดิฟง่ายๆอ่ะเริ่มดิฟแล้วนะอาจารย์ไม่เทคเข้าให้ดูนะอาจารย์เทคไม่เทคเข้าอาจารย์ดิฟเลยนะดิฟเลย x กำลังสามเอาสามลงมา x ตัวเดิมยกกำลังถอยไปหนึ่งจากนั้น dx by dx dx by dx ที่จริงได้หนึ่งไปแล้วนะไม่เขียนก็ได้อาจารย์เขียนก่อนก็ได้จากนั้นลบสามตรงนี้เดี๋ยวเทคลงมาเจอกับลบสองลบชนลบเป็นบวกสามสองก็เป็นหก x ยกกำลังถอยไปหนึ่งจากลบสามก็ลบสี่ค่ะถอยไปหนึ่งต่อไปลบสี่ตรงนี้เป็น n ค่ะเดี๋ยวลงมาเจอกับเลขห้ากลายเป็นลบห้าสี่ยี่สิบค่ะลบยี่สิบ x ยกกำลังถอยไปหนึ่งจากกำลังลบสี่ก็เป็นลบห้านั่นเองที่จริงตรงนี้อาจารย์ dx by dx ตรงนี้อาจารย์ไม่เขียนแล้วก็ได้ที่จริงตรงนี้ก็มี dx by dx นะอาจารย์ไม่ได้เขียนเนาะแต่ไม่ได้เขียนก็แปลว่ามันคือเลขหนึ่งนะที่จริงมันคือดิฟยูนั่นเองนะคะอ่ะอาจารย์ตอบข้อนี้เป็นตอบเท่าไหร่ดีตอบ3 x ยกกำลังสองบวกกับตรงนี้ข้อสังเกตตรงนี้นิดนึงตรงนี้เป็นยกกำลังที่จริงดิฟเรียบร้อยแล้วนะแต่มันเป็นยกกำลังติดลบอาจารย์ขอลงมาดีกว่าลงมาเป็นตัวส่วนดังนั้นอาจารย์ได้6 x ยกกำลังสี่แบบนี้จะสวยกว่านะคะนิยมกว่าต่อไปลบกับ20ตรงนี้ก็เหมือนกันอาจารย์ลงมาอยู่ข้างล่าง x กำลังลบ5ลงมาเป็น x กำลัง5นะคะนี่คือคำตอบของการดิฟข้อนี้นะคะ
เรียบร้อยโอเคลองไปต่อลองไปต่อมาขนโจทย์ไว้ก่อนก็ได้อ่ะ y เท่ากับ 3x กำลังเศษ2ส่วน3ค่ะลบกับ 4x ยกกำลังเศษ3ส่วน4ค่ะบวกกับ 5x ยกกำลังเศษ3ส่วน5ค่ะอ่ะเริ่มแปลกๆเริ่มแปลกๆตรงที่ข้อนี้ u ยกกำลัง n นี่คือ u นะนี่คือ u นะไม่มีอะไรแปลกนะแต่บังเอิญยกกำลัง n n ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนนับเต็มบวกเต็มลบเหมือนข้อที่ผ่านมาก็ได้เป็นเศษส่วนก็ได้ค่ะเป็นเศษส่วนก็ได้ขอให้เรานึกถึงสูตรเลยค่ะนึกถึงสูตรนี้นะ dip u กำลัง n by dx สเต็ปเหมือนเดิม n ลงมา u ตัวเดิมยกกำลัง n อะไรก็ตามนะคะเป็นเศษส่วนเป็นจำนวนเต็มก็ตามขอให้ลบไป1แล้ว dip u by dx นี่คือสูตรดังนั้นเราไปดิฟกันเลยค่ะ dy by dx ของข้อนี้เท่ากับเลข3อยู่นิ่งๆก่อนนะอาจารย์จะเริ่มดิฟในใจนะทุกคนไม่งงนะอ่ะ3ลงมาแล้วนะตรงนี้ค่ะเหมือนประหนึ่งว่าเป็น n ค่ะเอา n ลงมาถูกไหมเอา n ลงมาดังนั้นเอา2ส่วน3ลงมาค่ะ u ตัวเดิม x ตัวเดิมกำลังถอยไป1ค่ะจาก2ส่วน3ถอยไป1ก็อาจารย์เขียนไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะอย่าอาจจะยังไม่คล่องถอยไป1ถอยไป3ส่วน3จะเขียนง่ายกว่าจะดูง่ายกว่าจากนั้น dx by dx อาจารย์ไม่เขียนเนาะไปต่อลบกับ c เอา3ส่วน4ลงมาค่ะ3ส่วน 4x ตัวเดิมยกกำลังถอยไป1จาก3ส่วน4ก็ลบไป4ส่วน4คำว่า4ก็คือลบไป1อาจารย์เขียนแบบนี้จะมองเห็นชัดกว่านะคะจะลบง่ายกว่าจากนั้นสุดท้ายบวกกับเลข5ค่ะเอา n ลงมา n คือ3ส่วน5 x ตัวเดิมยกกำลังถอยไป1จาก3ส่วน5ก็ลบไป5ส่วน5หรือลบไป1จะง่ายกว่าโอเคงั้นบรรทัดนี้เป็นไงอ๋อบังเอิญข้อนี้มันมีตรงนี้เหมือนกันเหมือนกันอาจารย์ขอเป็นไงคะขออนุญาตตัดเขาลงไปเลยนะคะอนุญาตตัดเขาไปเลยดังนั้นเรามาของเราต่อนะเหลืออะไรบ้างเนี่ยเหลือเลขสองค่ะเหลือเลขสองเลขสองเลขสองอยู่ตรงนี้นะ x ยกกำลังอะไรคะจาก2ส่วน3ลบไป3ส่วน3 2ส่วน3ลบ2ลบ3ส่วน3ไม่ลืมนะส่วนเท่ากันแล้วนะส่วนเท่ากันเอาเศษลบเศษค่ะ2ลบ3เหลือลบ1ส่วน3โอเคกดแรกเหลือลบ1ส่วน3ค่ะไปต่อลบกับอาจารย์เหลือเลข3อยู่นะเหลือเลข3 x ยกกำลังลบตรงนี้กันค่ะลบตรงนี้กัน3ลบ4ก็เหลือลบ1ส่วน4นั่นเองบวกกับพจน์นี้เหลือเลข3นะคะ x ยกกำลังอะไรเนี่ย3ลบออก5 3ลบ5ก็เหลือลบ2ส่วน5ลบ3ลบ2ส่วน5ที่จริงตอบได้แล้วนะเนี่ยแต่ว่าเศษส่วนมันยังยกกำลังติดลบอยู่เลยอาจารย์ขอลงไปอยู่ข้างล่างแล้วกันลงไปอยู่ตัวส่วนค่ะเพราะว่าข้างบนตอนนี้มันเป็นไงนะเนี่ยยกกำลังติดลบใช่ไหมอาจารย์ขอดึงลงมาวางข้างล่างแบบนี้นะคะกลายเป็นบวกดีกว่ากลายเป็น x ยกกำลังเศษ1ส่วน3นะคะลบกับ3ส่วน x ยกกำลังเศษ1ส่วน4ค่ะบวกกับ3ส่วน x ยกกำลังเศษ2ส่วน5โอเคตอบแบบนี้เลยก็ได้หรือกำลังที่เป็นเศษส่วนนะคะสามารถแปลงเป็นรากที่ n ได้ดังนั้นอาจารย์จะตอบแบบนี้ก็ได้นะ2ส่วน x อยู่ในรากที่เท่าไหร่เนี่ยรากที่3นั่นเองค่ะเศษ1ส่วน3แปลว่า x อยู่ในรากที่3ลบกับ3ส่วน x ยกกำลังเศษ1ส่วน4ก็แปลว่า x อยู่ในรากที่
สี่ค่ะบวกกับเศษสามส่วน x ยกกำลังเศษส่วนแบบนี้ x ยกกำลังเศษส่วนดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ x อยู่ในรากที่เท่าไหร่คะรากที่ห้าแต่ยกกำลังอะไรอยู่ยกกำลังสองอยู่ค่ะ

หนึ่งเขียนบ่อยๆนะคะจะจำได้ส่วนนี้บอกว่า deep u กำลัง n by dx เมื่อกี้เราเจออะไรไปบ้างคะไม่ว่า n ตัวนี้จะเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะ n ตัวนี้จะเป็นติดลบ n ตัวนี้จะเป็นอะไรนะเป็นเศษส่วนก็นึกถึง u กำลัง n u กำลัง n สูตรบอกว่าเอา n ลงมา u ตัวเดิมนี่แหละยกกำลัง n ถอยไปหนึ่งแล้วดิฟ u ถูกไหมแล้วดิฟ u อ่ะสูตรนี้สูตรนี้สำคัญสูตรนี้สั่นหรืออาจารย์ไฮไลท์แบบนี้ดีกว่าให้เรามองแบบนี้นะ u ตรงนี้ก็คือ u ตรงนี้ก็คือ u โอเคนะไปดังนั้นสูตรนี้สามารถไปต่อได้อีกเยอะเลยค่ะเช่นอาจารย์เอาง่ายๆ y สมมุติอาจารย์เป็นแค่ x กำลัง4 x กำลัง4เราจะ dy by dx เราทำไงนะเอา4ลงมาใช่ไหม x ตัวเดิมยกกำลังถอยไป1แล้วดิฟ u ดิฟ x by dx ให้เราสังเกตแบบนี้นะอาจารย์เขียนสเต็ปให้มันเหมือนกันจะเห็นว่าตรงนี้คือ u ตรงนี้คือ u ดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ u กำลัง n แล้วดิฟ u เห็นไหม u ตัวนี้ก็คือโจทย์ถูกไหม u ตัวนี้ก็คือ u ตัวนี้ u ตัวนี้ก็คือ u ตรงนี้มันเป็นไปตามสเต็ปของสูตรนี้เลยใช่ไหมคะสเต็ปของสูตรนี้เลยทีนี้อาจารย์จะเริ่มไปโจทย์ที่ยากขึ้นยากขึ้นมันเป็นยังไงสมมติโจทย์อาจารย์เป็นแบบนี้ค่ะตัวอย่างนี้บอกว่า y อาจารย์ไม่ใช่ x กำลัง4แต่ y อาจารย์เป็นหน้าตาเป็น 2x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง4แบบนี้เอ๊ะอาจารย์จะนึกถึงสูตรอะไรเนี่ย y ทำไมหน้าตาแปลกๆ y หน้าตาแปลกๆมีวงเล็บใหญ่ๆแบบนี้แล้วยกกำลัง4ให้เรานึกถึงสูตรอะไรเนี่ยให้เรานึกถึงสูตรนี้แหละบังเอิญว่า u ตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่ x ค่ะแต่ u ของอาจารย์เป็นไงคะโอ้หมดวงเล็บนี้เลยนะแต่ก็ยกกำลัง n อยู่ดีแปลว่ายังไงอาจารย์ก็ยังอยู่สูตรนี้ค่ะมีฟังก์ชัน u เพราะ u เป็นฟังก์ชันมันไม่ใช่ x จำเป็นต้องเป็น x แบบนี้อย่างเดียวเป็นฟังก์ชันแบบนี้ก็ได้เป็นฟังก์ชันแบบนี้ก็ได้ดังนั้น dy by dx กันเลยค่ะ dy by dx แปลว่าอาจารย์กำลังจะ d 2x บวก3ยกกำลัง4ถูกไหม by dx ดังนั้นเหมือนเดิมเหมือนเดิมมองก้อนนี้เป็นตัว u ยกกำลัง n u ยกกำลัง n ดังนั้นอาจารย์เริ่มเลยนะคะเท่ากับนี่ไงเอา n ลงมาอาจารย์เอา n ลงมาเติมตรงนี้เลยนะเอา n ลงมาดังนั้นเอา4ลงมาจากนั้น u ตัวเดิม 2x บวก 3 u ตัวเดิมตัวเนี้ยค่ะ u ตัวเดิมตัวเนี้ยค่ะยกกำลัง n ถอยไป1จากกำลังสี่ก็อาจารย์ก็เหลือกำลังสามแล้วอย่าลืม du ด้วยนะเพราะตรงเนี้ยเขาสั่งให้ du ตรงเนี้ยเราต้อง du ตามเขานะดังนั้นอาจารย์ก็ d 2x บวก3ค่ะ by dx แบบนี้นั่นเองโอเคอาจารย์เอาใหม่อาจารย์ชี้ให้เราเห็นว่าตรงนี้คือการนำสูตรนี้มาใช้ตรงนี้ดังนั้นมันจะได้เท่ากับ n u กำลัง n ลบไป1 u กำลัง n ลบไป1ใช่ไหม du นี่ไงอาจารย์ก็ du ตามเห็นความสัมพันธ์ไหมคะวิธีการเอาสูตรนี้มาใช้ก็เขียนตามสเต็ปที่สูตรว่าเลยนะคะจากนั้นมันติดอะไรอ่ะมันติดอะไรให้เราไปดิฟต่อค่ะวางตามสูตรละอันนั้นก็ดิฟต่อ RC เขาดิฟมาแล้วนะอันนี้ไม่มีสัญลักษณ์ดิฟเป็นไงคะอาจารย์ก็แค่ลอกเขาลงมานี่อาจารย์กำลังติดอยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์ยังไปต่อไม่ได้อาจารย์ยังค้างดิฟตรงนี้อยู่ยังค้างดิฟตรงนี้อยู่ดังนั้นอาจารย์ก็ดิฟเอามาวางต่อหลังตรงนี้เลยค่ะดิฟ 2x บวก 3 ดิฟ 2x บวก 3ได้อะไรก็เหมือนเดิมค่ะสเต็ปเทคดิฟ

0: ัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษค่ะซึ่งท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้นะคะหากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NPT World ค่ะ
1: ตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเมื่อช่วงเช้าของวันที่12มิถุนายน2569เรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพัชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยวันนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2069โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดสดขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารประทับรถยนต์พระที่นั่งเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนั่งรถยนต์พระประเทียบท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นนั่งรถยนต์หลวงตามขบวนพระศพสำหรับรถยนต์หลวงเชิญพระศพนั้นเป็นรถยนต์พระที่นั่งยี่ห้อ Volkswagen รุ่น T4 สีเทาคาดแถบสีฟ้าทะเบียน1ดอเด็ก0929ซึ่งเป็นคันเดียวกับที่เคยใช้อัญเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2559จากโรงพยาบาลศิริราชมายังพระบรมมหาราชวังและยังเป็นรถที่อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกันค่ะเป็นรถทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงใช้ทรงงานมาเป็นเวลานานนะคะ โดยตลอด2ข้างทางนั้นก็จะมีประชาชนมารอเฝ้าทูลละอองพระบาทร่วมถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดเส้นทางค่ะรถยนต์หลวงเชิญพระศพถึงพระบรมมหาราชวังแล้วคณะแพทย์และพยาบาลรอรับพระศพและเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพลงจากรถยนต์หลวงเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายน้ำส่งพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเป็นการส่วนพระองค์ค่ะจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์10นายเชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพค่ะ
2: จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาทรงทอดพระไตร12ไตรจำนวน3เที่ยวจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งปวงชนชาวไทยต่างก็ได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดเมื่อวานนี้จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระไตรพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับครับ
1: ในการนี้นะคะราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเรื่องสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2500

0: 2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์นายพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์นายพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นายพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหม่โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันค่ะ
1: ได้เห็นภาพของประสบกรณิกรชาวไทยจำนวนมากนะคะที่ได้พร้อมใจกันมาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จด้วยความอาลัยยิ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดพระชนชีพค่ะและในวันนี้นะคะวันที่14มิถุนายน2569สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ค่ะซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะซึ่งก็มีประชาชนจำนวนมากจากทั่วทุกสารทิศได้พร้อมใจกันสวมชุดสีดำสุภาพมารอต่อแถวเพื่อแสดงความอาลัยถวายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสานะคะได้คอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบแถวรวมถึงแจกจ่ายน้ำดื่มและยาสามัญตลอดทั้งวันค่ะทั้งนี้นะคะสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะ

จากนั้นนะคะก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันนะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569จากนั้นจะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาห

0: กิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ
1: และมีราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้ประชาชนได้ทราบกันนะครับในเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนโดยมีความว่าตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนลงวันที่12ยน2569นั้นรัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่งจึงเห็นสมควรประกาศดังต่อไปนี้1ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไป2ให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมประกาศณวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังที่พี่น้องประชาชนได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนี้นะครับสิ่งที่ทุกท่านได้เห็นนอกเหนือจากพระโกศทองใหญ่แล้วนะครับสิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งก็คือพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนั่นก็คือพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปที่แสดงถึงการเจริญสมาธิภาวนามีพุทธลักษณะนั่งขัดสมาธิมือขวาหรือพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลาหรือตักเป็นปางที่เน้นความสงบสันติและปัญญาซึ่งตำนานโหราศาสตร์พระอิศวรก็ได้สร้างพระพฤหัสบดีจากฤาษี19ตนโดยร่ายเวทมนต์ให้ร่างของฤาษีเหล่านั้นปนละเอียดห่อด้วยผ้าสีแสดประพรมด้วยน้ำอมฤตเกิดเป็นองค์พระพฤหัสบดีมีกายสีไพฑูรย์เหลืองใสคล้ายแก้วทรงเครื่องทิพย์อาภรณ์และวิมานสีบุษราคัมพระพฤหัสบดีทรงมฤคราชหรือกวางทองเป็นพาหนะและมีมนต์ดกหรือกบเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์สถิตอยู่ในปัจฉิมทิศเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีที่มีบทสวดประจำวันนี้ก็คือบทสวดที่สวดว่าปุเรนตัมโพธิสัมภาเรนิพพตังโมระโยนิยังเยนะสังวิหิตารักขังมหาสัตตังวเนจราจิรสังวายมันตาปิเนวะสักขิงสุขันหิตุงพรมมันตันติอักขาตังปริตันตัมพนามเหซึ่งจำนวนจบในการสวดนี้ก็คือ19จบสวดในคืนวันพฤหัสบดีครับถ้าจะสวดย่อก็สวดว่าพระสัมสัมวิสะเทพะพะเป็นพระพุทธรูปประจำพระชนเมื่อวานหรือวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับ

Thank you.

รรยากาศนะคะภายนอกพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วค่ะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิ

ที่จบไปแล้วนี้เป็นการสวดพระพิธรรมโดยพระพิธีธรรมจาก2อารามด้วยกันนะครับอารามแรกคือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและอารามที่2วัดอนงคารามวรวิหารครับอารามแรกประกอบด้วยพระขุนเจ้า4รูปคือพระมหาวรวุฒิชิตธรรมโมนธรรมเฉเดกประเรียนธรรม7ประโยคพระมหาประจวบยุตตะโยโคประเรียนธรรม8ประโยคพระมหาชัยวัฒน์ชยวุฒโธนักธรรมเอกประเรียนธรรม7ประโยคและพระมหาสุริยาปัญญาวชิโรนักธรรมชั้นเอกประเรียนธรรม7ประโยคซึ่งบทพระอภิธรรมที่นำมาสวดในพิธีคืนนี้ประกอบด้วยบทนมัสการพระธรรมสังคีนีพระวิพังปัญจขันธาพระธาตุตุกถาพระกถาวัตถุพระปัฏฐานในทำนองที่สวดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดทำนองกะเลื่อนและทำนองลากสุ่มครับและยังมีพระราชาคณะที่มาถวายเดรกในคืนนี้คือพระธรรมวชิรปัญญาจารย์เทียบสิริยาโนประเรียนธรรม9ประโยครองเจ้าคณะภาค7ผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับส่วนพระพิธีธรรม

0: ดอนงคารามประกอบด้วยพระครูสิริวัชรานุกิจพระมหาบุญชัยธีระปัญโยปริยนธรรม7ประโยคพระครูปลัดวันชัยปัญญาวโรปริยนธรรม4ประโยคและพระสุภชัยปัญญาขโมครับวัดอนงคารามนี้สวดทํานองกะครับ
1: ค่ะและเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบแล้วนะคะเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระราชคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปนะคะขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ค่ะเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงค่ะสำหรับผ้าภูษาโยงนะคะก็คือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกศนะคะสำหรับคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์เมื่อทำพิธีนะคะทำจากผ้าหลายชนิดตามศักดิ์ของผู้วายชนค่ะชนสามัญก็จะใช้ผ้าตัดเหลืองไม่ต้องมีรองโยงส่วนเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตัดเงินสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปนะคะจะใช้ผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วค่ะหากเป็นพระบรมศพพระศพเจ้านายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเมื่อจะทอดสำหรับพระสงฆ์สดับประกรณ์ก็จะต้องมีผ้าขาวรองอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรค่ะ

ผ้าไตรก็เป็นชุดผ้าครอง3ผืนหลักนะคะที่พระวินัยอนุญาตให้พระภิกษุใช้สอยเป็นผ้านุ่งห่มประจำตัวค่ะ

ุราริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิชิตังปะติตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถา

อาติเลกวัสสตังชีวโตอาติเลกวัสสตังชีวโตอาติเลกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโลโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโลโกโหตุสุขิโตโหตุปรมเณรมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรมเณรมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหะโพวสัพพทา

0: สงฆ์อนุโมทนาถวายอนุโมทนาจบลงแล้วนะครับในลำดับขั้นตอนนี้พระสงฆ์ลงจากอาสน์สงฆ์ซึ่งมีพระธรรมวชิรปัญญาจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นพระราชาคณะที่ถวายอดิเรกจบลงไปเมื่อสักครู่นี้ครับสำหรับพระพิธีธรรมถือเป็นสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งนะครับที่ไม่ได้พระราชทานแก่พระสงฆ์แต่ว่าพระราชทานแก่วัดซึ่งปัจจุบันก็มีวัดที่มีการพระราชทานแต่งตั้งพระพิธีธรรมมีอยู่10วัดด้วยกันนะครับคือนี้วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกับวัดอนงคารามครับวัดละ4รูป
1: พระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะจะเห็นพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นะคะทรงสวมพระมาลาประดับตราราชวัลลบค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า

ำหรับพระรูปนี้นะคะนำมาซึ่งความรู้สึกซาบซึ้งและน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: ในการอุทิศพระวรกายตลอดพระชนชีพของพระองค์หากประชาชนยังจำได้นะคะในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระยุหยาตราทางสถลมากในครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งในขณะนั้นทรงดำรงพระยศพลตรีหญิงได้ทรงร่วมเดินในริ้วขบวนอย่างเข้มแข็งสง่างามและสมพระเกียรติพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีภาพของพระองค์สะท้อนถึงระเบียบวินัยความแข็งแกร่งและความตั้งพระทัยในการปฏิบัติหน้าที่เป็นหนึ่งในภาพประวัติศาสตร์นะคะที่ทำให้ชาวไทยรู้สึกเทิดทูนและรักพระองค์เป็นเท่าทูนค่ะ
1: สำหรับพระโกศทองใหญ่ซึ่งเป็นพระโกศที่มีคำว่ารัชกาลที่9ต่อด้วยนั้นนะครับเป็นพระโกศที่ทำจากไม้สักทองแกะสลักหุ้มทองอย่างวิจิตรประดับด้วยเพชรรัสเซียรวมกับพลอยขาวตลอดทั้งองค์นะครับสะท้อนแสงระยิบระยับขับเน้นลวดลายไทยอันอ่อนช้อยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมร่วมสมัยผสานความศักดิ์สิทธิ์และก็ทักษะของช่างชั้นสูงของยุคนี้นะครับใช้งานมาครั้งแรกเมื่อจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ครับ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะคะและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงเป็นที่รักของประสบกรณิกรชาวไทยทุกช่วงวัยอย่างแท้จริงค่ะเพราะนับตั้งแต่วันแรกที่คนไทยทราบข่าวที่พระองค์ทรงพระประชวรเมื่อวันที่15ธันวาคม2565เป็นต้นมาและทุกๆครั้งนะคะที่ประชาชนได้รับทราบข่าวจากประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระอาการประชวรนับตั้งแต่นั้นค่ะประชาชนทั่วทุกภูมิภาคทั่วทั้งประเทศต่างพร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ปฏิบัติบูชาเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรเพื่อขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วแม้วันนี้นะคะพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยแต่เชื่อว่าประชาชนชาวไทยทราบดีนะคะว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรทั่วทั้งประเทศมาโดยตลอดเห็นได้จากภาพพระกรณียกิจต่างๆที่พระองค์ทรงตรากตรำทำงานหนักเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนซึ่งภาพต่างๆเหล่านี้ก็จะอยู่ในส่วนลึกของหัวใจคนไทยทั้งประเทศตราบนานเท่านานค่ะ
1: พระประวัติและพระกรณียกิจของพระองค์จึงนับเป็นแบบอย่างแห่งการนำความรู้ความสามารถและพระเมตตาธรรมมาใช้ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างอเนกอนันต์ครับ
0: และสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะพระองค์นี้พระที่นั่งองค์นี้นะคะถูกสถาปนาขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในปีพุทธศักราช2332ค่ะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์พระที่นั่งพิมานรัตยามีฐานะเป็นพระวิมานหรือเรือน

0: บรรทมส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์นะคะในยามที่เสด็จมาประทับณหมู่พระมหาปราสาทค่ะต่อมาอาคารหลังนี้กลายเป็นพื้นที่สำคัญของราชสำนักคือการเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีส่งน้ำพระบรมศพและพระศพเจ้านายชั้นสูงหลายพระองค์นะคะประกอบด้วยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีในคราวที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตก็ได้มีการประกอบพิธีส่งน้ำพระบรมศพณพระที่นั่งองค์นี้ตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนและสมพระเกียรติยศสูงสุดค่ะในห้วงเวลาปัจจุบันพระที่นั่งองค์นี้ได้รับหน้าที่สำคัญอีกครั้งนะคะในการเป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาค่ะ
1: ก็นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศ์ณพระที่นั่งแห่งนี้ครับ
0: พระที่นั่งพิมานรัตยาถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในพิธีพระบรมศพและพระศพนะคะเมื่อมีการเสด็จสวรรคตหรือสิ้นพระชนขั้นตอนแรกที่ต้องปฏิบัติก็คือการส่งน้ำชำระพระบรมศพพระศพด้วยน้ำสุคนและน้ำหอมจากนั้นเจ้าพนักงานภูษามาลาก็จะทำพิธีสุกรรมหรือการส่งเครื่องพระบรมศพพระศพซึ่งประกอบด้วยการนุ่งผ้าเยรบับปักทองถวายแผ่นทองคำจำหลักปิดพระพักและสวมพระมาลาสุกรรมตัดทองค่ะตามธรรมเนียมเดิมนะคะเมื่อเสร็จสิ้นพิธีส่งน้ำและส่งเครื่องที่พระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะคะก็จะมีการอัญเชิญพระศพลงสู่พระลองและพระโกศเพื่อเคลื่อนย้ายผ่านมุกระสันทงทางเดินเชื่อมต่อขึ้นไปประดิษฐานบนพระแท่นสุวรรณเบญจดลภายใต้นพพดลมหาเสวตฉัตรในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์นะคะจากการเป็นสถานที่ส่งน้ำมาเป็นที่ประดิษฐานพระศพเพื่อการบำเพ็ญพระราชกุศลพระที่นั่งพิมานรัตยาถูกสร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของหมู่พระมหาปราสาทนะคะตัวอาคารก็จะเป็นทรงไทยชั้นเดียวยกพื้นสูงก่ออิฐถือปูนทาสีขาวหลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีแดงขอบเขียวประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงและนาคสะดุ้งความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์คือมุกระสันซึ่งเป็นถงทางเดินยาวเชื่อมต่อระหว่างมุกด้านใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเข้ากับมุกด้านเหนือของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นงานประกำชั้นสูงนะคะหน้าบันของพระที่นั่งก็จะจำหลักรูปพระพรหมประทับบนหลังหงเหนือบัลลังก์แวดล้อมด้วยลายกนกก้านขดเทพนมสำหรับภายในห้องโถงกลางก็จะประดับด้วยเพดานเขียนลายทองดาวล้อมเดือนบานพระทวารและพระบัญชรเขียนลายรดน้ำรูปเทพยดาทรงพระขันประทับยืนบนแท่นกนกเปลวค่ะงานศิลป์เหล่านี้นอกจากสร้างขึ้นเพื่อความสวยงามแล้วนะคะก็ยังเป็นการตอกย้ำถึงคติความเชื่อเรื่องสมมุติเทพอีกด้วยค่ะ
1: พระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้ยังเคยเป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาประทับที่หมู่พระมหาปราสาทนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เสด็จมาประทับเป็นเวลา1ปีในคราวที่บูรณะหมู่พระมหามณฑลเทียน

0: ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูรประทับเมื่อคราวที่โปรดเกล้าให้รื้อตำหนักที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงใช้เป็นที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการบริพารหรือข้าราชบริพารฝ่ายในที่จะเข้ารับพระราชทานอิสริยยศและเครื่องราชสิริยาภรณ์แล้วก็เป็นที่ส่งพระศพและพระบรมศพอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ
1: และยังเป็นครั้งแรกนะคะในประวัติศาสตร์ของราชสำนักไทยที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประสบกรณิกรชาวไทยได้ก้าวขึ้นสู่พระที่นั่งองค์นี้นะคะซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในเพื่อเข้าถวายสักการะพระศพอย่างใกล้ชิดด้วยตนเองค่ะโดยจะเปิดให้ขึ้นถวายสักการะทุกวันตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันค่ะ
0: พระโกฏทองใหญ่ที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเป็นองค์แรกนั้นก็ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นะครับที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นนะครับส่วนองค์ที่2นั้นก็เป็นพระโกฏทองใหญ่สมัยรัชกาลที่5นะครับส่วนองค์ปัจจุบันนี้ก็เป็นรัชกาลที่9นะครับที่สร้างขึ้นระหว่างปี2542ถึง2543ครับ

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: ำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะก็ได้ดำเนินการมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคณะทำงานในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้พันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 19:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมครบ74รอบเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปขึ้นนั่งอย่างอาจสงเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์มีลักษณะเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนซึ่งเชื่อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยมุกกระสันมีหลังคาทรงไทยลด3ชั้นและเคยเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายนายชั้นสูงบางพระองค์เช่นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูรกับเคยใช้เป็นที่ถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรม

ราชินีในรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแต่ไม่เคยปรากฏว่าเคยใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมศพหรือพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดมาก่อนการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชินีดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาจึงนับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ราชสำนักไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีท่านผู้หญิงสิริอิตยาเจนเซนโดยเสด็จด้วยในการนี้ทรงประเคนพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามาตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทูลกระหม่อมหญิงอบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To be number 1ของโรงเรียนสาวให้วิมลวิทยานุกูลและทรงติดตามการดำเนินโครงการ To be number 1ของจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่12มิถุนายน2569เวลา 21:10 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนสาวให้วิมลวิทยานุกูลอำเภอสาวให้จังหวัดสระบุรีทรงเปิดชมรม To be number 1และศูนย์เพื่อนใจ To be number 1ที่โรงเรียนดำเนินโครงการ To be number 1ตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันโดยนำหลักการและยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ To be number 1มาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและป้องกันแก้ไขยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนส่งผลให้สมาชิก To be number 1เป็นคนเก่งและดีกล้าแสดงออกมีความเป็นผู้นำมีพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกและค้นพบความถนัดของตนเองโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของสมาชิก To be number 1ที่ได้เลือกทำกิจกรรมตามความถนัดความชอบและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่นผ้าทอไทยยวนสืบสานภูมิปัญญาคุณค่าแห่งสาวให้คาเฟ่แอนด์บาริสต้ารังสรรค์รสเลิศอัตลักษณ์ข้าวเจ๊กเชยสาวให้ลีลาศิลป์ไทยยวนและการแสดงสร้างสรรค์กิจกรรมทัศนศิลป์และงานหัตถศิลป์สร้างสรรค์นอกจากนี้สมาชิก To be number 1ยังได้ร่วมกิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจ To be number 1ที่ให้สมาชิกสามารถขอคำปรึกษาได้แบบส่วนตัวผ่านช่องทางออนไลน์มีพื้นที่พักใจในการพูดคุยและให้คำปรึกษาระหว่างสมาชิกและอาสาสมัครมีการตรวจคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจัดกิจกรรมสร้างสุขเช่นการทำหนังสือเล่มเล็กการแสดงละครเวทีการเต้น cover dance คีตะมวยไทย e-sport และงานศิลปะต่างๆในการนี้ทรงติดตามการดำเนินโครงการ To be number 1ของจังหวัดสระบุรีและพระราชทานเข็มทิศแก่ผู้ถวายเงินสมทบมูลนิธิ To be number 1สำหรับจังหวัดสระบุรีได้น้อมนำพระปณิธานตามแนวทางโครงการ To be number 1มาดำเนินการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งชมรม To be number 1ครอบคลุมทั้ง13อำเภอภายใต้วิสัยทัศน์การดำเนินงานมุ่งเน้นการเป็นเมืองต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยใช้สระบุรีโมเดลผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสร้างภูมิต้านทานทางจิตใจให้เยาวชนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกลยุทธ์เด็กนำผู้ใหญ่หนุนส่วนราชการเติมเต็มและมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆต่อจากนั้นมีพระดำรัสเพื่อพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงและให้สามารถเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างถาวรและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก To be number 1จากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสระบุรีที่ไปเฝ้าเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสม
จากนั้นทรงยืนไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาร่วมกับสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันแล้วทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันด้วยปัจจุบันจังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันต้นแบบระดับเพชรมีเด็กและเยาวชนอายุ 6-24 ปีเป็นสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจำนวน 106,560 คนมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันจำนวน408ชมรมหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการถวายพัฒหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและเวลา 16:50 นาทีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ผู้แทนพระองค์ไปมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกประจำปี2569วันนี้เวลา 9:45 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบถ้วยรางวัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival สัตหีบไตรทลอน2026ณหาดดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีกองทัพเรือกองเรือยุทธการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยและบริษัทไตรลีกประเทศไทยจำกัดร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจยกระดับอำเภอสัตหีบให้เป็นสปอร์ตทัวริซึมเดสติเนชันระดับโลกสะท้อนศักยภาพประเทศไทยสู่เวทีการแข่งขันนานาชาติมีผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4,900

152คนจาก37ประเทศโดยมีผู้เข้ารับรางวัลประกอบด้วยผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาระยะมาตรฐานประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงผู้ชนะการแข่งขันทวิกีฬาระยะสั้นประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงและผู้ชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำระยะไกล10กิโลเมตรประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงการแข่งขันไตรกีฬาดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายน2569แบ่งประเภทการแข่งขันไตรกีฬาระยะสั้นและระยะมาตรฐานประเภทบุคคลชายบุคคลหญิงและประเภททีมประกอบด้วยการแข่งขันว่ายน้ำปั่นจักรยานและวิ่งการแข่งขันทวิกีฬาระยะสั้นประเภทบุคคลชายบุคคลหญิงประกอบด้วยการแข่งขันวิ่งปั่นจักรยานและวิ่งและการแข่งขันว่ายน้ำระยะไกลประเภทบุคคลชายและหญิงโดยทุกรายการแข่งขันมีจุดปล่อยตัวและมาบรรจบที่เส้นชัยบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อเรือต่อ91ทั้งนี้เมื่อปี2560สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้เสด็จไปทรงร่วมการแข่งขันไตรกีฬา Amazing Race Festival สัตหีบไตรอัลลอน2017ทรงได้รับรางวัลอันดับ3ประเภทบุคคลหญิงรุ่นอายุ 40-49 ปีนอกจากนั้นได้ทรงร่วมการแข่งขันวิ่งในอีกหลายรายการโดยทรงพระวิริยะอุตสาหะและมีพระอาถรรพ์ที่มุ่งมั่นทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงนักวิ่งที่ทรงเป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนและเยาวชนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพและตระหนักถึงความมีวินัยในการดูแลตัวเองผ่านการเล่นกีฬาหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทเดอะนินยาคอร์ปอเรชั่นจำกัดคณะอาจารย์เกษียณอายุและศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมิตรฝ่ายมัธยมรุ่น28โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษากรุงเทพมหานครครอบครัวเอื้อวิทยาและสถาบันบำราศนราดูรจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหัวลำโพงวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุวัดไผ่สงศักดารามวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดธรรมเสมาจังหวัดเพชรบูรณ์วัดวังหลามจังหวัดตรังและวัดพิพิธประสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักเรียนเก่าภาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่66ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดโมลีโลกยารามวัดเทพลีลาวัดต้นไทรวัดยางวัดสะพานวัดฉิมทากยาวาสสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทปิติดิสทริบิวชั่นซิสเต็มจำกัดครอบครัววิจิตพงศ์ครอบครัวทิติการุณวงศ์ครอบครัวคล้ายมณีครอบครัวมังคลีห้างหุ้นส่วนจำกัดต่ออะไหล่อุบลนายธนพลศรีพดุงและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดมหาพฤกษารามวัดโมลีโลกยา

รามวัดทองธรรมชาติวัดพานุรังสีวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครวัดประชานิมิตวัดศรีภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์วัดประสิทธิ์โพชัยจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดเนินพระจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาอันหนึ่งวันนี้เวลา 19:00 นบริษัทศรีสิริเทรดดิ้งจำกัดชมรมนักเรียนเก่าราชินีบนสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทวาวน้ำไทยจำกัดและเทศบาลตำบลหนองเต็งจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปทั้งนี้ระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนื่องจากในพระบรมมหาราชวังมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งในวันนี้ณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์และกงสุลกิติมศักดิ์เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงอาทิเอกอัครราชทูตโมร็อกโกประจำประเทศไทยกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐนิการากัวประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์มอนเตเนโกรประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐตูนิเซียประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐอุซเบกิสถานณจังหวัดฉะเชิงเทรากงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และที่ศาลาสะไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิผู้บัญชาการฐานสูงสุดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดกระทรวงคมนาคมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนสำนักงานวัดพระศรีรัตนศาสดารามและศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารโดยบัญชาการรักษาดินแดนนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างศาลาสหไทยสมาคมทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรส

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จะจบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า Smart Entrepreneurial University เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือว่าต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely, Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology, Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: ุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้พื้นแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็ได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการ

0: ตามพระสุภพงศ์ที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
1: เมื่อเจ้าหน้าที่เกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านตอนนลายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่1279ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2.ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปชีพพิเศษจักสานป่านสอนนาราย

0: พระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีครับนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้มาพบกันนะครับวันนี้ผมจะนําเข้าสู่บทเรียนที่มีความสําคัญและน่าสนใจในโลกของศิลปะนะครับภายใต้หัวข้อสุนทรียภาพแห่งศิลปะศิลปวิจารณ์ศาสตร์แห่งการเข้าใจและถ่ายทอดคุณค่าของงานศิลป์โดยบทเรียนนี้ในวันนี้นี่จะไม่ใช่แค่การเรียนรู้เพื่อดูงานศิลปะแต่จะพาพวกเราก้าวข้ามไปสู่คําว่าเข้าใจศิลปะนะครับว่าทำไมงานศิลป์หนึ่งชิ้นนี่จึงมีคุณค่าทั้งในด้านอารมณ์สังคมวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ก่อนเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำตัวเองก่อนสักนิดนะครับกระผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครโกสินทร์จะมาทำการบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวิจารณ์ในมิติที่ลึกซึ้งและก็ร่วมสมัยนะครับขอให้นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านตั้งใจรับฟังและร่วมคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ไปด้วยกันนะครับเพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆและสร้างทักษะในการมองงานศิลป์อย่างมีวิจารณญาณเพราะการวิจารณ์ศิลปะอย่างลึกซึ้งคือก้าวแรกของการเข้าใจโลกศิลปะอย่างแท้จริงนะครับเอาล่ะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราเริ่มต้นบทเรียนกันเลยนะครับ

ศิลปวิจารณ์ศาสตร์แห่งการเข้าใจและถ่ายทอดคุณค่าของงานศิลป์เป็นหัวข้อในวันนี้นะครับจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้ทราบความหมายของศิลปวิจารณ์หมายถึงอะไรเพื่อให้ทราบคุณสมบัติของนักวิจารณ์ที่ดีว่ามีอะไรบ้างนะครับเพื่อให้ทราบหลักในการวิจารณ์ศิลปะต่างๆเพื่อศึกษาและมีประสบการณ์ในการวิจารณ์นะครับการวิจารณ์ศิลปะเป็นกระบวนการที่นักวิจารณ์ใช้ความคิดและก็ความรู้ปฏิความประเมินผลงานศิลปะซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาศิลปะในสังคมของเรานะครับนักวิจารณ์ที่ดีนี่ควรมีความรู้มีความเข้าใจและก็มีวิจารณญาณที่ดีต่อศิลปะสามารถตีความผลงานศิลปะอย่างเป็นระบบและก็มีความคิดที่สามารถเรียกว่ามีความคิดเห็นนะครับที่สามารถสะท้อนถึงคุณค่าและคุณภาพของงานศิลปะได้อย่างชัดเจนการวิจารณ์ศิลปะมีหลักในการตีความนะครับแล้วก็ประเมินผลงานศิลปะต่างๆซึ่งรวมถึงความเป็นส่วนตัวความเป็นเหตุเป็นผลและความเป็นสังคมทั้งนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจและประเมินผลงานศิลปะในมุมมองที่ครอบคลุมและเป็นระบบนะครับการศึกษาและมีประสบการณ์ในวิจารณ์ในเรื่องของการวิจารณ์จะช่วยเสริมอาจจะช่วยพัฒนาทักษะและก็ความสามารถในการตีความและการประเมินผลงานศิลปะได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก็ประสบการณ์กับผู้อื่นในสายศิลปะด้วยนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อผมบรรยายจบในวันนี้นี่ทุกคนก็จะสามารถบอกความหมายของศิลปวิจารณ์ได้สามารถอธิบายคุณสมบัติของนักวิจารณ์ที่ดีได้สามารถอธิบายหลักในการวิจารณ์ศิลปะต่างๆสามารถเขียนบทวิจารณ์ศิลปะในลักษณะต่างๆได้นะครับศิลปะวิจารณ์เนี่ยก็คือกระบวนการที่นักวิจารณ์ใช้ความคิดและความรู้เพื่อตีความและประเมินผลงานศิลปะนะครับมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาศิลปะในสังคมของเรานักวิจารณ์ที่ดีต้องมีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็มีวิจารณญาณที่ดีต่อศิลปะตีความผลงานศิลปะอย่างเป็นระบบและก็มีความคิดเห็นที่สามารถสะท้อนถึงคุณค่าและภาพของคุณภาพของผลงานได้อย่างชัดเจนนะครับการวิจารณ์ศิลปะมีหลักในการตีความและประเมินผลงานศิลปะต่างๆมากมายเลยนะครับซึ่งรวมถึงความเป็นส่วนตัวความเป็นเหตุเป็นผลและความเป็นสังคมทั้งนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจและก็ประเมินผลงานศิลปะในมุมมองที่ครอบคลุมและก็เป็นระบบนะครับการศึกษาและการมีประสบการณ์ในการวิจารณ์งานเนี่ยจะช่วยพัฒนาทักษะและความสามารถในการตีความในการตีความงานศิลปะรวมไปถึงการประเมินคุณค่าความหมายของผลงานศิลปะด้วยนะครับนอกจากนี้ยังสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่นที่สนใจศิลปะด้วยกันความหมายของศิลปวิจารณ์เนี่ยเป็นอย่างไรคุณสมบัติของนักวิจารณ์ล่ะเป็นอย่างไรและคุณสมบัติของนักวิจารณ์ที่ดีเป็นอย่างไรเรามีทฤษฎีการสร้างงานศิลปะอะไรบ้างนะครับแนวทางวิเคราะห์และก็ประเมินคุณค่าของงานศิลปะหลักในการวิจารณ์ศิลปะมีอะไรบ้างและก็รวมไปถึงขั้นตอนการวิจารณ์การวิจารณ์ศิลปะกับสภาวะแวดล้อมทางสังคมเรามาหาคำตอบกันนะครับผมจะเอาคำตอบมาให้ในวันนี้ศิลปวิจารณ์เนี่ยเป็นกระบวนการที่นักวิจารณ์ใช้ความคิดและความรู้เพื่อตีความและประเมินผลงานศิลปะซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาศิลปะในสังคมนักวิจารณ์มีความรู้มีความสามารถมีวิจารณญาณมีทัศนคติที่ดีมีความสามารถในการตีความศิลปะก็มีความคิดเห็นที่สะท้อนถึงคุณค่าและคุณภาพของงานได้อย่างเรียกว่ามีความมั่นใจและก็สร้างอาการสร้างงานศิลปะนี่มีหลักและก็ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหลายอย่างนะครับอาทิเช่นความคิดสร้างสรรค์ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับเพราะว่าการสร้างสรรค์งานศิลปะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ความเป็นเอกลักษณ์แน่นอนว่าผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเนี่ยต้องมีความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวแสดงออกมานะครับไม่ใช่ทำงานออกมาแล้วเป็นเหมือนของคนอื่นนะครับแล้วก็การสื่อสารความรู้สึกหรือความคิดเนี่ยผ่านผลงานศิลปะได้ศิลปินเนี่ยจะต้องถ่ายทอดผลงานนำเสนอผลงานศิลปะแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารความคิดของตัวเองความรู้สึกของตัวเองเนี่ยผ่านไปในทางผลงานของเขาให้คนทั่วไปได้รับรู้นะครับการวิเคราะห์และก็ประเมินคุณค่าของงานศิลปะควรมีการพิจารณาจากหลายมุมมองนะครับเช่นมองในเรื่องของความเป็นเ

การรับส่วนตัวแล้วก็การสื่อความหมายที่อยู่ในงานรวมถึงคุณภาพทางเทคนิควิธีการการใช้เครื่องมือในการทำงานฝีมือเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งมีความสำคัญมากนะครับศิลปะวิจารณ์เป็นการสื่อสารความคิดเห็นและความรู้สึกต่อผลงานศิลปะซึ่งสามารถส่งเสริมแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพของศิลปะในสังคมให้พัฒนาขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนักวิจารณ์ที่ดีเนี่ยควรมีความเป็นมืออาชีพมีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผลงานศิลปะอย่างมีเหตุผลและก็มีความสัมพันธ์และความเข้าใจต่อศิลปะนะครับมีความเข้าใจต่อวงการศิลปะมีความสัมพันธ์ต่อวงการศิลปะไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในวงการเลยก็มาวิจารณ์เนี่ยก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนะเพราะว่าการอยู่ในวงการเนี่ยเราจะได้เห็นความเคลื่อนไหวนะครับก็ยานศิลปะเนี่ยมีหลักในการตีความและประเมินผลงานศิลปะต่างๆซึ่งรวมถึงความเป็นส่วนตัวที่เป็นเหตุผลนะครับและความเป็นสังคมในส่วนนั้นด้วยทั้งนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจประเมินผลงานศิลปะในมุมมองที่ครอบคลุมและก็เป็นระบบเราต้องเข้าใจบริบททางสังคมที่เราอยู่ด้วยเพราะการวิจารณ์เนี่ยจะไปขัดแย้งกับบริบทสังคมก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นศิลปะต้องวิจารณ์อย่างมีศิลปะว่าอย่างนั้นนะครับการวิจารณ์ศิลปะเนี่ยสามารถทำได้โดยมีขั้นตอนเฉพาะเช่นการทำความเข้าใจผลงานศิลปะการวิเคราะห์และก็การสรุปความคิดเห็นต่างๆการวิจารณ์ศิลปะมีความสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมทางสังคมการเปลี่ยนแปลงในสังคมอะไรที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีผลกระทบต่อความเข้าใจและก็การประเมินผลงานศิลปะได้นะครับการวิจารณ์เนี่ยมักจะอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและการวิเคราะห์ของข้อมูลหรือสิ่งที่ถูกตรวจสอบแล้วเท่านั้นเมื่อเราวิจารณ์บางสิ่งบางอย่างเรามักจะใช้ข้อมูลหรือประสบการณ์ที่มีอยู่มาเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์เพื่อสร้างเหตุผลหรือสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ นะครับการวิจารณ์เนี่ยอาจจะมีพื้นฐานมาจากความรู้ค่านิยมและประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละบุคคลด้วยนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการวิจารณ์มักจะถูกใช้เพื่อหลายวัตถุประสงค์เนื่องจากการวิจารณ์สามารถช่วยให้เราเห็นข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในสิ่งที่เราทำและเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับการรับคำวิจารณ์เนี่ยอาจจะช่วยให้เราเรียนรู้ประสบการณ์ของผู้อื่นนะครับแล้วก็ผนวกกับประสบการณ์ของเราเองเนี่ยก็จะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะของเราให้ดียิ่งขึ้นการวิจารณ์ที่สร้างสรรค์เนี่ยสามารถช่วยเสริมสร้างความรู้สึกของความเชื่อมั่นและสามารถส่งเสริมพัฒนาการบุคลิกภาพได้นะครับการรับฟังคำวิจารณ์อาจช่วยให้เราเนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมในการตัดสินใจเห็นภาพรวมในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดีที่สำคัญก็คือการให้คำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์เนี่ยและสนับสนุนความสามารถเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับและช่วยมีการสื่อสารที่ดีในระยะยาวได้แล้วการวิจารณ์ศิลปะเป็นลักษณะอย่างไรศิลปะวิจารณ์เป็นการวิเคราะห์และการประเมินผลงานทางศิลปะโดยใช้เหตุผลต่างๆการวิจารณ์ศิลปะไม่ใช่เพียงแค่การพิจารณาถึงความสวยงามความสวยความงามหรือสร้างความประทับใจต่อผลงานศิลปะเท่านั้นนะครับแต่ยังเน้นไปที่การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเนื้อหาแนวคิดการใช้เทคนิคทางศิลปะรวมไปถึงกระบวนการสร้างในผลงานศิลปะนั้นๆการวิจารณ์ศิลปะมักจะถูกดำเนินโดยนักวิจารณ์ศิลปะซึ่งอาจจะเป็นนักวิชาการทางศิลปะก็ได้หรืออาจจะเป็นใครก็ได้นะครับที่มีประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพทางศิลปะนั่นเองนะครับจะต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ทางศิลปะของตนเนี่ยเพื่อทำการวิเคราะห์ผลงานศิลปะนะครับศิลปะวิจารณ์เนี่ยสามารถช่วยใหเข้าใจประเด็นที่ซับซ้อนที่ปรากฏอยู่ในผลงานศิลปะช่วยในการสร้างความเข้าใจในแง่มุมต่างๆและช่วยให้ผู้ชมเห็นมุมมองที่หลากหลายต่อผลงานศิลปะนั้นๆ นะครับอีกทั้งยังช่วยให้การพัฒนาศิลปินผู้สร้างศิลปะเนี่ยให้มีความเข้าใจที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้รับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลงานของตนเพื่อสร้างสรรค์ในอนาคตนะครับมาดูความหมายของศิลปวิจารณ์นะครับการวิจารณ์งานศิลปะนี่หมายถึงการแสดงออกทางด้านความคิดเห็นต่อผลงานทางศิลปะที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นไว้โดยมี
โดยผู้วิจารณ์ให้ความคิดเห็นตามหลักเกณฑ์และหลักการของศิลปะทั้งในด้านสนธิศาสตร์และสาระอื่นๆนะครับด้วยการติชมเพื่อได้ข้อคิดเห็นต่างๆในการนำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานศิลปะหรือใช้เป็นข้อมูลในการประเมินตัดสินผลงานและเป็นการฝึกวิธีดูวิธีวิเคราะห์คิดเปรียบเทียบให้เห็นคุณค่าในผลงานศิลปะชิ้นนั้นๆ นะครับนักวิจารณ์ศิลปะควรจะมีความรู้ทางศิลปะเรียกว่าครอบคลุมในทุกสาขามีความเข้าใจในเรื่องราวและบทบาทของศิลปะในประวัติศาสตร์มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลป์มีความเป็นกลางใจกว้างเปิดโอกาสและก็ยอมรับการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างได้นะครับมีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นของตนอย่างมั่นใจและก็พูดตรงไปตรงมานอกจากนี้ควรมีความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปผลเป็นการเปรียบเทียบในทุกๆมิติของงานศิลปะที่วิจารณ์และสามารถเผยแพร่ความคิดเห็นของตนในสื่อต่างๆได้ที่เช่นหนังสือพิมพ์บล็อกหรือสื่อออนไลน์อื่นๆนะครับโดยให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลด้วยการเข้าใจด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับสถิติการสร้างงานศิลปะเนี่ยจัดเป็น4ลักษณะนะครับมีดังต่อไปนี้สถิติแรกก็คือการนิยมการเรียนแบบนั่นเองนะครับเป็นการเห็นความงามในธรรมชาติแล้วเรียนแบบไว้ให้เหมือนทั้งรูปร่างรูปทรงสีสันเป็นแนวคิดที่เน้นการสร้างภาพจากความจริงนะครับโดยเน้นในการทำงานสร้างสรรค์ผลงานออกมาเหมือนจริงมากที่สุดทำตามภาพจริงๆจากสิ่งที่มีอยู่ในโลกจริงสร้างผลงานที่เหมือนจริงที่มีอยู่ในโลกจริงๆตามที่ตาเห็นโดยสถิตินี้นี่มุ่งเน้นการพยายามสร้างผลงานที่แสดงถึงความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับและให้ผู้ชมสัมผัสความจริงในผลงานศิลปะนั้นๆได้อย่างเต็มที่ 2. นิยมสร้างรูปทรงที่สวยงามเป็นการสร้างสรรค์รูปทรงใหม่ให้สวยงามด้วยทัศนธาตุเช่นรูปร่างรูปทรงสีน้ำหนักพื้นผิวบริเวณว่างรวมไปถึงเทคนิควิธีการต่างๆโดยที่คำนึงถึงเนื้อหาและความหมายในผลงานด้วยนะครับซึ่งทฤษฎีนี้มักจะเน้นการวิเคราะห์องค์ประกอบทางศิลปะกระบวนการที่ใช้ทัศนธาตุในผลงานศิลปะการใช้เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ทางการเห็นและสัมผัสให้กับผู้ชมนั่นเองนะครับส่วนทฤษฎีที่3ก็คือนิยมแสดงอารมณ์นะครับเป็นการสร้างงานให้รู้สึกมีความรู้สึกต่างๆนะครับทั้งที่เป็นอารมณ์อันสืบเนื่องมาจากเรื่องราวและอารมณ์ของศิลปินที่ถ่ายทอดลงไปชิ้นงานนั้นเป็นแนวคิดที่เน้นการเข้าใจถึงความรู้สึกและอารมณ์ในผลงานศิลปะโดยทฤษฎีนี้เชื่อว่าความรู้สึกและอารมณ์ที่ถูกสร้างขึ้นจากผลงานศิลปะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและก็มีผลต่อประสบการณ์ของผู้ชมโดยตรงนะครับทฤษฎีนี้มักจะเน้นเนื้อหาที่มีความหมายทางอารมณ์ที่สร้างขึ้นในผลงานศิลปะซึ่งส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการตอบสนองทางอารมณ์ของผู้ชมเช่นความสุขความเศร้าความหวานหรือความตื่นเต้นเหล่านี้เป็นต้นนะครับทฤษฎีที่4ก็คือนิยมการแสดงจินตนาการนั่นเองนะครับเป็นงานที่แสดงถึงจินตนาการและแสดงความคิดฝันที่แตกต่างไปจากธรรมชาติและสิ่งที่พบเห็นอยู่เป็นประจำเน้นการใช้จินตนาการในการเข้าใจผลงานศิลปะการใช้จินตนาการเนี่ยเราสามารถมองเห็นด้านลึกซึ้งและความหมายที่ซ่อนอยู่ในผลงานศิลปะได้มากขึ้นนะครับซึ่งทำให้มีประสบการณ์ในการชมศิลปะที่มีความเป็นสมจริงและก็เข้าถึงได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้ทฤษฎีนี้ยังเน้นการใช้จินตนาการเพื่อสร้างความสนุกสนานและความคิดสร้างสรรค์ในการสรรหาคำอธิบายและการตีความสำหรับผลงานศิลปะด้วยนะครับมาดูแนวทางการวิเคราะห์และก็การประเมินคุณค่าของงานศิลปะกันนะครับการวิเคราะห์และก็การประเมินคุณค่าของงานศิลปะโดยทั่วไปเนี่ยจะมีการพิจารณาจาก3ด้านดังต่อไปนี้นะครับด้านแรกก็คือด้านของความงามเป็นการวิเคราะห์และก็การประเมินคุณค่าทางด้านทักษะฝีมือการใช้ทัศนคติทางศิลปะและการจัดวางองค์ประกอบศิลป์นะครับว่าผลงานชิ้นนี้แสดงออกทางความงามของศิลปะได้อย่างเหมาะสมสวยงามและส่งผลต่อผู้ดูให้ชื่นชมในสุนทรียภาพเพียงใดลักษณะการแสดงออกทางความงามของศิลปะจะมีความหลากหลายนะครับแตกต่างกันออกไปตามรูปแบบของยุคสมัยด้วยผู้วิเคราะห์แล้วก็ประเมินคุณค่าจึงต้องศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจนะครับประการที่2ก็คือด้านสาระเป็นการวิเคราะห์แล้วก็การประเมินคุณค่าของผลงานศิลปะแต่ละชิ้นว่ามีลักษณะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ตลอดจนจุดประสงค์ต่างๆของจิตวิทยาว่า

ให้สาระอะไรกับผู้ชมบ้างซึ่งอาจจะเป็นสาระเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสังคมศาสนาการเมืองปัญญาความคิดจินตนาการและก็ความฝันนะครับประการที่3ก็คือด้านอารมณ์ความรู้สึกเป็นการคิดวิเคราะห์และประเมินคุณค่าในด้านคุณสมบัติที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกและสื่อความหมายได้อย่างลึกซึ้งของวัสดุที่ใช้ซึ่งเป็นผลกับการใช้ซึ่งเป็นผลนะครับของการใช้เทคนิคแสดงออกถึงความคิดพลังความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ในผลงานองค์ประกอบของศิลปะนั้นนี่หมายถึงมีอยู่3อย่างนะครับก็คือศิลปินงานศิลปะคนดูคนชมหรือคนอ่านนะครับในส่วนของศิลปินเนี่ยเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะถ้าไม่มีศิลปินเนี่ยศิลปะก็ไม่มีใช่ไหมครับมีองค์ประกอบหลักนะครับก็มี3อย่างก็คือศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ2ผลงานศิลปะก็คือรูปของผลงานที่ศิลปินที่ศิลปินใช้ภาษาหรือสื่อกลางที่จะถ่ายทอดความคิดของศิลปินออกมานะครับงานศิลปะนี่เป็นส่วนที่เกิดขึ้นจากศิลปินเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดเป็นภาษาหนึ่งนะครับที่จะใช้เป็นสื่อกลางนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นส่วนแรกก็คือศิลปินต้องมีและส่วนที่2ก็คืองานศิลปะก็ต้องมีส่วนที่3ก็คือคนดูคนฟังนั่นเองนะครับหรือคนอ่านด้วยเพราะว่าศิลปะมันมีทั้งวรรณกรรมด้วยก็คือส่วนของประชาชนที่ไม่ใช่ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและก็ไม่ใช่ศิลปินด้วยนะครับและคนดูทั่วไปอาจกล่าวได้ว่าเขาคือนักวิจารณ์ศิลปะด้วยเพราะคนดูคนฟังเป็นผู้ตัดสินหรือวิพากษ์วิจารณ์ถึงความชอบและไม่ชอบของตนเองที่มีต่อผลงานนั้นๆการวิจารณ์ศิลปะมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาวงการศิลปะโดยการวิจารณ์เนี่ยช่วยให้ศิลปินผู้สร้างสรรค์เข้าใจส่วนดีและข้อเสียในผลงานของตนเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยการวิจารณ์ยังช่วยเสริมสร้างและก็ส่งเสริมความสนใจให้กับประชาชนในการติดตามด้วยความสนใจเรียกว่าเกิดความต่อเนื่องในการติดตามงานศิลปะนะครับสำหรับศิลปินผู้สร้างสรรค์เนี่ยบทวิจารณ์เป็นเครื่องมือที่ดีมีประโยชน์ในการปรับปรุงและก็พัฒนาผลงานของเขาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับซึ่งบทวิจารณ์ที่มาจากนักวิจารณ์ศิลปะที่มีความรู้และก็มีประสบการณ์ในด้านนั้นๆเนี่ยมักจะมีน้ำหนักและก็เป็นประโยชน์มีความสำคัญต่อศิลปินเป็นอย่างมากนะครับดังนั้นนักวิจารณ์ศิลปะจะต้องมีความเป็นกลางและเปิดใจให้กว้างในการวิจารณ์ไม่ควรมองผลงานด้วยมุมมองของตนเองเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ควรพิจารณาผลงานโดยมองมุมมองที่หลากหลายนะครับและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนี่เป็นส่วนของนักวิจารณ์สำคัญมากนะครับสำหรับประชาชนโดยทั่วไปหรือผู้ที่สนใจศิลปะทั่วไปนะครับบทวิจารณ์ศิลปะนี่เป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าสำหรับเขาเลยนะครับเพราะช่วยให้เขามีความเข้าใจเกี่ยวกับผลงานศิลปะนั้นๆและก็เข้าใจวงการศิลปะอย่างลึกซึ้งมากขึ้นนอกจากนี้บทวิจารณ์เนี่ยยังเป็นแนวทางที่ช่วยส่งเสริมการตีความและการวิเคราะห์ที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับและจึงสั่งผมให้มีรสนิยมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะอย่างลึกซึ้งขึ้นได้ดังนั้นการมีนักวิจารณ์ศิลปะและการเผยแพร่บทวิจารณ์ศิลปะในสื่อต่างๆเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับสามารถส่งเสริมการพัฒนาการและการยกระดับวงการศิลปะให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองอย่างมีประสิทธิภาพช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความสนใจศิลปะให้เกิดขึ้นกับประชาชนได้เป็นอย่างดีนักวิจารณ์ที่ดีคือผู้สามารถพูดแทนผู้อื่นที่สนใจศิลปะได้นะครับดังนั้นในการวิจารณ์ศิลปะจึงควรที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะวิจารณ์ในเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้นะครับศิลปะวิจารณ์เป็นการแสดงออกทางความคิดของนักวิจารณ์ในรูปแบบของการพูดบรรยายอภิปรายและการเขียนเป็นภาษาหนังสือเพื่อให้คนดูคนฟังคนอ่านได้รับรู้หรือเข้าใจในงานศิลป์นั้นๆและการพูดการเขียนของนักวิจารณ์นั้นก็เพื่อที่จะตัดสินคุณค่าในงานของศิลปะนั่นเองนะครับนักวิจารณ์ศิลปะคือผู้ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความคิดเห็นความรู้สึกที่ได้รับจากงานศิลปะออกมาเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนได้ใครก็ตามนะครับที่สามารถอธิบายวิเคราะห์แยกแยะและตัดสินคุณค่าของงานศิลปะได้โดยประชาชนทั่วไปเนี่ยมีความเห็นด้วยหรือเห็นพ้องด้วยเนี่ยก็หมายถึงได้รับการยอมรับจากสังคมนั่นเอง
ขาเหล่านั้นก็สามารถเป็นนักวิจารณ์ศิลปะได้นะครับไม่จำเป็นต้องอยู่ในวงการวิชาการศิลปะเอาละครับทีนี้มาดูถึงคุณสมบัติของนักวิจารณ์ที่ดีเป็นข้อๆนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกก็คือต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาเขียนหรือภาษาพูดได้เป็นอย่างดีภาษาของการวิจารณ์ศิลปะจะต้องมีศิลปะมีสำนวนที่จูงใจชวนให้ติดตามนะครับการใช้ภาษาเพื่อการวิจารณ์ศิลปะถือได้ว่าเป็นศิลปะประเภทหนึ่งนะครับเป็นทั้งศิลปะการพูดศิลปะการเขียนที่มีความเป็นตัวของตัวเองการพูดหรือเขียนแบบมีสไตล์มีการพัฒนาการเช่นเดียวกับศิลปะประเภทอื่นๆนะครับสองก็คือต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในภาษาของทัศนศิลป์และเป็นผู้ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความเข้าใจนั้นเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนได้เป็นอย่างดีมีการวิเคราะห์วิจารณ์ให้เห็นถึงองค์ประกอบที่สำคัญของทัศนศิลป์อันได้แก่รูปแบบเนื้อหาแนวคิดรวมไปถึงเทคนิควิธีการกรรมวิธีนะครับภาษาของทัศนศิลป์เป็นภาษาที่มีความเฉพาะเจาะจงนะครับใช้เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับศิลปะโดยมักเน้นไปที่ความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้งในด้านศิลปะนะครับอาจจะมีคำศัพท์เฉพาะเชื่อถือได้อย่างเป็นทางการโดยนักวิจารณ์ศิลปะมักใช้ภาษาค่อนข้างจะเป็นตัวเองมีความชัดเจนเพื่อยืนยันในความรู้สึกและความเข้าใจที่ลึกซึ้งในสิ่งที่วิจารณ์นะครับนอกจากนี้ภาษาของทัศนศิลป์ยังสามารถใช้ในการเสนอผลงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์และก็มีความน่าสนใจโดยการใช้ศัพท์ที่สมเหตุสมผลและนำเสนอวิจารณ์อย่างมีเหตุผลภาษาทัศนศิลป์นี้ไม่เพียงแค่เป็นเครื่องมือในการวิจารณ์และก็เป็นและวิเคราะห์งานศิลปะนะครับแต่ยังเป็นการสื่อสารที่สำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจเสริมสร้างความรู้และความรู้สึกที่มีต่อผลงานศิลปะอย่างลึกซึ้ง3ก็คือนักวิจารณ์ศิลปะควรเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาและมีความรู้ความเข้าใจในด้านศิลปะอย่างลึกซึ้งด้วยนะครับต้องมีความเมตตาและเห็นใจในความสามารถที่มีความแตกต่างมนุษย์ทุกคนมีคุณค่านอกจากนี้ควรมีความคิดที่เน้นการสร้างสรรค์และให้เกิดความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการวิจารณ์สามารถทำได้ในลักษณะของการให้คำติชมหรืออาจจะเป็นการติเตียนก็ได้นะครับโดยยึดมาตรฐานที่มีประโยชน์และต้องไม่ลืมว่าการติเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์มุ่งเน้นการส่งเสริมเพื่อการเจริญเติบโตในสติปัญญาของมนุษย์ให้สูงขึ้นในทุกด้านของชีวิตนะครับ4ก็คือนักวิจารณ์เนี่ยควรเป็นบุคคลที่มีความรู้และเข้าใจในทางประวัติศาสตร์ศิลปะและปรัชญาศิลปะอย่างลึกซึ้งสังเกตว่าผมจะเน้นคำว่าลึกซึ้งก็คือต้องรู้จริงนั่นเองนะครับทราบถึงรายละเอียดของประวัติความเป็นมาของงานศิลปะแขนงต่างๆเพื่อให้สามารถชี้แจงและอธิบายเหตุผลต่างๆที่ส่งผลให้เกิดผลงานนั้นออกมาได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้นี่ยังต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญารวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแต่ละชิ้นด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นี่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์และสรุปผลอย่างมีเหตุมีผลได้อย่างน่าเชื่อถือนั่นเองนะครับข้อที่5ก็คือนักวิจารณ์ศิลปะควรเปิดโอกาสให้ตนเองได้สัมผัสกับความหลากหลายแนวทางและแนวคิดในเรื่องของศิลปะโดยไม่จำกัดเฉพาะในสาขาหรือแนวที่ตนเองชอบหรือถนัดเท่านั้นนะครับการทำความเข้าใจและศึกษาผลงานศิลปะจากมุมมองที่หลากหลายเปิดกว้างให้ความคิดเห็นและก็การเข้าใจที่แตกต่างเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และก็การเข้าใจที่ครอบคลุมอย่างมีระบบในสาขาศิลปะทั้งหมดทั้งนี้เพื่อให้สามารถวิจารณ์ผลงานศิลปะในมุมมองที่สมบูรณ์ครบถ้วนและมีความเหมาะสมนั่นเองนะครับข้อที่6ก็คือนักวิจารณ์ศิลปะไม่จำเป็นต้องมีอาชีพเป็นศิลปินแต่ควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และก็มีความรู้ในด้านการปฏิบัติงานศิลปะมาก่อนบ้างโดยเฉพาะการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์และเทคนิควิธีการในการสร้างงานศิลปะเนี่ยการเข้าใจถึงวิธีการถ่ายทอดความคิดและความบันดาลใจในผลงานศิลปะเป็นสิ่งสำคัญนะครับเนื่องจากนักวิจารณ์ศิลปะจะต้องสามารถวิเคราะห์อธิบายสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับผลงานศิลปะได้อย่างชัดเจนและถูกต้องการมีความเข้าใจในกระบวนการเทคนิคและเทคนิคของศิลปะเนี่ยจะช่วยให้นักวิจารณ์ศิลปะสามารถตีความและวิจารณ์ผลงานศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับโดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักปฏิบัติการด้านศิลปะหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในศิลปะระดับสูงนะครับไม่จำเป็นการมีประสบการณ์ในการทำงานศิลปะมาบ้างจะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ
และความสามารถในการวิจารณ์ศิลปะได้อย่างเต็มที่นะครับ

มมุติผมจะไปวิจารณ์งานภาพเขียนสีน้ำของศิลปินกลุ่มหนึ่งแต่ผมไม่เคยวาดภาพด้วยสีน้ำเลยไม่เคยจับสีน้ำไม่รู้จักว่าสีน้ำเป็นอย่างไรผมก็ไม่สามารถที่จะไปวิจารณ์งานคือวิจารณ์ได้แต่ความน่าเชื่อถือก็จะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ควรจะมีประสบการณ์ในการระบายสีด้วยสีน้ำนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องหลักในการวิจารณ์ศิลปะกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างไรบ้างนักวิจารณ์ศิลปะที่ดีต้องมีความสามารถในการแปลความหมายและความรู้สึกที่ปรากฏในผลงานศิลปะต่างๆเรียกว่าอย่างเชี่ยวชาญกันเลยทีเดียวนะครับต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์และสื่อสารถึงลักษณะเฉพาะของผลงานศิลปะให้ผู้ชมเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนและลึกซึ้งวิธีการที่นักวิจารณ์ศิลปะใช้ในการจูงใจผู้ชมอาจจะมีหลากหลายวิธีนะครับเช่นการอธิบายความหมายและความรู้สึกอันประณีตที่แฝงตัวอยู่ในผลงานศิลปะได้อย่างละเอียดเชื่อมโยงผลงานศิลปะกับผู้ชมเสริมสร้างความเข้าใจและรับรู้ถึงความหมายและคุณค่าของผลงานศิลปะได้เต็มที่การเชื่อเห็นถึงค่าของผลงานศิลปะที่เน้นไปในลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของผลงานเช่นการวิเคราะห์เทคนิคการใช้สีอธิบายถึงอารมณ์ความรู้สึกที่แฝงตัวในงานหรือการเชื่อมโยงกับประวัติความเป็นมาของผลงานนั้นๆส่งผลให้การประเมินและสรุปผลมีประสิทธิภาพและก็มีความน่าเชื่อถือนะครับปรัชญาศิลปะของผลงานนี่คือแนวคิดหรือทฤษฎีทางศิลปะที่เกิดขึ้นนำเสนอผ่านผลงานนั้นๆซึ่งมักจะแสดงถึงความคิดเห็นและความคิดของศิลปินผู้สร้างผลงานศิลปะบ่งบอกถึงความเชื่อทางวัฒนธรรมและค่านิยมที่สำคัญของศิลปินด้วยนะครับบางครั้งในปรัชญาศิลปะสามารถเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมความคิดเห็นหรือการให้สังคมเปลี่ยนความคิดความเข้าใจแบบเดิมๆสู่ความคิดความเข้าใจแบบใหม่ได้การวิจารณ์ประกอบด้วยเนื้อหาด้านต่างๆดังต่อไปนี้นะครับ 1. พิจารณาถึงการแสดงออกทางทัศนศิลป์โดยแยกออกมาเป็น3ส่วนในส่วนของ 1.1 ก็คือการแสดงออกในด้านเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมเกี่ยวกับความรู้สึกความคิดอารมณ์ความหมายเรื่องราวและความงามการแสดงออกในด้านเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมในงานศิลปะเนี่ยสามารถแสดงถึงความรู้สึกความคิดอารมณ์ความหมายเรื่องราวและความงามได้อย่างหลากหลายเลยนะครับโดยไม่ต้องอธิบายให้รายละเอียดหรือเฉพาะเจาะจงซึ่งการใช้นามธรรมในการแสดงออกอาจทำให้ผู้ชมสามารถตีความรับรู้ผลงานศิลปะตามประสบการณ์และความเข้าใจของแต่ละบุคคลได้ต่างกันเนื้อสาระที่เป็นนามธรรมนี่อาจแสดงออกผ่านการใช้สัญลักษณ์ของหลายในความเป็นไปที่ผู้ชมเห็นและคิดได้ในแต่ละบุคคลนะครับ 1.2 การแสดงออกในด้านของรูปแบบที่สามารถสัมผัสได้ด้วยการมองเห็นเป็นรูปธรรมเช่นเส้นน้ำหนักรูปร่างพื้นที่ว่างสีพื้นผิวและปริมาตรเหล่านี้การแสดงออกในด้านรูปธรรมในศิลปะสามารถสร้างความสัมพันธ์และก็ความเชื่อมโยงระหว่างผู้ชมกับผลงานศิลปะโดยตรงโดยผ่านการมองเห็นเป็นรูปธรรมโดยการใช้เส้นสีน้ำหนักรูปร่างรูปทรงพื้นผิวพื้นที่ว่างที่ผมพูดถึงนั่นแหละครับเป็นตัวกลางในการสื่อสารความหมายและความรู้สึกต่างๆให้กับผู้ชมนั่นเองนะครับ 1.3การแสดงออกด้วยกรรมวิธีเทคนิคและวัสดุเช่นใช้วัสดุอะไรในการแสดงออกวิธีการใช้การแสดงออกด้วยฝีมือที่ชำนิชำนาญและวัสดุที่ใช้มีความหมายเหมาะสมกับรูปแบบเนื้อหาการแสดงออกด้วยกรรมวิธีและก็เทคนิคการใช้วัสดุในศิลปะเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ช่วยเสริมสร้างความหลากหลายและความน่าสนใจให้กับผลงานศิลปะได้การเลือกใช้วัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากวัสดุที่ใช้จะส่งผลต่อลักษณะเฉพาะของผลงานการเลือกใช้วัสดุที่สามารถสอดคล้องกับการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ช่วยเสริมสร้างคุณค่าและความหมายให้เกิดขึ้นในผลงานศิลปะได้เป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของเทคนิคการใช้ฝีมือก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับสามารถช่วยเติมเต็มความคิดสร้างสรรค์ให้กับผลงานศิลปะเช่นการใช้เทคนิคระบายสีในภาพวาดเทคนิคการสร้างภาพโดยใช้ลวดเพื่อสร้างภาพขึ้นมาเทคนิคการแกะสลักบนวัสดุต่างๆให้เกิดความสวยงามการใช้เทคนิคและวัสดุที่เหมาะสมสามารถสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลงานซึ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจและก็การจดจำมีบทบาทสำคัญในการสร้างผลงานที่มีคุณค่าและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมข้อที่2พิจารณาถึงการแสดงออกด้วยความหมายและสัญลักษณ์ในงานทัศนศิลป์การสื่อความหมายของทัศนศิลป์นี่มีความแตกต่างกันใน3ระดับก็คือ 2.1 ความหมายที่สามารถดูได้ดูออกทันทีว่าเป็นอะไรเป็นวัตถุอะไร

2.2 ความหมายที่สามารถเข้าใจในสัญลักษณ์นั้นๆว่ามีความหมายหรือแทนค่าถึงสิ่งใด 2.3 ความหมายด้านสุนทรียะวัสดุนะครับสามารถความงามหรือไม่เพียงใด 3. พิจารณาถึงการแสดงออกด้วยเนื้อหาของงานที่เป็นการแสดงออกในด้านนามธรรมนั้นนักวิจารณ์จะต้องมีวิจารณญาณที่ชี้เห็นว่างานศิลปะนั้นมีเนื้อหาอย่างไรสื่อความหมายของงานทัศนศิลป์มีคุณลักษณะที่แตกกันอย่างไรซึ่งในส่วนนี้นี่เราสามารถแบ่งย่อยได้ดังต่อไปนี้นะครับ 3.1 คุณลักษณะของการสื่อความหมายในทางสุนทรียภาพหมายถึงแสดงเนื้อหาที่เป็นความงามความสง่าความไม่ระเบียบความสมดุลความปราณีตเหล่านี้เป็นต้นนะครับ 3.2 คุณลักษณะของการสื่อความหมายทางอารมณ์หมายถึงผลงานที่แสดงออกถึงทางอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของมนุษย์เช่นความรักความดีใจความเสียใจความโกรธความเกลียดความสงบความฝันความสะเทือนใจความเก็บกดผลงานเหล่านี้จะมีลักษณะของการแสดงออกด้วยรูปแบบที่ดัดแปลงตัดทอนมาจากความเป็นจริงในธรรมชาตินะครับ 4. พิจารณารูปแบบของการถ่ายทอดนะครับรูปแบบเปรียบเสมือนสะพานที่จะพาคนดูข้ามไปถึงเนื้อหาสาระรูปแบบของการถ่ายทอดอาจจะแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆได้3ลักษณะดังต่อไปนี้นะครับ 4.1 การถ่ายทอดในลักษณะของความจริงคือการใช้รูปทรงที่มาจากธรรมชาติ 4.2 การถ่ายทอดในลักษณะของการดัดแปลงแก้ไขคือการใช้รูปทรงที่ดัดแปลงมาจากความจริงในธรรมชาติเพื่อให้เป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกที่ศิลปินกำหนด 4.3 การถ่ายทอดในลักษณะของความหมายและความรู้สึกคือการสร้างสรรค์รูปทรงขึ้นใหม่เป็นสิ่งที่ไม่มีในธรรมชาติเพื่อใช้ตอบสนองความคิดความรู้สึกของศิลปินที่เป็นนามธรรมนะครับ 5. พิจารณาถึงปฐมธาตุทางทัศนศิลป์เป็นการอ่านภาษาที่แสดงออกมาด้วยปฐมธาตุทางทัศนศิลป์อันได้แก่เส้นสีรูปร่างน้ำหนักแสงเงาพื้นที่ว่างพื้นผิวเหล่านี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงปริมาตรซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างภาษาของทัศนศิลป์ที่บอกถึงความหมายความรู้สึกต่างๆมาถึงข้อที่6นะครับพิจารณาถึงคุณค่าในงานศิลปะคือการกล่าวถึงคุณค่าของงานโดยที่นักวิจารณ์จะต้องมีทัศนคติที่กว้างพอที่จะไม่ประเมินคุณค่าให้เป็นไปตามความเห็นหรือความชอบเฉพาะตนนะครับและจะต้องยอมรับเสียก่อนว่าการประเมินคุณค่าของทัศนศิลป์เนี่ยจะส่งผลในทางด้านจิตใจเสมอคุณค่าในการในงานศิลปะที่คนชมจะได้รับแบ่งออกเป็น3ลักษณะดังนี้นะครับ 6.1 การรับรู้คุณค่าที่เกิดขึ้นในทางจิตใจหรือในทางที่ให้ความหมายเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 6.2 การรับรู้คุณค่าทางสะเทือนใจเป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิดความเห็นใจความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ร่วมกันมากขึ้นนะครับ 6.3 การรับรู้คุณค่าในทางสุนทรียภาพซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นความดีความงามหรือเกิดพุทธิปัญญาขึ้นมานั่นเองนะครับมาถึงส่วนที่7นะครับก็คือพิจารณาถึงส่วนละเอียดอื่นๆของการวิจารณ์ทัศนศิลป์ในการวิจารณ์อาจจะต้องเจาะจงถึงรายละเอียดต่างๆในผลงานนะครับเช่น 7.1 ผลงานนั้นต้องมีบุคลิกภาพส่วนตนของศิลปินหรือไม่มีลักษณะที่เป็นต้นแบบของความคิดใหม่หรือเปล่า 7.2เป็นผลงานที่มีลักษณะการสร้างสรรค์ขึ้นเองหรือได้รับอิทธิพลจากใครหรือเป็นแค่งานลอกเลียนแบบ 7.3 มีเสรีภาพในการแสดงออกทางอารมณ์หรือไม่หรือเป็นงานที่อยู่ในกฎเกณฑ์จนรู้สึกหน้าอึดอัด 7.4 ผลงานนั้นมีลักษณะของการใช้องค์ประกอบศิลป์อย่างไรขัดแย้งกับหลักองค์ประกอบศิลป์อย่างไรบ้าง 7.5แนะนำหรือวิธีให้ดีขึ้นด้วยการเพิ่มเติมหรือลดส่วนไหนลงไปได้บ้าง 7.6 มีจุดเด่นหรือส่วนที่เป็นประธานของภาพและส่วนที่เป็นจุดรองของภาพไหมหรือเป็นงานที่มีหลายๆจุดเด่นหรือความสำคัญในส่วนต่างๆเท่ากันและปะทะกันอยู่แน่นอนว่าทำให้เกิดข้อ 7.7 นะครับก็คือผลงานนั้นเป็นเอกภาพหรือไม่ถ้าเกิดว่ามีพระเอกหลายคนในหนังเรื่องหนึ่งความเป็นเอกภาพก็ไม่มีนะครับ 7.8

ราวของผลงานเนี่ยมีความสอดคล้องเข้ากันได้ดีกับรูปทรงที่แสดงออกในผลงานหรือไม่ 7.9 ผลงานนั้นสามารถแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกความหมายหรือสื่อสัญลักษณ์ตามเจตนาของผู้ทำหรือไม่สำคัญนะครับส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญมากนะครับว่าเขาถ่ายทอดมาตรงกับที่เขาคิดหรือเปล่าและส่วนของข้อที่8ขั้นตอนการวิจารณ์นะครับแบ่งออกได้เป็น4ขั้นตอนก็คือ 8.1 การแปลความการแปลความในส่วนรวมหมายถึงขอแยกย่อยเป็นอีก 8.1.1 นะครับการแปลความโดยส่วนรวมหมายถึงการดูภาพโดยรวมไม่พิจารณาในรายละเอียดแต่แก่สีส่วนรวมเรื่องราวส่วนรวมองค์ประกอบอื่นๆในภาพดูแบบรวมๆนะครับ 8.1.2 การแปลความโดยอาศัยรายละเอียดขององค์ประกอบขั้นตอนนี้อาจจะทำไปพร้อมๆกับขั้นตอนของการพรรณนาและขั้นตอนของการวิเคราะห์นะครับมาถึงข้อ 8.2 การพรรณนาให้พิจารณารายละเอียดต่างๆในภาพในงานซึ่งปรากฏว่ามีการใช้องค์ประกอบต่างๆสนับสนุนอารมณ์ที่มีอยู่ในภาพหรือไม่เช่นอารมณ์ของความกลัวหมายถึงว่าข้อนี้ก็คือมองลงไปในรายละเอียดนั่นเองนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง 8.3 การวิเคราะห์ให้ดูในรายละเอียดขององค์ประกอบทีละอย่างทีละอย่างเช่นเส้นสีรูปร่างพื้นผิวเหล่านี้นะครับแล้วอธิบายว่ารายละเอียดต่างๆนั้นเป็นอย่างไรมาถึงข้อสำคัญก็คือ 8.4 การตัดสินก็คือการสรุปให้ความเห็นที่ขาดลงไปว่าดีมากพอใช้ได้ในผลงานที่เราวิจารณ์นะครับการวิจารณ์ศิลปะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะในสังคมสภาวะทางสังคมที่เอื้ออำนวยและก็ส่งเสริมการสร้างสรรค์งานศิลปะจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ศิลปินมีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายอย่างเป็นเอกลักษณ์ออกมานะครับสังเกตได้ว่าสังคมไทยเนี่ยการวิจารณ์งานด้านวรรณกรรมได้รับความสนใจแล้วก็มีการตอบรับที่ดีซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าการเผยแพร่งานวรรณกรรมนี่ได้รับการสนับสนุนหลายด้านนะครับเป็นที่ยอมรับในสังคมและการอ่านการเขียนวรรณกรรมก็ทำให้เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ในทางกลับกันในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เนี่ยเช่นจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์เหล่านี้นี่อาจจะยังไม่รับความสนใจหรือการสนับสนุนเท่าใดนักนะครับนอกจากงานที่ได้รางวัลในเวทีประกวดอาจจะมีการวิจารณ์บ้างแต่ก็เป็นไปในทางที่ชื่นชมมากกว่าติชมในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีการชมอย่างเดียวครับไม่มีการตินะครับถ้าใครมาโพสต์งานก็จะบอกสวยดีสวยมากโอ้ชอบอย่างนู้นอย่างนี้แต่ไม่มีใครมาพูดถึงรายละเอียดว่าควรจะปรับปรุงอย่างไรนะครับวัฒนธรรมการอวยนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งให้เกิดบริบทแบบนี้ก็ได้นะครับผมเคยเข้าไปติงานศิลปะของรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับซึ่งงานก็สวยแต่บังเอิญผมก็เห็นว่าถ้าสามารถแก้ไขในส่วนนี้ออกมาก็จะดีกว่านี้ปรากฏว่าพี่เขาไม่พูดกับผมไปแล้วไปนานเลยนะครับไม่สื่อสารกันนานเลยเขาเหมือนกับว่าผมไปยุ่งในงานเขาอะนะแต่ถ้าผมจะไปพูดว่าสวยดีพี่สวยมากงามมากก็จะไม่มีปัญหาประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการสนับสนุนการส่งเสริมการวิจารณ์ศิลปะในทุกด้านจะช่วยเสริมสร้างความหลากหลายและความเจริญเติบโตของศิลปะในสังคมได้เป็นอย่างดีนะครับการเข้าถึงและการเผยแพร่งานศิลปะจะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ศิลปินมีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่ออกมาอย่างมีคุณภาพนะครับสรุปได้ว่าถ้าเราต้องการจะกระตุ้นให้เกิดการวิจารณ์ศิลปะแขนงใดให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาก็ต้องพัฒนางานสร้างสรรค์และงานเผยแพร่ศิลปะแขนงนั้นให้เต็มที่นะครับจริงอยู่นะครับว่าการวิจารณ์อาจจะทำหน้าที่เป็นผู้นำให้แก่การสร้างสรรค์ได้ในบางกรณีแต่ส่วนใหญ่แล้วนี่นักวิจารณ์ศิลปะในประเทศไทยเนี่ยมักจะไม่ขัดใจศิลปินนะครับมักจะตามใจศิลปินเพราะว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริบทหลายอย่างโดยศิลปินกำลังจะขายงานนักวิจารณ์มาพูดตรงไปตรงมางานอาจจะขายไม่ได้หรือถูกลดราคาก็เป็นไปได้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะมันมีบริบทอื่นที่มากดทับอยู่นะครับซึ่งแตกต่างกับต่างประเทศที่เจริญแล้วการวิจารณ์ตรงไปตรงมาแล้วก็งานศิลปะก็จะได้รับก็จะแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ส
สำหรับเนื้อหาบางส่วนที่ผม

มาบรรยายในวันนี้นี่ผมก็สรุปมาจากข้อเขียนของผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวนศรีแผงพงศ์นะครับซึ่งอยู่ในหนังสือสุนทรียศาสตร์ทางทัศนศิลป์นะครับซึ่งปีพิมพ์ไว้นานมากแล้วนะครับตั้งแต่ปี2538นะครับโดยสำนักพิมพ์โอเดียนซึ่งผมได้ไปอ่านเจอแล้วก็มาประกอบกับความคิดของผมด้วยก็มากลายเป็นบทบรรยายในวันนี้นะครับเขียนมาตั้งแต่ปี2538แต่ก็ยังทันสมัยอยู่ในหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับทีนี้ก็มาถึงกระบวนการวิธีการวิจารณ์งานศิลปะกันนะครับมีขั้นตอนอย่างไรข้อหนึ่งก็คือขั้นตอนระบุข้อมูลผลงานเป็นข้อมูลรายละเอียดที่สังเกตนะครับเกี่ยวกับประเภทของงานชื่อผลงานชื่อศิลปินขนาดวัสดุเทคนิควิธีการสร้างเมื่อพ.ศ.ใดปัจจุบันติดตั้งอยู่ที่ไหนรูปแบบการสร้างสรรค์เป็นแบบใด 2. ขั้นตอนการพรรณนาผลงานนะครับเป็นการบันทึกข้อมูลจากการมองเห็นภาพผลงานในขั้นต้นว่าเป็นอย่างไรเช่นเป็นภาพคนภาพสัตว์ภาพทิวทัศน์ภาพหุ่นนิ่งเหล่านี้เป็นต้นนะครับมีเทคนิควิธีการสร้างสรรค์แบบใดสีน้ำสีน้ำมันโรอิ่งอะไรประมาณนั้นมาถึงข้อที่3ก็คือขั้นวิเคราะห์เป็นการดูลักษณะภาพรวมของผลงานว่าจัดอยู่ประเภทใดพิจารณารูปแบบการถ่ายทอดเป็นแบบใดจำแนกทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ออกจากภาพรวมแยกเป็นส่วนย่อยให้เห็นว่ามีหลักการจัดภาพที่กลมกลืนหรือขัดแย้งอย่างไรบ้างในหลักทฤษฎีศิลป์เหล่านี้นะครับข้อที่4ก็คือขั้นตอนการตีความเป็นการค้นหาความหมายของผลงานว่าศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อให้ผู้ชมผลงานในรับรู้เกี่ยวกับอะไรเช่นสภาพปัญหาสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับ 5. ขั้นตอนการประเมินผลนะครับเป็นการประเมินผลงานประเมินคุณค่าของผลงานศิลปะชิ้นนั้นจากการพิจารณาทุกข้อในเบื้องต้นสรุปให้เห็นข้อดีข้อด้อยในด้านเนื้อหาและเรื่องราวหลักทัศนธาตุและหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ทักษะฝีมือการทำงามเพื่อการพัฒนาหรือการตัดสินผลงานชิ้นนั้นนะครับมาดูประโยชน์ของการวิจารณ์ผลงานศิลปะกันก่อนนะครับการวิจารณ์ศิลปะนี้มีประโยชน์ต่อผู้วิจารณ์และเจ้าของผู้สร้างผลงานศิลปะก็คือศิลปินนั่นเองซึ่งแยกออกได้ดังนี้นะครับมาดูประโยชน์ต่อผู้วิจารณ์ก็คือ 1. ทำให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของวงการศิลปะสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 2. ทำให้เกิดปัญญาที่สามารถรู้หรือให้เหตุผลที่ถูกต้องได้ 3. มีความละเอียดประณีตอยู่ในส่วนลึกของจิตใจข้อ 4. มีเหตุผลมีความเที่ยงธรรมข้อที่ 5. ทำให้เป็นผู้แสวงหาความรู้อยู่เสมอทีนี้มาดูประโยชน์ต่อผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะก็คือศิลปินก็คือ 1. มีโอกาสแสดงความคิดแสดงเรียกว่ามีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตนเองข้อที่ 2. รับทราบแนวความคิดของผู้อื่นเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผลงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นข้อที่ 3. เกิดพลังอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไปข้อที่ 4. ได้ผลงานศิลปะที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมมากยิ่งขึ้นข้อที่ 5. มีความเข้าใจต่อกันในทางที่ดีระหว่างผู้สร้างสรรค์และผู้วิจารณ์นักศึกษาทุกคนครับตลอดการบรรยายการเรียนในวันนี้นี่เราได้ร่วมกันทำความเข้าใจเกี่ยวกับหัวใจสำคัญของศิลปวิจารณ์ในฐานะศาสตร์ที่ไม่เพียงแต่ช่วยเราเห็นผลงานศิลปะด้วยตาแต่ยังช่วยให้เราเข้าใจด้วยหัวใจนะครับเราได้เรียนรู้ความหมายจุดประสงค์บทบาทและคุณค่าของการวิจารณ์ศิลปะได้รู้จักคุณสมบัติของนักวิจารณ์ที่ดีร่วมถึงแนวคิดทฤษฎีขั้นตอนและก็หลักการในการวิเคราะห์และประเมินผลงานศิลปะอย่างมีวิจารณญาณสิ่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเป็นความรู้ทางทฤษฎีแต่ยังเป็นเครื่องมือแห่งการรับรู้นะครับที่ช่วยให้เราเป็นผู้ชมงานศิลปะที่มีมิติทางความคิดมีความลึกซึ้งทางจิตใจและเปิดมุมมองที่หลากหลายนะครับศิลปวิจารณ์นี้ไม่ใช่แค่กระบวนการทางวิชาการแต่มันคือการฝึกใจฝึกปัญญาและฝึกการมองโลกอย่างมีความหมายนั่นเองนะครับจงมองงานศิลปะด้วยดวงตาและเข้าใจด้วยหัวใจเพราะเบื้องหลัง

แล้วก็พบกันในบทเรียนครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้กระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชนครินทร์ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและพบกันใหม่นะครับ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืน

สร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์อีกการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี้

ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องตรีโกณมิติผกผันกันนะคะเรามาเริ่มต้นที่หัวข้อนี้กันเลยนะเดี๋ยวเรามาดูสูตรแรกค่ะอ่ะเราลองดูนะคะในเอกสารก็คือจะอยู่ในหน้าที่83ค่ะอาจารย์สนใจทฤษฎีที่ 2.5.1 นะคะคุณดูตรงคำว่า dip ค่ะตรีโกณมิติผกผันก่อนหน้านี้เรารู้จักตรีโกณมิติมาเรียบร้อยละ sine cos tan cosec sec cot ใช่ไหมทีนี้ผกผันเป็นยังไงอาจารย์จะเขียนอย่างนี้ค่ะ sin ติดลบ1ยกกำลังนะแต่ไม่อ่านอย่างนี้นะเราจะอ่าน arc sine arc sine คืออะไรคือตรีโกณมิติผกผันเดี๋ยวมันจะหาอะไรยังไงเดี๋ยวจะบอกให้นะคะ arc sine ก็ต้องมีมุมค่ะ arc sine u จะมีค่าเท่ากับ1ค่ะแล้วก็หารด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจริงๆแล้วอาจารย์จะเขียนเรียงเป็น1ถึง6เลยแต่อาจารย์บอกตอนสูตรของอนุพันธ์เนี่ยเรายังเขียนควบคู่กันเลยอาจารย์ก็เลยอยากจะเขียนควบคู่กันด้วยยังไงเนาะอาจารย์จะทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์บอกว่าสูตรที่1เนี่ยคือ dip arc sin u ค่ะคุณจะได้1ส่วน square root แล้วก็1ลบ u กำลัง2แล้วก็ du by dxต่อไปค่ะสูตรที่2ค่ะ dip arc cos u ซึ่ง dip arc cos เนี่ยค่ะเหมือนกันเลยยกเว้นค่าขึ้นต้นด้วยตัว c ก็ทำไมนะคะติดลบแป๊บนะอาจารย์ก็จะได้ลบเศษ1ส่วน square root1ลบ u กำลัง2แล้วก็ du by dx ลองดูในเอกสารไปก่อนนะคะ

เหมือนกันเลยนะแต่แค่ติดลบต่อไปค่ะสูตรที่สามค่ะอาจารย์ก็จะดิฟเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้จะเป็น arc tan u arc tan u อาจารย์จะได้หนึ่งส่วนด้วยหนึ่งบวก u กำลังสองแล้วก็ du by dx ต่อไปค่ะสูตรที่หกค่ะอาจารย์ก็จะดิฟเหมือนกันมันมี t มันก็เลยเป็น arc cot u ค่ะมันจะเหมือนกันเลยค่ะแต่มันจะต้องมีอะไรคะเครื่องหมายลบค่ะตอนสอบนะคุณไม่ต้องท่องสูตรนี้นะเดี๋ยวอาจารย์จะท่องให้เองนะคะจะเขียนไว้ให้นะคะต่อไปทีนี้เรามาทบทวนของเก่าดีกว่าที่เราเคยท่องสูตรไว้ถ้าตรงเนี้ยอาจารย์ชอบมาสูตรที่ห้าก่อน dip arc cos อาจารย์ก็จะเป็น dip arc อะไรนะคะ arc sec ค่ะเพราะอันนี้ c อันนี้ s อีกอันหนึ่งอันนี้ s อันนี้ก็ต้องอะไรคะ c ค่ะและคล้ายๆกับเซกก็คือเติมคำว่าอะไรเข้าไปนะโคเซกอาร์คยูค่ะอาจารย์ก็จะบอกสูตรของดิฟอาร์คเซกก่อนมันก็จะได้1ค่ะและหารด้วยค่าสมบูรณ์ของ u สแควร์รูท u กำลัง2ลบ1แล้วอย่าลืมเติม du by dx สูตรนี้เหมือนกันเลยแต่ทำไมนะคะสูตรที่4ทำไมเอ่ยติดลบค่ะค่าสมบูรณ์ของ u แล้วก็ square root u กำลัง2ลบแล้วก็ du by dx ตลอดห้องใช่ไหม sin cos tan tan มีตัว t cot ก็มีตัว t เห็นไหมตรงนี้เป็น c ตรงนี้ก็เป็น s ชื่อว่า sec ตรงนี้เป็น s ตรงนี้ต้องเป็น c เราก็เลยเติมคำว่า cosec นะคะมันก็จะมีช่วงของที่มันจะต้องอยู่เนาะก็ดูตามเอกสารแล้วกันนะคะอันนี้อาจารย์จะมาสอนคิดค่ะสูตรไม่ต้องท่องนะ6สูตรนี้เดี๋ยวอาจารย์จะใส่ไปให้ถ้าคุณอยากให้ข้อสอบออกเรื่องนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอาจารย์ก็จะมาตัวอย่างแรกเลยตัวอย่างที่ 2.5.1 ซึ่งอาจารย์อยู่ในเอกสารหน้าที่84ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะหา dip arc sinหนึ่งค่ะแล้วก็หารด้วย x ยกกำลังสาม

คุณมองดูเลยค่ะคุณมองดูในเอกสารคุณเลยนะคะตัวอย่างที่ 2.5.1 ค่ะคุณจะใช้สูตรที่เท่าไหร่คะ1 ถึง 6อะค่ะใช่คุณจะใช้สูตรที่1ค่ะเพราะมันเหมือนกันเดี๋ยวสักครู่นะพอดีในห้องมีปัญหานะคะอาจารย์จะใช้สูตรที่1ค่ะเพราะอะไรอ่ะลองมองนะคะตรงเนี้ยคือ d by dx คือการหาอนุพันธ์อ่ะนะ arc sin พูดหน่อยสิ arc sin

ของอาจารย์ก็อาร์คไซน์มันคือตรีโกณมิติผกผันอินเวอร์สตรีโกณมิติที่เป็นอินเวอร์สก็ได้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะ U ค่ะเหมือนเดิมเลยคุณต้องไปตามหา U สิ่งที่อยู่ข้างหลังอาร์คไซน์คือ U เพราะฉะนั้นข้อนี้ U คืออะไรคะจำไว้นะคุณได้อยู่ถูกต้องแล้วนะทีนี้อาจารย์จะคิดแล้วนะอาจารย์จะหาอนุพันธ์อาจารย์จะดิฟแล้วนะ d by dx ก็หายไปอาจารย์ก็จะได้หนึ่งส่วนรูทหนึ่งลบ u แต่ u เป็นอะไรคะหนึ่งส่วน x กำลังสามใช่ไหมแต่ u ตัวนี้ต้องยกกำลังอะไรเอ่ยยกกำลังสองอาจารย์มาตรงนี้แล้วนะเรียนแบบสูตรเลยนะแล้วอาจารย์ก็ d by dx แต่ u คืออะไรเอ่ยใช่หนึ่งส่วน x กำลังสามคุณเปิดโทรศัพท์เข้าไปในทีมได้เลยค่ะคุณดูจากตรงนั้นเลยดีกว่าอาจารย์ก็จะคิดต่อตรงนี้เลยนะคะอาจารย์ก็จะได้เหมือนเดิมเลยนะคะเศษหนึ่งส่วนสแควร์รูทแล้วก็หนึ่งลบคุณมาดูก้อนนี้ค่ะคุณมาดูก้อนนี้หนึ่งส่วน x กำลังสามหมายความว่าคุณมีหนึ่งส่วน x กำลังสามคูณกันกี่ตัวคะมีสองตัวนะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้หนึ่งหารด้วย x ยกกำลังอะไรคะคุณเห็นไหม x กำลังสามคูณกับ x กำลังสามไม่ได้เอาสามกับสามมาคูณกันนะคุณเอาสามกับสามมาบวกกันเลยได้หกค่ะเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันทีนี้มันก็จะกลับไปเรื่องเดิมของคุณตอนนี้คุณจะดิฟเนาะอันนี้อาจจะเป็นความรู้ใหม่นิดหนึ่งนะ x ตัวนี้มันมี3ตัวอยู่ข้างล่างมันจะดิฟไม่ได้คุณจะย้าย x ตัวนี้ค่ะขึ้นไปข้างบนมันต้องติดลบค่ะย้ายขึ้นไปข้างบนเพื่อให้ดิฟได้มันเลยต้องติดลบเดี๋ยวอาจารย์เขียนใหม่เนาะเดี๋ยวจะเขียนวงเล็บใหญ่ๆด้วยมันก็เลยติดลบแบบนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะปรับอะไรหน่อยเนาะให้เหมือนในเอกสารอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น1ค่ะแล้วก็หารด้วยสแควร์รูทคุณมองดูค่ะไอ้ก้อนนี้ค่ะมันเป็นเลขหนึ่งเฉยๆแต่ตัวนี้มันเป็นเศษส่วนค่ะอาจารย์ก็เลยคูณที่หนึ่งเดี๋ยวขอขยับหน่อยเนาะใส่ลบไว้ข้างหลังนะอาจารย์ก็เลยคูณที่หนึ่งเนี่ยค่ะด้วย x กำลังสองทั้งเศษทั้งส่วนเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็คูณละหนึ่งคูณ x กำลังหกอาจารย์ก็ได้ x กำลังหกลบหนึ่งค่ะและข้างล่างอาจารย์ก็มีส่วนคือ x กำลัง6แต่อาจารย์เขียนตัวเดียวอาจารย์เขียนแค่ตัวเดียวนะมันส่วนได้ x กำลัง6สีแดงแล้วก็ส่วนได้ x กำลัง6สีดำทีนี้เรามาดิฟค่ะเรามาดิฟก้อนนี้กันดิฟ x กำลังลบ3กระชากอะไรลงมาคะลบสามเนาะและ x ก็เลยลดไปอีกหนึ่งกลายเป็นลบอะไรคะลบสี่นะถ้าใครตอบลบสองอ่ะแปลว่าคุณไม่ได้ลบคุณเพิ่มใช่ปะไปทวนตรงนี้นิดนึงทีนี้อาจารย์จะสอนต่อ อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะได้อันนี้ค่ะอาจารย์จะได้หนึ่งส่วนสแควร์รูท x กำลังหกล

ลบหนึ่งหารด้วยสแควร์รูท x ยกกำลังหกค่ะแยกรูทกันได้ด้วยนะทีนี้อาจารย์ก็เก่งขึ้นค่ะอาจารย์ก็เอาลบสามเนี่ยคูณอาจารย์ก็เลยได้ลบสามแล้วตรงนี้ก็กลายเป็น x กำลังลบสี่คูณกันหนึ่งก็ได้ตัวเดิมอาจารย์ต่อนะอาจารย์ก็กลับเศษเป็นส่วนค่ะลบสามเหมือนเดิมอาจารย์ลืมก้อนนี้ไหมไม่ลืมแต่ยังไม่เขียนอาจารย์กลับเศษก่อนแล้วนะก้อนนี้อาจารย์จะกลับเศษเป็นส่วนแล้วนะเพราะฉะนั้น x กำลังหกก็ย้ายไปข้างบนแล้วไอ้รูท x กำลังหกลบหนึ่งก็อยู่ข้างล่างกลับเศษเป็นส่วนสมมุติคุณมี5แล้วหารด้วย2ส่วน3ตอนเป็นเด็กๆคุณก็จะกลับเศษเป็นส่วนก้อน3ขึ้นไปข้างบน2ลงมาข้างล่างแบบนี้เหมือนกันเป็นรูทก็ทำเหมือนกันอาจารย์อันนี้อาจารย์กำลังจะสอนเรื่องใหม่นะ x ยกกำลังติดลบอาจารย์บอกว่าเหมือนคนเป็นสิวลงไปข้างล่างเลยไม่ต้องเอาหน้ามาให้เห็นเลยไอคนเป็นสิวเนี่ยอาจารย์ก็บอกลงไปเลยนะก็เลยได้ x กำลัง4ไปอยู่ข้างล่างโอเคนะทีนี้อาจารย์จะสอนเรื่องใหม่อีกรูทก้อนนี้ค่ะรูทของ x ยกกำลัง6หมายความว่าอาจารย์มี x คูณกันกี่ตัวเอ่ย6ตัวรูทตัวนี้ไม่มีชื่อคือรูทที่2รูทที่2ก็ซ้ำกัน2ตัวออกนอกรูทได้ซ้ำกัน2ตัวออกนอกรูทได้ออกนอกรูทได้สรุปออกนอกรูทได้กี่ตัวคะอาจารย์ก็ใส่ x กำลัง3แล้วก็ x กำลัง4แล้วก็รูทมีคนบอกอาจารย์ทำไมอาจารย์ต้องเอา x กำลัง4มาไว้ข้างหน้าเพราะถ้าคุณมาเขียนข้างหลังเดี๋ยวคุณจะเอามันไปใส่รูทอะค่ะอาจารย์ต่อนะข้างบนมี x 3ตัวข้างล่างมี x 4ตัวตกลงข้างล่างเหลือ x กี่ตัวคะตัวเดียวค่ะเรียบร้อยค่ะจบจริงๆเรื่องดิฟไม่ได้เยอะเลยนะแต่อาจารย์ก็ใส่ความรู้ใหม่เข้าไปให้ทีละนิดทีละหน่อยกับโจทย์ที่เราเห็นนะคะก็จะจบนี่คือดิฟตีโกณมิติ 6,000 บางทีบอกผมไม่ค่อยถนัดเลยคำตอบมันต้องเป็นตัวเลขสิตอนนี้เราโตขึ้นแล้วคำตอบก็จะติดในรูปของฟังก์ชันที่มีตัวแปร x แค่นั้นเองแล้วมันคืออะไรอ่ะถ้าคุณรู้ x คุณกำหนดค่า x ไปปุ๊บมันจะเป็นตัวเลขทันทีเลยอะค่ะที่คุณชอบเลขมันก็พัฒนาขึ้นติดรูทบ้างเป็นเศษส่วนติดลบบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นได้ทุกอย่างซึ่งในเอกสารอาจารย์ก็จะเป็นหน้า84กับ85นะคะแล้วไฟล์เนี้ยเดี๋ยวอาจารย์จะเซฟให้อีกรอบหนึ่งเป็น PDF นะคะค่อยๆตามไปเดี๋ยวอาจารย์ขอไปข้ออื่นเนาะแล้วเดี๋ยวมาตามดูอีกทีแล้วกันนะคะอาจารย์จะได้ให้คุณได้หลายๆสูตรเนาะอาจารย์มาที่หน้า85นะคะตัวอย่างต่อไปไหนลองบอกสูตรขอโทษบอกโจทย์หน่อยซิเป็นโจทย์เกี่ยวกับอะไรคะ deep arc tan ฝึกเรียกเนาะแล้วอะไรคะบอกโจทย์อาจารย์หน่อยเร็วอยู่ด้วยกันไหมแล้วก็หาร 3x นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะใช้สูตรที่เท่าไหร่คะอาจารย์จะไม่ขยับขึ้นไปข้างบนละให้บอกสูตรอาจารย์ก่อนหมายเลขอะไรคะสูตรที่3ค่ะ deep ตอนสอบอาจารย์ก็จะเขียนให้อย่างนี้เลย deep arc tan u มีค่าเท่ากับตามสูตรเลยครับ1ส่วน1บวกแล้ว du by dx นี่คือสูตรแล้วมีคนบอกอาจารย์อ่อนใจท้อใจมากเลยทำไม่ได้จริงๆแล้วถ้าอยากทำได้เนี่ยง่ายมากอาจารย์พูดก็ง่ายสิสมมุติอยากทำให้ได้นะ
จะท่องสูตรอะไรก็เถอะคุณจะเริ่มต้นด้วย d by dx ที่มีคนบอกว่า d ส่วน dx นั่นนะคะ d by dx arc tan arc tan ตามสูตรหน้าที่คุณค่ะ u คืออะไรคะx กำลัง2บวก7 x หารด้วย3จริงๆแล้วตอนสอบหรือตอนไปอ่านอะไรจริงๆอ่ะมันไม่ได้ยากขนาดนี้แหละแต่ตัวอาจารย์เป็นคนทำหนังสือเองอาจารย์ก็เลยทำให้มันถ้าเจอของยากล่ะมันก็ได้นะพูดตามตรงเลย u ก็คือเป็นก้อนอะไรไม่รู้ใหญ่ๆที่เขาจะถามเราก็ทำได้ก้อนเล็กอ่ะมันง่ายอยู่แล้วก้อนใหญ่อ่ะเราจะได้ไหม u ก็อ้วนตุอ้วนตุยหนุยเราก็ไม่กลัวนะคะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็มาคิดต่อเลยอาจารย์ก็จะได้เท่ากับอาจารย์จะดิฟแล้วนะหายไปแล้วนะอาจารย์ได้อะไรเลยได้เท่ากับอะไรเลยคะเลขอะไรก่อนเลยเลข1ส่วนแล้วก็1แล้วก็บวก u เป็นอะไรคะลูกพี่ใช่หารด้วยอะไรคะ 3x เอามาให้หมดยกทั้งก้อนแล้วก็เขียนส่วนให้ใหญ่เขียนวงเล็บให้คุมถูกหลักและหลังจากนั้นอาจารย์ก็ d by dx อาจารย์ถามอีกรอบ u เป็นอะไรคะมีคนบอกอาจารย์ถามซ้ำอยู่นั่นแหละผมเบื่อละ u มันก็คือตัวเดิมใช่ไหมอาจารย์ก็เอาเป็นสีแดงแปลว่าเราจะทำเพิ่มนะแต่สีดำเราไม่ทำอะไรเมื่อกี้มีคนบอกอาจารย์ผมยังไม่เข้าใจเลยนะที่คูณทั้งเศษทั้งส่วนที่รูทอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ข้ามมาก่อนยอมมาก่อนเดี๋ยวมันจะมีความรู้ในทำนองเดียวกันนะคะอาจารย์จะทำตรงนี้ค่ะถ้ามันไม่ติดรูทมันก็สามารถเป็น x กำลัง2บวก7 x แล้วทั้งหมดกำลัง2หารด้วย3 x แต่อาจารย์ต้องใส่วงเล็บนะถ้าอาจารย์ใส่2กำลัง2ตรงเนี้ยมันหมายความว่า3 x กำลัง2แต่จริงๆมันไม่ใช่มันต้องเป็น3 x ทั้งหมดยกกำลัง2คำตอบไม่เหมือนกันนะซึ่งอันนี้คือ9 x กำลัง2แต่คำเมื่อกี้อาจารย์ไม่เขียนวงเล็บคือ3 x กำลัง2แล้วหลังจากนั้นค่ะอาจารย์ก็บอกอาจารย์ก็ทำเหมือนเดิมนั่นแหละคุณบอกมันไม่ค่อยคล้ายกันเลยนะมันมีความคล้ายกันอยู่ค่ะอาจารย์เลยคูณทั้งเศษทั้งส่วนด้วยอะไรคะเก่งมากมาเอาคะแนนด้วยนะคูณทั้งเศษทั้งส่วนด้วย 3x ทั้งหมดกำลัง2ทำไมอ่ะก็จะให้จำนวนเลข1ที่เรียกจำนวนเต็มอ่ะไปบวกกับเศษส่วนได้ค่อยๆ คิดค่อยๆทำไม่ได้ก็เปิดมาดูเอกสารไม่เขียนก็มาเปิดดู PDF ของอาจารย์ก็ได้ดูหนังสือก็ได้หนังสือเลยจำเป็นต้องมีนะคะหลังจากนั้นค่ะอันนี้จบแล้วนะไอ้ก้อนหน้าเนี่ยจบแล้วนะแค่ทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วจริงๆคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ทำอะไรได้หมดละเรามาดูก้อนหลังค่ะหมายความว่าคุณต้องดิฟอีกมันก็คือความรู้ครั้งก่อนหน้านี้อะอาจารย์ถามตอนนี้เรามีข้างบนกับข้างล่างข้างบนกับข้างล่างมันทำอะไรกันคะหารแล้วคุณก็เลยต้องใช้ดิฟผลหารเห็นไหมแค่เรียนไปครั้งเดียวของวันนี้ก็ต้องกลับไปใช้ของเก่าแล้วถ้าของเก่าไม่ได้ไม่ไหวเลยอะปัญหารอเลยอาจารย์สอนมาเกือบ20ปีอาจารย์รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเลยให้ความสำคัญกับมันก็พัฒนามาเรื่อยๆนะอะไรไม่ดีก็ปรับมาเรื่อยๆเลยมาช่วยท่องสูตรให้อาจารย์ก็จะเริ่มละถ้าอย่างเงี้ยคุณก็จำไว้ว่ามันมีบนกับล่างใช่ไหมผลหารคือมันลดลงเราจะไม่เอาบนเราจะเอาล่างก่อนจำคำอาจารย์ได้หรือเปล่าไม่รู้มันก็จะเริ่มที่ว่าล่างดิฟบนพูดง่ายๆมันต้องเป็นล่างดิฟบนมันไม่มีล่างดิฟล่างแล้วก็ต้องลบบนมันซ้ำค่ะมันจะซ้ำแล้วก็ไปดิฟตัวล่างอันนี้มีก้อนเดียวอาจารย์ก็ไม่เขียนวงเล็บก็ได้แล้วก็ปิดค่ะ
ความพิเศษของสูตรนี้คือคุณต้องบอกว่าล่างต้องทำไมด้วยคะยกกำลังสองมันต้องหารอันนี้ก็ต้องท่องค่ะจำเป็นล่างดิบบนลบบนดิบล่างหารด้วยล่างกำลังสองคุ้มที่จะท่องค่ะเพราะเราจะเรียนแคลคูลัสแบบรู้เรื่องแล้วมันก็จะเอาไปใช้ในวิชาอื่นด้วยจะเป็นวิศวกรที่เข้าใจอ่ะแต่หมายความว่าผมอาจจะไม่ได้ผมย้อนกลับมาดูได้แล้วค่อยๆไล่ไปแต่อย่าบอกว่าไม่เอาไม่ก็จะยิ่งไม่ได้ไปใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เหมือนเดิมอาจารย์ก็จะได้หนึ่งส่วนหนึ่งคูณกับตัวเนี้ยอาจารย์ก็จะได้แล้วอาจารย์ก็เก่งขึ้นด้วย 3x คูณ 3x อาจารย์ก็เลยได้ 9x กำลังสองแล้วก็บวกค่ะอาจารย์สอนความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะไอ้ก้อนเนี้ยค่ะไอ้ก้อนเนี้ยอาจารย์จะเรียกมันว่าหน้าไอ้ก้อนเนี้ยอาจารย์จะเรียกว่าหลังแล้วมันยกกำลังสองเขาเรียกว่ากำลังสองสมบูรณ์คุณอาจจะเรียกชื่อสูตรไม่เป็นไรแต่คุณทำให้มันถูกแล้วก็ไปเปิดสูตรได้อาจารย์ก็จะบอกว่ามันก็จะได้ด้วยข้างหน้าเนี่ยเป็นเครื่องหมายบวกก็เลยไม่ใส่วงเล็บก็ได้อาจารย์ก็จะได้ว่าหน้าที่หน้านะกำลังสองบวก2ตัวหน้าเนี่ยค่ะตัวหน้าตัวหลังเนี่ยค่ะแล้วก็บวกตัวหลังแล้วก็กำลัง2ค่ะหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2อาจารย์คิดว่าคุ้นกันทั้งนั้นแหละค่ะแต่ก้อนนี้ค่ะก้อนนี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะเป็น 3x กำลัง2ใส่วงเล็บทำไมอาจารย์ไม่กระจายอาจารย์ก็มีเหตุผลของอาจารย์อยู่นะอันนี้เขียนส่วนใหญ่ๆหน่อยก็ได้อาจารย์ขยับหน่อยนะเพราะฉะนั้นค่ะมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็อย่าพึ่งถอดใจมันเยอะมากเลยสิ่งที่อาจารย์จะถามอาจารย์ถาม 3x อาจารย์ต้องคิดไหมคะ 3x อาจารย์ไม่ต้องคิดนะอาจารย์แค่ลอกมาเฉยๆหน้าที่คุณค่ะคุณต้องดิฟตัวนี้ค่ะดิฟ x กำลังสองได้อะไรคะอาจารย์ก็จะเอาเป็นสีแดงกระชากอะไรลงมาคะแล้ว x ก็เหลือกำลังหนึ่งสองลบหนึ่งได้หนึ่งอาจารย์ไม่เขียนตัวเลขขั้นด้วยอะไรเอ่ยบวกแล้วต่อไปดิฟ 7x ค่ะดึงเลขอะไรออกมาคะเลข7แล้ว dx by dx เป็น1ค่ะใครไม่ได้ก็ค่อยๆเขียน1คูณ7ก็ได้7ต่อไปก้อนนี้ค่ะก้อนนี้อาจารย์ต้องคิดอะไรไหมไม่คิดเพราะมันไม่มีดิฟค่ะแล้วดิฟ 3x เห็นไหมเมื่อกี้ใครดิฟ 7x ไม่ได้ก็มองอันนี้อาจจะเห็นชัดตัวเองแค่ดึงเลขอะไรออกมา x 3แล้ว dx by dx ได้เท่าไหร่คะได้1แล้ว1คูณ3ก็เป็นเท่าไหร่คะ3อาจารย์ก็ใส่สีแดงไว้ว่าอาจารย์ได้ดิฟนะแล้วมันเป็นตัวเลขแล้วข้างล่างค่ะข้างล่างอาจารย์ก็ยังได้ 3x ทั้งหมดกำลัง2มีคนบอกผมมีความรู้สึกว่าอาจารย์ทำอะไรสักอย่างหนึ่งอาจารย์ใช่อาจารย์มีความตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งอาจารย์จะบอกว่าเลขหนึ่งเนี่ยมีข้างบนมีเลขหนึ่งแล้วก็มีก้อนนี้เรียกว่าข้างบนถัดไปค่ะตรงนี้เรียกว่าข้างล่างก้อนเนี้ย 9x อะไรต่ออะไรเนี่ยไอ้เนี่ยข้างล่างแล้วอาจารย์ก็มีอีกทีหนึ่งขอใช้คำไม่สุภาพนะโคตรข้างล่างเลยแล้วจริงๆไอ้ตัวโคตรข้างล่างเนี่ยมันจะกลับเศษเป็นส่วนค่ะมันก็จะไปตัดกับไอ้ตัวนี้แต่อาจารย์กำลังจะสอนคุณว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้างล่างกับข้างล่างอ่ะมันก็ตัดกันได้แล้วมันก็เลยเป็นเหตุผลที่อาจารย์ไม่ทำมันเป็น 9x กำลัง2อะค่ะเนาะอาจารย์พยายามใส่ไปทุกความรู้ให้เลยนะค่อยๆตามไปนะรู้แหละมันโหยอะไรไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เรียนเราก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นข้างบนของอาจารย์มีเลข1คูณกับก้อนนี้อาจารย์ไปแล้วนะเอาอันนี้เข้ามาคูณตัวนี้อาจารย์ก็เอาตัวเลขคูณตัวเลข3คูณ2ได้เท่าไหร่
6แล้วก็ x คูณ x x 1ตัวกับ1ตัวเอาชี้กำลังมาบวกกัน1บวก1เป็น2ต่อไปค่ะขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรคะบวก3คูณ7ได้เท่าไหร่คะ21 x เดียวค่อยๆเนาะทีนี้ขัดแย้งกับความรู้สึกใช่ไหมต้องเอา3มาคูณตรงนี้ก่อนนะแล้วค่อยเปิดวงเล็บเข้าไปนะอาจารย์ก็เลยได้ลบ 3x กำลัง2เอา3เข้ามาคูณตัวนี้7คูณ3ได้อะไรคะ21แล้วก็ x ระวังค่ะลบเข้าไปในนี้แล้วลบเข้าไปอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้จะติดลบค่ะทีนี้ข้างล่างบ้างข้างล่างเหลืออะไรเอ่ยอาจารย์ก็จะได้ 9x กำลัง2มาดูตัวนี้ค่ะ x กำลัง2มี2ครั้งค่ะเอาแล้วเนาะขี้เกียจไง x กำลัง2คูณ x กำลัง2หมายความว่าอาจารย์ขี้เกียจเขียน x แค่ครั้งเดียวแล้วคุณก็เอา2มาบวก2เลยเป็นเท่าไหร่คะ4 2คูณ7ได้เท่าไหร่นะคะ14 x ขี้เกียจเขียนครั้งเดียวเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันอย่าลืมนะ2บวก1เป็นเท่าไหร่ครับ3ต่อไปคิดให้ชื่นใจหน่อยสิ 7x คูณ 7x 77ได้เท่าไหร่แล้ว x กลายเป็น x กำลังอะไร2เดี๋ยวอาจารย์เช็คคำตอบหน่อยเนาะนี่อาจารย์ก็จะสอนเพิ่มคุณเห็นไหมว่าอันนี้อาจารย์มี x กำลัง2ไอ้นี่ก็มี x กำลัง2อาจารย์ก็เอา6ไปลบ3ได้เท่าไหร่คะ3แล้วตรงนี้ก็เป็น x กำลัง2เหมือนเดิมแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกคะมันทำไมกันคะตัดกันทีนี้ต่อไปค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์จะทำให้เหมือนในเอกสารเนาะอาจารย์จะเอาก้อนนี้กับก้อนนี้รวมกันค่ะเอา9ไปบวก49ได้58 x กำลัง2เหมือนเดิมที่เขาเรียกว่าดึงตัวร่วมอะค่ะและต่อไปอาจารย์ก็เอาเป็น x กำลัง3เรียงตามลำดับแล้วก็ x กำลัง4จริงๆจะตอบแค่นี้ก็ได้นะอาจารย์ก็จะสอนคุณอีกค่ะสอนให้คุณดึงตัวร่วมพจน์นี้พจน์นี้พจน์นี้มีอะไรเหมือนกันสามารถดึงเป็นตัวร่วมได้คะกี่ตัว2ตัวค่ะดึง x ไปแล้ว2ตัวเหลือตัวเลขคือเลขอะไรคะ58อาจารย์ไม่ผิดเนาะต่อไปดึงไปละ2ตัวเหลือแน่ๆเลยคือเลขอะไรคะ14แล้วเหลือ x กี่ตัวคะตัวเดียวชื่นใจละต่อไปอันนี้ค่ะดึง x ไปแล้ว2ตัวจะเหลือ x กี่ตัวคะ2ตัวเพราะมันมีทั้งหมด4แล้วเห็นอะไรคะข้างบนกับข้างล่างมันทำอะไรกันได้ตัดกันเลยค่ะคุณก็เลยตอบ3แล้วก็ส่วนด้วย58บวก 14x แล้วก็บวก x กำลัง2เรียบร้อยเดี๋ยวอาจารย์จะขออีกตัวอย่างหนึ่งนะเป็นอาร์คเซกเจ๊แมมทำอะไรคะต่อไปค่ะตัวอย่างที่ 2.5.3 ค่ะอาจารย์มาหน้า87นะคะตรงหาโจทย์ว่าไงคะแมมคุณแมมคะอยู่หน้า87จิ๊บอาร์คอะไรคะอาร์คเซกข้อเดียวกันไหมเราอยู่หน้าเดียวกันไหมอาร์คเซกรูทที่เท่าไหร่คะรูทที่5ของ x กำลังอะไรคะกำลัง3
รูทที่สองเนี่ยเขาไม่เขียนชื่อรูทหรอกไม่เขียนเหมือนเลขห้าหรอกแค่ใส่รูทไปเฉยๆคุณก็เรียกรูทที่ห้าของ x กำลังสามนะคะสู้ๆอ่ะแหม่มอาจารย์ถามสูตรเราจะใช้สูตรไหนคะคุณแหม่มก็เครียดนะคะตอนนี้ไม่เครียดแหม่มก็สวยเสาเหนือนะคะเราอยู่ที่เชียงรายกันนะคะเผื่อมีคนอยากรู้จักใช้สูตรที่เท่าไหร่เอ่ยดูในที่อาจารย์เขียนสูตรไว้เอาให้ตรงกันสูตรที่5นะคะในเอกสารอาจจะสลับกันบ้างสูตรที่5ว่าไงเอ่ยช่วยแหม่มหน่อยแล้วดิฟอาร์คเซกค่ะอาร์คเซกยูเท่ากับติดลบไหมไม่ติดนะคะ1ส่วนอะไรคะค่าสมบูรณ์ของ u สแควร์รูท u กำลัง2ลบ1แล้วไง du by dx ค่ะไม่ต้องท่องนะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์บอกสูตรให้ถ้าจะอยากให้สอบเรื่องนี้นะคะอาจารย์2ตัวอย่างแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเลยนะก็เอาตัวอย่างเนี้ยให้เข้าใจแล้วเดี๋ยวค่อยไปทวนทีหลัง QR code ก็อาจารย์ดูเทปซ้ำก็ได้แล้วก็ไปดูเทปออกอากาศของวังไกลกังวลก็ได้ซึ่งจะออกอากาศวันอาทิตย์อ่ะนะเริ่มยังคะใครได้ก็ส่งเสียงเลยนะใครไม่ได้ก็ส่งเสียงก็ได้เหมือนกันอาจารย์เริ่มเลยค่ะใครที่ไม่เป็นเนาะก็มองนะคิดตามนะคะดูในโทรศัพท์ตัวเองก็ได้ดูจอก็ได้นะจอชักดีละ d by dx r sec uu คืออะไรคะตอบเลยค่ะต้องตอบโอเคแล้วก็จำไว้ในใจนะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้อะไรเอ่ยเนี่ยค่ะ1ส่วนค่าสมบูรณ์ของ u คือรูทที่5ของ x กำลัง3และอะไรคะสแควร์รูทแล้วไงต่อรูทที่5ของ x กำลัง3แล้วไงคะลบ1และอะไรต่ออาจารย์ผิดไหมเอ่ยเดี๋ยวแป๊บนะอาจารย์ต้องขอบคุณมากอาจารย์ลืมอะไรไปหนิเดี๋ยวผิดแล้วต้องเอาให้เด่นๆเลยค่ะร้อยคะแนนอีกเอ้าอันนี้ค่ะยกกำลังสองค่ะอาจารย์ลืมและนักศึกษาก็บอกดิฟยูยูคืออะไรคะโอเคไหมมีหลายๆเสียงตอบได้เลยนะทีนี้อาจารย์ก็จริงๆมันจบละแต่อาจารย์เนี่ยก็จะสอนอะไรเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนาะมาดูค่ะการที่มีค่าสมบูรณ์เนี่ยเป็นการบอกว่ามันจะเป็นบวกนะอาจารย์เริ่มเลยนะ1ส่วนเดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้นะมันเป็นรูทไม่รู้จำได้หรือเปล่ามันจะเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้ค่ะอาจารย์เริ่มเลยนะ x กำลัง3มีคนเถียงอาจารย์ทำไมต้องยก3ไปซะสูงขนาดนั้นเพราะอาจารย์เตรียมให้ค่ะมันเป็นรูทที่เท่าไหร่คะรูทที่5โอเคนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะอาจารย์ก็จะได้สแควร์รูทเดี๋ยวอาจารย์จะสอนเพิ่มเนาะมาดูตัวนี้ค่ะหมายความว่าอาจารย์มี x กำลัง3ยกสูงอีกละแต่มันมีรูทที่เท่าไหร่คะรูทที่5ค่ะและอาจารย์ก็เก่งมันมีกี่ตัวคะอาจารย์ก็เขียนซ้ำค่ะจริงๆบางคนอาจจะรู้เป็นอะไรเลยก็ทำไปเลยก็ได้นะแต่อาจารย์ต้องเป็นคนสอนก็ต้องสอนอย่างนี้ก่อนเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจทีนี้ตอนอาจารย์จะหาอนุพันธ์จะดิฟเป็นรูทดิฟไม่ได้ต้องเปลี่ยนให้เป็นอะไรคะเศษส่วนค่ะเอาอีกละ x กำลัง3สูงๆมันชื่อว่ารูทที่เท่าไหร่คะรูทที่5
เออก็ดีขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ได้ก้อนเนี้ยมีค่าเท่ากับ1ส่วนอาจารย์เขียนก่อนเนาะ x กำลัง3ส่วน5เหมือนเดิม square root เพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ขี้เกียจใช่ไหมเขียน x ตัวเดียว3ส่วน5บวก3ส่วน5ได้เท่าไหร่คะ6ส่วน5แล้วก็ลบ1ค่ะอันนี้เป็นหลักหัวใจของเราเลยนะเราจะดิฟค่ะการจำอะไรไม่ได้เลยก็คิดค่ะดิฟ x กำลัง3กระชากอะไรลงมา3แล้ว x เหลือกี่ตัว2นี่คือการดิฟกระชากลงมาจากเดิมมี3ลดไป1เลยเหลือ2แล้วตอนนี้เราจะกระชากอะไรลงมาคะ3ส่วน5แล้วจากเดิมมี3ส่วน5ต้องลดลงไปเท่าไหร่คะลบ1ใช่ไหมแต่มันไม่ได้2ส่วน5นะอาจารย์ต้องคูณทั้งเศษทั้งส่วนด้วยอะไรคะค่อยๆคิดมันจะได้ไม่ผิดค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้3ส่วน5ลบ1คูณ5ก็ได้5ส่วน5 3ส่วน5ลบ5ส่วน5ได้เท่าไหร่คะติดลบใช่ไหมลบ2ส่วน5ค่ะข้อสอบอาจารย์เนี่ยออกไม่ได้เยอะเลยให้ทำแค่6ข้อค่อยๆ คิดค่อยๆเขียนแล้วจะได้คะแนนใช่ไหมไม่งั้นเราจะทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น1แล้วก็ x กำลัง3ส่วน5เหมือนเดิมอาจารย์ก็สอนอีกสอนอยู่นั่นแหละอาจารย์จะเปลี่ยน x ยกกำลังเศษส่วนให้เป็นรูทเดี๋ยวจะสอนอะไรคุณ x กำลัง6เหมือนเดิมใช่ไหมส่วนด้วยเลข5มันโดนตัดไปเป็นรูทที่เท่าไหร่นะรูทที่5แล้วก็ลบ1ค่ะนะอาจารย์มาแล้วนะนั้นอาจารย์ขอลบเลข1ออกแล้วนะเพราะ1คูณ3ได้3เลข5เอาไว้ข้างหน้าเลยนะไอ้ก้อนนี้ค่ะเหมือนคนมีสิวไปไหนคะเอาไปข้างล่างเลยไปไกลๆเลยไม่ต้องเอามาให้เห็นหน้าเลยมันก็เลยกลายเป็นกำลังอะไรคะ2ส่วน5ลงมาข้างล่างเพราะเป็นสิวแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณก็จะได้ข้างบนเนี่ยคือ3นะแล้วข้างล่างก็คือ5ค่ะดำกับแดงตัวเนี้ยอาจารย์เขียน x ตัวเดียวค่ะอาจารย์เอา3ส่วน5บวก2ส่วน5ได้เท่าไหร่คะ5ส่วน5มีค่าเท่าไหร่คะ1นั้นอาจารย์เขียน x ตัวเดียวเลยได้ไหมเห็นไหมมันทำแล้วมันต้องเบาบางลงสบายหูสบายตาอาจารย์จะสอนต่อค่ะตรงนี้ค่ะรูทที่5หมายความว่าตอนนี้อาจารย์มี x กำลัง6อาจารย์ต้องมี x กี่ตัวคะ6ตัวแต่รูทที่5ต้องซ้ำกันกี่ตัวคะ5ตัวออกไปได้เมื่อกี้รูทที่2ยังซ้ำกัน2ตัวไงลองย้อนไปดูเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ x ออกมาแต่ตรงนี้ในรูทที่5เหลือ x กี่ตัวคะ1ตัวค่ะและอาจารย์ก็ลบ1ก็จบเลยแหละไปทบทวนได้เลยนะคะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลนี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
3: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนร

0: ก็มีภารกิจสำคัญสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
1: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
0: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมแล้วก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
2: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
1: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
0: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
1: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
0: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
1: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุด

0: นี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
3: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแล้วก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

0: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องลำดับอนุกรมกันนะคะ
1: อาจารย์จะสอนเรื่องลำดับแบบอนุกรมนะคะคุณบอกอาจารย์แล้วลำดับมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มต้นให้นะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยแล้วกันนะคะ อาจารย์จะเริ่มที่ตัวอย่างแรกเลยค่ะอาจารย์จะเริ่มต้นที่ตัวอย่าง7.1.1ซึ่งตอนนี้อาจารย์อยู่ที่หน้า442อาจารย์บอกว่าให้คุณพิจารณาอาจารย์กำลังจะเริ่มต้นสอนลำดับเนาะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นปิดกาแล้วก็2-1/3แล้วก็ปิดวงเล็บทั้งหมดยกกำลัง n+1และอาจารย์ก็ใส่ปิดกาเขาถามว่ามันเป็นลำดับที่รูเข้าหรือรูออกคุณบอกอาจารย์แค่ลำดับยังไม่รู้จักเลยว่าเป็นยังไงอาจารย์จะเริ่มต้นให้เนาะอาจารย์ก็เรียนเลยวิธีทำแบบนี้ค่ะอาจารย์ก็จะบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยเมื่อไหร่จะเป็นลำดับก็คือมีปิดกาเปิดกับปิดกาปิดเนาะและอาจารย์ก็เลยจะเขียนว่าพจน์ an อาจารย์ก็จะเป็น2-1/3แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง n+1อันนี้คือ an ซึ่งอันนี้เรียกว่าลำดับอนันต์อาจารย์แล้วจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่ามันเป็นลำดับอนันต์อาจารย์สมมุติอาจารย์ไม่รู้จักอะไรเลยอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์จะเริ่มที่ n เป็น1ก่อนเริ่มจากไปเรื่อยๆเนาะอาจารย์ก็จะเริ่มต้นที่ n เท่ากับ1ค่ะอาจารย์ก็จะได้แบบนี้ a แทนที่ n เป็น1อาจารย์ก็จะได้2-1/3หนึ่งจุดแปดแปดแปดเก้าแล้วตัวสุดท้ายมันเป็นเก้าแล้วก็ข้างหลังเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมนี่ดีมากเลยธนัทบอกอาจารย์ว่าหลังเป็นเลขหนึ่งแต่มันน้อยกว่าห้าอาจารย์ก็เลยปัดทิ้งใช่ไหมอาจารย์ก็เลยได้เฉพาะ1.8889อ่ะตัวต่อไปค่ะอาจารย์ก็จะสนใจอ่ะบอกมาซิเป็น A อะไรพี่เบิ้ม A อะไร A สองคะหนึ่งจุดอะไรนะแปดแปดอ่ะลองกดกันอีก

0: ทีมไม่ตรงกันละสองสามเครื่อง
1: ถ้านั้นจากตัวสามตำแหน่งคืออ
0: ๋อธนัทกดเป็นสามตำแหน่งเหรอ
1: เมื่อกี้เป็นสี่
0: อาจารย์อาจารย์พูดว่าให้เป็นสี่แต่อาจารย์ดันเขียนเป็นสามโทษขอโทษมันขึ้นอยู่กับทศนิยมที่อาจารย์ต้องการกี่ตำแหน่งด้วยเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำอะไรนิดนึงแป๊บนึงอ่ะพี่เบิ้มเป็นอะไรคะลบกำลังอะไรคะพี่เบิ้มรู้แล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น2ลบอาจารย์รู้ว่าอาจารย์เก่งขึ้นแล้วเนาะมันเป็น 0.333 แต่ยกกำลังอะไรนะคะอ่ะได้เท่าไหร่เอ่ยเอาทศนิยม5ตำแหน่งให้อาจารย์ด้วยอาจารย์จะตัดทิ้งหรือตัดขึ้นอะไรเงี้ยปัดอะไรคะปัดขึ้นเนาะอันนี้ต้องปัดขึ้นนะเดี๋ยวอาจารย์จะปัดขึ้นให้ดูอาจารย์ก็เลยได้ 1.962 แล้วเลข9เนี่ยมันปัดขึ้นมันก็เลยกลายเป็น10ใช่ปะ10ปุ๊บมันก็เลยทำให้2กลายเป็นเลขอะไรคะแล้วตรงนี้ก็เป็นเลขอะไรคะเห็นมีใครมองเห็นอะไรไหมว่าลองสุดหล่อข้างธนัทเนี่ยได้อะไร2ลบ1ส่วน3แต่กำลังอะไรคะ3บวก1เนาะเขาน่าจะหมายความงั้นเนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น2ลบ 0.3333 แต่ยกกำลังอะไรคะ4ตัวเองเลยได้เท่าไหร่อ่ะ1จุดเอามา5ตัวเหมือนเดิมค่ะ98ปัดอะไรคะปัด5ขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ 1.987 อะไร77คุณมองเห็นไหมว่าคำตอบของคุณน่ะตัวถัดไปมันน่าจะทำไมคะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นและคุณเชื่อไหมคุณลองไปลองเลขเยอะๆสมมุติว่าคุณสมมุติ n เป็น100อย่างเงี้ยเลขของคุณน่ะคุณแทนไปอ่ะมันก็ใกล้เลข2ค่ะมันจะไปใกล้เลข2ค่ะ 1.999 อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือลำดับก็หมายความว่าทิศทางของพจน์เนี่ยที่เราเอาไปแทนอ่ะมันจะเป็นอะไรแต่เราแทนไม่ได้หรอกถึงตัวที่10ก็ยังไหวถึงตัวที่100ก็ได้ถึงตัวที่1000ก็ยังได้แต่เขาต้องการถึงตัวที่อะไรคะอนันต์ไปถึงไกลมากๆเลยก็คือดูแนวโน้มทิศทางของคำตอบอะว่าจะเป็นยังไงโดยไม่ต้องทำจริงๆรู้จักแล้วนะนี่คือลำดับอนันต์และอาจารย์ก็จะไม่แทนละอาจารย์พอละแต่อันแรกก็อยากให้คุณรู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะหลังจากนั้นนะคะคุณบอกอาจารย์แล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าคำตอบเป็นอะไรคุณรู้คุณจะเอาลิมิตเข้ามาช่วยด้วยจากทฤษฎีแล้วก็นิยามข้างต้นเนาะอาจารย์อาจจะไม่ได้พูดถึงแต่เราจะทำไปพร้อมๆกันเลยอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์ก็จะเอาลิมิตค่ะเมื่อ n เข้าสู่อินฟินิตี้ของ an เอาลิมิตมาช่วยนะตรงนี้ก็เป็นลิมิตค่ะเมื่อ n เข้าสู่อินฟินิตี้แต่ an อาจารย์ใส่วงเล็บไว้หน่อย an ก็คืออะไรนะคือสิ่งที่อยู่ในปีกกาที่อาจารย์กำหนดเมื่อกี้เนี้ยที่อาจารย์กำหนดเมื่อกี้เนี้ยตรงนี้คือ an เนาะอาจารย์เอาตัวนี้มาใครอยากจะใส่เป็นปีกกาอยู่ก็ไม่ผิดหลังจากนั้นค่ะคุณมองในเอกสารซิเอกสารทำอะไรคะ ถัดมามองซิเก่งมาเอาคะแนนนะกระจายลิมิตเข้าไปที่อันนี้ค่ะอาจารย์ก็จะได้ลิมิตเมื่อ n เข้าสู่อินฟินิตี้ของเลข2แล้วก็ขั้นด้วยเครื่องหมายลบแล้วก็ลิมิตเมื่อ n เข้าสู่อินฟินิตี้ของ71ส่วน3แล้วยกกำลัง n บวก1อ่ะฟังนะคุณจะแทนค่าลิมิตมันจะหายไปใช่ไหมคุณอยากจะแทนที่ n แต่มันไม่มีที่ให้แทนคุณก็เลยได้คำตอบเป็นเลขอะไรคะ2จบไม่ใช่บอกว่า0นะอยากจะแทน n แต่มันไม่มีให้แทนก็ไม่ต้องแทนพร้อมหรือยังคะหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์ อาจารย์ก็บอกว่าจริงๆไม่ค่อยอยากจะเขียนเยอะนะลิมิตเมื่อ n เข้าสู่อินฟินิตี้ค่ะอาจารย์บอกนั้นอาจารย์ขออธิบายหน่อยอาจารย์บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยอาจารย์ก็จะได้1ยกกำลัง n บวก1ใช่ไหมแล้วข้างล่างก็คือ3ยกกำลัง n บวก1ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะต้องกระจายลิมิตตัวเนี้ยเข้าไปที่ตัวบนกับกระจายลิมิตเข้ามาที่ตัวล่างถูกปะอ่ะทีนี้อาจารย์เก่งละอาจารย์เก่งแล้วนะอาจารย์จะแทนที่ลิมิตค่ะแทนค่าลิมิตโดยอาจารย์ไม่กระจายคุณดูบรรทัดสุดท้ายนะประหยัดเวลานะจะแทนค่าลิมิตลิมิตก็หาย1ก็1ค่ะแต่ตรงไหนมี n แทนที่ n ด้วยอะไรคะแล้วบวกอะไรคะบวก1แล้วตรงนี้3ก็ยกกำลังอินฟินิตี้บวก1อาจารย์ทำไมลิมิตมันหายเพราะจะแทนค่าลิมิตค่ะโอเคนะแล้วอาจารย์ถามค่ะอันนี้คุณจะไปต่อไม่ได้เลยถ้าคุณไม่เข้าใจว่าสิ่งสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะ1ยกกำลังอะไรก็ตามคุณก็จะได้เท่าไหร่คะได้1นะไม่ใช่ว่าได้อินฟินิตี้นะแต่3ค่ะ3ยกกำลัง4คุณก็มีคำตอบแต่ถ้ามันยกกำลังเยอะๆคุณจะได้เยอะไหมคะเยอะแล้วทีนี้อาจารย์ก็เคยสอนคุณว่าอันนี้เขาเรียกว่าเศษส่วนไอเศษส่วนเนี้ยอาจารย์สนใจที่ส่วนมันเป็นอินฟินิตี้แปลว่ามันทำไมคะมันมากค่าก้อนนี้จะกลายเป็นอะไรคะศูนย์คุณต้องท่องไว้ข้างบนเรียกว่าเศษนะข้างล่างเรียกว่าส่วนมันเป็นอินฟินิตี้แปลว่ามันมากค่าทั้งก้อนนี้ก็เลยได้เท่าไหร่คะศูนย์ส่วนมากเป็นศูนย์กดเครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขก็จะเออร์เรอร์นะแต่คุณจะต้องรู้นะเพราะฉะนั้นคุณก็เลยได้เท่าไหร่คะ2ลบ0แล้วก็เท่ากับ0นักกรมีคำถามไหมอาจารย์อยากรู้ด้วย โอเครู้ยังเออคุณถามก่อนนั้นข้างเขาค่ะมีคำถามยังไม่ว่าไงคะเข้าใจหรือยังเอ่ยนักกรช่วยได้ไหมไม่ได้แล้วหรอแล้วผมถามตรงไหนนะอาจารย์อยากรู้ด้วยอ่ะอ๋อเพราะว่าคุณต้องแทนที่ n ใช่ไหมคุณน่าจะถามว่าแล้วลิมิตละหายไปไหนด้วยมันก็เลยไปตอบคำถามของคุณว่าตรงไหนมี n เราจะแทนที่ n ด้วยอะไรคะอินฟินิตี้แล้วมันก็เลยหายไปแล้ว3ยกกำลังอินฟินิตี้อินฟินิตี้เนี่ยเยอะมากเลย3ยกกำลังสิ่งที่เยอะๆคุณยังได้เยอะอยู่ไหมเยอะเมื่อกี้มีกลชีมองหน้าแล้วก็เคืองไปละผมอุตส่าห์ทำความเคารพบอกเพื่อนเพราะมีเพื่อนกระซิบกลชีสงสัยอะไรครับอือหือเห็นไหมแค่ส่งความรู้สึกว่าไม่เข้าใจอาจารย์ก็ส่งความรู้สึกอธิบายไปจนไม่ใช่ก็เข้าใจได้หรือว่ากำลังจะถามอาจารย์พูดไปก่อนเลยลืมคำถามคำถามเดียวกันเพราะฉะนั้นค่ะอาจารย์เนี่ยก็หาเขาบอกว่าคำถามเนี่ยเขาถามว่าลำดับเนี่ยลู่เข้าหรือลู่ออกอาจารย์ได้เลข2อย่างเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหาค่าได้แล้วมันก็จะไปสอดคล้องค่ะกับนิยามค่ะ
1: แ
0: ต่อยู่หน้าเดียวกันโอ้เก่งมากเลยหนุ่มคนข้างๆอาจารย์บอกว่านิยามที่ 7.1.5 ค่ะขีดเส้นใต้ไว้เลยค่ะ 1.7.5 ค่ะค่าลำดับลู่เข้าคืออะไรคะอ่านเร็วอย่างเนี้ยค่ะเมื่อไหร่หาค่าได้ก็จะเป็นลำดับลู่เข้าก็อาจารย์น่ะตอนมันเป็นเศษส่วนเนาะอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าอินฟินิตี้เนี่ยมันเยอะขนาดไหนแต่อาจารย์รู้มันเยอะแล้วก็มันมากและทีนี้เมื่อไหร่ที่เป็นเศษส่วนเนี่ยส่วนมันมากอาจารย์ก็จะบอกว่าค่าทั้งก้อนเนี้ยจะเป็น0 ก็ไม่แคร์ค่ะขอยังท่องเหมือนเดิมค่ะว่าเศษแล้วก็ส่วนมันมากก้อนเนี้ยก็จะเป็นศูนย์อาจารย์สองเนี่ยมันน้อยไปผมขอ1 ล้านครับดูเยอะดีอาจารย์ก็ยังบอกว่าเหมือนเดิมค่ะเพราะอินฟินิตี้เยอะมากขอให้เป็นเศษกับส่วนแล้วส่วนเป็นมากเพราะเป็นอินฟินิตี้ค่าก้อนเนี้ยก็จะเป็นศูนย์ผมไม่เชื่อถ้าผมไม่เชื่ออาจารย์อาจารย์ก็จะบอกว่าถ้าอาจารย์มีเค้กหนึ่งก้อนเค้กหนึ่งก้อนถ้าอาจารย์กินคนเดียวอาจารย์ก็จะได้กินเค้กทั้งหนึ่งก้อนนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับแต่ถ้าสมมุติเริ่มมีคนอยากจะกินกับอาจารย์อาจารย์ก็จะได้กินเค้กแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมทีนี้ลูกกับแฟนอาจารย์ก็อยากจะกินค่ะลูกสองนะลูกสองอาจารย์ก็จะได้กินเค้กแค่1 ใน 4ใช่ไหมเบิร์ดธนัทสุดหล่อแล้วก็พี่เบิ้มขอแจมด้วยค่ะเป็น8ค่ะอาจารย์ได้มากินเลยอาจารย์ก็จะได้กินน้อยลงจากเดิมใช่ไหมทีนี้ในห้องชักเครื่องละผมอยากจะกินด้วยอ่ะใช่เยอะละ1 หารด้วย 60ละอาจารย์ก็จะได้จึ้งเดียวอย่างนี้ใช่ไหมคนทั้งมออยากกินด้วยคนทั้งประเทศอยากกินด้วยคนทั้งโลกอยากกินด้วยเริ่มละเพราะฉะนั้นอาจารย์จะพูดว่าแล้วถ้ามันเยอะมากๆอ่ะมีคนเคยบอกอาจารย์ว่ามันจะไม่ได้กินอ่ะมันจะได้แค่ดมหาค่าไม่ได้นะคะโอเคไม่ใช่หาค่าไม่ได้ไม่ใช่หาค่าไม่ได้หาได้แต่เป็นเท่าไหร่คะเป็น0ค่ะเพราะฉะนั้นสรุปอาจารย์หาค่าได้ตรงนี้คุณสรุปให้อาจารย์อีกนิดหนึ่งว่าดังนั้นลำดับที่ชื่อว่า2ลบเศษ1ส่วน3และยกกำลัง n บวก1เนี่ยมันเป็นลำดับอะไรคะรูเข้าค่ะอาจารย์ก็เลยบอกไปในอนาคตว่าถ้าเมื่อไหร่คุณหาลิมิตแล้วมันหาค่าไม่ได้คุณก็จะเป็นลำดับอะไรเลยคะรูออกและทีนี้คอมพิวเตอร์ก็ช่วยได้ค่ะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะช่วยได้ไปวาดกราฟคุณก็จะเห็นว่าทิศทางของคำตอบเนี่ยมันจะเข้าใกล้เลข2ค่ะลำดับนี้นะคะแต่เราไม่ต้องทำทุกตัวนะคะทีนี้อาจารย์จะขยับไปที่อนุกรมนะ

0: ครับ
1: ครับ
0: ผม
1: อะไรอาคมถามอะไร
0: เปิดครับเปิดเลยเปิดถามบ้าง
1: เป็นลำดับรูออกไปเลยอ้างค่าไม่ได้ก็งูไงเราไม่รู้ว่าค่ามันเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ทิศทางของคําตอบคําตอบอันนี้ก็รูออกไม่ได้สู่คําตอบใดคําตอบหนึ่งมันอาจจะออกไปตรงไหนอาจารย์ก็ไม่รู้ไม่รู้คําตอบค่ะรู้ว่าลําดับนี้รูออกค่ะใช่จะหาค่าได้ว่าเป็นอะไรใช่มันจะมีทิศทางของมันมีทิศทางว่าตัวเลขจะลดลงหรือตัวเลขจะเพิ่มขึ้นไปสู่ค่าอะไรใช่รู้ออกไปไหนก็ไม่รู้นะรู้จะออกจากห้องอะออกไปไหนก็ไม่รู้ออกอย่างเดียวอะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าไปไหนอ่ะทีนี้อนุกรมค่ะอนุกรมเนี่ยหมายความว่าเอาอันเมื่อกี้เนี่ยมาบวกกันแต่อันนี้อาจารย์บังคับหน่อยอาจารย์จะไปตัวอย่างที่7.2.6นะคะซึ่ง QR code ในหนังสือเนี่ยจะใช้ไม่ได้นะจะเป็น QR code ของข้ออื่นนะคุณต้องมาดูในนี้นะคะเขาบอกว่าให้พิจารณาอนุกรมคือเครื่องหมายที่เป็นผลรวมอะค่ะซิกมา n ตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้มันก็ยากขึ้นทีละนิดทีละนิดนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้เขาถามเหมือนเดิมค่ะว่าจะเป็นอนุกรมรูเข้าหรือรูออกมันไม่ได้สำคัญว่าคุณจะตอบว่าคุณเต็มที่ไม่ถูกก็ผิดใช่ไหมแต่ไม่ใช่คุณต้องไปสู่วิธีการคิดให้ได้ว่าคิดได้ยังไงมากกว่านะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเริ่มอย่างนี้ค่ะเริ่มแล้วนะวิธีทำค่ะอาจารย์จะทำอย่างนี้อาจารย์เปลี่ยนนิดนึงอาจารย์บอกว่า ax ของอาจารย์เนี่ยเท่ากับ x ส่วน x บวก1แล้วก็ยกกำลัง x ค่ะแค่เปลี่ยนจาก an เป็น ax นิดหน่อยนะคะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็บอกว่าแล้ว x ของอาจารย์เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ1และอันนี้ก็เป็นลำดับอนันต์ด้วยอนันต์ก็คือไปเรื่อยๆไปไกลมากเลยตรงไหนก็ไม่รู้ที่มันจะหยุดอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะใช้หลักเกณฑ์ของโลปิตาลค่ะซึ่งสำหรับรูปแบบ0ส่วน0อะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงก่อนทีนี้เดี๋ยวอาจารย์มาสมมุติก่อนเดี๋ยวจะอธิบายแล้วจะไม่รู้เรื่องอาจารย์ก็เริ่มต้นค่ะอาจารย์ก็แค่เปลี่ยนตัวแปรจริงๆคุณจะใช้ n เหมือนเดิมอย่างได้เลยอาจารย์ก็เปลี่ยนให้ x เป็น1ค่ะเหมือนเดิมเลยนะอาจารย์ก็จะได้ a 1แล้วตรงนี้ก็เป็น1ส่วน1บวก1แต่ยกกำลัง1เพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง1ไม่เขียนละอาจารย์ก็จะได้ 0.5 ใช่ไหมตอบอาจารย์เอา4ตำแหน่งเหมือนเมื่อกี้เนาะแต่พอดีไอ้0ข้างหลัง3ตัวอาจารย์ไม่เขียนละอาธนัตแล้วกันธนัตก่อน a 2ก็จะเป็นทำไมเป็น1อ่ะ
0: ก็เป็น2
1: 2ส่วน
0: 2
1: บวก1แต่ยกกำลัง2ใช่เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้2ส่วน3แล้วก็ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นคิดมาก่อนว่า2หาร3ได้เท่าไหร่ก่อนเอา4ตำแหน่งนะคือเพื่อนก็จะบอกอาจารย์ว่ามันจะ6 5ตัวใช่ป่ะแต่อาจารย์จะเอา4ตำแหน่งเพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็เลยเป็นเลขอะไรคะ7และยกกำลัง2คุณได้เท่าไหร่คะ4 4 4 8เหมือนเพื่อนไหมคะเป็น8ที่เลขที่ตำแหน่งที่5พอดีเพราะฉะนั้นโชคดีมากเลยมันเป็น8ตรงนี้เราต้องปัดอะไรคะมันก็เลยเป็น 0.444 อะไรคะเอาอีกสักตัวเนาะ x ก็จะเป็น3อ่ะสุดลองข้างธนัตได้ a อะไร และอะไรอีกทั้งหมดยกกำลังและอาจารย์ก็จะได้อะไรยกกำลังเพราะฉะนั้น3ส่วน4ถึง1ไหมคะมันได้เท่าไหร่คะอันนั้นเหรอมันมันได้ 0.75 เนาะแล้วข้างหลังมันเป็น00เนาะด้วยตัวมันเองนะแล้วอาจารย์ได้เท่าไหร่คะใจดีบอกตัวนี้ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ 0.421 อะไรคะ19แล้วทีนี้ค่ะอาจารย์ก็ไม่คิดต่อละอันนี้แหละคืออําลำดับเมื่ออันที่แล้วแล้วตอนนี้อนุกรมคืออะไรคือเอาลำดับก้อนที่1มาบวกก้อนที่2มาบวกก้อนที่3แล้วไปเรื่อยๆอ่ะมันยากนะถ้าไม่มีหลักทางคณิตศาสตร์ไปช่วยแค่หาตัวที่10ก็ลำบากแล้วแล้วต้องเอาตัวที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยเอามารวมกันอีกแล้วถ้าตัวที่อันนันต์เป็นยังไงเราก็จะมีความรู้อะไรใหม่มาช่วยนี่แหละคือความหมายอนุกรมอนุกรมก็คือเอาอันเมื่อกี้มาบวกกันจนถึงพจน์ที่อนันต์ถึงที่3เราก็ได้แต่ถ้าพจน์ที่อนันต์เราจะใช้อะไรมาช่วยแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะใช้โรปิตาลมาช่วยอ่ะเรามาเริ่มกันนะอาจารย์ก็เลยเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ก็จะใช้ลิมิตแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรแค่นั้นเองค่ะ x ค่ะเพราะมันเป็น ax ไงใช่ไหมบางทีไปอ่านหนังสืออะไรก็ปรับเข้ากับสิ่งที่เราเรียนแปลว่าเราเข้าใจจริงๆแต่ถ้าเราปรับไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เข้าใจมันนะอ่ะและหลังจากนั้น ax ของอาจารย์ก็คือ x แล้วก็หารด้วย x บวก1แต่ยกกำลังอะไรนะคะ x ค่ะทีนี้อาจารย์เนี่ยทราบคุณสมบัติอะไรอยู่อย่างหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนสีให้นะคุณอาจจะทำไฮไลท์นะซึ่ง exponential ยกกำลังฟังก์ชันลอนมันสองฟังก์ชันนี้มันผกผันกันมันเป็น inverse กันซึ่งมันก็เลยเอามาใช้สำหรับตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วอาจารย์ถึงจะเขียน x หารด้วย x บวก1แล้วทั้งหมดยกกำลัง x ค่ะอาจารย์เติม exponential ที่ยกกำลัง logarithm ขึ้นไปหรือ ln เนี่ยขึ้นไปและมันจะช่วยอะไรคุณได้ใช่ไหมในการหาคำตอบและอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้ค่ะเป็นลิมิตเมื่อ x เข้าสู่ infinity คุณมองบรรทัดต่อไปสิอะไรคะมันลงมาคะตรงนี้ค่ะมันดันตัวเองลงมานะเลขชี้กำลังอาจารย์ก็เลยได้ก้อนนี้เป็นอาจารย์เขียนเหมือนเดิมก่อนเนาะ e ตรงเนี้ยมันโดนดึงลงมาข้างล่างเนาะก็เป็น x ค่ะแล้วก็ ln x ส่วน x บวก1ค่ะแค่ดึงเลขชี้กำลังลงมาค่ะ ln และหลังจากนั้นค่ะมันเป็นคุณสมบัติของลิมิตนะอาจารย์จะกระจายลิมิตเข้าไปเนาะง่ายๆก็คือตอนนี้เราเป็นฟังก์ชัน exponential อาจารย์จะแทนค่าลิมิตมันก็จะหายละแต่อาจารย์บอกว่าไม่อาจารย์จะ take limit เข้าไปในฟังก์ชัน exponential ยากหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้หมายความว่าไงมันก็เป็น e เหมือนเดิมค่ะแล้วเอาลิมิตเนี่ยขึ้นไปที่เลขชี้กำลังมันก็เลยอยู่ตรงนี้ค่ะลิมิตเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้อาจารย์ใส่ปีกาเหมือนในหนังสือบรรทัดสุดท้ายนะแล้วก็ x แล้วก็ ln x ส่วน x บวก1ค่ะไปหน้าต่อไปนะอันนี้ e เหมือนเดิมค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นลิมิตเหมือนเดิมค่ะมองซิหน้าต่อไปอาจารย์ก็จัดอะไรนิดหน่อยอาจารย์ก็บอกว่าไอ้ก้อนเนี้ยถ้าอาจารย์เขียนลอนตรงเนี้ยเป็น x ส่วน x บวก1เหมือนเดิมแล้วไอ้ x ตัวเนี้ยค่ะอาจารย์เอามันมาเป็น1ส่วน x แบบนี้มีคนเถียงผิด1ส่วน x มันหารอยู่มันก็กลับเศษเป็นส่วนไอ้ตัวเนี้ยมันก็ย้ายขึ้นไปอยู่หน้าลอนใช่ปะ แล้วหนึ่งก็อยู่ข้างล่างเหมือนเดิมอาจารย์ไม่ผิดนะอาจารย์ไม่ผิดนะแล้วอันนี้แหละค่ะมันก็จะไปสอดคล้องกับโลปิตาลที่ว่ามันเป็นศูนย์ส่วนศูนย์ศูนย์ส่วนศูนย์หมายความว่ายังไงตอนนี้เมื่อกี้อาจารย์เกริ่นไว้นะเป็นโลปิตาลก็แปลว่าคุณแทนค่าไปเลยค่ะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นลอนอินฟินิตี้ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นอินฟินิตี้แล้วตรงนี้ก็เป็นอินฟินิตี้บวกหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก้อนเนี้ยก็จะได้ศูนย์คุณลองไปกดเครื่องคิดเลขนะซึ่งถ้าอาจารย์จะบอกอาจารย์จะบอกอย่างนี้ค่ะคุณบอกอาจารย์มันดูมันเป็นอินฟินิตี้หารอินฟินิตี้นะแล้วผมจะคิดได้ยังไงอาจารย์ก็บอกว่าให้คุณมองอย่างนี้ค่ะให้คุณมองว่ามันเหมือนมันเป็นข้างบนเนี่ยมันเป็น x แล้วก็หารด้วย x มองง่ายๆคือมันน่าจะเกือบตัดกันได้ถ้าอาจารย์มองนะถ้า x บวก1กับ x เนี่ยเหมือนมันจะตัดกันได้ซึ่งมันจะเป็นใกล้กับเลขลอนใกล้กับเลข1ค่ะแล้วถ้าคุณไปกดเครื่องคิดเลขได้ลอน1ก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ลอน1มีค่าเป็น0เป็น0นะมันค่อนข้างยากที่จะมองนะแต่ก็ต้องพยายามมองนะแล้วตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นหนึ่งส่วนอินฟินิตี้เมื่อกี้พูดไปแล้วรอบหนึ่งเศษส่วนมันมากค่านี้ก็เป็นอะไรคะศูนย์บางทีก็ดูทิศทางเนาะทิศทางของคำตอบนะคะอ่ะทีนี้อาจารย์ผ่านละอาจารย์จะใช้กฎโลปิตาลอันนี้อาจารย์กำลังเช็คนะว่าทำไมใช้โลปิตาลศูนย์หาร

ศูนย์ได้ที่อาจารย์เกริ่นไว้เมื่อกี้อาจารย์จะใช้ละซึ่งการใช้โรปิตานเนี่ยอาจารย์น่าจะได้ตัวอย่างนี้ตัวอย่างสุดท้ายเนาะอาจารย์ทำอะไรคะถ้าใช้โรปิตานอาจารย์ต้องทำอะไรนะคนทีตอบนะอาจารย์จะต้องดิฟลอน x ส่วน x บวกค่ะแล้วก็ดิฟ1ส่วน x อาจารย์ผมจะจำได้ยังไงทำเหมือนอาจารย์ได้ยังไงง่ายๆก็คือถ้ามันหารกันคุณต้องดิฟผลหารยากมากเลยแต่โลปิตาลเนี่ยมันจะทำให้คุณง่ายคือดิฟข้างบนกับดิฟข้างล่างดูสูตรค่ะแล้วสูตรดิฟลอนตัวนี้ได้อะไรคะดูสูตรในข้อสอบแผ่นสุดท้ายมีคนเอามา1 คนใช่ด้วยใช่ด้วยเขาพกไว้อันนี้ค่ะดิฟข้างๆอาจารย์ก็มาดิฟลอนยูได้เศษ1 ส่วน u du by dx สูตรที่เท่าไหร่คะคนที่มีสูตรเจอสูตรที่8ไหมคะพี่เบิ้มสูตรที่8ค่ะดิฟลอนยูช่วยอาจารย์ตอบซิยูคืออะไรคะเนี่ยได้เหมือนกลทีไหม x ส่วน x บวก1อะค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้แล้วนะ1ส่วน x ส่วน x บวก1ส่วน u แล้วก็ดีอะไรคะ u คืออะไรคะโอ้ยากมากเลยคืออาจารย์จะพูดว่าท้ายที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องย้อนกลับไปใช้ดิฟกับอินทิเกรตทุกอย่างเลยมาก้อนนี้บ้างค่ะใช้สูตรที่เท่าไหร่คะ x อยู่ข้างล่างดิฟไม่ได้ต้องย้ายไปที่ไหนคะกลายเป็น x กำลังอะไรคะลบ 1ดิฟตัวนี้ได้อะไรมองในเอกสารค่ะดิฟกระชากอะไรลงมาคะ x กำลังลบ 1แล้ว x จากเดิมลบ 1ลบอีก1กลายเป็นลบอะไรใช่แล้วเจนจบตอบอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นค่ะอาจารย์ก็จะได้เดี๋ยวไปทบทวนอีกทีเนาะมันใช้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยนะอันเนี้ยค่ะอาจารย์ก็จะกลับเศษเป็นส่วนอะไรย้ายขึ้นไปข้างบน x บวก1แล้วก็ส่วนด้วย x อันนี้ย้ายขึ้นไปแล้วนะคูณกับ1ก็ได้ตัวเดิมอันนี้ค่ะยังไม่จบดิฟผลหารพร้อมยังอันนี้คือบนอันนี้คือล่างอาจารย์ก็จะได้ล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างแล้วก็หารด้วยอะไรคะหารด้วยล่างกำลัง2ตอนสอบต้องเขียนแบบเข้าใจต้องเขียนแบบเข้าใจจริงๆไม่งั้นจะไม่ได้คะแนนนะทีนี้อาจารย์มาถามเดี๋ยวอาจารย์ต้องเขียน e ต่ำๆหน่อยนะคะเพราะ e มันยกกำลังนะแล้วก้อนนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยได้ลบ 1ยกกำลัง x ยกกำลังติดลบไม่ควรจะอยู่ที่เดิมมันต้องย้ายลงมาที่ไหนคะข้างล่างหายติดลบเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้ก็จะเป็นลิมิตค่ะเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้ตรงนี้ก็เป็น x บวก1ส่วน x เหมือนเดิมอ้าวก้อนนี้คิดไหมคะปรินซ์คิดไหมคะไม่คิดแล้วดิฟ x เป็นเท่าไหร่คะดิฟ x เป็น1อาจารย์ไม่คิดแล้วนะแล้วก็ลบค่ะ x ตรงนี้คิดไหมคะไม่คิดแต่ดิฟ x เป็นคะแล้วดิฟ1เป็นอะไรคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยได้ x เหมือนเดิมไม่เขียนแล้วนะข้างล่างก็จะเป็น x บวก1มีคนบอกอาจารย์ใช้กำลัง2สมบูรณ์4บอกไม่ใช้หรอกและอาจารย์ก็มอง x บวก1ตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันตัดกันค่ะแล้วอาจารย์ก็เก่งอีกอาจารย์บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่แบบนี้ใช่ไหมอาจารย์จะกลับเศษเป็น

0: นค่ะเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ทั้งก้อนเนี่ยติดลบและไอ้ x กำลังสองตัวนี้ย้ายไปอยู่ที่ไหนคะย้ายไปคูณอยู่ข้างบนค่อยค่อยคิดนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็นลบค่ะแล้วก็ลิมิตเมื่ออาจารย์คูณอันนี้ก่อนเนาะ x บวก1คูณ1ก็ได้ x บวก1แล้วก็ลบ x ข้างล่างอาจารย์เหลืออะไรบ้างเหลือ x แล้วก็เหลืออะไรคะ x บวก1บวก x กับลบ x หายไหมหายแล้วมันก็มาคูณกับ x กำลัง2นะเขียนวงเล็บไปก็ได้นะบางคนก็รู้ละแต่บางคนก็ไม่รู้เยอะอ่ะอาจารย์ก็เลยเอาทำอีกค่ะตรงนี้ก็เป็นลิมิตเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้อันนี้เหลือ1 1คูณกับ x กำลัง2ได้อะไรคะ x กำลัง2ส่วน x แล้วก็คูณกับอะไรคะ1บวก x เพราะฉะนั้นอาจารย์จะหายไปไหม x อาจารย์หายไปตัวหนึ่งไหมหายเนาะอาจารย์ก็เลยเหลือข้างบน x 1ตัวก็เหลืออะไรอีกตัวหนึ่งคะ x บวก1มองในหนังสือเนี่ยตรงเนี้ยอาจารย์ถึงตรงนี้ละเนี่ยกำลังจะสามบรรทัดสุดท้ายนี่แล้วนะอ่ะแล้วยังไงต่อคะอาจารย์บอกว่าคุณจะคิดไม่ได้เนาะอาจารย์เลยบอกว่าอาจารย์จะแนะนำคุณค่ะถ้าคุณเคยเรียนก่อนหน้านี้อาจารย์ก็บอกว่าให้เอา x เนี่ยหารตลอดพอดีมันเป็น x แต่ตัวอย่างที่คุณทำมาอาจารย์อาจจะบอกว่าเอา x กำลัง3หารตลอดเพราะก้อนนี้เป็น x กำลัง3อะไรเงี้ยไม่รู้จำได้ไหมไม่เป็นไรนะลองดูไปก่อนเนาะอันนี้อาจารย์เอา x หารตลอดแล้วมันจะช่วยคุณคิดได้ยังไงอันนี้อาจารย์ก็จะได้ลิมิตค่ะเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้ x หาร x อาจารย์ก็ได้1ค่ะไออันนี้ก็เป็น1อันนี้ก็เป็น1ส่วน x อาจารย์พอแล้วนะอาจารย์จะแทนค่าลิมิตแล้วนะลิมิตหายโลดอาจารย์ได้อะไรเกียงศักดิ์ตรงไหนมี x อาจารย์จะแทนที่ x ด้วยมีเพื่อนช่วยเยอะเลยเสื้อลายข้างเบิร์ดก้อนนี้กลายเป็นอะไรเก่งมากๆแล้วคุณข้างซ้อนสมบัติค่ะก้อนนี้คุณก็เลยได้1บวก0เป็นเท่าไหร่เอ่ย1แล้ว1หาร1คุณจะได้เป็นเท่าไหร่ไปอีกหน้าหนึ่งแล้วนะเขาอาจารย์ก็เขียนอธิบายเยอะแยะแต่เราอยู่ด้วยกันเราอธิบายได้เยอะอาจารย์ก็เลยได้ e กำลังอะไรคะลบ1แล้วไงอ่ะใครปิดให้สวยๆซิข้างหนุ่มขัดมาอีก e กำลังติดลบ1มันควรจะอยู่ที่เดิมไหมมันก็เลยเป็น e กำลังอะไรคะ e กำลัง1อาจารย์ไม่ต้องเขียนเลข1ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่เขียนก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ก็เลยได้1ส่วน e ค่ะมีคนบอกอาจารย์ผมอยากจะรู้ว่า1ส่วน e เป็นอะไร e มีค่า2กว่าหนึ่งหารได้สองกว่าคุณเรียกว่าอย่างนี้ทำไมหาค่าได้นะคะหาค่าได้ปุ๊บเราตอบว่าอะไรคะอันนี้แค่ลำดับก่อนนะเป็นลำดับก่อนนะ n ส่วน n บวก1ยกกำลัง n เนี่ยเป็นลำดับลู่เข้าแต่ไม่จบค่ะแต่คำตอบของคุณคืออะไรคะ1หาร e ได้เท่าไหร่หาได้นะแต่ได้เท่าไหร่ 1มันหารด้วย2กว่าๆค่ะมันทำไมมันได้เท่าไหร่คะอย่างเงี้ยอีกนะซึ่งเขาบอกว่ามันหาค่าได้ก็จริงแต่มันต้องไม่เป็น0ค่ะมันถึงจะทำให้เดี๋ยวอาจารย์ไปหาทฤษฎีซิว่าทำไมมันเป็นอนุกรมลู่ออกค่ะลำดับลู่เข้าแต่อนุกรมทำไมคะลู่ออกหาทฤษฎีซิ

ไม่งงไม่งงทฤษฎี7.2.4หรือ7.2.5คะฮะมีคนบอกอาจารย์ไม่ส่วนมากจะเป็นข้างบนถ้าอาจารย์ยกตัวอย่างจากข้างบนมันสอดคล้องกับอะไรคะกลทีบอกอาจารย์เนาะและพี่เบิ้มอยู่ใกล้ๆอาจารย์ก็บอกอาจารย์นะเขาบอกว่าถ้าลำดับค่ะมันทำไมนะคะลู่ออกหรืออะไรนะคะหรือลิมิตหาค่าได้แต่ทำไมคะไม่เป็นศูนย์อาจารย์ถามเราสอดที่เราทำเมื่อกี้เนี้ยมันสอดคล้องกับข้างหน้าหรือข้างหลังคะข้างหลังค่ะถึงแม้ลำดับเราจะลู่เข้านะแต่เราไปสอดคล้องกับว่าลิมิตหาได้แต่มันไม่เป็นศูนย์ถ้ามันไม่เป็นศูนย์แบบนี้แล้วเขาสรุปว่าอะไรคะไอตัว F นี่มาจาก summary นะแปลว่าอนุกรมนะอนุกรมตัวนี้จะเป็นอนุกรมอะไรคะลู่ออกค่ะตามด้วยนะมันก็จะมีรายละเอียดของมันนะคะอันนี้อาจารย์เอามาจากทฤษฎีตรงนี้ให้คุณดูนะถึงแม้ว่าอาจารย์จะมีลำดับลู่เข้ามันไม่ได้สอดคล้องกับคำนี้แต่อาจารย์มีตรงคำว่าลิมิตหาค่าได้แต่มันไม่เป็นศูนย์อาจารย์ก็เลยสรุปว่าโจทย์ถามว่าอนุกรมก็คือตัวซิกมาเนาะซัมมารีนะใช้ตัว S เนี่ย n หารด้วย n บวก1ยกกำลัง n เนี่ยเป็นอนุกรมลู่ออกค่ะเอามาจากไหนเอามาจากทฤษฎีนี้แล้วเดี๋ยวอันอื่นลู่เข้าอะไรยังไงเดี๋ยวอาจารย์ช่วยอีกทีนะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะ

ี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Poline ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความ

อย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG

ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต์
0: ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซนเซอร์เบรก ABS สปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้การฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: Good morning, student. How are you?
1: I'm fine, thank you. And you?
0: I'm fine, thank you. สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับครูอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษฟังพูด1หรือ English Listening and Speaking 1นะคะในรหัสวิชา200001203นะคะกลับมาพบกับครูอีกครั้งครูขวัญณไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของภาพยนตร์และการเชื้อเชิญการพูดในการเชื้อเชิญเพื่อนเพื่อที่จะไปร่วมกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ entertaining life ชีวิตเกี่ยวกับการสร้างความสนุกสนานสร้างความตื่นเต้นนะคะภายในชีวิตประจำวันของเราจะพบจะเจอกับหนังหรือภาพยนตร์ใช่ไหมคะในหลายประเภทนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าแต่ละประเภทมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับประเภทของหนังกันเลยนะคะนักเรียนเปิดไปหน้าที่28ค่ะเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันไล่ไปทีละคำนะคะอันนี้เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับชื่อประเภทของหนังนะคะเดี๋ยวจะมีเริ่มต้นตั้งแต่อันแรกเลยอันแรกเลย action ออกเสียงว่าaction นะคะไม่ใช่ action นะคะออกเสียงที่ต้องคือ action นะคะเป็นภาพยนตร์บู๊ยิงต่อสู้อันนี้พวกเราคุ้นเคยเนาะแล้วก็อาจจะชอบกันด้วยก็ได้เพราะพวกเราเป็นนักเรียนผู้ชายใช่ไหมคะต่อไป adventure อันนี้เป็นหนังประเภทผจญภัยเข้าป่าฝ่าดงที่เป็นลุยๆเข้าไปในป่าที่แบบว่าบางทีก็อาจจะไม่ใช่ป่าก็ได้อาจจะเป็นอย่าง Pirate of Caribbean ที่ก็คืออยู่ในทะเลใช่ไหมคะไม่เชิงในป่าอันนั้นก็เป็นพวก Adventure เหมือนกันนะคะต่อไป Animation นี่เป็นภาพยนตร์การ์ตูนหรือในภาษาวัยรุ่นตอนนี้เขาจะเรียกว่า Anime ใช่ไหมคะหรือหนังเมะถูกไหมนั่นเป็นภาษาวัยรุ่นแต่ภาษาที่ถูกต้องก็คือ Animation นะคะหรือภาพยนตร์การ์ตูนต่อไป Biography นี่เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับชีวประวัติที่เขาพูดถึงบุคคลสำคัญหรือว่าบุคคลที่มีอิทธิพลต่ เรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะอยู่ใน Biography คือภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับชีวประวัตินะคะต่อไปคือ Comedy คือหนังตลกทั่วไปนะคะต่อไปก็จะเป็นหนังคลาสสิกหนังคลาสสิกนี้จะเป็นหนังที่ทรงคุณค่าหรือเป็นหนังที่มีตำนานมาเกี่ยวกับเรื่องที่เขานำมาสร้างเป็นภาพยนตร์นะคะต่อไปนะคะDocumentary เป็นหนังหรือภาพยนตร์แนวสารคดีสารคดีที่เราดูช่อง Geographic เนี่ยเขาก็จะเรียกว่า Documentary นะคะ Drama หนังชีวิตหนังที่เศร้าๆเกี่ยวกับชีวิตดราม่าร้องไห้ตั้งแต่ต้นเรื่องยันท้ายเรื่องเนี่ยค่ะคือหนังดราม่านะคะต่อไปแฟนตาซีภาพยนตร์นิยายเหนือจริงภาพยนตร์นิยายเหนือจริง

0: จะเป็นพวกคล้ายๆหนังไซไฟที่เป็นหนังออกไปนอกอวกาศไปต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาวขึ้นยานอวกาศอะไรประมาณนี้จะอยู่ในแฟนตาซีนะคะต่อไปเป็นฮอร์เรอร์ฮอร์เรอร์เป็นภาพยนตร์สยองขวัญหนังผีนะคะจะสอดคล้องกับอีกประเภทหนึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปนะคะฮอร์เรอร์คือภาพยนตร์สยองขวัญนะคะต่อไปมิสทรีคือหนังลึกลับเกี่ยวกับประวัติหรือเกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นลึกลับที่ยังพิสูจน์ไม่ได้แม้แต่ตอนจบเราก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันจะจัดอยู่ในประเภทของมิสทรีนะคะต่อไปหนังโรแมนส์ก็คือภาพยนตร์รักโรแมนติกใสๆแบ๊วๆนะคะหนังรักของวัยรุ่นอะไรเงี้ยมันจะอยู่ในภาพยนตร์รักโรแมนติกนะคะต่อไปทริลเลอร์ก็คือภาพยนตร์เขย่าขวัญจะสอดคล้องกับอีกประเภทหนึ่งก็คือฮอร์เรอร์ทริลเลอร์กับฮอร์เรอร์จะคล้ายๆกันนะคะสยองขวัญอาจจะเป็นแนวที่เป็นฆาตกรรมอะไรประมาณนั้นก็ได้แต่ว่าเขย่าขวัญก็จะออกแนวผีๆหน่อยอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วต่อไปก็คือเวสเทิร์นหนังคาวบอยเคยเห็นไหมหนังคาวบอยตะวันตกอะค่ะก็จะเป็นประเภทนี้เขาจะเรียกว่าเวสเทิร์นที่เป็นหนังย้อนยุคของแถบอเมริกาแถบอังกฤษนะคะเราจะเรียกว่าเวสเทิร์นที่เขาเป็นคาวบอยขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาออกเสียงภาษาอังกฤษทั้งคำอ่านแล้วก็คำแปลพร้อมๆกันนะคะเริ่มต้นด้วยคำแรกเลยค่ะนักเรียนทุกคนอ่านตามครูนะคะAction ความหมายคือ
1: ภาพยนตร์หูยิงต่อสู
0: ้ต่อไปค่ะ
1: Adventure
0: ความหมายคือ
1: ภาพยนตร์ยนต์ไทย
0: Yes ต่อไป
1: Animation
0: คือ
1: ภาพยนตร์การ์ตูน
0: ค่ะต่อไป Biography คือ
1: ภาพยนตร์ชีวประวัติ
0: ค่ะต่อไป Comedy คือ
1: หนัง
0: มากค่ะ Very good ต่อไปนะคะ Classics
1: Classic
0: คือ
1: ภาพยนตร์โรงภาพ
0: ค่ะต่อไปค่ะ
1: Documentary
0: คือ
1: ภาพยนตร์แนวสารคดี
0: ค่ะต่อไปนะคะ Drama คือ
1: ภาพยนตร์ชีวิต
0: ต่อไปค่ะ Fantasy
1: Fantasy
0: คือ
1: ภาพยนตร์ที่น่าจริง
0: ต่อไปนะคะ Horror คือ
1: ภาพยนตร์สยองขวัญ
0: ต่อไปค่ะ
1: Mystery
0: คือ
1: ภาพยนตร์ลึกลับ
0: ภาพยนตร์ลึกลับต่อไป Romance คือต่อไป Chiller คือ
1: ภาพยนตร์เขย่าขวัญ
0: ต่อไปสุดท้าย Western
1: คือ
0: หน
1: ังคาวบอยตะวันตก
0: เราเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะครูถามก่อนว่าภาพยนตร์ที่คล้ายๆกันคือภาพยนตร์แนวอะไร
2: Horror
0: กับทริลเลอร์เป็นหนังประเภทขย่าขวัญหรือว่าสยองขวัญใช่ไหมคะต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมของเรานะคะของวันนี้ครูจะนำเสนอเกี่ยวกับการจับคู่ระหว่างประเภทของหนังนะคะ type of movie คือประเภท type แปลว่าประเภทนะคะแล้วก็detail ก็คือรายละเอียดของหนังเราเปิดไปหน้าถัดไปได้เลยนะคะจะมีแบบฝึกหัดอยู่นะคะมี activity อยู่ด้านล่างนะคะให้จับคู่ระหว่าง type of movie ก็คือประเภทของหนังแล้วก็ detail คือรายละเอียดหนังประเภทนี้ detail คืออะไรนะคะอันแรกเลย มันจะมีข้อ1ถึงข้อ8ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีช้อยตั้งแต่ A จนถึง H ใช่ไหมคะข้อแรกคือ action action คือหนังบู๊ถูกไหมคะต่อไปคือ adventure คือหนังผจญภัย animation คือหนังการ์ตูน biography ชีวประวัติใช่ comedyหนังตลกใช่ documentary สารคดีใช่ไหมคะ horror ขย่าวขวัญหรือสยองขวัญก็ได้สุดท้าย romantic นะคะหนังรักใช่หนังเลิฟหนังรักนะคะทีนี้จะมีช้อยมีข้อ A นะคะ A ถึง H ข้อ A amazing movie แปลว่าหนังตลกดูนะว่ามันจะจับคู่กับอันไหนนะคะต่อไปข้อ Bcartoon movie cartoon หมายความว่าการ์ตูนนะคะหนังการ์ตูนส่วนข้อ3นะคะ movie about life story ก็คือหนังเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตนักเรียนคิดว่ามันควรจะจับคู่กับข้อใดนะคะข้อ D นะคะ exciting movie about dangerous journeys exciting movieabout a dangerous journey หนังที่มีความตื่นเต้นที่เกี่ยวกับอันตรายเกี่ยวกับการผจญภัยลองดูนะคะต่อไปข้อ E นะคะ exciting movie อันนี้ก็หนังเกี่ยวตื่นเต้นเหมือนกัน about fighting คือการต่อสู้ใช่การต่อสู้นะคะต่อไปนะคะข้อ F frightening movie นะคะFrightening movie นะคะก็จะเป็นหนังที่เกี่ยวกับประเภทที่มีเกี่ยวกับเรื่องราวคล้ายๆสารคดีใช่ทีนี้ข้อ G นะคะ movie showing information about particular subject หนังที่เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับparticular subject ก็คือเรื่องที่มีทรงคุณค่านะคะข้อ H ก็คือชัดเจนเลย love movie เกี่ยวกับความรักหนังที่เกี่ยวกับความรักนะคะทีนี้เรามาดูกันแต่ละครั้งนะคะเรามาดูกันว่าข้อ1 action จับคู่กับข้อไหนดีข้อ E คือข้อ E ตอบว่าอะไรคะabout fighting หมายความว่าต่อสู้เพราะฉะนั้นต้องเป็นหนัง action ใช่ไหมคะต่อไปนะคะข้อ2 adventure ตอบข้อ D exciting movie about dangerous journeys นะคะเกี่ยวกับการผจญภัยที่มีความอันตรายใช่ไหมคะมันก็ต้องเป็น adventure ใช่ไหมคะต่อไปข้อ3ตอบข้อanimation ก็ต้องแน่นอนเลยคือข้อ B ก็คือการ์ตูนเพราะว่า animation หมายความว่าหนังการ์ตูนนะคะต่อไปข้อ C biography คือข้อที่ 4 biography ตอบข้อตอบข้อไหนคะข้อ4ตอบข้อไหนเกี่ยวกับข้อไหนสารคดีหรือชีวประวัติต้องเป็นข้อ G movie showing information นะคะข้อ5 comedy เป็นข้อไหนคะ amazing ใช่ไหมคะใช่ต่อไป documentary ค่ะ documentaryใช่ข้อ F นะคะต่อไปค่ะ horror สยองขวัญหนังสยองขวัญตอบข้อไหนคะหนังสยองขวัญนะคะหนังสยองขวัญสามารถตอบได้ทั้งข้อ C แล้วก็ข้อ G นะคะต่อไปสุดท้ายข้อ8 romantic ข้อ H ก็คือ love movie ใช่ไหมคะต่อไปนะคะอันนี้เรารู้จักประเภทของหนังแล้วนะคะรู้จักประเภทของหนังแล้วสามารถบอกดีเทลก็คือรายละเอียดของหนังใช่ไหมคะได้ใช่ไหมคะแล้วเรารู้แล้วว่าหนังประเภทนั้นหมายความว่าอย่างไรใช่ไหมคะต่อไปเราจะ มาแบ่งประเภทของหนังอีกครั้งหนึ่งโดยดู

0: โปสเตอร์หนังดูจากโปสเตอร์หนังนะคะครูมีโปสเตอร์หนังมาให้เราบอกว่าหนังแต่ละประเภทนี่คือหนังอะไรโดยดูจากคำศัพท์ที่ครูสอนไปเบื้องต้นด้านหน้าจำได้ไหมว่ามีหนัง Adventure Animation อะไรนะคะทีนี้เรามาดูจากโปสเตอร์เราจะแบ่งได้ไงเราจะดูในโปสเตอร์แล้วเราบอกดีเทลได้ไหมว่ามันเกี่ยวกับอะไรแล้วแบ่งประเภทได้ไหม Movie Title Movie Title ก็คือชื่อหนังเรารู้ไหมว่าตรงไหนมันบอกว่าเป็นชื่อหนังและ Type of Movie ก็คือบอกได้ไหมว่าเป็นหนังประเภทอะไรนะคะเรามาเริ่มต้นที่อันแรกได้เลยอันแรกเราดูจากโปสเตอร์แล้วดูจากหน้าคนเล่นแล้วดูจากภาพพื้นหลังแล้วภาพประกอบแล้ว Movie Theater นี้อยู่ตรงไหนคะนักเรียนคิดว่า Movie Theater ว่าอะไร Movie Theater หนังชื่อว่าอะไรลองเดาซิว่าหนังชื่อว่าอะไร Snitch ใช่ไหมคะหนังเรื่องนี้ชื่อว่า Snitch นะคะนำแสดงโดย Dwayne Johnson Dwayne Johnson พวกเรารู้จักไหมใช่ใช่ไหมคะเพราะเขาจะเล่นหนังที่เราคุ้นเคยก็คือหนังเรื่อง Fast and Furious ใช่ไหมคะเขาจะเล่นในหนังเรื่องนั้นด้วยและเขาก็ยังเล่นในหนังเรื่องนี้อีกก็คือ Snitch นะคะต่อไปนะคะ Type of Movie Type of Movie คือ Action Action ก็คือType of movie ของเขาก็คือแอคชั่นเป็นหนังบู๊ใช่ไหมคะหนังบู๊ทีนี้ต่อไปนะคะดูจากบรรยากาศแล้วหลังดูจากบรรยากาศแล้วว่าอยู่ในไหนอยู่ในป่าเพราะฉะนั้นต้องเป็นหนังเกี่ยวกับการจนภัยใช่ movie title เรามาดูที่ movie title ก่อนชื่อหนังว่าเป็นหนังอะไรชื่อหนังชื่อว่า theRose Mandarin The Rose Mandarin นะคะหนังเรื่องนี้ชื่อ The Rose Mandarin นะคะ Type of movie คือ Adventure ใช่ไหมคะเพราะหนัง Adventure คือหนังผจญภัยนะคะต่อไปค่ะอันแรกเลยนะคะอันนี้ War Pigs คือ Movie Title ใช่ไหมคะทีนี้ War Pigs เป็น Movie Titleแล้วทีนี้ type of movie เราบอกซิว่า type of movie คืออะไรหนังขยับขวัญมีปืนไหมดูจากชุดค่ะดูจากชุดดูจากบรรยากาศในโปสเตอร์ควรจะเป็นหนังอะไรโรแมนติกได้ไหมคะไม่ได้มันต้องเป็นหนังอะไรก็ต้องเป็นหนังแอคชั่นใช่ไหมคะแล้วเขาก็มีชื่อว่า war pigs แปลตรงตัวคือสงครามหมูเพราะพิกคำนี้แปลว่าหมูถูกไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเขาใช้เป็นคำเปรียบเทียบนะคะต่อไปสุดท้ายหนังมีสีสันสดใสมากเลยเป็นหนังอะไรหนังแอนิเมชันหนังแอนิเมชันเรื่องนี้นะคะมีชื่อว่าอะไร Inside Out นะคะหนังการ์ตูนเรื่องนี้คุณมีโอกาสได้ดูนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจภายในตัวเราเองมีหลากหลายความรู้สึกถูกไหมคะเป็นแอนิเมชันที่น่าดูมากๆเลยเพราะว่ามันจะแบ่งออกไปเลยว่าตัวนี้เป็นตัวแทนของความรู้สึกที่สดใสร่าเริงคิดบวกอยู่ตลอดเวลาเขาจะไม่มีความรู้สึกที่เสียความรู้สึกด้อยค่าหรืออะไรเลยเขาจะสดชื่นตลอดเวลานะคะแล้วก็ตัวเขียวๆเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์ริษยาอารมณ์ที่ริษยาอย่างเดียวเลยไม่มีความคิดในแง่ดีเลยคือเขาจะริษยาอย่างเดียวต่อไปตัวสีฟ้าๆเนี่ยเศร้าอย่างเดียวเลยวันๆไม่ทำอะไรเศร้าอย่างเดียวไปจับอะไรก็เศร้าหมดเลยนะคะแล้วตัวหัวไฟก็คือหัวร้อนๆเนี่ยอันนี้คือโมโหร้ายใครพูดอะไรไม่เข้าหูเดินไปก็ไม่ถูกใจทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วตัวนี้สีม่วงคือหวาดกลัวกลัวไปหมดทุกอย่างเลยกินก็กลัวนอนก็กลัวหลับก็กลัวทุกอย่างกลัวหมดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ก็คือ inside out inside out ก็คืออยู่ในหัวเราความรู้สึกในคนหนึ่งคนก็จะมีทุกอารมณ์ใช่ไหมคะแต่เพียงแต่ว่าเราจะเลือกอันไหนให้มันสมดุลแล้วจะเราจะเลือกอันไหนที่แสดงออกมาแค่นั้นเองครูขอให้พวกเรามีตัวนี้เยอะๆตัวร่าเริงตัวคิดบวกนะคะชีวิตจะได้แฮปปี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็น interview your partner and take turn นะคะอันนี้จะเป็นบทสนทนา บทสนทนาด้านบทแอคทิวิตี้เมื่อกี้นะคะเราดูในหนังสือได้นะคะมันจะมีช่องว่างอยู่เห็นไหมคะมันจะมีช่องว่างแบงค์ไว้ให้เราเติมนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวครูจะให้แต่ละฝั่งพูดสนทนากันโดยครูจะให้ฝั่งนี้เป็น A ฝั่งนี้เป็น B เดี๋ยวครูจะพาอ่านก่อนนะคะทีนี้บทสนทนานี้นะคะบทสนทนาของ A และ B เขาสนทนาเกี่ยวกับ type of movie นะคะประเภทของหนังที่ชอบนะคะแล้วก็หนังที่เขาชอบทีนี้มันจะมีแบงค์ไว้ถูกไหมมันจะมีแบงค์ไว้ว่าอะไรให้พวกเราเติมนะคะอันแรกเดี๋ยวครูจะเดี๋ยวเราไล่ไปทีละบททีละคำศัพท์ทีละคำศัพท์ในหน้า28ใช่ไหมคะในด้านล่างใน activity ด้านล่างก็ได้ค่ะคำแรกคือคำว่าอะไร action ใช่ไหมคะคำแรกคือคำว่า action คำที่สองคือคำว่า adventure ใช่ไหมคะคำแรกตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้พวกเราเขียนลงไปในหนังสือเลยนะคะว่า action ในประโยคนี้นะคะเขียนลงไปในหนังสือเลย action นะคะของ B ใครเป็น B ใครเป็น B เขียนลงไปได้เลยนะคะ actionในประโยคของ B ของ A ไม่ต้องเขียนนะลูกของ B ก็คือ action ต่อไปประโยคสุดท้าย I watched a adventure ใช่ไหมคะเติมลงไปเลย adventure อันนี้เป็นตัวอย่างบทสนทนานะคะเกี่ยวกับประเภทของหนังเดี๋ยวครูจะให้พวกเราสนทนาเดี๋ยวครูจะพาอ่านไปก่อนนะคะทีละประโยคเดี๋ยวค่ะครูจะพาอ่านไปทีละประโยคก่อนแล้วค่อยให้พวกเราสนทนากันอีกครั้งนะคะเสร็จยังคะเสร็จแล้วเนาะอันแรกคือ action อันที่สองคือ adventure ใช่ไหมคะอ้าวเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอ่านตามครูนะคะ A do you like horror movie do you like horror movie บทนี้บทสนทนานี้ประโยคแรก do you like horror movie คือเขาถามว่าคุณชอบหนังใช่คุณชอบหนังเขย่าขวัญไหมนะคะเขาตอบว่า no I don't หมายความว่า no ฉันไม่ชอบนะคะ I like action movie ฉันชอบหนัง action หนังบู๊หนังต่อสู้นะคะแล้วก็ A ก็ตอบว่า good what type of movie didn't you recently watch good what type of moviedidn't you recently watch ก็คือดีมากเลยแล้วประเภทของหนังที่คุณชอบดูล่ะคือหนังอะไรนะคะ type of movie ก็คือประเภทของหนังนะคะเขาก็บอกว่า I watched a adventure movie I watched a adventure movie ก็คือเขาชอบหนังผจญภัย action คือหนังบู๊ adventure คือหนัง yes very good นะคะเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังอีกรอบนึงแล้วต่อไปก็เป็นหน้าที่ของ A แล้วก็ B นะคะประโยคแรกคือเดี๋ยวครูจะอ่านช้าๆให้พวกเราค่อยๆจำไปนะคะ do you like horror movie do you like horror movie B no I don't no I don't I likeaction movie I like action movie good what type of movie didn't you recently watch good what type of movie didn't you recently watch และสุดท้ายนะคะเดี๋ยว last sentence นะคะ I watched a adventure movieI watched a adventure movie ได้ไหมคะต่อไปนะคะพร้อมนะคะฝั่ง A นะคะแล้วก็ B เดี๋ยวครูจะนับนะคะ1 2 3 A ค่ะเอาใหม่นะคะเดี๋ยวเราเอาใหม่ออกเสียงดังๆชัดๆนะคะพร้อมๆกันนะคะ1 2 3
1: Do you like horror movie
0: Okay Bโอเค very good A ค่ะ
1: Do you like horror
0: โอเคนะคะอ่านตามคุณนะคะ good what type of movie didn't you recently watch B ค่ะ
1: I watched a movie
0: again please
1: I watched a adventure movie
0: โอเคค่ะ very good ค่ะอันนี้เป็นบทสนทนาที่เกี่ยวกับถามประเภทของหนังนะคะแล้วก็ประเภทของหนังที่เราชอบดูว่าเป็นประเภทอะไรประเภทอะไรบ้างนะคะต่อไปนะคะจะเป็น expression นักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าถัดไปได้เลยนะคะ making invitation การเชิญเปิดไปหน้าคำอันนี้เลยค่ะการเชิญเลยค่ะหน้า33หน้า33นะคะMaking invitation คือการเชิญนะคะ invitation แปลว่าการเชิญการเชื้อเชิญนะคะ ในที่นี้ก็จะเป็นการถามเกี่ยวกับให้อีกฝ่ายหนึ่งมาร่วมกิจกรรมที่เราอยากจะให้เพื่อนๆหรืออยากจะให้คนนั้นน่ะเขาไปร่วมกับเรานะคะทีนี้ตัวอย่างแรกเลยประโยคแรกนะคะ Are you free this evening? Are you free this evening?แปลว่าเย็นนี้คุณว่างไหมใช่ไหมคะ evening แปลว่า เย็นนี้นะคะ are you free this evening ประโยคนี้สามารถเปลี่ยนถ้าเกิดถามว่าเช้านี้คุณว่างไหมเราจะบอกว่าไง are you free this yes very good ถ้าเป็นเที่ยงนี้คุณว่างไหมก็คือ thisใช่ค่ะ Are you free this afternoon นะคะเก่งมากเรียนสามารถบอกได้ถามได้นะคะเมื่อเราถามว่าเย็นนี้คุณว่างไหมแล้วทีนี้ก็จะมีอีกประโยคนึงก็คือ What are you doing this evening? What are you doing this evening? อันนี้เขาจะถามว่าคุณทำอะไรไหมตอนเย็นหรือตอนเย็นเนี่ยคุณทำอะไรไหมจะไม่ใช่ประโยคที่ว่าคุณว่างไหมแล้วถามก่อนว่าคุณทำอะไรไหมแล้วทีนี้เราสามารถใช้ประโยคไหนก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่สนิท กับเขาเราก็ถามเขาก่อนก็ได้ว่า What are you doing this evening เย็นนี้คุณทำอะไรหรือเปล่า Are you free this evening คุณว่างไหมใช่ไหมคะถ้าเกิดเราว่างถ้าเกิดเราถ้าว่างเราจะตอบว่าไงคะYes ใช่ I'm free แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ว่าง No นะคะ No ตอบ No เฉยๆก็ได้นะคะทีนี้เรามีคำถามแล้วเรามีคำถามแล้วใช่ไหมคะเราสามารถถามได้แล้วทีนี้มันก็จะมีประโยคในหนังสือนะคะก็จะมีประโยคที่เชื้อเชิญเชื้อเชิญให้ไปร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะดูประโยคแรกนะคะ Let's go to a cinemaLet's go to a cinema. Cinema คือ movie แปลว่าหนังที่ที่มีหนังก็คืออะไร Yes very good ค่ะที่ที่มีหนังก็คือ cinema cinema คือโรงหนังหรือโรงภาพยนตร์ใช่ไหมคะทีนี้ต่อไปนะคะ I would ตัวมีตัว I comma แล้วกดตัว D เนี้ยมันย่อมาจาก I would นะคะI would นะคะเราสามารถออกเสียงตัวนี้ได้ว่า I'd ใช่ไม่ใช่ I เฉยๆนะคะ I'd ตัวนี้ I comma D ใช่ไหมคะเราสามารถออกเสียงว่า I'd ย่อมาจาก I would ใช่ I would like นะคะแต่ว่าในตัวนี้เขาใช้เป็นคำย่อเราก็จะออกเสียงว่า I'd like to invite you to go toa cinema I'd like to invite you to go to a cinema ฉันต้องการที่จะใช่ค่ะชวนคุณไปดูหนังใช่ไหมคะเราสามารถเอาประโยคนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมได้นะประโยคง่ายๆสามารถจำได้นะคะเริ่มต้นก่อนถามเขาก่อนว่าคุณว่างไหมเราจะถามว่าใช่ด้านนี้ค่ะถ้าเขาอยากรู้ว่าเย็นนี้เขาทำอะไรเย็นนี้คุณทำอะไรไหมเราจะถามเขาว่ายังไง What are you doing this evening? เย็นนี้คุณทำอะไรแต่ถ้าเกิดเราจะถามว่าเย็นนี้คุณว่างไหมเราก็จะถามเขาว่า Are you free this evening? นะคะแล้วเราก็ชวนเขาไปดูหนังนะคะ Let's go to a cinema ก็ได้เดี๋ยวเราไปดูหนังกันไหมนะคะ I would like to invite you to go a cinema หรือว่าฉันต้องการที่จะชวนคุณไปดูหนังนะคะต่อไปนะคะ Do you want to go to a cinema tonight? Do you want to go to a cinema tonight? คุณต้องการที่จะไปลงหนังในเย็นนี้ไหมนะคะ Tonight คือเย็นนี้นะคะ Tonight นะคะต่อไปนะคะก็จะมีอีกประโยคนึงคือ Would you like to go to a cinema? คุณต้องการที่จะไปโรงภาพยนตร์ไหมWould you like คุณต้องการใช่ไหมคะคุณต้องการแต่ว่าถ้าเป็น I would ก็คือฉันต้องการนะคะอันนี้คือ you would like to go to a cinema คุณต้องการที่จะไปลงหนังไหมนะคะต่อไปอีกประโยคนึงก็คือ Are you interested in going to a cinema this evening นะคะคือคุณสนใจที่จะไปดูหนังไหมเย็นนี้ใช่ไหมคะคำว่าสนใจในประโยคนี้คือคำว่าอะไรคะนักเรียนทราบไหมคำไหน interest นะคะ interest แปลว่าสนใจใช่ไหมคะสนใจที่จะไปดูหนังใน this evening นี้หรือเปล่านะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น how about going to a cinema this afternoon how about goingTo a cinema this afternoon ไปดูหนังไหมบ่ายนี้ใช่ไหมคะไปดูหนังหรือเปล่ากันบ่ายนี้เปลี่ยนจาก evening แล้วนะจาก evening มาเป็น afternoon แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ประโยคสุดท้าย How would you like to go a cinema? How would you like to go a cinema? คุณอยากไปดูหนังไหมสังเกตว่ามันมีประโยคหลายประโยคเลยที่เราสามารถนำไปใช้ได้ใช่ไหมคะจะเป็นประโยคสั้นๆก็ได้ Are you free this evening ก็ได้หรือจะเป็นประโยคยาวๆก็ได้ที่เป็นตัวอย่างมาให้เราในหนังสือนะคะต่อไปเมื่อมีการถามแล้วก็ต้องมีการตอบใช่ไหมคะเราถามได้แล้วเราก็ต้องตอบคำถามคนที่เขาถามเรากลับมาได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของ accepting invitation accepting invitation accepting คือการตอบรับใช่ไหมคะ invitation ก็คือการเชื้อเชิญใช่การตอบรับคำเชิญนะคะง่ายๆประโยคที่เขาให้มาอันแรกเลย thanks thanks that sounds like fine that sounds like good that sounds like fun ก็คือ thanks ก็คืออะไรขอบคุณสั้นๆง่ายๆอันนี้ในสถานการณ์ที่เราเป็นเพื่อนใช่ไหมคะสถานการณ์ที่เราเป็นเพื่อนกันคุ้นเคยกันแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่มาชวนเราจะตอบ thanks เฉยๆได้ไหมเราต้องตอบว่า thank you นะคะ thank you นะคะแต่ถ้าเป็นเพื่อนละกันเนี่ยเราสามารถใช้คำนี้ได้แต่ว่าเราต้องออกเสียง s หลังคำว่า thanks ด้วยนะคะ thanks นะคะแล้วทีนี้ก็จะเป็น that sound like fineเป็นสิ่งที่ดีมากเลยใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่ดีถ้าเปิดเป็นไฟจากกูดก็เป็นดีเหมือนกันฟันก็จะเป็นสนุกฟันก็คือหมายความว่าสนุกสนานใช่ไหมคะต่อไป of course of course คันนี้แปลว่าแน่นอนแน่นอน I would like to ฉันก็ต้องการไปเหมือนกันฉันก็ชอบเหมือนกันใช่ไหมคะ of course ก็คือแน่นอนนะคะแน่นอนนะคะต่อไป I would love to I would love to thank youอันนี้ก็คือดีใช่คำว่า love นี่ก็คืออันแรกก็คือคำว่ารักที่พวกเราเข้าใจใช่ไหมคะแต่อันที่สองก็คือยินดีนะคะยินดีก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ thank you นะคะแล้วต่อไปอีกประโยคนึงในการตอบก็คือ that's good idea thanks เป็นความคิดที่เป็นความคิดที่ดีนะคะไอเดียหมายถึงว่าความคิดนะคะแล้วก็ thanks นะคะแล้วก็ยังมีอีกนะคะโอเคโอเคนี้ต่างจากที่พวกเราเคยเห็นมาไหมพวกเราจะเห็นคือโอแล้วก็เคเฉยๆนะคะอันนี้ก็คือโอเคโอเคนี่เป็นภาษาพูดนะคะใช้พูดนะคะโอเคนะคะ that sounds great ซาวเกรดก็คือ

ป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมใช่ไหมคะ great แปลว่าดีหรือเยี่ยมนะคะใช้ได้หมดเลยแล้วก็ yes that would be a very nice yes ใช่เลยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะใช่แล้วทีนี้ต่อไป reshuffling การปฏิเสธมีตอบรับแล้วต้องมีปฏิเสธมีตอบรับ say yes แล้วต้องมีเซโนด้วยใช่ไหมคะดูในหนังสือนะคะการเซโนจะอยู่ด้านล่างนะคะการปฏิเสธนะคะ refreshing invitation อันแรกเลยง่ายๆก็คือ no thank you ใช่ไหมคะ no thank you เลยใช่ไหมคะสั้นๆเลยและอันที่สองก็คือ I'm sorry I can หรือ I cannot I'm sorryI can หรือ I cannot I'm sorry ก็คือใช่ฉันขอโทษฉันไม่สามารถที่จะไปได้อาจจะติดเรียนหรือว่าที่บ้านไม่อนุญาตก็ได้ใช่ไหมคะเพราะมันเป็นการชวนไป evening เนาะเป็นตอนเย็นอาจจะไม่สะดวกใช่ไหมคะแล้วอีกประโยคนึงก็คือ sorry I have to finish my work sorryI have to finish my work ฉันยังทำงานไม่เสร็จสิ้นใช่ฉันยังทำงานไม่เสร็จเลยฉันยังทำงานไม่เสร็จนะคะทีนี้ต่อไป I'm afraid I'm very busy at that time afraid แปลว่าเกรงกลัวเกรงใจในที่นี้มันก็จะแบบว่าฉันเกรงว่านะคะ I'm afraid ฉันเกรงว่า I'm very busy at this night ฉันจะยุ่งในช่วงเย็น busy ก็คือยุ่งใช่นะคะ busy หมายความว่ายุ่งนะคะฉันจะไม่ว่างในช่วงเย็นนะคะแล้วต่อไปนะคะ I'd love to but I have to work I'd love but I have to work ฉันชอบนะแต่ฉันต้องทำงานมันก็เลยกลายเป็นการ say no โดยสุภาพหรือว่าการ say no โดยอ้อมๆคือเห็นด้วยแหละชวนที่จะไปเย็นเนี้ยแต่ว่าไม่ว่างเพราะฉันต้องทำงานใช่ไหมคะ I have to work นะคะแล้วก็สุดท้าย thanks but I have another appointment thanks but I have another appointment appointment เราเรียนกันในบทแรกเลยพอจำได้ไหม appointment พอจำได้ไหมคะ appointment คือนัดหมายนัดพบเขาก็บอกว่าขอบคุณนะแต่ว่าฉันมีนัดกับother another ก็คือคนอื่นแล้วฉันมีนัด appointment หมายความว่านัดหมายนะคะฉันมีนัดกับคนอื่นแล้วนะคะอันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับการเชื้อเชิญการตอบรับการปฏิเสธแล้วนะคะต่อไป บทสนทนาที่เราได้คุยกันไว้ว่าจะให้นักเรียนนะคะช่วยการออกเสียงกันอีกครั้งนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังอีกเหมือนเดิมนะคะครูจะอ่านให้ฟังอีกเหมือนเดิมว่าอ่านว่ายังไงนะคะแล้วก็จะบอกว่ามันหมายความว่าอย่างไรบ้างนะคะแล้วให้พวกเราค่อยอ่านกันอีกทีบทสนทนานี้จะเป็นไดอะล็อกที่อยู่ในหน้า35ในหน้า35นะคะเราเปิดไปที่หน้า35ได้เลยค่ะทุกคนเปิดไปที่หนังสือหน้า35นะคะจะอยู่ในช่องสีเหลืองๆเห็นไหมคะหน้า35นะบทสนทนาจะอยู่ในนั้นนะคะบทสนทนานี้เป็นเช่นเคยเป็นสนทนาเกี่ยวกับประเภทหนังประเภทหนังที่ชอบนะคะแล้วก็ไม่ชอบคืออะไรบ้างนะคะเป็นบทสนทนาระหว่าง A และ B อีกครั้งหนึ่งใช่ทีนี้เหมือนเดิมเมื่อกี้ฝั่งนี้เป็น A ใช่ไหมคะฝั่งนี้เป็น A นะคะฝั่งนี้เป็น B เช่นเดิมนะคะทีนี้เดี๋ยวครูอ่านให้ฟังก่อนนะคะครูจะอ่านให้ฟังช้าๆนะคะพวกเราสามารถจำไปได้ว่ามันอ่านว่ายังไงนะคะพอถึงเวลาให้อ่านออกเสียงชัดถ้อยชัดคำนะคะต่อไปนะคะข้อ A Hi Carlos หรือ Carlos ก็ได้เป็นชื่อคนใช่ไหมคะ Hi Carlos Are you interested in going to a cinema this evening A ฟังไว้นะคะเพราะ A ต้องพูดนะคะประโยคแรกเลย Hi CarlosAre you interested in going to a cinema this evening? เห็นไหมคะอันแรกเลยสวัสดีคาร์ลอสใช่คาร์ลอส Are you interested in going to a cinema? คุณสนใจที่จะไป ไปไหนไปดูหนังหรือไป

0: ภาพยนตร์ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าซีนีมาใช่ไหมคะ going to a cinema ก็คือไปโรงภาพยนตร์ this evening เย็นนี้ไหมใช่ไหมคะสวัสดีคาร์ลอสคุณสนใจที่จะไปภาพยนตร์ในเย็นนี้ไหมใช่ไหมคะทีนี้ B เป็นคาร์ลอสก็ตอบว่า I'd love to thanks I'd love to thanks เป็นความคิดที่ดีนะคะขอบคุณใช่ไหมคะแสดงว่าเขาก็เหมือนว่าเขาอยากจะไปใช่ไหมใช่เขาบอกว่าเป็นความคิดที่ดีแล้วเขาก็ขอบคุณเรามาทีนี้ A ก็เลยถามว่าDo you like thriller movie? Do you like thriller movie? Thriller คือหนังหนังสยองเขย่าขวัญหรือสยองขวัญก็ได้ใช่ไหมคะซึ่งมีความหมายเดียวกันกับหนังคืออีกหนังประเภทหนึ่งที่ horror horror กับ thriller คือหนังเขย่าขวัญแล้วก็สยองขวัญใช้ด้วยกันได้นะคะมันจะมีความคล้ายๆกันใช่ไหมคะDo you like thriller movie? ก็คือคุณชอบหนังประเภทเขย่าขวัญไหมคุณชอบหนังสยองขวัญไหมหนังผีอย่างเงี้ยชอบหรือเปล่าคะใช่ไหมคะแล้วทีนี้เขาก็ตอบว่า no why don't we watch a comedy movie no why don't we watch a comedy movie เขาบอกว่าไม่เขาไม่ชอบใช่ไหมคะทำไม whyDon't we watch เราไม่ดูอะคอมเมดี้มูฟวี่หนังตลกใช่ไหมคะคอมเมดี้หมายความว่าหนังตลกใช่ไหมคะแสดงว่าเขาไม่ชอบหนังทริลเลอร์หนังขยองขวัญเขาไม่ชอบเขาชอบหนังตลกใช่ไหมคะอ้าวเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังอีกรอบช้าๆนะคะ A ฟังนะ B ฟังนะคะว่าเราจะต้องอ่านออกเสียงว่ายังไงพอถึงเวลาเดี๋ยวเราอ่านออกเสียงด้วยกันดังๆนะคะอันแรกนะคะเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวประโยคที่2นักเรียนอ่านตามครูนะคะประโยคแรกคือ A Hi Carlos are you interested in going to a cinema this evening นักเรียน A อ่านตามครูค่ะ Hi Carlos
1: Are you interested
0: in going
1: to a cinemaThis evening.
0: Again, please. Hi, Carlos. Are you interested
1: in going
0: to a cinema
1: this evening?
0: ค่ะ B นะคะ I'd love to.
1: Thanks.
0: A นะคะ Do you like thriller movie?
1: Do you like thriller movie?
0: Okay. B นะคะประโยคสุดท้าย No.
1: Why don't we watch?
0: A comedy movie.โอเคทีนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะคะฟัง A ฟัง B นะคะเดี๋ยวครูนับถอยหลังนะคะเดี๋ยวก็เริ่มเลยนะคะ1 2 3ค่ะเริ่มค่ะ A
1: Are you
0: interested โอเค B ค่ะAgain, please. Okay, A ค่ะ Again, please. Okay, very good. B ค่ะ
1: No. I don't want to watch a movie.
0: Okay, again, please.โอเคนะคะอันนี้เราเป็นบทสนทนาที่เกี่ยวกับ การสอบถามประเภทของหนังที่ชอบนะคะแล้วก็ชวนไปดูหนังใช่ไหมคะทีนี้พวกเราเรียนเกี่ยวกับประเภทของหนังมาแล้วบทสนทนามาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็การเชื้อเชิญการตอบรับการปฏิเสธในการชวนไปดูหนังนะคะสุดท้ายนี้เดี๋ยวครูจะมาทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับประเภทของหนังอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเริ่มที่ประเภทแรกเลยคอมเมดี้หนังอะไรคะหนังตลกใช่ไหมคะ horror หนังสยองขวัญแล้วทีนี้ animation การ์ตูนใช่ไหมคะภาพยนตร์การ์ตูนนะคะแล้วก็ adventure ผจญภัยเข้าป่าฝ่าดงลุยน้ำนะคะแล้วก็ documentary yes very good เป็นสารคดีทีนี้อีกอันนึงคือคล้ายๆกัน biography ชีวประวัติใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็มีอีกไหมคะมีหนังอะไรอีกที่เรายังไม่ได้พูดถึง romance ก็คือหนังเกี่ยวกับความรักใช่ไหมคะหนังสดใสเกี่ยวกับความรักนะคะโอเคพวกเราทบทวนกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วครูก็หวังว่าพวกเราทุกคนจะสามารถนำบทสนทนาที่เกี่ยวกับพูดคุยเกี่ยวกับการเชื้อเชิญไปดูหนังหรือไปทำกิจกรรมในเวลาต่างๆได้นะคะเราอาจจะไม่ใช่แค่การไปชวนไปดูหนังก็ได้เราอาจจะชวนไปทำแอคทิวิตี้อย่างอื่นก็ได้ไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็ได้ใช่ไหมคะตอนเย็นช่วงเวลาหลังเลิกเรียนนะคะไม่ใช่แค่การดูหนังอย่างเดียวหรือว่าเราจะไปทำโฮมเวิร์กด้วยกันก็ได้ใช่ไหมคะไปทำการบ้านด้วยกันพอเราเลิกเรียนแล้วใช่ไหมคะเราก็ไปทำการบ้านด้วยการไปช่วยการระดมสมองใช่ไหมคะดีกว่าการบางทีเราเล่นเกมเงี้ยบางทีมันก็เสียเวลาทำการบ้านไม่เสร็จใช่ไหมคะเราทำการบ้านไม่เสร็จเราก็จะทำให้ไม่มีงานส่งใช่ไหมคะทีนี้ครูหวังว่านักเรียนทุกคนนะคะจะสามารถนำสิ่งต่างๆที่เรียนในวันนี้ไปเรียนในบทต่อๆไปได้ไปทบทวนแล้วก็ให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะเกี่ยวกับประเภทของหนังอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาพบกันอีกในรายวิชาภาษาอังกฤษฟังพูดหนึ่งนะคะ English Listening and Speaking 1นะคะสำหรับวันนี้ครูขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทําการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1สีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือ Solid 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็ Solid 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซหรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วย

ตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ทหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือง

0: หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
1: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
0: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
1: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
0: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
2: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
0: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
1: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ 4-1 ก็ 2-1 นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะฮะอันนี้เป็น 2-1 นะครับส่วน 4-1 ก็อยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้
2: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: ั่งที่เรียบร้อยนักเรียนเคารพ
1: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายวิชาหรือวิชาอะไรคะโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนกันไปแล้วเรื่องการตารางแจกเรื่องตารางแจกแจงความถี่ซึ่งคงจบแล้วนะคะสำหรับตารางแจกแจงความถี่วันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องใหม่นะคะที่จะนำมาสอนให้นักเรียนแต่ครูเชื่อว่านักเรียนได้เรียนกันมาบ้างแล้วในตอนระดับปวช.1หรือสมัยที่นักเรียนเรียนอยู่สมัยมัธยมนะคะม.1 ม.2 ม.3 นั่นแหละนักเรียนเคยผ่านกันมาแล้ววันนี้ครูถือว่ามันเป็นการทบทวนอีกครั้งนึงและอาจจะเติมเต็มในส่วนที่นักเรียนเรียนมาแล้วลืมไปแล้วหรือว่าเรียนมาแต่ยังไม่เข้าใจนะคะครูถือว่าวันนี้จะเป็นส่วนเติมเต็มของนักเรียนแล้วกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะตอนที่ครูจะนำเสนอนะคะมีชื่อตอนว่านะคะการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางนะคะการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางภาษาอังกฤษใช้คำว่า mean square of central tendency นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้ช่วยครูอ่านหน่อยนะคะว่าจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้มีอะไรบ้างหนึ่ง
2: อธิบายความหมายของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
1: นะคะแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางคืออะไรวันนี้นักเรียนจะต้องตอบได้นะคะต่อไปค่ะบอกประเภท
2: ของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
1: วันนี้นักเรียนจะต้องจำให้ได้นะคะว่าการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางวิธีที่ครูนำมาสอนมีอะไรบ้างมีวิธีไหนบ้างนะคะต่อไปค่ะ
2: คำนวณค่ามาชินเลขคณิตกรณีข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่ได้
1: นักเรียนรู้จักข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ไหมคะก็คือข้อมูลที่เรียงกันยาวๆยังไม่ได้ใส่ตารางแจกแจงความถี่นะคะก็ข้อมูลแบบนั้นแหละเราจะเรียกว่าข้อมูลที่ไม่ได้มีการแจกแจงความถี่นะคะต่อไปค่ะ
2: คำนวณค่ามาตรฐานได้กรณีข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี
1: ่นะคะนักเรียนจะต้องรู้จักค่ามาตรฐานนะคะค่ามาตรฐานนะคะต่อไป
2: คำนวณค่าหาที่ลงกรณีข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่ได้
1: นักเรียนจะต้องคำนวณได้นะคะกรณีข้อมูลไม่ได้ค่าฐานนิยมนะคะต่อไปค่ะ
2: อธิบายความสัมพันธ์ของมาชินเลขคณิตมาตรฐานและฐานนิยมโดยใช้โค้งการแจกแจงความถี่ได
1: ้โค้งการแจกแจงความถี่ได้นะคะนักเรียนจะต้องรู้ความสัมพันธ์ของทั้ง3ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ากลางของข้อมูลค่ามัธยฐานแล้วก็ค่าฐานนิยมนะคะว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วถ้ามีเวลาวันนี้นะคะครูจะสอนเรื่องการคิดเกรดเฉลี่ยให้หรือที่เราเรียกกันว่าการคิดค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักนะคะถ้ามีเวลาเหลือครูจะสอนให้นะคะเรามาดูกันก่อนนะคะการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางนะคะการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางซึ่งนะคะความหมายของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางถ้าครูอ่านครูก็จำได้เพียงอยู่คนเดียวนักเรียนช่วยกันอ่านค่ะ
2: การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางเป็นระเบียบวิธีทางสถิติในการหาค่าเพียงค่าเดียวที่จะใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งชุดค่าที่หาได้นี้จะทำให้สามารถทราบถึงลักษณะของข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมมาได
1: ้การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางนะคะเป็นระเบียบวิธีทางสถิติเป็นการคือจากข้อมูลที่มีหลายๆค่านะคะข้อมูลที่มี 20-30 ค่าเราจะหาแค่เพียงค่าเดียวซึ่งใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดตัวอย่างเช่นนะคะตัวอย่างเช่นพวกคุณนำเงินมาโรงเรียนคนละกี่บาทครูก็ถามทุกคนอ้าวแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาเอาเงินมาโรงเรียนกันโดยเฉลี่ยคนละกี่บาทเข้าใจคำว่าโดยเฉลี่ยไหมมันก็จะทราบค่าของทั้งห้องว่าเงินก้อนเดียวเนี่ยเงินจำนวนเดียวเนี่ยที่ส่วนใหญ่คนเอามากันจะเป็นเท่าไหร่นะคะเราจะเรียกว่าค่าที่เป็นตัวแทนของข้อมูลนะคะทีนี้ค่าที่หาได้นี้จะเป็นค่ากลางๆเรามักจะเรียกว่าค่ากลาง จำไว้นะคะค่ากลางนะคะก็คือค่าที่เป็นตัวแทนของข้อมูลนะคะการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางมีอยู่หลายวิธีด้วยกันแต่ในที่นี้นะคะจะกล่าวเฉพาะวิธีที่นิยมกันมากได้แก่3วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกก็คือเราจะอ่านว่าค่ามัดชิมเลขคณิตภาษาอังกฤษใช้คำว่า arithmetic mean หรือถ้าพูดกันย่อๆก็คือคำว่า mean นะคะเอาไหนลองพูดตามสิคะมัดชิมเลขคณิต
2: มัดชิมเลขคณิต
1: มัดชิมเลขคณิตนะคะเอาต่อไปค่ะค่าที่2ก็คือค่ามัธยฐานค่ามัธยฐานนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่ามีเดียนอันนี้หนูจดลงไปเลยประเภทของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางนะคะจะมีค่ามัธยมเลขคณิตค่ามัธยฐานแล้วตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายก็คือค่าฐานนิยมค่าฐานนิยมภาษาอังกฤษใช้คำว่า mode นะคะใช้คำว่า mode นะคะสามตัวด้วยกันมัธยมเลขคณิตมัธยฐานแล้วก็ฐานนิยมซึ่งวันนี้นักเรียนจะต้องรู้วิธีการหาทั้ง3ตัวนี้ว่าหาอย่างไรทีนี้เรามาดูตัวแรกนะคะว่าค่ามัธยมเลขคณิตหรือว่า arithmetic mean เนี่ยค่ามัธยมเลขคณิตนะคะอาจเรียกว่าตัวเลขตัวกลางนะคะตัวกลางเลขคณิตหรือใช้คำว่าตัวกลางหรือใช้คำว่าค่าเฉลี่ยก็ได้นะคะค่าเฉลี่ยก็ได้ภาษาอังกฤษใช้คำว่าmeans ตัวนี้ที่นักเรียนจะต้องจำให้ได้มากที่สุดนะคะว่าค่านี้นะคะจะใช้ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ x bar x bar เราจะอ่านว่า x bar x bar คือสัญลักษณ์ของ mean mean คืออะไร mean คือค่าเฉลี่ยโอเคไหมคะนะคะก็คือตัวเลขตรงนี้นะคะค่ามัธยมเลขคณิตภาษาที่เขาใช้เรียกอาจจะเรียกว่าค่า mean หรือค่าเฉลี่ยหรือค่า x bar ก็คือเขียนตัว x แล้วมี bar อยู่ข้างบนนะคะแทนค่ามัธยมเลขคณิตของกลุ่มตัวอย่างนะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลนะคะโดยการนำผลรวมของค่าของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนของข้อมูลทั้งหมดงงไหมการนำอันไหนลองอ่านสิโดย
2: การนำผลรวมของค่าของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนของข้อมูลทั้งหมด
1: คำสำคัญคืออยู่ตรงนี้ค่ะคำสำคัญคืออยู่ตรงนี้ผลรวมของค่าของข้อมูลทั้งหมดนั่นคือต้องเอาข้อมูลทั้งหมดมาทำไมกันลูกมาทำไมกันบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนของข้อมูลทั้งหมดก็คือตัวอะไรนะที่ครูชอบเรียกตัวอะไรตัว n ถูกไหมคะตัว n นะคะคือค่าของข้อมูลทั้งหมดนะคะทีนี้เช่นค่ามัธยมเลขคณิตของคะแนนสอบอายุน้ำหนักเป็นต้นนะคะเรามาดูวิธีการทำการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ไม่มีการแจกแจงความถี่ข้อมูลที่ไม่ได้มีการแจกแจงความถี่ก็คือเหมือนที่หนูทำโจทย์กันไปมีข้อมูลเรียงกันมาเป็นปึ๊ดๆ 20-30 ตัวแล้วนักเรียนมาหาค่าเฉลี่ยสูตรที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยก็คือ x bar เท่ากับ x1 บวก x2บวก x3 บวกไปเรื่อยๆจนถึง x ตัวสุดท้ายก็คือ x ตัวที่ n แล้วหารด้วย n ก็คือจำนวนทั้งหมดครูคะ

0: XN คืออะไรคะงงไปหมดแล้วค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะมีให้ดูแต่ละตัวว่าคืออะไรนะคะจำไว้ว่า X bar เท่ากับ X1 บวก X2 บวก X3 บวกไปเรื่อยๆจนหมดทุกตัวถึงตัวที่ XN ก็คือตัวสุดท้ายหารด้วยจำนวนทั้งหมดนะคะหารด้วยจำนวนทั้งหมดเมื่อ X bar แทนมัดชิมเลขคณิตหรือแทนค่าเฉลี่ยหรือแทนด้วยคำว่าค่ากลางโอเคไหมคะเมื่อ x bar ต่อไปค่ะ x 1 x 2 x 3จนถึง x n ก็คือเป็นค่าของข้อมูล n ตัวสมมตินักเรียนมีข้อมูลทั้งหมด30ตัวก็เอาข้อมูลตัวที่1ข้อมูลตัวที่2ข้อมูลตัวที่3เอามาบวกกันไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายก็คือตัวที่30แล้วส่วน n ใหญ่ก็คือแทนจำนวนข้อมูลทั้งหมดเมื่อคราวที่แล้วจำได้ไหมที่เราทำตารางแจกแจงความถี่ที่ครูจะเขียน n ไว้ข้างล่าง n ก็คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดนั่นเองนะคะแทนจำนวนข้อมูลทั้งหมดนั่นเองอ่ะหรือว่าเราจะเขียนได้อีกสูตรหนึ่งก็คือว่าอันนี้จะเจอและจะเจอสูตรและนักเรียนไปดูหนังสือถ้านักเรียนเรียนต่อไปในระดับอุดมศึกษานักเรียนเจอแน่นอนตัวนี้x bar เท่ากับตัวเนี้ยเขาอ่านว่าอะไรนะตัว xx ตัวเนี้ยใครรู้บ้างเขาเรียกอ่านว่าซิกมาใช่ไหมคะหรือภาษาอีกภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าตัว summation ตัว summation ตัว summation ก็คือเป็นตัวที่ใช้สำหรับเหมือนเราเรียน excel เรียน excel หนูเรียนยังคิดอะไรไม่ออกใช้สูตรอะไรคะสูตร sum sum คืออะไรลูก sum คือผลรวมเพราะฉะนั้นก็คือซัมดูความหมายก่อนนะซิกมา i ตั้งแต่1ถึง n คือ i ก็คือค่าตัวที่1 xi ตัวที่1 xi ตัวที่2 xi ตัวที่3บวกไปเรื่อยๆนะคะก็คือซัม i ตั้งแต่1ถึง n xi ส่วนด้วย n อันนี้เป็นสูตรเลยนะนักเรียนจำไปเลยก็คือตัวซิกมาก็คือตัวซัมเมชันตัวซัมเมชันก็คือผลรวมผลรวมของอะไรของ xx อะไร xi i ก็คือ i ตั้งแต่ตัวที่เท่าไหร่คะตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงตัวที่ n ตัวที่ n ตัวที่ n ก็คือมีทั้งหมดกี่จำนวนล่ะก็คือเอามารวมกันแล้วหารด้วย n ใหญ่ก็คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดนั่นเองนะคะเรามาดูทีละตัว sum i ตั้งแต่1ถึง n ลองอ่านสิคะ sum
1: i
0: xi xi นะคะเขาบอกว่าเมื่อ sum i ตั้งแต่1ถึง n xi แทนด้วยผลรวมของข้อมูลทั้งหมดก็คือผลบวกนั่นเองนะคะทั้งหมดของอะไร x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6เราไม่รู้ไงว่าโจทย์ข้างหน้าเราจะเป็น x อะไรเท่าไหร่ถูกไหมคะเขาก็เลยให้เป็น xn ไว้นะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะเรามาดูตัวอย่างจากผลการสอบวิชาสถิติของนักเรียน20คนนักเรียนลอกลงไปค่ะลอกแต่ตัวเลขนะคะของ20คนแสดงว่า n เราเป็นเท่าไหร่แล้วลูก
2: 20
0: n เราเป็นเท่าไหร่
2: 20
0: เก่งมาก n เราเป็น20มีตัวเลขนะคะครูขอเช็คก่อนว่าครูลอกมาเนี่ยครบ20หรือเปล่านะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 2แถวคือเท่าไหร่คะ20นะคะจดตัวเลข74 87 92 80 74 78 65 82 90 85 76 7268 84 74 79และ81ข้อมูลตัวเนี้ยเดี๋ยวให้เราหาค่าเฉลี่ยหาค่าเฉลี่ยเรามาดูวิธีการทำอันดับแรกคิดอะไรไม่ออกให้เราเขียนสูตรลงไปก่อนจากสูตรสูตรเขาว่าไงลูกจำสูตรได้ไหมสูตรคือสูตรคือx มี x bar x bar เท่ากับ sum i ตั้งแต่1ถึง n

0: xi ส่วนด้วย n โอเคไหมเพราะฉะนั้น n เราเท่ากับเท่าไหร่คะ20อ้าวนักเรียนช่วยเขียนมาให้หน่อยว่าเป็นอะไรบ้างก็คือเขียนเองนะอ้าวตัวเลขแรกคือมีอะไรบ้างตัวเลขแรกที่เราจะใช้อะไรคะ74บวก87บวกบวกบวก67ใช่ไหมบวกไปเรื่อยๆสมุดเขียนไม่พอเขาก็เลยย่นวิธีการเขียนเป็นแบบนี้ค่ะ x มาเท่ากับ74บวกด้วย87บวกด้วย92บวกด้วยแล้วก็จุดอีก3จุด1 2 3แล้วก็บวกด้วยตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายคือเท่าไหร่ดูที่โจทย์ซิตัวสุดท้ายคือเท่าไหร
1: ่
0: 81แล้วหารด้วย20สิ่งที่เขียนกับสิ่งที่คิดเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมเหมือนไหมการมีจุด3จุดอยู่ตรงนี้หมายความว่าไงลูกมีจำนวนอีกอ่ะครูเก็บบรรทัดนี้ก่อนช่วยคิดให้ครูหน่อยว่าผลรวมของอันนี้เท่ากับเท่าไหร่ทุกคนมีเครื่องคิดเลขในมือไหมคะมีไห
1: ม
0: อ้าวช่วยหาให้ครูหน่อยว่าผลรวมคือเท่ากับเท่าไหร่ผลรวมของอะไรผลรวมของตัวเลขชุดนี้นะคะผลรวมของตัวเลขชุดนี้อ่ะลองคิดซิได้เท่าไหร่ถนัดตะกดลายค่ะครูพอเป็นตัวเลขก็จะโก้งๆนิดนึงไล่ทีละตัวแล้วค่อยๆจิ้มไปนักเรียนทางบ้านก็สามารถที่จะคิดตามได้ถ้าเห็นตัวเลขชุดนี้แล้วนะคะนักเรียนสามารถคิดตามได้ได้มั้ยคะมีใครไม่คิดมั้ยลูกได้เท่าไหร่คะคิดได้ยัง
2: 1,542
0: ฮะ 1,542 มีใครจะให้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้มั้ยคะ 1,000 เท่าไหร่นะเอาครูจดไว้ก่อน
2: 1,542
0: มีใครจะให้มากกว่านี้ไหมคะได้เท่ากันไหมเท่ากันไหมมีใครได้มากกว่านี้ไหมเอ๊ะจะตรงกับครูไหมนะคะตัวเลขนี้ใช่ไหมคะ1542เขาบอกว่าการคิดเลขแบบนี้อย่าคิดครั้งเดียวให้จิ้มเครื่องคิดเลข2ครั้งเพราะครั้งแรกเราจดไว้ก่อนได้เท่าไหร่แล้วก็คิดอีกครั้งนึงถ้าตัวเลขเท่าเดิมแสดงว่าฉันทำไมคะฉันคิดถูกแต่ถ้ากดแล้วตัวเลขมันไม่เท่ากันต้องกดครั้งที่เท่าไหร
1: ่
0: 3กดครั้งที่3ปรากฏว่าครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ไม่เท่ากันต้องกดครั้งที
1: ่
0: 4นะคะแล้วนักเรียนก็ดูว่าตัวเลขชุดไหนมันเท่ากันเราก็น่าจะเชื่อถือชุดนั้นนะคะทีนี้จากสูตรตัวนี้ได้ 1,542 ตรงกับที่คิดไหมคะตรงทีนี้1542หารด้วยเท่าไหร่ลูกหารด้วย20ได้เท่าไหร่คะนี่แหละจะมีปัญหาทะเลาะกับจุดทศนิยมแหละเท่าไหร่บอกครูมาเสียงดังฟังชัดค่ะเท่าไหร่นะ
1: 77.1
0: เวลาคิดเลขแบบนี้นะคะให้ใช้ทศนิยม2ตำแหน่งของหนูเป็นกี่ตำแหน่งลูก1ตำแหน่งเอารอดตัวไปนะคะก็คือ 77.1 นะคะถ้าสมมุติใช้2ตำแหน่งนักเรียนจะต้องดูหลักที่3ว่าเท่าไหร่แล้วปัดตามหลักทศนิยมนะคะปัดตามหลักการคิดเลขทศนิยมได้ 77.1 อ้าวถูกไหมคะถูกไหมถูกนะคะถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นคะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบครั้งนี้คือเท่าไหร่คะ 77.1 77.1 นะคะเอาต่อไปค่ะการชั่งน้ำหนักของคนกลุ่ม1จำนวน5คนเป็นดังตารางต่อไปนี้คนที่1 45คนที่2 50คนที่3 48คนที่4 52คนที่5 55คิดให้ครูหน่อยว่าโดยเฉลี่ยแล้วน้ำหนักทั้ง5

0: คนนี้เป็นเท่าไหร่เอาคิดให้คุณหน่อยเร็วได้เท่าไหร่ก็คือวิธีคิดยังไงลูกเอาอะไรคะเอาน้ำหนักทั้งหมดบวกกันตัวเลขข้างหน้าเกี่ยวไหมคะไม่เกี่ยวเพราะว่าตัวเลขข้างหน้าคือคนที่ไม่ใช่จำนวนคนที่นะคะเอาได้เท่าไหร่ลูกฮะเดี๋ยวก่อนน้ำหนักเฉลี่ยลูกฮะ
1: 50
0: เอาลองดูซิสูตรของครูก็คือ250หาร5เท่ากับเพราะฉะนั้นน้ำหนักของคนกลุ่มนี้คือ50แสดงว่านักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้นเข้าใจยังคะคำว่าค่าเฉลี่ยหาอย่างไรอันนี้ง่ายบอกได้เลยว่าถ้าเป็นการจ่ายแจงแบบไม่มีความถี่มันง่ายง่ายตรงไหนง่ายตรงเพราะข้อมูลมันน้อยแต่ถ้านักเรียนคิดสภาพข้อมูล100คนไปถามคน100คนเกี่ยวกับน้ำหนักแล้วให้หาน้ำหนักเฉลี่ยนานไหมคะกว่าจะเสร็จ
1: นาน
0: ถูกไหมนานนะคะเอาต่อไปค่ะมัธยฐานภาษาอังกฤษใช้คำว่า median นะคะมัธยฐานนะคะเป็นค่าที่อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมดที่จัดเรียงลำดับแล้วอาจจัดเรียงลำดับจากค่าน้อยที่สุดไปหาค่ามากที่สุดก็ได้คือตอนนี้นะวิธีการมันจะไม่งงแต่นักเรียนจะงงว่าอันไหนเรียกว่าอะไรอ้าวอ่านใหม่อ่านเองเลยค่ะ1 2 3
1: มัธยฐานเป็นค่าที่อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมดที่จัดเรียงลำดับแล้วอาจจะเรียงลำดับจากค่าน้อยที่สุดไปหาค่ามากที่สุด
0: หรือจะเรียงลำดับจากค่ามากสุดไปหาก็ได้เอาอ่านเองเลยค่ะ

จำไว้คำว่ามัธยฐานคือการนำเอาข้อมูลมาเรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็ได้นะคะสัญลักษณ์ที่ใช้เราจะใช้คำว่า median med หรือภาษาไทยเราเรียกว่ามัธยฐานนะคะอ้าวต่อไป n นะคะเป็นจำนวนข้อมูลที่เรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือเรียงจากมากไปน้อยดังนั้นมัธยฐานของข้อมูลจะหาได้จากใช้คำว่าตำแหน่งนะคือเอาข้อมูลมาเรียงกันแล้วแล้วหาตำแหน่งในตำแหน่งที่เท่าไหร่คะในตำแหน่งที่อะไรใครอ่านได้บ้างตัวนี้ตำแหน่งอะไรลูก n บวก1ทั้งหมดหารด้วย2 n บวก1ทั้งหมดหารด้วย2ตัวนี้นะคะจะเป็นสูตรนะคะก็คือตำแหน่งใช้คำว่าตำแหน่งนะตำแหน่งทีนี้มาดูค่ะตัวอย่างการหาค่ามัธยฐานจากการวัดส่วนสูงของนักเรียนชั้นปวช.1จำนวน5คนปรากฏส่วนสูงเป็นดังนี้หน่วยเป็นเซนติเมตรนักเรียนเขียนเลขนี้ลงไป150 153 147 151แล้วก็145โอเค150 153 147 151 145นะคะวิธีทำอันดับแรกเขาบอกว่าต้องเอาข้อมูลมาทำอะไรก่อนลูก No มัธยฐานลูกอันดับแรกเอาข้อมูลมาทำอะไรก่อนเรียงลำดับจากน้อยไปมากจัดการเรียงให้ครูเลยค่ะไม่ต้องรอครูจัดการเรียงให้ครูเลยครูเรียงเสร็จมาแล้วสั่งให้นักเรียนเรียงเอาเรียงเสร็จยังคะเรียงเป็นไม่ลูกจากน้อยไปมากเป็นนะ

0: อ่ะเสร็จแล้วนะคะมาดูซิตรงกับครูไหมร้อย45 147 150 100 151 153ตรงไหม
1: ตรงค
0: ่
1: ะ
0: ตรงอันดับที่2วิธีขั้นที่2คือหาตำแหน่งถูกไหมคะหาตำแหน่งมัธยฐานคือตำแหน่งข้อมูลที่จำสูตรได้ไหมสูตรว่าอะไรจัดการเขียนลงไปเลยมัธยฐานคือข้อมูลตำแหน่งที่เขียนสูตรให้ครูด้วยคืออะไรนะ n n n คืออะไรลูก n คืออะไรจำนวนข้อมูลที่เอามาเรียงถูกไหม n บวก1ทั้งหมดหารด้วย2ถ้าครูเปิดสไลด์นักเรียนก็ลอกกันง่ายไม่ต้องคิดอันนี้นักเรียนต้องคิดก่อน n บวก1หาร2 n คือเท่าไหร่ลูก n คือเท่าไหร่ n คือเท่าไหร่พรพิมล n คือเท่าไหร่คะ n คือ5บวกกับ1กลายเป็น6 6หาร2กลายเป็น3นะคะ6หาร2กลายเป็น3ตรงกับครูไหมตรงกันไหมคะตรงกันนะคะต่อไปค่ะทีนี้วิธีทำก็เอาข้อมูลที่เราเรียงอันไว้นั่นแหละมาหาตำแหน่งเรานับตัวแรกเป็นตำแหน่งที่1อันนี้ตำแหน่งที
1: ่
0: ตำแหน่งที
1: ่
0: ตำแหน่งที
1: ่
0: ตำแหน่งที
1: ่
0: 5นะคะ1 2 3 4 5เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่3คือเท่าไหร่เก่งมาก150นะคะตำแหน่งที่3คือ150จากการเรียงลำดับส่วนสูงจากน้อยไปมากพบว่าข้อมูลส่วนสูงที่อยู่ในอันดับกลางของข้อมูลคือความสูงที่ความสูงเท่าไหร่ลูก
1: 150
0: พอเข้าใจยังสำหรับมัธยฐานนะคะทำเองข้อนี้จากการวัดส่วนสูงของนักเรียนชั้นป.1จำนวน6คนส่วนสูงเป็นดังนี้หน่วยเป็นเซนติเมตรสังเกตอันนี้เมื่อกี้จำนวนกี่คน5คนเป็นเลขอะไรเลขคี่มันจะมีค่ากลางถูกไหมแต่อันนี้กี่คนคะ6คนเป็นจำนวนคู่อ้าวจัดการทำข้อมูลชุดนี้ค่ะ150 153 147 151 145แล้วก็155นะคะอันดับแรกทำอะไรก่อนลูกวิธีทำจดทันไหมตัวเลขทันนะอันดับแรกทำอะไรก่อนลูกเรียงลำดับจัดการเรียงเลยค่ะเรียงลำดับจากน้อยไปหามากต่อไปค่ะต่อไปทำอะไรต่อเอาเรียงลำดับก่อนเรียงได้อะไรบ้างบอกครูสิ
1: 145 157 150 151 153 153
0: เอาตรงกับของครูไหมคะ
1: ต
0: รงไหมตรงนะต่อไปสเต็ปที่2ขั้นที่2คือมัธยฐานข้อมูลตำแหน่งนี้คืออะไรคะ n บวก1ทั้งหมดหารด้วย2ก็คือn บวก1 n คือเท่าไหร่ลูก
1: 6
0: 6บวก1เป็น
1: 7
0: 7หาร2เป็น
1: 3.5
0: ถูกไหมใช่ 3.5 งานเข้าและ 3.5 ก็ในเมื่อตำแหน่งข้อมูลเป็น1 2 3 4 5 6ถูกไหมแต่ให้หาเท่าไหร
1: ่
0: 3.5แสดงว่ามันต้องอยู่ช่วงระหว่าง150กับ151เพราะตำแหน่งนี้คือ3ตำแหน่งนี้คือ4เพราะฉะนั้นนะคะเหมือนที่ครูบอกตำแหน่งมันก็คือ150กับ151นะคะ จากการเรียงลำดับของข้อมูลจากส่วนสูงจากน้อยไปหามากแล้วจำนวนข้อมูลเป็นจำนวนคู่นะคะส่วนสูงที่อยู่ในอันดับกลางของข้อมูลทั้งหมดเป็นก็คือเอา150ก็คือข้อมูลตรงส่วนนี้150บวกด้วย151แล้วหารด้วย2อ่ะลองหารซิได้เท่าไหร่ครูยังไม่เปิดให้ดู150บวก151ทั้งหมดครูใช้คำว่าทั้งหมดแสดงว่าคุณต้องกดอะไรก่อนเท่ากับเท่าไหร่301หารด้วย2ก็คือมีค่าเท่ากับ 150.5 ดังนั้นค่ามัธยฐานคือ 150.5 เซนติเมตรพอทำได้ไหมลูกครูมีตัวอย่างให้ทั้ง2แบบนะทั้งเป็นจำนวนเลขคู่แล้วก็เป็นทั้งจำนวนเลขคี่นะคะเลขคี่อ้าวเสร็จยังลูกถัดไปนะคะถัดไปข้อสังเกตกรณีที่จำนวนข้อมูลเป็นจำนวนคู่จะพบว่าค่ามัธยฐานจะไม่ปรากฏอยู่ในข้อมูลชุดนั้นจริงไหมจริงไหมจริงจริงใช่ไหมคะเมื่อกี้เราหารมันเป็นจุดถูกไหมมันจะไม่มีเอาต่อไปตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายก็คือค่าฐานนิยมค่าฐานนิยมก็คือค่าของข้อมูลที่มีค่าความถี่สูงสุดหรือข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดหรือข้อมูลที่มีค่าซ้ำกันมากที่สุดค่าซ้ำกันมากที่สุดนะคะจำไว้นะถ้าใครจดทันก็จดไปตัวนี้นะคะฐานนิยมภาษาอังกฤษใช้คำว่าโหมดก็คือฐานนิยมก็คือค่าของข้อมูลที่มีค่าความถี่สูงสุดหรือค่าที่มีความถี่ซ้ำกันมากที่สุดนะคะสัญลักษณ์ที่ใช้ก็คือ MO หรือโหมดหรือที่เราเรียกกันว่าฐานนิยมนะคะทีนี้เรามาดูค่าฐานนิยมถ้ามีข้อมูลชุดหนึ่งเป็นข้อมูลดังนี้20 20 30 30 30แล้วก็40ฐานนิยมชุดนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร
1: ่
0: ทำไมถึงเป็น30เพราะว่า30มีค่าความถี่สูงสุดทั้งหมดซ้ำกันทั้งหมดกี่ตัว30 30 30 3ตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจะเป็นค่าที่มีความถี่สูงสุดตัวนี้20 20 30 30 30 40 40 40 50ฐานนิยมข้อมูลชุดนี้เป็นเท่าไหร่
1: 50 30
0: มีกี่ตัวฐานนิยมตัวตรงเนี้ย2ตัวก็คือ
1: 30
0: 40เพราะว่ามันมีค่าซ้ำกันมากที่สุด2ตัวนะคะคือ30กับ40เพราะมีความถี่สูงสุดเท่ากันคือ3นะคะต่อไปค่ะถ้าข้อมูลชุดหนึ่งเป็นเลขดังนี้อ่านให้ครูฟังหน่อยตัวเลขอะไรบ้าง
1: 20 30 40 50
0: ฐานนิยมเป็นเท่าไหร่
1: ไม่มีฐานน
0: ิ
1: ยม
0: ฮะเก่งมากไม่มีฐานนิยมนะคะไม่มีฐานนิยมนะคะเพราะว่าข้อมูลมีความถี่เท่ากันหลายชุดและไม่มีข้อมูลชุดใดที่มีความถี่สูงสุดมันจะเป็นข้อมูลที่ไม่มีฐานนิยมแสดงว่าเข้าใจนะคะจากสังเกตที่3ตัวเป็นไปได้ไหมที่ค่า x bar ค่ามัธยฐานแล้วก็ค่าฐานนิยมมันจะเท่ากันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหม
1: ได
0: ้เป็นไปได้ไหมที่ข้อมูลชุดนั้นจะมีแต่ค่า x bar คือค่าเฉลี่ยมีแต่ฐานนิยมแต่ไม่มีมัธยฐานเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมตั้งสติอึ๊บตั้งสติมันเป็นค่าเฉลี่ยมีค่าเฉลี่ยมีค่ามัธยคือค่าเฉลี่ยเท่ากับค่ามัธยฐาน แต่ไม่มีค่าฐานนิยมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมได้ไหมก็อย่างยกตัวอย่างข้อมูลชุดนี้ถามว่ามีค่าเฉลี่ยไหมค่าเฉลี่ยมีไหม
1: มี
0: มัธยฐานไหมอ่ะลองหาให้หน่อยชุดข้อมูลชุดนี้ค่าเฉลี่ยคือเท่าไหร่20 30 40 50เนี่ยค่าเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ใช้เครื่องคิดเลขจิ้มเลยได้เท่าไหร่เท่าไหร่ลูกเอาละมากันคนละทางเอาค่าเฉลี่ยก่อนค่าเฉลี่ยข้อมูลชุดนี้เป็นเท่าไหร่ x bar เป็นเท่าไหร
1: ่
0: 35ฮะ
1: 35
0: x bar เท่ากับ35x bar ก็คือเอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วยเท่าไหร
1: ่
0: 4ได้เท่าไหร่ลูก
1: 35
0: แล้วมีเดียนอะมีเดียนคืออะไรมัธยฐานข้อมูลชุดนี้มัธยฐานคือเท่าไหร่ลองดูสิช่วยคิดให้ครูหน่อยมันเรียงกันอยู่แล้ว 2.5 ไม่น่าจะใช่เท่าไหร่คะมัธยสอนไปเมื่อกี้มัธยฐานทำไงลูกเอาข้อมูลทั้งหมดมาเรียงจากน้อยไปมากซึ่งมายังเรียงยังเรียงแล้วแล้วหา n บวก1หารด้วย2แต่เผอิญอันนี้มันเป็นจำนวนคู่ถูกไหมถูกไหมคะ n บวก1หาร2มันคือ 3.5 ตำแหน่งที่ 3.5 มีไหมไม่มีก็คือเอา30บวกกับ40ได้เท่าไหร
1: ่
0: 70 70หารด้วยอะไรลูก
1: 2
0: ได้เท่าไหร่
1: 35
0: แล้วโหมดล่ะคะมีไหมโหมดคือฐานนิยมมีไหม
1: ไม่มี
0: เป็นไปได้ไหมข้อมูลแบบนี
1: ้
0: เห็นไหมคะมันเป็นไปได้ข้อมูล1ชุดไม่จำเป็นว่าจะต้องมีทั้งค่าเฉลี่ยค่ามัธยฐานแล้วก็ค่าฐานนิยมไม่จำเป็นค่าเฉลี่ยยังไงมีแน่ๆฐานนิยมมีแน่ๆไอ้โทษค่ะค่าเฉลี่ยมีแน่มัธยฐานมีแน่แต่ฐานนิยมอาจจะไม่มีก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้แหละแล้วก็จะเป็นไปได้อีกว่าค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับค่าฐานนิยมค่าเฉลี่ยอาจจะค่ามีค่าเท่ากับมัธยฐานก็มีความเป็นไปได้ถูกไหมคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้แหละมันสื่อความหมายอะไรได้บ้างการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางนะคะโดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยมัดชิมเลขคณิตค่ามัธยฐานแล้วก็ค่าฐานนิยมจะเหมาะสมกับข้อมูลในลักษณะต่างกันดังนี้นะคะอ้าวอ่านพร้อมกันค่ะ1
1: ข้อมูลในค่าฐานนิยมเหมาะจะใช้วิธีหาค่าฐานนิยมเท่านั้น
0: เข้าใจคำว่ามาตรานามบัญญัติไหมยกตัวอย่างข้อมูลมาตรานามบัญญัติที่ครูซิมีอะไรบ้างเพศสัญชาติศาสนาถูกไหมคะสามารถหาค่าเฉลี่ยได้ไหมข้อมูลเหล่านี้ได้ไหมเพศหญิงกับเพศชายรวมกันออกมาเป็นเพศที่ 1.5 ค่ะครูเพศ 1.5 คืออะไรล่ะได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นจะเหมาะกับส่วนของมาตรานามบัญญัติเหมาะที่จะใช้อะไรคะค่าฐานนิยมมีซ้ำเท่ากันไหมมีซ้ำมากน้อยเท่าไหร่นะคะอ้าวต่อไปค่ะ
1: ข้อมูลในมาตราเรียงอันดับพอจะใช้วิธีหาค่าบรรยากาศหรือหานิยมก็ได้
0: เข้าใจคำว่ามาตราเรียงลำดับไหมปริวุฒิการศึกษาปริญญาเอกปริญญาตรีปริญญาโทป.1 ป.6จำได้ไหมใครสูงอะไรกว่ากันจำได้ไหมคะเหมาะที่จะใช้กับค่ามัธยฐานแล้วก็ฐานนิยมเอาข้อมูลมาเรียงลำดับแล้วหาข้อมูลซ้ำนะคะเอาต่อไป3
1: ข้อมูลในมาตราอัตภาพเหมาะจะใช้วิธีหาค่ามัธยฐานคณิตหรือค่ามัธยฐานหรือค่าฐานนิยมก็ได
0: ้มาตราอัตภาคก็คือมาตราที่ไม่มีศูนย์แท้อย่างเช่นอุณหภูมิ0องศาเซลเซียสฉันจะตายแล้วใช่ไหมวันนี้กรมอุตุบอกว่าอุณหภูมิจะเท่ากับ0องศาฉันจะตายแล้วใช่ไหม ฉันจะไม่มีอุณหภูมิอยู่เป็นอย่างนั้นไหมไม่ใช่เป็นแค่เป็นการบ่งบอก

ออกใช่ไหมคะมันไม่ใช่ค่าศูนย์แท้แบบนี้เราสามารถที่จะใช้หาค่ากลางโดยวิธีไหนก็ได้นะคะเอาตัวสุดท้ายเห็นไหมคะจะใช้สูตรไหนก็ได้ถ้าเป็นข้อมูลอัตราส่วนต่อไปค่ะทีนี้นะคะเรามาดูการวัดลักษณะของเส้นโค้งการวัดลักษณะของเส้นโค้งพิจารณาลักษณะของข้อมูลเชิงปริมาณสามารถพิจารณาได้จากเส้นลักษณะเส้นโค้งของกราฟและความโด่งของกราฟจำได้ไหมคราวที่แล้วครูสอนการสร้างกราฟฮิสโตแกรมไปใช้ความถี่กับขีดจำกัดล่างขีดจำกัดบนที่แท้จริงแต่อันนี้จะเป็นลักษณะของเส้นโค้งหรือกราฟนะคะเรามาดูกันความเบ้นะคะถ้านำความถี่ของข้อมูลที่เรียงลำดับแล้วมาเขียนเป็นกราฟโดยให้ข้อมูลอยู่ตามแนวนอนและความถี่อยู่ตามแนวตั้งลากเส้นโค้งให้ผ่านจุดของยอดความถี่แล้วกราฟจะมีความโค้งที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าเป็นโค้งรูปเป็นโค้งปกติหรือโค้งรูปตัวยูเป็นระฆังคว่ำนึกออกไหมระฆังที่สมมาตรจำได้ไหมเป็นระฆังที่สมมาตรเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยมจะมีค่าเท่ากันงงไหมจากที่เราเคยทำจำได้ไหมโค้งแบบนี้ถูกไหมคะเขาบอกว่าถ้าเป็นโค้งปกติแบบเนี้ยค่าเฉลี่ยคือเอาข้อมูลมาทำแล้วนะค่าเฉลี่ยค่ามัธยฐานแล้วก็ค่าฐานนิยมจะมีค่าที่ทำไมกันคะเท่ากันนะคะเท่ากันต่อไปแบบนี้นะคะน้อยค่าต่ำ normal curve ก็คือค่า mean เท่ากับ median เท่ากับ mode หมายความว่าจุดยอดอยู่จุดเดียวกันนั่นหมายความว่าค่าเฉลี่ยทั้ง3ตัวนี้มีค่าที่เท่ากันนะคะต่อไปกรณีที่2เป็นรูปโค้งเบ้ไปทางลบหรือข้อมูลที่มีลักษณะเบ้ซ้ายเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยจะน้อยกว่าค่ามัธยฐานแล้วก็จะน้อยกว่าค่าฐานนิยมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เหมือนเมื่อกี้ที่ครูหาให้ดูใช่ไหมคะลักษณะก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะเขาบอกว่าค่ามีค่าเฉลี่ยจะน้อยจะมากกว่าค่ามัธยฐานแล้วก็มากกว่าค่าฐานนิยมนะคะต่อไปถ้าเป็นรูปโค้งเบ้บวกหรือข้อมูลเบ้ไปทางขวาค่าเฉลี่ยจะมากกว่าค่ามัธยฐานมากกว่าค่าฐานนิยมนะคะลักษณะก็จะเป็นเช่นนี้เห็นไหมคะมีเดียนโหมดมีนอยู่คนละทำไมกันคนละตำแหน่งนะคะเขาก็จะบอกว่าโหมดค่ามัธยฐานน้อยกว่าค่าฐานนิยมไอ้โทษค่ะค่าฐานนิยมน้อยกว่าค่ามัธยฐานแล้วก็น้อยกว่าค่าเฉลี่ยนะคะค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นในข้อมูลที่ซ่อนอยู่มันอาจจะมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นนะคะทีนี้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสังเกตว่าที่ครูให้ทำหาค่าเฉลี่ยเมื่อกี้น้ำหนักของแต่ละค่ามันจะมีความทำไมเท่ากันถูกไหมคะเท่ากันคือน้ำหนัก20 30 40ไปเรื่อยมันมีความเท่ากันแต่ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่นักเรียนจะเห็นบ่อยก็คือน้ำหนักของแต่ละตัวไม่เท่ากันที่เราพบเห็นได้บ่อยก็คือเกรดถามว่านักเรียนได้วิชาเกรด1ภาษาเกรด4ภาษาอังกฤษกับเกรด1เกรด4วิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่องานอาชีพนักเรียนคิดว่าตัวไหนมีค่ามากกว่ากันตัวคอมพิวเตอร์เพราะอะไรเพราะว่าตัวคอมพิวเตอร์จะมีอะไรอยู่หน่วยกิตที่ซ่อนอยู่ข้างในเพราะภาษาอังกฤษมีแค่หนึ่งหน่วยกิตแต่วิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่องานอาชีพจะมีอยู่ตั้ง3หน่วยกิตแบบนี้เราจะเรียกว่าค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้ครูจะสอนให้นักเรียนคิดเกรดเฉลี่ยสำหรับนะคะสำหรับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเวลาเราคิดเกรดเฉลี่ยเราจะต้องมีข้อ

0: ลก่อนถูกไหมจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างคะบอกคุณหน่อยมีคะแนนแล้วอยู่ดีมีคะแนนเลยเหรอมีอะไรบ้างเออต้องมีชื่อวิชาก่อนถูกไหมตรงนี้เป็นวิชามีอะไรอีกอะไรอีกต้องรู้อะไรอีกต้องรู้หน่วยกิตก่อนถูกไหมหน่วยกิตถูกไหมคะเราต้องรู้หน่วยกิตก่อนต่อไปรู้อะไรอีกรู้อะไรอีกเอาวิชาภาษาไทยภาษาไทยกี่หน่วยกิตสมมติ1หน่วยกิตคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์2หน่วยกิตเอาเรียนวิชาอะไรกันมาอีกเมื่อเทอมที่แล้วฮะอะไรนะภาษาจีนสมมุติภาษาจีน1หน่วยกิตกราฟิกสมมุติเรียนกราฟิกเรียนกราฟิก3หน่วยกิตสมมุตินะอันนี้วิชาหน่วยกิตใช่มั้ยคะต่อไปเกรดที่ได้นะคะเกรดที่ได้อ่านครูออกไหมเนี่ยตายแล้วเขียนรู้สึกว่าแย่มากเขียนอ้าวเกรดภาษาไทยได้เกรดเท่าไหร่ดีฮะเอาเกรด3ให้เกรด3คอมพิวเตอร์เกรด4จีนเอา4กราฟิก1สมมุติกราฟิก1นะคะกราฟิก1เอารวมหน่วยกิตให้ครูหน่อยเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่คะ7รวมได้เป็น7เนาะ7ทีนี้คิดนะคะเราจะหาเกรดเฉลี่ยตัวเราเองนะว่าเราได้เท่าไหร่นะคะเอาหน่วยกิตคูณเกรดได้เท่าไหร่ลูก3 4 คูณ2 8 4 คูณ1 4 1 คูณ3 3 3รวมกันซิได้เท่าไหร่อย่าคิดด้วยหัวนะเอาด้วยมือด้วยเครื่องคิดเลข8เท่าไหร่นะ
1: 18ครับ
0: 18รวมได้18คิดไงต่อลูกหาเกรดเฉลี่ยทำไงลูกทำไงคะกูอาจจะเขียนไม่สวยนะก็คือผลรวมของคะแนนคือเท่าไหร่ซัม i ตั้งแต่1ถึง n x i w i เข้าใจคำว่า w i มั้ย w i ก็คือน้ำหนักที่ให้คะส่วนด้วย n หามายัง x i คูณด้วย w i หามายังหายังหาแล้วนี่ไงใช่ไหมค่าคะแนนนะคะเอาได้เท่าไหร่18หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่จิ้มเครื่องคิดเลขเร็วเก่งจังเลยมองหน้าแล้วหาคำตอบ
2: 2.57
0: โอเคนะคะสรุปแล้วได้ไหมคะค่าเฉลี่ยได้แล้วสำหรับครูนะคะวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะอ้าวนักเรียนเชิญค่ะ
3: นักเรียนค่ะ

ความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมสักฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดย

ลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับครูมอสอีกแล้วนะครับกับตรีมสตรีทฟู้ดนะครับเรายังอยู่กันที่เดิมนะครับที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2นะครับตอนนี้ที่นักเรียนนักศึกษาเห็นอยู่เห็นไหมครับมอสจำลองให้เหมือนร้านสตรีทฟู้ดเลยเพราะครูมอสบอกแล้วสตรีทฟู้ดหมายถึงอะไรครับหมายถึงร้านค้าร้านอาหารที่ตั้งอยู่บริเวณถนนหรือว่าวอล์กเวย์ทางเดินต่างๆที่สามารถเลือกซื้อได้ง่ายส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจานเดียวรับประทานได้ง่ายเพียง1อิ่มอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเราก็เลยจำลองเป็นรถเข็นมาให้กับนักเรียนนักศึกษาได้มองภาพออกว่าคอนเซปต์ของสตรีทฟู้ดคืออะไรนะครับส่วนที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์หรือว่ารถเข็นเล็กคันเล็กๆหรือว่าเป็นโต๊ะตั้งก็ถือว่าเป็นสตรีทฟู้ดเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของอาหารสตรีทฟู้ดคอนเซปต์ของเราเนี่ยจะบูรณาการเข้ากับรายวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือระดับชั้นปวช.นะครับรหัส 20404-2002 นั่นเองครับซึ่งอาหารไทยเนี่ยก็เป็นอาหารที่มีรสชาติที่มันล้ำลึกเนาะมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเครื่องจิ้มต่างๆยำผ้าที่เราได้เรียนกันไปแล้วหรือว่าเป็นอาหารประเภทผัดจานเดียวหรือว่าซอสสำเร็จรูปซอสอเนกประสงค์ที่ครูมอสเคยสอนให้กับนักเรียนนักศึกษาเมื่อ EP ที่ผ่านมานะครับนักเรียนสามารถกลับไปย้อนดูได้ว่าซอสสำเร็จรูปเนี่ยสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้จริงๆเนี่ยมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราก็ได้รับลูกมือมาอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นน้องกุ้งและการเรียกง่ายๆนะครับนักเรียนระดับชั้นปวช.2แผนกวิชาอาหารและโภชนาการครับวันนี้นะครับเราจะมาสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับแล้วก็ไม่กักสูตรกันเลยนักเรียนนักศึกษาสามารถเอาไปปฏิบัติใช้ได้จริงแล้วก็รสชาติอร่อยนะฮะแล้วก็เอาไปประกอบอาชีพได้เลยเนาะหลังจากที่ได้รับชมหรือว่าได้เรียนกับครูมอสไปแล้วนั่นเองฮะวันนี้เราจะทำเมนูหมูสเต๊ะฮะซึ่งเป็นอาหารว่างหรือว่าอาหารเรียกน้ำย่อยก็ได้บางคนก็จะแบ่งเป็นอาหารว่างบางคนก็จะแบ่งเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยเนาะครับซึ่งอาหารประเภทนี้เราได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินโดนีเซียหรือว่าฟิลิปปินส์นั่นเองเพราะส่วนใหญ่อาหารประเภทสเต๊ะเนี่ยสเต๊ะแปลว่าการนำมาย่างหรือว่ามาเสียบไม้นั่นเองนะฮะซึ่งในการทำหมูสเต๊ะเนี่ยถ้าเป็นของอินโดนีเซียหรือว่าฟิลิปปินส์หรือว่ามาเลเซียเนี่ยเขาจะใช้เครื่องเทศอย่างเป็นจำนวนมากและสัตว์ที่เขาใช้ส่วนใหญ่จะมีกลิ่นสาบเป็นพวกแพะแกะซึ่งหรือว่าวัวซึ่งมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวสัตว์นั้นๆนะฮะแต่ประเทศไทยเนี่ยที่เรานิยมหรือว่าเห็นกันบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นกุ้งสเต๊ะหมูสเต๊ะแล้วก็ไก่สเต๊ะนั่นเองครับซึ่งถ้าเราไปเกือบทุกพื้นที่แหละเราก็จะเห็นเมนูนี้มีจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้เลือกซื้อโดยเฉพาะตามกรุงเทพเนาะเราก็จะไปหาตามเยาวราชใช่ไหมฮะเราก็จะไปหาเลือกซื้อกินว่าร้านไหนเนี่ยเด็ดร้านไหนอร่อยฮะซึ่งวันนี้เราครูมอสจะมาบอกว่าหมักยังไงให้หนูนุ่มแล้วก็มีความสมดุลของเครื่องเทศกลิ่นไม่แรงจนเกินไปเหมาะสำหรับคนไทยนั่นเองนะฮะส่วนน้ำอาจารย์ทำไงให้มันได้รสชาติที่กลมกล่อม3รสมีส่วนประกอบอะไรบ้างโน้นแล้วก็โดยเฉพาะน้ำจิ้มเผ็ดน้ำจิ้มถั่วสูตรเด็ดของครูมอสนั่นเองว่ามันมีแค่ถั่วหรอมันมีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วจำเป็นไหมที่ต้องไปโขกน้ำพริกแกงเองให้เสียเวลาวันนี้แหละครับครูมอสจะมาบอกเคล็ดลับแบบไม่ลับให้กับนักเรียนนักศึกษาได้นำกลับไปใช้เลยในชีวิตประจำวันครับเริ่มต้นนะครับวันนี้เรามาหมักหมูกันก่อนนะครับเพื่อที่เราจะพักไว้เรากลับมาทำตัวซอสถั่วตัวน้ำจิ้มอาจารย์นะครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นหมูสันคอนะครับครูมอสก็หั่นเรียบร้อยแล้วเพื่อลดระยะเวลานะครับเป็นหมูสันคอ1กิโลกรัมนะครับราคาประมาณตอนนี้เนื้อหมูราคาอยู่ประมาณ250บาทนะฮะทำไมถึงครูมอสเลือกสันคอเพราะสันคอเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็แรกถามว่าใช้สะโพกได้ไหมสันนอกได้ไหมหรือว่าสันในได้ไหมใช้ได้เหมือนกันฮะแต่ว่าของครูมอสเนี่ยต้องการให้มีมันแทรกเวลาย่างหรือนำไปใช้เนี่ยเนื้อหมูเนี่ยจะมีความนุ่มนะฮะแล้วก็มาเรียนรู้วัตถุดิบก่อนว่าในการหมักหมูเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสลับฟังนะฮะเราจะให้น้องกุ้งนะฮะช่วยเราโขกเครื่องที่เรานะนำไปหมักครับอันดับแรกนะครับตะไคร้นะครับตะไคร้เนี่ยเราซอยให้ละเอียดก่อนนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการตำนะครับเราใช้ตะไคร้นะครับ2ช้อนโต๊ะครับข่านะครับข่าแก่อีก2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตำให้เข้ากันครับ

ในการตำนะครับวันนี้เราเลือกใช้เป็นครกหินเพราะครกหินเนี่ยมีน้ำหนักที่ดีแล้วก็เหมาะสำหรับการตำนะฮะแล้วก็ตำได้ง่ายด้วยแล้วก็ละเอียดไวนะฮะเราต้องใช้ผ้ารองนะครับในการตำให้แหลกนะเดี๋ยวเราจะใส่เกลือเพื่อ1ช่วยลดความชื้นแล้วก็ทำให้เครื่องแกงเรามีรสชาตินะคะเกลือประมาณปลายช้อนชาหรือว่าเศษ1ส่วน4ช้อนชานะฮะในระหว่างที่เราข่าตะไคร้เนี่ยเริ่มละเอียดเข้ากันนะครับเราก็จะใส่รากผักชีนะครับลงไปด้วยอีก2ช้อนชานะครับหรือว่า1ช้อนโต๊ะนั่นเองนะครับโขกทุกอย่างนะครับให้เข้ากันสุดท้ายเราจะใส่กระเทียมไทยอีก2ช้อนชานะครับเอ้ยขอโทษครับอีก2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วตำให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันครับก่อนที่จะนำเครื่องตัวนี้มาหมักกับหมูครับแล้วก็ส่วนรสชาติที่ได้นะครับในการหมักนะครับเราก็จะใช้น้ำตาลปี๊บนะครับในส่วนของการให้ความหวานมีตัวกะทินมสดช่วยในเรื่องให้นุ่มด้วยแล้วก็ให้ความหวานหนุบมันด้วยนะครับแล้วก็เป็นซอสปรุงรสน้ำมันหอยจะช่วยในเรื่องความเค็มแล้วก็ตัวของเกลือเพียงเล็กน้อยนะฮะส่วนเครื่องผสมอื่นที่ให้สีเหลืองและรสชาติก็จะมีขมิ้นผงกะหรี่แล้วก็ลูกผักชีคั่วป่นฮะแล้วก็ยี่หร่าคั่วป่นเดี๋ยวคุณมอสจะให้ดูอีกทีนึงฮะหลังจากที่เครื่องแกงตรงนี้เสร็จนะฮะเครื่องแกงเราละเอียดได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตใส่กระเทียมลงไปนะครับตำให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับในระหว่างรอนะฮะเราจะเคลียร์สเตชันไปด้วยนะครับเดี๋ยวคุณหมอจะตักให้ดูนะครับว่าเนื้อที่ได้เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเราตำจนเข้ากันนะฮะอีกหน่อยนึงครับได้แล้วอันนี้ก็ได้แล้วนะครับก็ละเอียดในระดับหนึ่งนะครับไม่ถึงกับหยาบมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องให้มันละเอียดมากเพื่อเวลาเราย่างลงไปเราจะให้ได้เท็กเจอร์ของตัวข่าตะไคร้รากผักชีกระเทียมที่เคลือบไปกับตัวหมูนะฮะแล้วเราก็ตักใส่ลงไปในตัวหมูเลยนะครับยกคกเก็บไปได้เลยลูกด้านข้างนะครับเมื่อเราใส่ข่าตะไคร้นะครับแล้วก็กระเทียมมีกระเทียมรากผักชีข่าตะไคร้อย่างละ2ช้อนโต๊ะเรียบร้อยแล้วต่อไปครับเราจะใส่พริกไทยป่นนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับลูกผักชีนะครับอันนี้เราคั่วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นำมาป่นให้ละเอียดหาซื้อได้นะครับตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับหรือว่าตามห้างทั่วไปก็จะมีแบบป่นแล้วนะครับอีก1ช้อนโต๊ะนะครับก็ทำไมครูมอสใส่น้อยหมูตั้ง1กิโลแต่ทำไมใส่เครื่องเทศแค่1ช้อนโต๊ะเพราะว่าเราเนี่ยต้องการให้รสชาติเนี่ยเหมาะสำหรับคนไทยเรื่องกลิ่นเครื่องเทศบางทีคนไทยเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นชินกับเครื่องเทศของต่างชาตินะครับต่อไปนะครับเมื่อกี้รูปผักชีนะครับอันนี้ยี่หร่าครับปริมาณเท่ากันนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับนะครับยี่หร่าเสร็จแล้วอย่างที่ครูมอสบอกตัวที่ช่วยให้สีสันและมีกลิ่นดีนะครับก็คือตัวของตัวนี้จะเป็นผงกะหรี่นะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะเท่ากันนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับในตัวส่วนของเครื่องเทศนะครับก็จะเป็นขมิ้นนะครับใส่ลงไปได้เลย1ช้อนโต๊ะเท่ากันครับครับแล้วก็ตอนนี้นะครับขออนุญาตให้น้องนะครับใช้น้องสวมถุงมือและใน1ถุงมือช่วยในเรื่องความสะอาดแล้วก็เซฟตัวเองด้วยเพราะว่าในตัวของขมิ้นเนี่ยมันจะมีสีเหลืองทำให้ติดมือแล้วก็ล้างออกได้ยากนะคะต้องสวมใส่ถุงมือหรือว่าถุงพลาสติกอะไรก็ได้แล้วแต่นักเรียนนักศึกษาจะหาได้นะคะอันนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะครับให้ส่วนผสมที่เป็นของแห้งนะครับ

ข้ากับเนื้อเสร็จปุ๊บเราจะใส่ตัวของสำหรับปรุงรสนะครับก็จะมีฝาเขียวนะครับหรือว่าซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลปี๊บนะครับหรือว่าน้ำตาลตะโหนดของเราเนี่ยเราจะใช้ประมาณแค่1ช้อนโต๊ะครับเพราะว่าซอสถั่วของเราอ่ะมีความหวานอยู่แล้วเราไม่ต้องการให้หมูของเราเนี่ยมีความหวานมากจนเกินไปนะครับเราจะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแต่อย่าลืมนะครับความหวานเราไม่ได้ได้จากน้ำตาลอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะได้จากกะทิแล้วก็ตัวของนมสดด้วยนะครับส่วนเกลือเมื่อกี้เราใส่ไปในตัวของเครื่องแกงแล้วประมาณเศษ1ส่วน4ช้อนชาอันนี้เราจะใส่อีก1เศษ1ส่วน4ช้อนชานะฮะในช่วยในเรื่องของความเค็มนะฮะส่วนถามว่าใส่น้ำปลาได้ไหมน้ำปลาก็ใส่ได้เพราะน้ำปลามีความหอมแต่วันนี้อาหารตัวนี้เราไม่ได้อยากให้ได้กลิ่นน้ำปลาจนมากเกินไปคุณมอสเลยดัดแปลงสูตรมาใช้เป็นเกลือให้ความเค็มมานะคะมากกว่าที่จะไปใช้น้ำปลานะครับต่อไปส่วนผสมตัวต่อไปเป็นหัวกะทินะครับอันนี้นักเรียนตามสะดวกเลยนักเรียนจะใช้กะทิสดนำมะพร้าวมาคั่วเองก็ได้หรือว่าใช้กะทิกล่องสำเร็จรูปที่หาซื้อตามร้านสะดวกซื้อได้ทั่วไปนะฮะอีกครึ่งถ้วยตวงนะครับกะทิก็จะช่วยในเรื่องความนุ่มนะครับของหมูนะครับแล้วก็รสชาติที่มันหวานมันนะครับกลมกล่อมครับตอนนี้ก็เริ่มมีน้ำขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของตัวน้ำหมักของเรานะครับก็เราก็จะขยำถ้าเรายิ่งขยำออกแรงหน่อยตัวของน้ำกะทิเนี่ยก็จะซึมเข้าไปในหมูได้เยอะนะฮะตัวน้ำหมักของเราครับต่อไปเป็นตัวของกะทินมสดครับเราจะใช้นมสดและกะทิสดครับแต่นมสดเนี่ยเราจะใช้ในปริมาณ1ถ้วยตวงเมื่อกี้ครึ่งถ้วยตวงนะครับกะทิแต่นมสดเราจะใส่1ถ้วยตวงครับ

ในส่วนตอนนี้นะครับหลังจากที่เรานวดทุกอย่างเข้ากันนะครับเราก็สามารถหยอดกะทิหรือว่านมสดนะครับเพิ่มเพื่อให้ตัวเนื้อของเรานะฮะมีความชุ่มฉ่ำนะครับสำหรับนักเรียนที่ไม่มีถ้วยตวงก็สามารถใช้ช้อนเอาได้ประมาณถ้า1ถ้วยตวงช้อนโต๊ะแบบนี้นะครับประมาณถ้าเป็นช้อนที่บ้านนะฮะเราไม่มีถ้วยตวงช้อนเนี่ยฮะนักเรียนตักประมาณ15ช้อนก็จะได้15ถึง16ช้อนนะฮะจะได้ปริมาณ1ถ้วยตวงของเหลวนะครับเมื่อกี้ครูหมอใส่นมไปแล้ว6นะครับเดี๋ยวจะใส่อีก6นะครับเพื่อให้ได้ปริมาณ1ถ้วยตวงนะครับตอนนี้ขนาดยังไม่ได้ย่างนะครับมีกลิ่นที่หอมมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะจบท้ายด้วยน้ำมันพืช นะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อให้หมูเนี่ยเวลาเรานำไปย่างเนี่ยครับมีความนุ่มด้วยแล้วก็ได้สีสันด้วยเวลาเราย่างครับเนื้อหมูก็จะน้ำมันเนี่ยก็จะไปเคลือบเนื้อหมูฮะถ้านิยมใช้นะครับก็จะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันสลัดเพราะว่าถ้าเป็นน้ำมันปาล์มเนี่ยหรือว่าน้ำมันที่ได้จากสัตว์เรานำไปแช่ตู้เย็นมันจะเป็นไข่แต่ถ้าเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองหรือว่าน้ำมันสลัดเนี่ยหรือว่าน้ำมันมะกอกโอลิฟออยล์เนี่ยถ้าเรานำไปหมักเนื้อสัตว์แล้วนำไปแช่ตู้เย็นจะไม่เป็นไข่ครับนักเรียนครับอ่ะเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้ระหว่างที่เรารอซอสนะฮะเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้แล้วค่อยมาเสียบไม้แล้วนำไปย่างกันครับเดี๋ยวถอดถุงมือได้เลยครับตอนนี้นะครับเราจะพักในส่วนของตัวที่เราหมักสเต๊ะได้แล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะฮะที่สียังไม่ค่อยเหลืองมากเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไปย่างเนี่ยสีที่ได้จากขมิ้นหรือว่าผงกะหรี่นะครับก็จะเข้มขึ้นมาอีกนะครับเมื่อโดนความร้อนนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของตัวน้ำอาจาดก่อนเพราะว่าน้ำอาจาดเนี่ยจะต้องทิ้งให้เย็นถึงจะใส่แตงกวาหอมแดงลงไปได้ถ้าเราใส่ไปในขณะที่ร้อนนะในขณะที่ร้อนนะฮะเดี๋ยวรอน้องกุ้งแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวให้เปลี่ยนถุงมือนิดนึงนะนะถ้าเราใส่ไปในขณะที่ร้อนเนี่ยฮะมันตัวผักเนี่ยก็จะคายน้ำออกมาคายน้ำออกมาได้ทำให้น้ำจิ้มอาจาดที่เราทำไว้แบบเข้มข้นเนี่ยจืดลงได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องไล่ระดับความสำคัญก่อนว่าอะไรที่สำคัญควรทำก่อนอะไรที่ไม่สำคัญควรทำทีหลังนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำน้ำจิ้มอาจาดกันฮะเบื้องต้นนะฮะเราเปิดแก๊สก่อนฮะน้ำจิ้มอาจาดจะมีสีเหลืองทองวันนี้ครูหมอจะมาบอกเทคนิคว่าทำอย่างไรให้น้ำจิ้มมีสีเหลืองทองแต่เพราะว่าน้ำส้มสายชูที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับส่วนผสมของน้ำจิ้มอาจาดไม่มีอะไรเยอะเลยมีแค่เกลือน้ำส้มสายชูน้ำตาลแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยครับเดี๋ยวเราเทน้ำเปล่าลงไปประมาณครึ่งถ้วยตวงฮะหรือว่า6ช้อนกินข้าวนะฮะที่นักเรียนนักศึกษาเห็นครูมอสบอกทีแรกแล้วก็ตักนะฮะเดี๋ยวเราให้น้ำเดือดเราจะใส่น้ำตาลทรายขาวลงไปหากจะใช้น้ำตาลทรายแดงได้ไหมก็ได้นะครับน้ำส้มสายชูมีหลายชนิดไม่ว่าน้ำส้มสายชูจากสับปะรดข้าวหอมมะลิหรือว่าน้ำส้มสายชูที่เป็นสีขาวๆที่เราเห็นทั่วไปก็แล้วแต่นักเรียนนักศึกษาสามารถเลือกซื้อได้เลยตามสะดวกนะฮะว่านักเรียนต้องการน้ำส้มสายชูแบบไหนนะฮะนี่เดี๋ยวเรานะครับจับเราจะตั้งนะครับให้น้ำเดือดประมาณนี้นะครับแล้วก็น้ำตาล1ถ้วยนะครับใส่ลงไปเลยครับเราจะเคี่ยวน้ำตาลก่อนนะครับกับน้ำนะครับให้น้ำตาลเนี่ยออกสีบราวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถึงเราจะใส่น้ำส้มกับเกลือลงไปครับเกลือเราจะใช้ปริมาณ1ช้อนชาครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นเกลือป่นนะครับเกลือไอโอดีนนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีจะใช้เป็นส่วนของเกลือสมุทรก็ได้นะครับบ้านนะครับเกลือบ้านครับเกลือใส่ลงไปครับ1ช้อนชาครับตอนนี้นะครับสีก็เริ่มได้แล้วนะครับเดี๋ยวพอน้ำตาลละลายให้มันมีความเบาๆนิดนึงก็คือเราใช้การเคี่ยวนะฮะครูมอสก็จะใส่น้ำส้มสายชูลงไปครับ
ครึ่งถ้วยตวงนะครับทีนี้เราก็ต้องใจเย็นๆนะครับรอเพื่อให้น้ำอาจารย์ของเราเนี่ยมีความข้นหนืดหน่อยหนึ่งนะครับแต่ไม่ถึงกับเป็นแตงเมคาราเมลหรือว่าซอสผัดไทยเราจะแค่ต้องการให้มีความข้นไม่เหลวจนเกินไปเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเรานำไปราดกับแตงกวาหอมแดงหรือว่าพริกเนี่ยในตัวของผักเนี่ยมันมีน้ำอยู่แล้วตัวของผักเนี่ยก็จะคายน้ำออกมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเคี่ยวให้มีความข้นหนืดเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรสชาติบอกรสชาติที่ถูกต้องของน้ำจิ้มอาจารย์ก็จะมีความเปรี้ยวความเค็มแล้วก็ความหวานนะฮะส่วนทำไมเราต้องมีน้ำจิ้มอาจารย์เพราะว่าในตัวส่วนของหมูเนี่ยมันมีความมันจากกะทิจากนมสดแล้วก็ตัวด้วยตัวหมูเองแล้วก็ความกลมกล่อมของเนื้อหมูอาจจะมีรสชาติที่เผ็ดร้อนจากน้ำจิ้มถั่วด้วยนะฮะเราก็เลยต้องทานคู่กับน้ำจิ้มอาจารย์ตัวนี้เพื่อไปเสริมรสชาติกันเห็นไหมคะอย่างที่ครูมอสบอกแล้วว่าอาหารไทยเนี่ยค่อนข้างมีรสชาติอาหารที่มีวาไรตี้หรือว่ามีเท็กเจอร์ที่มันมากมายใน1จานนะฮะตอนนี้น้ำอาจารย์ของเรานะครับก็กำลังเดือดนะฮะเดี๋ยวเราจะสลับเพื่อมาเคี่ยวต่อนะครับเพื่อให้มันได้ที่นะฮะแล้วเราจะทำน้ำจิ้มถั่วไปพร้อมๆกันนะฮะได้เลยลูกเดี๋ยวเราจะตั้งไฟนะครับไฟอ่อนๆ นะครับเป็นการเคี่ยวน้ำอาจารย์นะครับไปในตัวแล้วถ้าได้แล้วนะฮะเดี๋ยวครูมอสจะยกให้ดูเป็นสายว่าลักษณะที่ดีของน้ำอาจารย์เนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะตอนนี้เบาแก๊สลงนิดนึงนะครับในการทำน้ำจิ้มถั่วเนี่ยเราต้องใจเย็นๆเนาะเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงเกินไปน้ำตัวของน้ำจิ้มเราก็อาจจะมีกลิ่นไหม้ได้นะครับเบื้องต้นนะครับเราจะใส่หัวกะทินะครับลงไปนะครับประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับต่อระหว่างรอนะครับเราก็ตั้งน้ำอาจารย์ไปด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะผัดให้กะทิเนี่ยมีความแตกมันหน่อยเคล็ดลับทำให้น้ำจิ้มอาจารย์สวยเอ้ยโทษครับน้ำจิ้มถั่วสวยหรือว่าพวกแกงต่างๆสวยถ้าเราใช้กะทิกล่องนะครับเราจะใส่น้ำมันของเราเนี่ยลงตึงผสมกับกะทิครับแล้วเดี๋ยวเรารอให้กะทิแตกมันนิดนึงนะครับอันนี้ครับมาแล้วเคล็ดลับถ้าไม่อยากโขกน้ำพริกแกงเองครูมอสมีเทคนิคอย่างไรครับครูมอสจะใช้เป็นน้ำพริกแกงแดงกับน้ำพริกแกงมัสมั่นอย่างละ2ช้อนโต๊ะนะครับเอามาผสมกันเพื่อให้ได้น้ำจิ้มหมูสเต๊ะที่เป็นตัวส่วนของน้ำจิ้มถั่วนะครับน้ำจิ้มถั่วของเราไม่ได้ใส่ถั่วเพียงอย่างเดียวนะคะครูมอสมีอะไรอีกในตัวของน้ำจิ้มถั่วสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับวันนี้เดี๋ยวมาบอกกันรู้แน่นอนว่าน้ำจิ้มถั่วของครูมอสเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะตอนนี้กะทิของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องใส่น้ำพริกแกงลงไปผัดให้หอมครับโดยตัวนี้ครับเราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีขายนะครับเป็นน้ำพริกแกงมัสมั่นนะครับเดี๋ยวเราจะใส่นะครับปริมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำพริกแกงมัสมั่นนะครับเท่ากันครับปริมาณสัดส่วนเท่ากันครับระหว่างน้ำพริกแกงแดงกับน้ำจิ้มมัสมั่นนะครับตามด้วยน้ำพริกแกงแดงครับอันนี้แกงแดงนักเรียนก็คุ้นเคยอยู่แล้วหรือบางบ้านอาจจะเรียกว่าน้ำพริกแกงเผ็ดนะครับอีก2ช้อนนะครับเท่ากันนะครับผัดให้มีกลิ่นหอมเมื่อกี้เราใส่หัวกะทิไปแล้วหัวกะทิครูมอสเป็นหัวกะทิเข้มข้นเพราะฉะนั้นสามารถเติมน้ำเปล่านะครับแทนหางกะทิได้เลยนะครับโอ้ตอนนี้กะทิเครื่องแกงของเราเนี่ยเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วฮะเราก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งในการทำเครื่องแกงหรือว่าทำแกงแดงต่างๆนะฮะก็คือเราจะต้องผัดน้ำพริกให้หอมก่อนอันนี้เป็นเบสเลยของการทำแกงหรือว่าการทำพวกเครื่องจิ้มต่างๆที่มีส่วนผสมของน้ำพริกแกงนะครับในส่วนของน้ำจิ้มอาจารย์ตอนนี้ก็เริ่มที่จะได้แล้ว 80% แล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวอีกสักครู่อีกไม่เกินประมาณ5นาทีเราก็จะปิดไฟตอนนี้นะฮะ
เราก็ผัดไปเรื่อยๆจนแกงมีกลิ่นหอมที่จริงทำไมครูมอสใช้กระทะผัดล่ะเพราะว่าอยากให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่าน้ำพริกแกงที่ได้แล้วเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะตอนนี้แกงเราเริ่มได้แล้วเราจะเติมหัวกะทิที่เหลือลงไปนะครับ

ครับเดี๋ยวเรารอให้กะทิเนี่ยเข้ากับน้ำพริกแกงแล้วก็จะปรุงต่อนะครับเริ่มแล้วฮะครูมอสบอกแล้วถ้ามีกลิ่นหอมหรือว่าใช้ได้แล้วเราอยากรู้สึกทำไมไอหรือจามเมื่อใน EP ที่ผ่านมานะฮะครับเมื่อกะทิกับน้ำพริกแกงเข้ากันดีนะครับต่อไปเราจะมาเริ่มปรุงรสชาติกันนะครับเริ่มจากน้ำตาลปี๊บนะครับหรือว่าน้ำตาลตะโนดนะครับบางที่ก็เรียกทำไมถึงเรียกน้ำตาลปี๊บล่ะบางที่ก็เรียกน้ำตาลปึกเพราะว่าลักษณะเรียกตามลักษณะของมันอันเนี้ยที่เป็นเหลวๆเขาจะฟักมาจากปี๊บอะค่ะปี๊บที่นักเรียนเห็นปี๊บใส่น้ำมันอะไรเงี้ยส่วนถ้าเป็นปึกทำไมถึงเรียกว่าเป็นปึกเพราะว่าเอาไปทำเป็นก้อนๆนะครับอันนี้เราก็จะใส่รสชาติจะออกหวานหน่อยนะครับในส่วนของน้ำจิ้มถั่วนะครับเราจะใส่ปริมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ผัดให้น้ำตาลนะครับละลายก่อนแล้วถึงจะปรุงรสชาติต่อนะครับส่วนถั่วเนี่ยเราจะใส่ทีหลังถ้าเราใส่ถั่วเร็วเนี่ยถั่วก็จะไปทำให้มันอืดไม่น่ากินนะเราจะใส่ถั่วแค่แป๊บเดียวแล้วก็ปิดไฟเลยฮะซอสถั่วจะออก3รสนะครับมีความเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนะครับความเปรี้ยวที่ได้เนี่ยได้จากน้ำมะขามเปียกครับเราจะใส่ในปริมาณเท่ากันนะครับก็คือ3ช้อนนะครับครับน้ำมะขาม

เปียกตัวนี้ครูมอสจะคั้นใหม่ๆสดๆทุกครั้งไม่คั้นทิ้งไว้นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้มะขามเปียกแยกชั้นและคืนตัวและทำให้เซ็งได้นะฮะน้ำที่ใช้ต้องเป็นน้ำอุ่นยิ่งดีหรือว่าเป็นน้ำสะอาดนะครับไม่ใช้น้ำเย็นนะครับครับแล้วเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับใช้เวลาเคี่ยวสักพักหนึ่งนะครับในการเคี่ยวตัวนี้ครับแล้วก็ตบท้ายด้วยน้ำปลานะครับจะช่วยในเรื่องความเค็มแต่เราจะไม่ให้เค็มมากนะตัวน้ำปลาเราจะใส่ปริมาณแค่1ถึง2ช้อนโต๊ะแค่นั้นครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่าในตัวน้ำพริกแกงของเราทั้ง2ตัวเนี่ยมีส่วนผสมของตัวกะปิอยู่แล้วนะซึ่งตัวกะปิเนี่ยก็จะให้ความเค็มของน้ำพริกแกงมีความเค็มแล้วก็เกลืออยู่แล้วในตอนที่เราโขกน้ำพริกแกงนะครับเดี๋ยวเราเคี่ยวไปอีกพักนึงฮะส่วนน้ำจิ้มอาจารย์เนี่ยฮะที่เราเคี่ยวไว้เมื่อกี้ฮะตอนนี้ก็น่าจะได้ที่แล้วนะครับก็ลักษณะก็จะมีสีเหลืองทองครับมีความข้นประมาณนี้นะครับเมื่อกี้จากเร็วๆนะฮะตอนนี้ก็มีความข้นหนืดในระดับหนึ่งฮะเดี๋ยวพอเย็นเราอย่าลืมนะครับอะไรที่เย็นลงจะให้ความข้นหนืดมากกว่านี้นะครับเอาเบาไฟหน่อยลูกในส่วนของตัวน้ำจิ้มถั่วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวต่อไปเป็นเคล็ดลับเลยของครูมอสก็คืองาขาวตัวนี้นะครับเป็นงาขาวคั่วนะครับคั่วให้หอมก่อนแล้วนำไปป่นให้ละเอียดนะฮะตัวนี้เป็นงาขาวคั่วเราจะใส่ในปริมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับในส่วนของงาขาวครับจะใส่น้อยก็ถั่วนะครับงาอันนี้เป็นส่วนของงาขาวครับและพระเอกของน้ำจิ้มถั่วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือถั่วลิสงคั่วป่นนะครับอันนี้ถ้าคั่วใหม่ๆได้ยิ่งดียิ่งจะมีความหอมมากขึ้นตัวนี้เราจะใส่ในปริมาณ1ถ้วยตวงนะครับอันนี้คั่วใหม่ๆนะครับแล้วนำไปบดด้วยครกก็ได้หรือว่าใครจะมีเครื่องปั่นก็ได้นะครับก็ใส่ไปเลยนะครับประมาณ1ถ้วยนะครับเดี๋ยวน้ำจิ้มอาจารย์เราได้แล้วเราขออนุญาตพักไว้ด้านหน้าก่อนนะฮะขออนุญาตนะครับได้ที่แล้วนะครับเราก็จะตบท้ายด้วยหัวกะทิเพื่อเพิ่มความข้นนะครับให้กับตัวน้ำจิ้มถั่วของเรานะครับอีกประมาณ1ครึ่งถ้วยตวงนะครับสุดท้ายขาดไม่ได้ครับอันนี้ไม่รู้เป็นสูตรลับของครูมอสฮะเนยจืดตัวนี้เป็นเนยจืดครับเราจะใส่ท็อปลงไปนะครับเพื่อให้ตัวน้ำจิ้มของเราเนี่ยมีความนัวแล้วก็ความมันหอมมันนะครับ2ช้อนโต๊ะครับอุ้ยครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้เนยให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะก็เป็นอันใช้ได้ในตัวส่วนของตัวน้ำจิ้มถั่วนะฮะอันนี้เห็นไหมครับไม่ยากอย่างที่คิดไม่ว่าจะเป็นในตัวของถั่วงาน้ำพริกแกงเห็นไหมไม่ต้องไปโขกเองให้เสียเวลาใช้น้ำพริกแกงมัสมั่น2ช้อนโต๊ะน้ำพริกแกงแดง2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะใช่ไหมครับมีอะไรอีกมีน้ำปลาเราไม่ต้องการให้เค็มมากเพราะในน้ำพริกแกงเรามีส่วนผสมของกะปิหรือว่าบางตัวจะมีกุ้งแห้งอยู่แล้วเราจะใช้เพียงแค่ประมาณ1ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียกเท่ากับน้ำตาลปี๊บก็คือ3ช้อนโต๊ะนะฮะเพื่อให้บาลานซ์ในความเปรี้ยวเค็มหวานกำลังดีนะฮะความมันที่ได้ก็จะได้จากกะทิแล้วก็ได้จากเนยครับอันนี้ความข้นเดี๋ยวให้น้องกุ้งยกให้ดูนิดนึงนะฮะความข้นก็จะอยู่ในระดับนี้นะครับไม่ข้นจนเกินไปแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปนะครับนะยิ่งเดี๋ยวเราพักให้เย็นเนี่ยเดี๋ยวทำไมฮะเดี๋ยวมันจะข้นยิ่งกว่านี้นะฮะแต่อย่าลืมอาหารทุกอย่างต้องทำให้ถึงจุดเดือดนะฮะให้เดือดก่อนถ้าไม่เดือดอาจจะ

ทำให้เราท้องเสียได้หรือว่าทำให้อาหารเนี่ยบูดได้ง่ายนะฮะตอนนี้ก็เดือดเรียบร้อยแล้วเราก็จะพักไว้นะครับเดือดเรียบร้อยนะครับพักไว้ก่อนฮะต่อไปเราจะมาหาพระเอกของเราก็คือในตัวของหมูสเต๊ะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะได้เห็นได้ชัดเจนนะฮะวันนี้ครูมอสเลือกเป็นใช้ไม้เป็นไม้เบอร์5ครับในการทำตัวหมูสเต๊ะนะฮะตัวนี้ไม้ครูมอสเลือกเป็นใช้เป็นไม้เบอร์5นะฮะแช่น้ำไว้ทำไมถามว่าทำไมครูมอสต้องแช่น้ำไว้1เพื่อให้ไม้เนี่ยมีความชื้นเวลาเรานำไปย่างไม้จะไม่ไหม้ก่อนที่หมูจะสุก2เพื่อทำความสะอาดไม้ด้วยแล้วก็ทำให้หมูเนี่ยเสียบได้ง่ายครับเดี๋ยวให้น้องกุ้งนะฮะเสียบสาธิตให้ดูสัก 5-6 ไม้แล้วกันครับเพื่อที่เราจะนำไปย่างกันฮะในการเลือกซื้อหมูครับครูมอสเคยบอกอยู่เสมอว่าในการเลือกซื้อหมูเนี่ยเราจะต้องเลือกหมูที่มีสีชมพูนะฮะตอนนี้น้องกุ้งก็จะเริ่มเสียบแล้วนะเราก็เสียบตามชอบเลยต้องการให้มันหนายาวขนาดไหนนะฮะเราก็เสียบไปได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนำไปย่างอยู่แล้วนะฮะในการเลือกซื้อหมูกลับมาในการเลือกซื้อหมูในการเลือกซื้อหมูเนี่ยหมูที่ดีจะต้องเป็นสีชมพูไม่มีพังผืดไม่มีพยาธิไม่มีกลิ่นเหม็นสาบเหม็นคาวหรือว่าไม่มีไข่แมลงวันไข่จากสัตว์อื่นๆนะฮะกดไปแล้วเนื้อต้องบุ๋มต้องเด้งกลับมานะฮะไม่ใช่ยุบลงไปเลยนะครับมีเลือดออกมามีช้ำเลือดช้ำหนองอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับวันนี้ครูมอสเลือกเป็นในส่วนของสันคอหมูนะครับเพื่อที่จะมีเป็นส่วนที่มีมันแทรกนะครับเหมาะสำหรับการไปทำหมูสเต๊ะนะครับเดี๋ยวเราจะเสียบตอนนี้เราก็ทิ้งไว้สักพักแล้วหมูก็จะเริ่มเข้าน้ำเข้าเนื้อในขณะที่ย่างเราสามารถใช้นมเนี่ยนำมาราดหรือว่าพรมได้เพื่อให้ความชุ่มชื้นกับตัวหมูสเต๊ะของเรานะครับซึ่งวันนี้เทคนิคการหั่นหมูเนี่ยครูมอสไม่ได้มาหั่นให้ดูแต่ว่าครูมอสเชื่อแล้วว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยอาจจะทราบอยู่แล้วเวลาเราหั่นหมูหั่นยังไงให้หมูนุ่มเราต้องหั่นตามเส้นหรือขวางเส้นเอาจริงๆแล้วก็คือการหั่นเนื้อหมูนะครับเราต้องหั่นขวางเส้นของเนื้อหมูนะครับเพื่อให้หมูเนี่ยมีความนุ่มนะครับเหมาะสำหรับแล้วก็ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กหรือว่าความหนาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำไปปรุงอาหารชนิดไหนไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดเราจะต้องดูว่าหมูส่วนไหนเหมาะสำหรับเอาไปทำอาหารชนิดไหนหมูส่วนไหนเหมาะสำหรับไปทอดอย่างเช่น3ชั้นสามารถเอาไปตุ๋นได้ทอดได้ใช่ไหมฮะสะโพกทำได้ทุกเมนูหลากหลายคอจะเหมาะที่สุดคือการย่างเพราะในตัวของคอหมูที่มูคูมอสเลือกใช้วันนี้เป็นในส่วนของที่มีมันแทรกนะฮะครับแล้วเราก็เสียบหมูสเต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปนะครับเราจะย่างนะฮะวันนี้ในห้องส่งสตูของเราหรือว่าในครัวยอดเพชรของเราเนี่ยหรือว่าที่เราขายสตรีทฟู้ดกันเนี่ยไม่สามารถนำเตาที่เป็นเตาถ่านนะฮะเข้ามาได้เราก็จึงใช้เป็นกระทะกิ้วนะฮะเพื่อใช้ในการกิ้วในการย่างเนี่ยเราต้องใช้ไฟกลางหรือไฟอ่อนนะครับเพื่อให้เนื้อหมูสเต๊ะของเราเนี่ยสุกทั่วถึงกันนะฮะต้องใช้เวลานิดนึงในการย่างฮะในขณะที่ครูมอสอธิบายเนี่ยน้องกุ้งก็จะย่างหมูสเต๊ะไปด้วยนะฮะซึ่งหมูสเต๊ะที่เราย่างเนี่ยก็เดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยย่างไปทั้งทั่วสตูนักเรียนที่มารับชมครูมอสอยู่ให้กำลังใจเนี่ยก็น่าจะกลืนน้ำลายกันนะส่วนน้ำจิ้มอาจารย์ของเราเย็นเรียบร้อยแล้วน้ำจิ้มถั่วของเราเย็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะกระทะร้อนแล้วเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองนะฮะคู่เคลือบกระทะเล็กน้อยนะฮะเพื่อไม่ให้หมูเนี่ยติดกระทะแล้วก็ช่วยในเรื่องของสีของหมูด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะนะฮะนำพอกระทะเริ่มร้อนได้ที่เราก็จะนำในส่วนของตัวหมูสเต๊ะของเราเนี่ยลงไปย่างนะครับในการย่างหมูเนี่ยครับต้องใจเย็นๆนะครับแล้วก็ใช้เวลานิดนึงหากเราใจร้อนหมูอาจจะไม่สุกแล้วก็หรือว่าใจไม่ได้นะฮะเราต้องใจเย็นๆนิดนึงนะฮะครับระหว่างรอนะครับเดี๋ยวให้น้องกุ้งย่างไปด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยเราจะมาจัดจานไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขยับนิดนึงเอาหมูสเต๊ะลงก็ได้กันลูก

นะครับนำตัวน้ำจิ้มอาจารย์ครูมอสไม่แนะนำให้นำพวกผักเนี่ยลงไปในส่วนของน้ำจิ้มอาจารย์เลยเราจะใช้หอมแดงนะครับเป็นหอมแดงไทยหรือใครจะใช้หอมแขกก็ได้นะครับเราก็ดูว่าปริมาณที่เราถ้วยเสิร์ฟของเราเนี่ยเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนนะใส่ไปในถ้วยนะครับแล้วก็พริกนะฮะครูมอสใช้เป็นพริกชี้ฟ้านะครับเขียวเหลืองแดงนะครับในการทานคู่กับตัวน้ำจิ้มอาจาดครับแล้วก็แตงกวานะฮะครูมอสเอาไส้ออกเพราะว่าในไส้ของแตงกวาเนี่ยมีน้ำมากยิ่งเราใช้เกือบทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำของตัวแตงกวานะฮะออกมาโหตอนนี้หมูสเต๊ะที่น้องกุ้งย่างนะฮะหอมมากเลยนะครับใช้ใจเย็นๆแล้วก็ตัวน้ำจิ้มอาจารย์นะครับเราก็ราดลงไปเลยในผักที่เราเตรียมไว้แล้วนะฮะ

ผักชีนะครับผักชีครูมอสก็เด็ดใบไว้เรียบร้อยแล้ววางไปบนหน้าของตัวน้ำจิ้มอาจารย์ส่วนน้ำจิ้มถั่วของเราก็เย็นเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเสิร์ฟนะครับก็ตักใส่ถ้วยไว้รอวันนี้ครูมอสเลือกเสิร์ฟคู่กับขนมปังตัวขนมปังนะครับครูมอสเลือกเป็นขนมปังไวท์เบรดนะครับก็นำไปอบหรือว่านำไปกริลกับกระทะให้ได้สีเรียบร้อยแล้วนะครับครับในระหว่างรอเนี่ยครับเราก็ในระหว่างรอที่หมูสุกครูมอสขออนุญาตนำนมสดตัวนี้ครับหรือว่าช่วยแตะๆลง

ไม่หนามากเพราะฉะนั้นจะใช้เวลาย่างแค่ประมาณ 2-3 นาทีเท่านั้นเองครับตอนนี้ก็พลิกด้านแล้วด้านนี้สีสันสวยมากเดี๋ยวรออีกด้านหนึ่งสุกก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับการทำหมูสเต๊ะไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นส่วนในส่วนผสมของน้ำจิ้มอาจาร์น้ำจิ้มถั่วและตัวเครื่องหมักของสเต๊ะนั่นเองครับคุณมอสบอกไว้แล้วว่าอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่ลึกซึ้งทำไมหมูสเต๊ะจะต้องกินกับอาจาร์ทำไมต้องกินกับน้ำจิ้มถั่วเพราะอะไรเพราะว่าเห็นไหมคะเมื่อเรามาทานรวมกันแล้วองค์ประกอบความเปรี้ยวเค็มหวานหรือว่าความหอมของเครื่องเทศเนี่ยก็จะลงตัวกันได้ดีตอนนี้นะครับหมูของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วครับก็พร้อมจัดจานเสิร์ฟนะครับสีสันสวยมากนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับเสร็จสิ้นกันแล้วสำหรับหมูสเต๊ะนะครับสไตล์คูมอสสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงเป็นอย่างไรกันบ้างนักเรียนครับยากไหมครับไม่ยากเนาะแถมอร่อยด้วยก็ขอขอบคุณนักเรียนมากๆเลยที่ตั้งใจฟังครูมอสตลอด5 EP ที่ผ่านมานะคะในทีมสตรีทฟู้ดของเรานักเรียนนักศึกษาทุกท่านสามารถกลับไปย้อนดูได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนกะเพราโบราณกะเพราสมัยใหม่แล้วก็สูตรซอสสำเร็จรูปที่สามารถนำไปปรุงผัดซีอิ๊วก็ได้ผัดหมักหมูก็ได้แล้วก็ผัดกะเพราทอดกระเทียมหรือว่าก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก็ได้เป็นซอสอเนกประสงค์สามารถทำได้หลากหลายเมนูครับหรือว่าจะเป็นผัดไทยที่สูตรน้ำจิ้มเนี่ยสูตรซอสเนี่ยโอ้โหสามารถนำไปประกอบได้หลากหลายเหมือนกันผัดมีกระเฉดทำอย่างไรให้ผักกระเฉดสดนักเรียนสามารถไปย้อนดูได้ยำวุ้นเส้นโบราณนักเรียนไปย้อนดูได้ครับและ EP ที่เพิ่งผ่านไปสดๆเลยนะครับสำหรับหมูสเต๊ะสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับของครูมอสนี่เองครับก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกท่านอีกครั้งที่ตั้งใจฟังครูมอสตลอด5คลาสที่ผ่านมานะฮะหวังว่ามีโอกาสเราจะได้กลับมาพบกันใหม่อีกฮะสำหรับวันนี้ครูมอสลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตน

0: หรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยอะค่ะไปทำข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเราเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เราทำกฎหมายภายในประเทศมาบังคับใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบ.ทรมานอุ้มหายตัวนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยินเคสที่ออกเป็นข่าวดังเลยที่เขาใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วก็มีการบังคับให้รับสารภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยอันนี้คือการทรมานเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวเนี้ยมันจะมันให้ได้มาซึ่งคำรับสารภาพหรือว่าถูกข่มขู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทำกันเองเนี่ยไม่ได้เข้าตามพรบ.นี้คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้โหรู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องฉันบังคับให้ฉันต้องรับสารภาพในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายการกระทำทรมานเลยค่ะ
2: คือเป็นการกระทำข่มขู่แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสารภาพพรบ.นี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยอ่ะก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะพรบ.ตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งประกอบด้วยการความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมานอย่างที่2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกตัวอย่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่ไหมคะแล้วก็ฐานที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายหลังจากที่เกิดพรบ.ตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบ.ตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆเคยได้ยินไหมมันจะมีในเรื่องของการติดกล้องด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับกุมเนี่ยจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นถึงความปลอดภัยของทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ในอีกมิตินึงค่ะก็ยังเห็นถึงการคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะ
2: ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะถูกจับกุมเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทำอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับกุมวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
3: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะว่าพรบ.ตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบ.ที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานมากเป็น10ปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบ.ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพรบ.ตัวนี้มันก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะ
4: สุดท้ายนี้พี่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะ
3: ก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทรมานหรือว่าอุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็อาจจะไปแจ้งอำเภอค่ะหรือว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ด้วยค่ะ
4: นอกจากแจ้งทางกรมแล้วเนี่ยสามารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่นด้วยได้ไหมคะ
3: โอ้ทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111กด77เนาะทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทางไลน์ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
2: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆเลยนะคะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะคะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
8: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
9: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโพเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำ นะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะฮะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
1: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
0: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
2: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับ ะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็

มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยเราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

สวัสดีค่ะ EP 5การใช้ชุดเครื่องมือคำสั่ง modify นะคะหรือการใช้งานเครื่องมือในการปรับแต่งวัตถุการเคลื่อนย้ายวัตถุนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าในชุดคำสั่งของ modify เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะค่ะคำสั่งของ modify นะคะเบื้องต้นหลักๆ ก็จะมีการคัดลอกวัตถุการเคลื่อนย้ายวัตถุการลบวัตถุนะคะการหมุนการย่อขยายการกลับวัตถุแล้วก็การสร้างวัตถุใหม่ที่มันขนานกับตัวเส้นเดิมนะคะแล้วก็การสร้างวัตถุครั้งละมากๆการลบวัตถุตามแนวรอยตัดค่ะแล้วก็การรวมวัตถุให้เป็นชิ้นเดียวกันนะคะแล้วก็มีการตัดเส้นนะคะการต่อเส้นการยืดวัตถุการลบมุมที่เป็นส่วนโค้งการตัดมุมที่เป็นเหลี่ยมชุดคำสั่งก็อย่างที่เราเคยเห็นไปนะคะหน้าตาก็จะมีประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคำสั่งแต่ละคำสั่งนะคะมีไอคอนหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็การใช้งานของมันเนี่ยมีใช้งานแบบไหนบ้างนะคะอย่างเช่นคำสั่งของตัว copy นะคะก็อย่างที่รู้นะคะว่าคือการ copy วัตถุซึ่งการ copy วัตถุเนี่ยก็สามารถทำได้หลายอย่างเหมือนกันโดยคีย์หลักของมันนะคะก็คือตัว CO หรือตัว CP นะคะเราสามารถ copy วัตถุได้ครั้งละ1ตัวหรือ2 3 4เราสามารถทำได้หมดเลยนะคะหรือจะเป็นกลุ่มก็ได้ค่ะต่อไปก็จะเป็นคำสั่งของตัว move นะคะ move ก็คือการเคลื่อนย้ายวัตถุซึ่งมันก็จะอยู่รวมๆกันในชุดคำสั่งของ modify ในหน้าตัวของ AutoCAD ที่เราเห็นกันตัวคำสั่ง move เนี่ยก็อย่างที่เรามีเกริ่นไปบ้างแล้วเช่นการ move จากจุดที่เราเลือกหรือการ move จากจุดกำเนิด00นะคะโดยการใช้คำสั่ง move อะค่ะเราต้องเลือกตำแหน่งในการที่จะ move ไปนะคะการลบวัตถุก็คือเป็นการที่เราจะต้องเลือกวัตถุ1วัตถุแล้วก็กดตัว E ในการลบมันส่วนใหญ่ในตัวโปรแกรม AutoCAD อะค่ะจะไม่ใช้ปุ่ม Delete หรือปุ่ม Backspace นะคะเราจะใช้เป็นตัว E เป็นหลักนะคะเป็นคีย์ลัดค่ะต่อไปเป็นการ Rotation นะคะหรือการหมุนวัตถุสำหรับการหมุนวัตถุเนี่ยเราสามารถหมุนวัตถุอย่างเดียวหรือหมุนแล้วก็ Copy วัตถุได้ค่ะโดยวิธีการของมันก็คือเราจะกำหนดจุดอ้างอิงในการที่เราจะหมุนวัตถุก่อนนะคะแล้วเราถึงจะเลือกองศาในการหมุนวัตถุค่ะหรือเราจะหมุนเป็นฟรีแฮนด์ของเราก็ได้ค่ะจุดต่อไปนะคะก็คือจะเป็นตัวการย่อขยายนะคะซึ่งตัวสเกลเนี่ยการย่อขยายของมันนะคะเราก็จะเลือกวัตถุแล้วเราก็กด SC นะคะเป็นการย่อขยายสเกลในชุดคำสั่งของโปรแกรม AutoCAD เวลาเราจะขยายมันอ่ะมันจะมี2วิธีก็คือการกำหนดจุดในการย่อขยายนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือการย่อขยายแบบเป็นสัดส่วนของมันนะคะเราจะต้องคีย์ค่าเข้าไปโดยค่าของมันเนี่ยมันจะคิดเป็นการใช้1เท่า2เท่า3เท่า 2.5 เท่าอะไรเงี้ยนะคะจากสเกลเดิมการมิเรอร์วัตถุนะคะเปรียบเสมือนการส่องกระจกเลยค่ะก็คือมันจะมิเรอร์จากวัตถุเดิมเนี่ยไปอีกแบบนึงโดยตัวมิเรอร์ค่ะก็สามารถทำได้2แบบก็คือมิเรอร์ที่เก็บต้นฉบับไว้กับมิเรอร์ที่ไม่เก็บต้นฉบับคีย์ลัดของมันก็คือ MI นะคะค่ะต่อไปก็คือการสร้างเส้นใหม่ขนานกับวัตถุที่เลือกนะคะโดยเราสังเกตได้จากไอคอนก็เปรียบเสมือนกับการที่เราออฟเซตเส้นเดิมเข้าไปอีกตำแหน่งหนึ่งหรือจะออฟเซตออกนะคะโดยที่มันจะขนานกับวัตถุเดิมของเราคีย์ลัดของมันก็คือตัว O เราสามารถกำหนดระยะห่างของเส้นที่เราจะออฟเซตได้นะคะต่อไปคือการสร้างวัตถุหรือ copy วัตถุครั้งละมากๆก็คือการอะเรย์นะคะไอคอนของมันเนี่ยก็จะแสดงให้เราเห็นว่ามันจะมีรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยหลายๆรูปเลยก็คือการที่เราจะ copy จากตัวสี่เหลี่ยมสีขาวอันนี้นะคะแล้วไปเป็นตัวสีฟ้าโดยวิธีการอะเรย์เนี่ยค่ะเราสามารถกำหนดแกนได้ว่าเราจะไปทางแกน x หรือแกน y ที่เท่าไหร่เรียกง่ายๆว่ามันจะแบ่งการคัดลอกเป็น2แบบก็คือการแบ่งเป็นแถวแล้วก็แบ่งเป็นคอลัมน์แล้วเราก็สามารถอะไรให้เป็นวงกลมได้ด้วยเป็นหมุนตามแกนได้นะคะการลบวัตถุตามแนวรอยตัดนะคะหรือการทิมชุดคำสั่งเนี้ยค่ะก็คือสมมุติถ้ามีเส้น2เส้นตัดกันอยู่ค่ะเราสามารถตัดเส้นส่วนที่มันเกินออกจากเส้นหลักของเราได้นะคะโดยที่เราใช้วิธีการกด TR หรือกดที่ไอคอนทิมนี้จะเป็นการตัดส่วนที่มันเกินออกต่อไปก็จะเป็นการจอยหมายถึงว่าถ้าเรามีเส้น2เส้นที่มันอยู่ในระนาบเดียวกันแหละแล้วก็มันติดกันเนี่ยเราก็สามารถจอยให้มันเป็นเส้นเดียวให้รวมเป็นวัตถุ1วัตถุได้จากที่มันจะเป็น2 3 4วัตถุเราก็รวมให้มันเป็นวัตถุเดียวกันได้โดยการกด J นะคะหรือกดที่ไอคอนที่แท็บ Modify ได้เลยการตัดเส้นนะคะมันจะมี2แบบตัว Break เนี่ยนะคะมันจะไม่เหมือนตัวทิมเราจะตัด
แค่แยกเป็น2ส่วนแต่ตัวทีมอ่ะคือมันจะตัดเส้นที่เรากำหนดขอบเขตแล้วเราก็มีเส้นตัดกันเราสามารถกำหนดได้เลยว่าเราจะตัดตรงไหนจุดไหนแยกออกจากกันนะคะต่อไปเป็นการต่อเส้นนะคะการต่อเส้นมันจะเป็นคำสั่งในชุดคำสั่งเดียวกับตัวทีมเลยก็คือสมมติถ้าเราทำการตัดเส้นไปเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่ามันเกินเราอยากจะต่อกลับไปอะค่ะให้เรากด EX หรือใช้ชุดคำสั่ง Extend เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นการต่อเส้นที่เราตัดไปเนี่ยให้กลับไปที่ตำแหน่งเดิมหรือเราจะต่อในกรณีที่เส้น2เส้นนะคะอยู่ใกล้กันแต่ว่ายังไม่ติดกันเราก็จะใช้ Extend เนี่ยเพื่อให้เส้น2เส้นเนี่ยมาชนกันพอดีได้ค่ะแต่เส้น2เส้นที่มาชนกันเนี่ยนะคะก็จะแยกเป็น2วัตถุเหมือนเดิมจะไม่ได้รวมกันเป็น1เส้นเหมือนการจอยวัตถุนะคะตัวต่อไปคือการยืดหดวัตถุคีย์รัดของมันเนี่ยคือตัว S นะคะสำหรับตัวคีย์รัดตัวยืดหดวัตถุอันนี้เราจะใช้วิธีการเช่นเราจะยืด2มุมออกโดยที่เราไม่ต้องไปจับจุด2จุดอะค่ะเราจะใช้วิธีการสเตรนท์มันนะคะเพื่อดึงวัตถุออกขยายวัตถุออกหรือแม้แต่เส้น1เส้นเนี่ยค่ะเราต้องการจะยืดความยาวไปเราก็สามารถใช้ตัว S เนี่ยกำหนดได้แล้วก็ตัวการยืดหดวัตถุเนี่ยสามารถทำได้พร้อมๆกันหลายๆวัตถุเหมือนกันนะคะตัวที่14เป็นการลบมุมนะคะให้เป็นเส้นโค้งแบบคือตัวฟิลเลตหรือตัวคำสั่งรัดก็คือตัว F อย่างที่เราได้ลองเล่นไปนะคะในตอนแรกก็คืออย่างเช่นถ้าเรามีรูปเหลี่ยมหรือเส้นที่มันเป็นเหลี่ยมอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราต้องการจะลบมุมมันเพื่อให้มันเป็นมุมโค้งเราก็สามารถใช้ชุดคำสั่งนี้ได้แล้วก็วิธีใช้ของมันเนี่ยเราก็จะกำหนดค่ารัศมีของมุมโค้งลงไปนะคะหลังจากที่เราเลือกใช้ชุดคำสั่งนี้แล้วนะคะตัวที่15นะคะจะเป็นตัวชาร์เฟอร์ก็คือการลบมุมเหมือนกันค่ะแต่ว่าลบมุมให้เป็นเหลี่ยมนะคะเรียกว่าเป็นชุดคำสั่งเดียวกับตัวฟิลเลตเหมือนกันแต่แค่แตกต่างกันที่ลักษณะนะคะการลบมุมแบบนี้ก็คือการที่เราจะปรับมุมต่างๆให้มันเป็นเหลี่ยมเราสามารถกำหนดองศาของมุมตัวนี้ได้นะคะบางทีเราตัดเราไม่จำเป็นจะต้องเป็น45องศาโดยทั่วๆไปนะคะอาจจะเป็น60 70 80ก็ได้เราสามารถกำหนดมุมได้แล้วก็กำหนดระยะของมุมที่เราจะตัดได้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราเข้าไปดูในโปรแกรมนะคะว่าชุดคำสั่งของ Modify เนี่ยสามารถทำอะไรได้เพิ่มเติมอีกบ้างนะคะค่ะในชุดคำสั่งของ Modify ทั้งหมดนะคะเราจะเน้นที่ตรงกรอบนี้นะคะว่าเราจะใช้ตัวไหนในการทำอะไรบ้างอย่างแรกนะคะเดี๋ยวเราสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาเพื่อลองใช้ชุดคำสั่ง Modify ก่อนนะคะชุดคำสั่งสี่เหลี่ยมนะคะก็กดคีย์รัดได้เลย REC นะคะสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาที่2เมตร Enter ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าการที่เราจะ copy วัตถุนะคะเรากด copy นะคะกดเลือกวัตถุ space bar 1ครั้งค่ะกำหนดจุดที่จะเลือกcopy ไปนะคะระยะ3เมตร enter ค่ะการ copy อันนี้ก็จะเป็นการ copy แค่ชิ้นเดียวนะคะหากถ้าเราอยากจะ copy หลายๆชิ้นก็กดเหมือนเดิมเลยค่ะ copy co space bar ค่ะเลือกวัตถุ space bar เลือกตำแหน่งที่เราจะต้องการ copy นะคะแล้วเราก็สามารถเลือกชุดคำสั่งอะไรได้ที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ขีดค่าตัวเลขเข้าไปก็จะเป็นจำนวนที่เราจะ copy ไปว่าเราอยากจะ copy วัตถุเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราล็อกแกนก่อนโอเคเมื่อกี้เราขีดไปแล้วว่าเราต้องการจะ copy วัตถุทั้งหมด5ตัวนะคะแล้วก็ต่อไปเราจะมากำหนดระยะของตัววัตถุที่เราจะให้มันห่างกันนะคะก็คือenter นะคะเราก็จะได้วัตถุทั้งหมด5ตัวแล้วการใช้คำสั่ง array ในตัวของ copy อะค่ะมันจะไม่เหมือนการใช้คำสั่งตัว array ของตัวมันเองเพราะว่าตัว array ของตัวมันเองเนี่ยมันจะเป็นการรวมกรุ๊ปรวมตัววัตถุที่เรา copy ทั้งหมดนะคะแต่การใช้กับตัว array ในคำสั่ง copy เนี่ยมันจะแยกวัตถุให้เราตามที่เราตั้งค่าเลยลองดูอีกทีนะคะ co copy นะคะเลือกจุดค่ะเลือกตัว array นะคะหรือพิมพ์ตัว a ก็ได้ค่ะลองดูปึ๊บเขาก็จะขึ้นให้เราใส่จำนวนนะคะ50 enter นะคะก็จะมีสี่เหลี่ยมทั้งหมด50ลูกเราก็กำหนดได้เลยว่าเราจะ
copy ไปที่แกน x หรือแกน y นะคะหรือถ้าเราอยากจะให้มันเป็นองศาก็จะสามารถแก้ได้ที่ตรงนี้เนาะเปลี่ยนเป็นองศาที่เราอยากจะทำตัว crosshair ของเรามันก็จะล็อกองศาให้เราละตอนนี้มันก็จะขึ้นโชว์เลยว่าตอนนี้นะคะตัว array ของเราเนี่ยมันกำลังทำงานอยู่ที่60องศานะคะแล้วก็ระยะของตัววัตถุเนี่ยจะอยู่ที่ 8.9344 ซึ่งตัวสเตตัสของมันเนี่ยค่ะก็เช็คได้จากตรง crosshair เลยนะคะเดี๋ยวเรากำหนดไปนะคะว่าเราจะ copy ไปที่ระยะเท่าไหร่นะคะเธอค่ะเราก็จะได้สี่เหลี่ยมขึ้นมา50ชิ้นนะคะวิธีการที่เราอยากจะลบมันก็คือการเลือกนะคะเลือกเลยเราอยากจะลบกี่อันถ้าใครยังจำได้วิธีการเลือกวัตถุนะคะการลากจากมุมบนขวาลงมาแล้วเป็นสีเขียวนะคะก็คือการเลือกวัตถุที่เราไปสัมผัสโดนนะคะแต่ถ้าจากข้างล่างขึ้นไปนะคะที่เป็นสีฟ้ามันจะเลือกวัตถุที่เราคุมมันทั้งหมดเราจะเลือกแค่นี้เมื่อเราเลือกเสร็จแล้วเราก็กดตัว E ได้เลยในการลบนะคะลบวัตถุเลือกวัตถุ E ในการลบวัตถุค่ะ E ต่อไปนะคะจะเป็นการลองใช้ rotation นะคะตัว rotation เนี่ยอย่างที่บอกว่าตัว rotation เราสามารถหมุนวัตถุมันได้2แบบก็คือการหมุนวัตถุตัวมันเองหมุนไปเลยแล้วก็กำหนดองศามันค่ะว่าเราอยากจะหมุนตัววัตถุนี้ที่เท่าไหร่45องศา enter ค่ะหรือถ้าเราอยากจะหมุนวัตถุนี้เลือก base point ก่อนนะคะพอเลือกเสร็จแล้วมันจะขึ้นเลยว่าเราจะหมุนแบบ reference หรือ copy นะคะการ copy ก็คือการหมุนโดยที่มันยังจะเก็บตัวต้นฉบับของเราไว้แล้วเราก็เลือกหมุนวัตถุไปได้เลยค่ะตอนนี้เราจะหมุนไปที่95องศา enter ค่ะมันก็จะหมุนจากวัตถุตั้งต้นของเรานะคะไป95องศานะไม่ใช่95องศาจากแกนนะคะมันจะเป็น95องศาจากวัตถุของเราต้นฉบับของเรานะคะอย่างสมมุติถ้าเรามีเส้นลาย1เส้นแล้วเราอยากจะหมุนมันกด RO ค่ะ space bar เลือกจุดที่เราจะหมุนนะคะสมมุติถ้าเราจะหมุนที่จุดริมเราก็เลือกที่จุดริมนะคะเสร็จแล้วกด copy ค่ะหรือกดตัว C 1ครั้ง space bar ค่ะกำหนดองศาที่เราจะ copyแล้วก็หมุนมันนะคะ50องศา enter เราก็จะได้ตัวเส้นที่เราหมุนขึ้นมาโดยที่ยังเหลือต้นฉบับอยู่นะคะมันก็จะเป็น2วัตถุที่ทำมุมองศากันนะคะเราสามารถเช็คได้ว่าอันนี้เป็น50องศาจริงๆใช่ไหมโดยการสั่งของ dimension นะคะมันก็จะมีให้เราเลือกวัดจากองศาก็คือตัวนี้พอลองดูว่ามันเป็น50องศาไหมด้านนี้จะเป็น50องศานะคะจากเส้นต้นฉบับการหมุนวัตถุเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้นะก็คือการหมุนแบบหมุนตัวมันเองแล้วก็หมุนแบบ copy นะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการมิลเลอร์การมิลเลอร์ก็คือการมันก็จะคล้ายๆการ copy เลยก็จะมี2อย่างเหมือนกันมิลเลอร์ตัวมันเองก็คือการกลับด้านวัตถุแต่การกลับด้านวัตถุเนี่ยเราก็จะต้องล็อกแกนไว้เหมือนกันนะครับถ้าเห็นเส้นสีเหลืองอันนี้ค่ะก็คือเป็นเส้นแกนที่บอกว่ามันมิลเลอร์ที่องศาเท่าไหร่นะคะเห็นไหมว่าเส้น2เส้นที่เรากำลังจะมิลเลอร์กันอ่ะมันจะบาลานซ์กับเส้นสีเหลืองตรงกลางเลยเดี๋ยวเราล็อกแกนดูก่อนนะคะกดมิลเลอร์พอขึ้นบนล่างอะค่ะมันก็จะเห็นแล้วว่ามันจะมีวัตถุหนึ่งอยู่ด้านขวาเขาถามว่าเราต้องการจะลบตัวต้นฉบับออกไหมถ้าเราต้องการจะลบเราก็กดเย็นนะคะตัวต้นฉบับก็จะหายไปจะเป็นการมิลเลอร์ขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวลองตัวนี้น่าจะเห็นชัดเจนกว่ากด MI นะคะมิลเลอร์สเปซบาร์ค่ะเลือกจุดที่จะมิลเลอร์นะคะกดล็อกแกนก็จะอยู่มิลเลอร์แกนนี้หรือถ้าเราลากไปทางแกน X มันก็จะมิลเลอร์สองฝั่งนี้นะคะฝั่งบนฝั่งล่างกดยืนยันนะคะเราจะลบตัวต้นฉบับไหมถ้าจะลบเราก็กดเย็นนะคะโอเคตัวต้นฉบับก็จะหายไปตัวนี้ก็จะเป็นการมิลเลอร์จากตัวเมื่อกี้มาอีกทีนะคะ
วิธีการใช้ชุดคำสั่งเดิมก็คือการกด Space Bar ซ้ำได้เลยเลือก Object ค่ะ Space Bar 1ครั้งเลือกจุดนะคะอ่ะลองที่จุดนี้บ้างสมมุติถ้าเราอยากจะให้มันมิเลอร์ที่ตรงกลางของวัตถุเห็นไหมคะว่าวัตถุมันก็จะมิเลอร์กันมันจะล็อกแกนที่ตำแหน่งที่เราจับตอนนี้ก็คือวัตถุมิเลอร์กันแล้วแล้วเราไม่ต้องการลบวัตถุต้นฉบับเราก็กดโนวัตถุทั้ง2ตัวก็จะยังอยู่นะคะการมิเลอร์ต่อไปนะคะก็จะเป็นการย่อขยายการย่อขยายก็คือสเกลตรงนี้นะคะกดสเกลนะ

คะกดเลือกวัตถุกดสเปซบาร์1ครั้งค่ะเลือกที่จุดที่เราจะต้องการย่อขยายมันแล้วก็เป็นการล็อกตัววัตถุไว้นะคะกดเลือกที่จุดนี้เราก็จะย่อขยายได้โดยค่าที่มันขึ้นตรงสเตตัสของมันนะคะเป็นการบอกว่าเราจะย่อไปที่กี่เท่าของตัวเดิมถ้าเราต้องการย่อไปที่ครึ่งหนึ่งของตัวเดิมเราก็กดสเกลที่จุด5นะคะก็คือครึ่งหนึ่งเนี่ยค่ะเราก็จะย่อมันลงมาเล็กกว่าเดิมครึ่งหนึ่งนะคะหรือถ้าเราต้องการขยายมันก็กด SC Space Bar นะคะกดเลือกจุดค่ะแล้วเราก็ขยายมันขยายมันก่อนนะคะหรือถ้าจำง่ายๆก็คือวิธีการก็คือถ้าตัวเลขมากกว่า1เท่ากับว่าเป็นการขยายแต่ถ้าตัวเลขน้อยกว่า1 0.5 0.4 0.3 นะคะคือการย่อมันลงนะคะแต่นี้ถ้าเราต้องการที่จะขยายไปที่2เท่าก็คือกดเลข2ได้เลยEnter วัตถุมันก็จะใหญ่ขึ้นจากเดิม2เท่านะคะสเกลนะคะเลือกจุดมีเหมือนกันเลยค่ะวิธีการย่อขยายก็คือการย่อขยายแบบ copy กับการย่อขยายแค่ตัวมันเองนะคะแต่เราลองย่อขยายแบบ copy ก็คือกด C ตัวต้นฉบับก็ยังอยู่แล้วก็ขนาดเท่าเดิมแต่ตัวที่เราจะขยายออกมาก็เหมือนเป็นการ copy แบบขยายนะคะอันนี้ถ้าเราจะขยายออกมาเป็น2เท่าคีย์ได้เลยค่ะ2เท่าตัวนี้ก็จะใหญ่กว่าด้านใน2เท่าแล้วนะคะถ้าสังเกตดูก็คือสี่เหลี่ยมตัวนี้อยู่ที่ area 16นะคะแต่ตัวข้างในเนี่ย area จะอยู่ที่4นะคะมันจะเป็น2เท่าของตัวในนะคะต่อไปนะคะจะเป็นคำสั่งทิมนะคะจะเป็นการตัดส่วนที่มันตัดกันนะคะเส้นที่มันตัดกันอย่างเงี้ยเวลาเราต้องการตัด1ส่วนออกไปเราใช้วิธีการทิมนะคะหรือกด TR กด TR 1ครั้งค่ะมันจะเลือกเลยว่าเส้นตอนนี้ที่มันตัดกันอยู่เนี่ยมันมีส่วนไหนบ้างอย่างตอนนี้เส้นสี่เหลี่ยมตรงนี้ที่มันตัดกันก็คือจะมีตรงนี้มันก็จะตัดให้ที่เส้นนี้กดคลิกมันก็จะตัดให้เลยนะคะก็จะตัดทีละเส้นทีละเส้นแต่ในกรณีที่เส้นไม่ชนกันนะคะ TR มันก็จะเลือกตัดแค่วัตถุเดียวแต่ในกรณีที่เส้นมันตัดกันแบบนี้เป็นกากบาทอย่างนี้นะคะแล้วเรากด TR มันจะตัดแค่เฉพาะเส้นที่มันเกินเส้นออกไปหรือมันตัดกันออกไปเนี่ยค่ะแล้วในกรณีที่เราอยากจะต่อมันวัตถุ2วัตถุเนี้ยไม่ได้อยู่ชนกันเราอยากจะให้เส้นนี้กับเส้นเนี้ยมาชนกันเราใช้วิธีการกด extend ค่ะเปรียบเสมือนเป็นคำสั่งตรงข้ามของทิมเลยค่ะการทิมก็คือการตัดออกการ extend ก็คือการต่อนะคะเรากด extend ตรงนี้มันก็จะอ่านค่าเลยว่ามีเส้นอะไรอยู่ข้างหน้านะคะมันก็จะไปต่อให้เราในกรณีเนี้ยค่ะเส้นมันจะต่อได้ก็เฉพาะมันอยู่กันแบบมีอะไรมาขวางข้างหน้านะคะแต่ถ้าไม่มีเส้นมาขวางข้างหน้าเราไม่สามารถ extend มันได้นะคะมันจะไม่อ่านค่า extend เพราะว่ามันไม่มีเส้นอยู่ข้างหน้ามันมันจะไม่ต่อไปนะคะสมมติถ้าเราจะต่อตัวนี้กด extend space bar แล้วก็คลิกเลือกเส้นได้เลยนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งสมมติมันมีเส้นขวางหลายๆเส้นนะคะมีเส้นขวางอยู่หลายเส้นเราต้องการจะ extend มันที่เส้นนี้โดยที่ผ่าน2เส้นข้างหน้าเนี่ยเราก็ใช้วิธีการเลือก2เส้นนี้ไว้ก่อนนะคะกด EX ค่ะ space bar มันก็จะตัดผ่านทุกเส้นมาเลยแต่ถ้าเราไม่ได้เลือก2เส้นนี้ไว้นะคะแล้วเรากด extend มันมันก็จะไปชนเส้นแรกเส้นที่2เส้นที่3ไปเรื่อยๆนะคะจนมันไม่มีเส้นที่มันจะชนแล้วตัว TR ก็เหมือนกันค่ะสมมติถ้าเราอยากจะให้มันลบส่วนที่เกินจาก3เส้นข้างหน้านี้ไปอะไรเงี้ยค่ะก็กด TR เราเลือก2เส้นที่เราต้องการจะตัดมันก่อนกด TR นะคะแล้วก็กด Space Bar แล้วก็เลือกตำแหน่งที่เราต้องการจะตัดได้เลยแต่ถ้าเราไม่ได้เลือก2เส้นไว้ก่อนแล้วเรากด TR มันจะเป็นการตัดที่เจอเส้นที่กีดขวางกันอยู่ค่ะมันก็จะตัดไปเรื่อยๆอย่างนี้

ในส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของฟิลเล็ตนะคะก็คือการลบมุมก็จะมีการลบที่เป็นมุมโค้งกับมุมตัดมุมโค้งเนี่ยอย่างที่เราเกินไปบ้างแล้วก็คือเราเลือกคำสั่งนะคะเลือกอ็อบเจกต์ค่ะ2อ็อบเจกต์ถ้าเรายังไม่ได้ขีดค่ามุมที่เราต้องการจะลบอะค่ะมันก็จะจำค่าไว้ที่0นะคะดังนั้นเราต้องขีดตัวเลขก่อนกดตัวเลขเรียนขีดตัวเลขเข้าไปนะคะเนี่ยค่ะในกรณีเนี้ยที่มันไม่สามารถลบมุมให้เราได้อะค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราขีดตัวเลข50ไปใช่ไหมคะแต่ว่าวัตถุของเราเนี่ยมันไม่ได้มีความยาวถึง50เนี่ยค่ะวัตถุของเรามันมีความยาวแค่2เมตรดังนั้นเราขีดค่า50ไปเนี่ยมันก็จะไม่สามารถลบมุมได้นะคะเพราะว่าการลบมุมเนี่ยมันก็ตัดไปเลยที่ระยะที่เรากำหนดนะคะลองใหม่อีกทีนะฟิลเล็ตนะคะกดเลือกกดเครื่องหมายลูกศรลงนะคะกดเลือกเรเดียนนะคะกำหนดค่าที่1เมตรนะคะแล้วเราก็เลือก2วัตถุมันก็จะสามารถลบมุมได้แล้วที่1เมตรตามที่เรากำหนดนะคะเดี๋ยวลองดูอย่างด้านเนี้ยค่ะเมื่อกี้พอเราลบไปที่1เมตรแล้วใช่ไหมคะด้านนี้เราก็จะเหลือ1เมตรดังนั้นเวลาที่เราจะลบแล้วมันเกิน1เมตรอะค่ะมันจะเป็นแบบนี้มันจะไม่ได้เพราะว่ามันถือว่ามันอ่านค่าตรงที่มันตัดมาเมื่อกี้แล้วดังนั้นเราก็ต้องคอยเช็คด้วยว่าเส้นตรงนี้มันสามารถลบมุมได้เท่าไหร่โดยการเช็คขนาดเส้นก่อนนะคะเราลองลบอีกทีนะหรือถ้าเราไม่อยากกดเครื่องหมายลงแล้วกดเลือกคำสั่งอะค่ะเราสามารถกดใช้คีย์ลัดได้เลยก็คือกดฟิลเล็ตเสร็จแล้วกดตัว R 1ทีค่ะเป็นการกำหนดรัศมีของมันมุมของมันนะคะแล้วก็คีย์ค่าจุด5ค่ะกดเลือก2เส้นนะคะที่มันทำมุมกันอยู่จะเป็นการลบมุมเราใช้ชุดคำสั่งเดิมเรากดสเปซบาร์1ครั้งค่ะแล้วก็เลือกวัตถุกดสเปซบาร์อีกหนึ่งครั้งเลือกวัตถุได้เลยมันก็จะสามารถลบทุกมุมได้เลยนะคะแล้วมันก็จะล็อกตรงนี้ไว้ในการที่เราดึงยืดหดตรงนี้ค่ะมันจะไม่ได้โค้งมุนไปตามเดิมนะคะค่ะต่อไปเป็นการลบมุมแบบเหลี่ยมนะคะการลบมุมแบบเหลี่ยมก็กดชัฟเฟิลนะคะกดเลือก2ตัวนี้นะคะตัวนี้เราจะต้องใช้เป็นตัวทริมนะคะตัวทีแล้วก็ตัวแองเกิลแล้วก็ตัวดิสแทนนะคะเดี๋ยวเราลองใช้ตัวดิสแทนก่อนว่าตัวดิสแทนเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะตัวดิสแทนนะคะก็คือการกำหนดค่าความยาวของตัวเหลี่ยมนะคะว่าเราอยากจะตัดเหลี่ยมที่เท่าไหร่ที่2นะคะ Enter ก็คือด้าน1และก็ด้านอีกด้านหนึ่งนะคะคือเราจะต้องกำหนด2ด้านนะคะอย่างถ้าเมื่อกี้เราต้องการที่จะตัดที่2แล้วก็1เมื่อกี้เราคีย์เลข2ไว้แล้วเรากดเลข1นะคะเลือกวัตถุอันนี้วัตถุน่าจะเกินเดี๋ยวเราสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาใหม่นะคะ5คูณ5เมตรกดลบเหลี่ยมนะคะกดเลือกคำสั่งมันก็จะเป็นด้านหนึ่งที่เป็น2อีกด้านหนึ่งเป็น1นะคะเดี๋ยวลองดูอีกทีแล้วเราก็สามารถกำหนดมุมได้โดยการกดแองเกิลนะคะกำหนดมุมก่อนนะคะที่45องศาก่อนกดเลือกระยะของมันนะคะ

ของตัวนี้จะแตกต่างก็คือเราจะต้องกำหนดองศาของมันด้วยแต่ว่าในตัวของมุมมนนะคะเราไม่ต้องกำหนดองศาเราจะกำหนดเป็นเรเดียนของมันนะคะแล้วก็พอเรากำหนดองศาเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องกำหนดระยะของมันด้วยว่าจะให้แกน x แกน y ของมันเนี่ยทำระยะที่เท่าไหร่นะคะต่อไปก็จะเป็นตัวอาร์เรย์นะคะอาร์เรย์เมื่อกี้ที่เราลองใช้ไปก็คือเป็นอาร์เรย์แบบที่เป็นแกน x แกน y นะคะเดี๋ยวเราลองแกน x แกน y อีกรอบนะคะแล้วเดี๋ยวเราลองแบบเส้นโค้งดูวิธีการก็คือเลือกวัตถุ1วัตถุนะคะกดอาร์เรย์ค่ะมันก็จะขึ้นตั้งต้นมาให้เราก่อนเลยที่4คอลัมน์นะคะแล้วก็3แถวลองดูการปรับจำนวนของมันก็คือการลากด้านนี้นะคะตัวลูกศรริมสุดลากออกไปก็จะเป็นการเพิ่มจำนวนของตัววัตถุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะลากขึ้นก็จะเป็นการเพิ่มแถวการกำหนดสเปซของมันก็จะเป็นตัวลูกศรที่อยู่ด้านในนี้นะคะก็กำหนดมันได้เลยอยากจะให้ระยะอยู่ที่เท่าไหร่เหมือนกันนะคะย่อขยายมันไปพร้อมๆกันแล้วก็สามารถดึงที่มุมบนขวานี้ได้ดึงได้เลยในตัวนี้มันก็จะบอกข้อมูลของเราในด้านขวานะคะว่ามีคอลัมน์ที่16คอลัมน์นะคะมีจำนวนโลอยู่ที่15นะคะแล้วก็สเปซซิ่งของมันเนี่ยอยู่ที่5นะคะและถ้าสมมติเราต้องการจะ copy วัตถุที่เป็นเส้นโค้งนะคะเราก็ต้องเลือกคำสั่งนี้กดเลือกวัตถุนะคะสเปซบาร์1ครั้งแต่เราต้องมีเส้นไกด์ให้มันด้วยนะคะ

เนี่ยค่ะมันก็จะไปตามเส้นโค้งของเราเลยว่าเราวาดเส้นโค้งเป็นไกด์ไลน์ให้มันไว้นะคะแต่ว่าในส่วนของอันเนี้ยเราจะกำหนดได้แค่ระยะห่างของมันนะคะเพราะว่าจำนวนของมันก็จะสิ้นสุดแค่เฉพาะเส้นที่เราสร้างไกด์ไลน์ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราลองสร้างเส้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ SP line ค่ะกดเลือกเส้นกำหนดได้เลยตามจำที่เราต้องการเลยนะคะ Enter นะคะเอาวัตถุไปวางหนึ่งวัตถุ Copy นะคะ CO เลือกวัตถุไปวางที่เส้นนี้นะคะกด Array หนึ่งครั้งค่ะเลือกวัตถุที่เราต้องการจะ copy ค่ะ space bar แล้วก็เลือกเส้นไกด์นะคะมันก็จะไปตามเส้นของเราเลยเป็นการ copy ไปนะคะแล้วก็กำหนดระยะได้วิธีการวัดว่าระยะมันตรงตามของเราไหมส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ตัวเซนเตอร์นะคะเซนเตอร์ของสี่เหลี่ยมนี้ถึงสี่เหลี่ยมนี้เนี่ยค่ะด้วยความออโต้แคดนะคะมันจะมีค่าความคาดเคลื่อนอยู่ที่ 0.000 นะคะเวลาเราวัดเนี่ยบางทีเราพอเราไปจับที่เส้นตัวเนี้ยค่ะมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เซ็นเตอร์บางทีการที่เราไปวัดเนี่ยมันอาจจะคาดเคลื่อน 0.001 อย่างนี้นะคะอย่างตัวอย่างเนี่ยแต่เราก็อนุมานได้ว่ามันเป็น4เมตรนะคะต่อไปนะคะเป็นการใช้อะเรย์ที่มันเป็นวงกลมนะคะการ copy อย่างเช่นการที่เราจะสร้างเส้น1เส้นแล้วเราอยากจะสร้างมันให้เป็นวงกลมนี่มันก็จะขึ้นให้เราเลยอีกครั้งนะคะกด array กดเลือกวัตถุ space bar 1ครั้งค่ะกำหนดจุดมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เราก็เหมือนเดิมเลยค่ะเราสามารถกำหนดมันได้ว่าเราอยากจะให้มันอยู่ห่างกันที่เท่าไหร่ระยะห่างของมันจะเป็นองศานะคะองศาจำนวนเส้นก็ลูกศรอันสุดท้ายนะคะจำนวนระยะห่างของมันก็คือตัวนี้อันนี้คือการปรับจำนวนเส้นนะคะเราก็จะได้เส้นที่มันก๊อปปี้มาเป็นวงกลมอันนี้ก็จะเป็น1วัตถุนะคะแล้วเราก็สามารถปรับตั้งค่าได้ที่

แคปข้างบนนี้เลยก็คือไอเทมที่เท่าไหร่องศาเท่าไหร่นะคะหรือถ้าเราต้องการจะเรียมันแล้วก็เราไม่ได้ใช้จุดเริ่มต้นที่จุดข้างล่างอะค่ะมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลือกวัตถุนะคะเลือกจุดเราเลือกที่ตรงกลางสเปซบาร์หนึ่งครั้งค่ะอันนี้ก็คือมันจะตัดกันอันนี้คือ1เส้นที่เราก๊อปปี้มานะคะทั้งแนวนี้นะไม่ใช่แค่เส้นนี้เส้นเดียวนะคะแต่ว่าในกรณีอันนี้เราอะก๊อปปี้แค่เฉพาะเส้นบนนะคะอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ขีดตัวเลขได้เลย20มันก็จะก๊อปปี้ให้เรา20เส้นนะคะแล้วระหว่างบีทวีนก็คือระหว่างแต่ละเส้นเนี่ยเราอยากทำมุมกันกี่องศาอย่างถ้าเราอยากให้มันทำมุมกันแค่10องศาขีด10มันก็จะทำมุม10องศาเนี่ยค่ะในส่วนของอันเนี้ยสังเกตว่ามันจะไม่เหมือนกันก็คือตัวเนี้ยมันจะเป็นทั้งเส้นเรากำหนดจุดที่ตรงกลางอะค่ะพอเวลาเราหมุนมันก็เลยจะไปกันทั้งเส้นแบบนี้แต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยเราจะไปทีละเส้นนะคะต่อไปจะเป็นตัวออฟเซตนะคะตัวออฟเซตก็คือการที่เราจะก๊อปปี้วัตถุ1วัตถุในระยะที่มันขนานกันนะคะตัวออฟเซตก็คือตัวนี้ตัวรูปมนเนี่ยนะคะมันก็จะขึ้นคำสั่งว่ามันคือตัวออฟเซตนะวิธีการของมันก็คือเราจะก๊อปปี้เส้นเนี้ยค่ะเอาเป็นสี่เหลี่ยมน่าจะเห็นง่ายกว่าอย่างถ้าเราต้องการจะออฟเซตสี่เหลี่ยมตัวนี้เข้ามานะคะเราก็กดออฟเซตแล้วมันก็จะย่อเข้ามาให้เราเป็นการออฟเซตเส้นนะคะนี่อันแรกก็คือว่าเราจะต้องกำหนดระยะออฟเซตที่เราต้องการก่อนเช่นถ้าเราต้องการจะออฟเซตไอตัวกรอบตัวนี้ออกไปที่1เมตรแล้วก็ขีดตัวเลขเลย1เมตรเลือกออบเจกต์ค่ะสามารถทำอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆเรื่อยได้เลยก็จะคล้ายๆกับคำสั่งของตัว copy เลยแต่ว่าตัว copy เนี่ยเราขยับวัตถุไป1วัตถุ1วัตถุ1วัตถุนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นการ offset ออกมาค่ะกด offset นะคะกด space bar 1ครั้งเลือกวัตถุค่ะ offset ไปใช้ได้เหมือนกันหมดเลยแต่ว่าจะใช้กับกรณีที่มันเป็นแบบนี้ไม่ได้นะคะจะใช้ได้เฉพาะกับพวกเส้นวงกลมแต่ว่าตัวออฟเซตอะค่ะมันจะออฟเซตได้แค่เฉพาะครั้งละ1นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการใช้เบรกบ้างนะคะว่ามันต่างจากตัวทริมยังไงตัวเบรกนี่เราเลือกวัตถุนะคะแล้วเราก็กำหนดได้หรือว่าเราต้องการจะแยก2เส้นนี้ออกจากกันที่เท่าไหร่นะคะตอนนี้เส้น2เส้นนี้ก็ออกจากกันแล้วถ้าเราใช้ทิมอะเราจะไม่สามารถทำแบบนี้ได้เราจะต้องมีเส้นไกด์ขึ้นมาก่อน1เส้นมีเส้นไกด์ขึ้นมาก่อนเราถึงจะตัดมันได้กด TR space bar เราถึงจะตัดมันได้แต่ถ้าเกิดเราใช้เบรกเนี่ยคือเราสามารถเลือกได้เลยกำหนดจุดได้เลยว่าเราจะตัดที่ตรงไหนนะคะค่ะเบื้องต้นนะคะในชุดเครื่องมือของตัว modify เนี่ยหลักๆที่เราต้องจำก็จะมีแค่ตัว moveตัว copy ตัว rotation นะคะแนะนำว่า3ตัวนี้ค่ะให้จำคีย์ลัดไว้นะคะแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยเราสามารถขึ้นมากดตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้งานบ่อยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่5นะคะเป็น EP ชุดคำสั่ง modify นะคะสำหรับ EP ต่อไป EP ที่6เราจะมาเรียนรู้ชุดคำสั่ง annotation นะคะหรือคำสั่ง dimension การสเปคแบบนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้าม

ทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทางด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มี

ไฟหลอดไฟนะฮะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเท็ดแลมป์นะครับนะในส่วนของเท็ดแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเท็ดแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะครับเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่าง
นะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตบอลนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตบอลนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตบอลหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตบอลนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะครับอันนี้คือหน่วยของประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนหน้านี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอม
ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับ

0: วัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับ
1: ครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรู

ทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: สวัสดีครับผมนายอุดมพงศ์โกสนธนะครับครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับ
1: ครับผมครูอนุวัฒน์อินทรรักษานะครับครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับซึ่ง EP ที่แล้วเราทราบแล้วนะครับว่าระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานมันทำงานยังไงและมีวิธีประกอบหรือตรวจสอบอุปกรณ์ยังไงบ้างนะครับแล้วมา EP นี้นะครับก็จะมีอีกระบบหนึ่งนะครับที่รถทั่วไปตั้งแต่รถเล็กรถแม่บ้านไปตลาดจนถึงรถซุปเปอร์ไบค์นะครับรถแข่งนะครับใช้ในการขับเคลื่อนซึ่งระบบนี้เป็นระบบที่สำคัญอีกระบบหนึ่งก็คือการขับเคลื่อนแบบโซ่นะครับระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับมีหน้าที่หรือหลักการทำงานในรูปแบบไหนนะครับอาจารย์อุดมพงศ์ก็จะมาอธิบายให้พวกเราฟังครับผม
0: ครับว่าด้วยถึงหน้าที่การขับเคลื่อนด้วยระบบโซ่นะครับก็จะเป็นการขับเคลื่อนโดยผ่านชุดเกียร์ครับมายังเผาตามของเกียร์นะครับท้ายมายังสเตอร์นะครับแล้วก็จากสเตอร์นะครับจะ

0: พายกำลังไปยังล้อหลังโดยโซ่นะครับโดยโซ่นี่เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับข้อดีของระบบนี้นะครับก็คือจะสามารถใช้งานได้ทนทานนะครับแล้วก็อุปกรณ์มีราคาค่อนข้างที่จะถูกนะครับระบบนี้ก็จะใช้กันเป็นแพร่หลายมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับในรถปัจจุบันนะครับผมอันนี้วิธีการดูของโซ่นะครับก็คือชิ้นส่วนของระบบโซ่นี่นะครับก็จะมีที่ใช้อยู่กันในปัจจุบันก็มีอยู่ประมาณ3เบอร์ที่ใช้กันนะครับในรถแม่บ้านหรือรถตลาดทั่วไปนะครับก็คือจะมีเบอร์420นะครับ420เราไม่มีตัวอย่างให้ดูนะแต่วันนี้เรามีตัวอย่างคือ428นะครับ428ก็จะเป็นรถแม่บ้านนะครับอันนี้เบอร์นะครับเวลาเลือกซื้อเลือกใช้นะครับมันต้องเป็นเบอร์ที่เบอร์มีขนาดเดียวกันนะครับว่าในการเปลี่ยนนะครับต้องเวลาเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะครับไม่ใช่เปลี่ยนตัวใดตัวหนึ่งนะครับเพราะเวลาตอนที่เราเปลี่ยนนะครับการสึกหรอมันจะต้องเท่ากันหรือถ้าเปลี่ยนชิ้นใดชิ้นหนึ่งเดี๋ยวชิ้นต่อไปก็จะพังตามนะครับอันนี้เบอร์420 428แล้วก็เป็นเบอร์520เบอร์520ก็จะเป็นพวกรถบิ๊กไบค์นะครับอันนี้วันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ตุให้อาจารย์อนุวัฒน์เป็นคนบอกข้อเสียของระบบทรงกำลังโดยโซ่ครับผม
1: ครับแน่นอนครับโซ่สเตอร์มันทำมาจากอะไรครับอาจารย
0: ์ทำมาจากเหล็กครับผม
1: เมื่อทำมาจากเหล็กแน่นอนครับเมื่อเราใช้ไปนานๆมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะ
0: เกิดการสึกหรอ
1: เกิดการสึกหรอถ้าไม่มีการหล่อลื่นหรือการเขาเรียกว่าปราศจากการบำรุงรักษา1หน้าฝนนะครับโดนน้ำเกิดอะไรขึ้นครับเกิดสนิมเมื่อเกิดสนิมประสิทธิภาพในการส่งกำลังก็จะลดลงนะครับแล้วก็การสึกหรอก็จะมากขึ้นนะครับข้อเสียอีกอย่างนึงตามมาก็คือเสียงนะครับเสียงในการเสียดสีระหว่างเหล็กนะครับระหว่างโซ่กับสเตอร์ก็ย่อมมีตามมาเช่นกันนะครับข้อเสียก็คือในส่วนนี้นะครับซึ่งต่อไปเราก็จะมาพูดถึงการบำรุงรักษาการถอดประกอบและการตรวจเช็คการขับเคลื่อนด้วยโซ่กันครับคราวนี้อุปกรณ์ในการที่จะถอดประกอบนะครับมีดังนี้ครับประแจทีนะครับเบอร์8ประแจทีเบอร์10ครับครีมครับประแจรวมนะครับเบอร์14แล้วก็ประแจรวมเบอร์19นะครับซึ่งวิธีการถอดประกอบและการตรวจเช็คจะเป็นเช่นไรนะครับอาจารย์อุดมพงศ์ก็จะมาอธิบายให้เราฟังอีกครั้งครับ
0: เดี๋ยวครับอาจารย์ครับอย่าเพิ่งไปอันนี้เรามีสเตอร์หน้ากับสเตอร์หลังนะครับนี่คือสเตอร์หน้านะครับสเตอร์หน้าวันนี้ที่เราเลือกใช้นะครับสำหรับรถเวฟ110i คันนี้นะครับจะเป็นเบอร์428นะครับ14ฟันนะครับอันนี้จะมีรายละเอียดอยู่ตรงนี้ครับหน้าซองนะครับเวลาเราเลือกซื้อนะครับอันนี้คือสเตอร์หน้านะครับนะแล้วต่อไปอันนี้คือสเตอร์หลังนะครับสเตอร์หลังตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบอร์428เหมือนกันนะครับแต่จำนวนฟันอยู่ที่34ฟันจะมีบอกอยู่ที่อันนี้นะครับมีบอกที่สเตอร์ต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยนโซ่สเตอร์กันแล้วทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะมาดูการเปลี่ยนนะครับอุปกรณ์โซ่นะครับวันนี้เรามีนักศึกษาจากแผนกวิชาช่างยนต์เทคนิคราชบุรีนะครับมาเป็นตัวแทนนะครับในการถอดประกอบระบบส่งกำลังด้วยโซ่ให้ดูนะครับครับผมเดี๋ยววันนี้อย่างแรกเลยเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาทำการถอดประกอบนะครับเราจะต้องมาดูนี่นะครับมันจะมีระยะในการปรับตั้งนะครับโดยการเปิดจุกยางตัวนี้นะครับแล้วก็ดูระยะ ระยะโซ่ตัวนี้นะครับแล้วก็

0: ็ดูค่าความสึกหรอนะประมาณว่าดูด้วยสายตาก่อนนะครับโซ่มีลักษณะสึกหรอมากน้อยเพียงใดนะครับผมและต่อไปครับเราก็จะมาเปิดฝาครอบนะครับฝาครอบหรือว่าบังโซ่ตัวนี้นะครับโดยการถอดน็อตถอดน็อตนะครับเพื่อเราจะได้ดูสภาพของสเตอร์หลังนะครับผมเอามาถอดดูกัน
1: ถ้าเราไม่ถอดฝาครอบเราจะสามารถตรวจสอบสเตอร์ได้ไหมครับอาจารย
0: ์ไม่ได้ครับเพราะเราจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวป้องกันเพื่อไม่ให้เศษดินหรือเศษหินเข้าไปในระบบขับเคลื่อนนะครับเพื่อลดการสึกหรอครับผมอันนี้นะครับนี่ครับเรามาดูนะครับความสึกหรอของสเตอร์หลังเป็นยังไงบ้างนี่โซ่เกิดการนี่ครับย่อนมากเกินไปนะครับหรือเรียกกันง่ายๆนะครับว่าโซ่ยืดนะครับการส่งกำลังก็จะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับพอไม่ดีเท่าที่ควรปุ๊บสิ่งที่จะตามมาก็คือเสียงดังนะครับ
1: ต้องครับ
0: ครับผมคราวนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูชุดสเตอร์หน้ากันนะครับ
1: สเตอร์หน้าใช้น็อตเบอร์เดียวกันไหมครับ
0: คนละเบอร์ครับข้างหน้าถ้าสำหรับ Honda นะครับข้างหน้าจะเป็นเบอร์8นะครับครับผม
1: มีน็อต2ตัวครับถอด
0: น็อต2ตัว
1: ถอดฝาครอบออกมา
0: สิ่งที่ควรจำก็ครับเหมือนเดิมนะครับน็อตควรจะจำที่อยู่ให้ดีนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับผมอันนี้ดูเรามาดูข้างหน้านะครับเป็นไงบ้างชุดสภาพด้านหน้าเริ่มมีการสึกหรอนะครับฟันการสึกหรอตรงที่ซี่ฟันนะครับมันก็จะเริ่มแหลมขึ้นมานะครับมันจะไม่เหมือนกับของใหม่นะครับที่ของใหม่ที่จะมีลักษณะฟันนะครับฟันที่นะฟันที่ค่อนข้างไม่แหลมนะครับผมอันนี้นะครับต่อไปเราก็จะมาถอดโซ่ออกจากรถนะครับโดยใช้ครีม
1: เราจะถอดได้ไงครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะถอดตรงไหน
0: โซ่นะครับก็จะมีข้อต่อนะครับข้อต่อของโซ่นะครับข้อต่อของโซ่ตัวนี้นะครับเราจะถอดออกด้วยมันจะมีกิ๊บล็อกหรือว่าปินล็อกนะครับเพื่อให้การถอดง่ายขึ้นเราจะต้องใช้ครีมบีบปินล็อกออกนะครับเพื่อถอดชิ้นข้อต่อออกครับผม
1: ลักษณะหนีบค้างไว้ก่อนนะฮะค้างให้ดูก่อนว่าจะหนีบลักษณะไหน
0: นี่ครับ
1: ครีมก็อาจจะใช้เป็นครีมปากแหลมก็ได้นะครับ

0: ตอนนี้กำลังถอดข้อต่อนะครับข้อต่อโซ่
1: ข้อต่อโซ่นะครับเวลาใช้ไปพนันมันยืดนะครับมันก็จะถอดยากนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้ถอดออกแล้วครับ
0: ดึกขึ้นนะดึกขึ้นเลยสภาพโซ่เป็นไงบ้างครับอาจารย
1: ์สภาพโซ่ที่เราดูกันตอนนี้นะครับก็คือวิธีการเช็คนะครับเช็คโซ่นะฮะอันนี้เป็นแบบเช็คแบบบ้านๆนะคือเดี๋ยวบอกว่าโซ่นะครับมันจะต้องข้อทุกข้อมันจะต้องเคลื่อนที่ได้นะครับถ้ามันเกิดข้อใดข้อหนึ่งขัดนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือจะเกิดอะไรครับอาจารย์ตุ้มตาม
0: เกิดเสียงหนึ่ง

0: เสียงสองครับเกิด
1: การศึก
0: การสึกหรอนะครับเพราะว่าข้อต่อที่มันเขาเรียกว่าข้อต่อมันเสียหรือมันตายไม่มีการเคลื่อนที่นะครับก็จะไปเสียดสีกับตัวฟันของสเตอร์นะครับเกิดการสึกหรอของสเตอร์มากขึ้นนะครับแล้วก็เสียงตามมานะครับ
1: นี่นะครับอันนี้นะครับโซ่ที่เกิดการตายนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้ครับข้อจะไม่เคลื่อนที่นะครับนี่นะฮะ
0: อันนี้เกิดจากอะไรครับ
1: อันนี้ก็คือเกิดจากหนึ่งก็คือพวกเศษหินเศษดินนะครับที่มันเข้าไปขัดอยู่ตามข้อโซ่นะครับมันเลยทำให้เกิดการขัดตัวนะครับนะครับผม
0: แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือการบำรุงรักษาคือการหล่อลื่น
1: ครับ
0: ต้องมีอาจจะใช้น้ำมันหล่อลื่นนะครับเป็นตัวช่วยในการไม่ให้ข้อโซ่มันตายนะครับ
1: ครับผม
0: อันนี้คือการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับของโซ
1: ่ครับผม
0: อันนี้ถอดโซ่ออกแล้วเรามาดูชัดๆนะครับของสเตอร์
1: ครับ
0: นะครับสเตอร์ว่าสภาพสเตอร์จะอยู่ในลักษณะไหนนะครับที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับ
1: สเตอร์ด้านหลังสเตอร์ด้านหลังเป็นไงบ้างนักเรียนแหลมแล้วเนาะก็คือหมดสภาพนะ
0: สภาพปลายฟันก็จะแหลมนะครับแหลมมีคมเป็นคมนะครับแล้วก็การกินของโซ่นะครับก็จะไม่เท่ากันนะครับ
1: อันนี้
0: คราวนี้มาดูด้านหน้าบ้างนะครับ
1: เป็นไงบ้างแหลมเหมือนกัน
0: นะครับก็มีลักษณะเดียวกันนะครับ
1: ครับผม
0: คราวนี้เราจะทำการถอดในส่วนไหนก่อนครับอาจารย
1: ์เราจะถอดชิ้นสเตอร์หน้าก่อนแล้วกันนะครับในการเปลี่ยนสเตอร์หน้านะครับผมนักเรียนถอดสเตอร์หน้าเราจะถอดด้วยน็อตเบอร์อะไรก่อนเบอร์10นะครับเบอร์10นะครับ2ตัวนะครับแล้วก็จะถอดแหวนล็อกสเตอร์หน้าออกครับผมเทคนิคในการถอดตรงนี้นะครับให้ใส่เกียร์ค้างไว้นะครับผมเพื่อไม่ให้แกนสเตอร์หมุนนะครับเวลาตอนที่เราถอดน็อตออกนะครับ
0: ถอดออกมามีอะไรบ้างครับ
1: ถอดออกมาก็จะมีแหวนล็อกนะครับแหวนล็อกก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแหวนล็อกนะครับเวลาใส่เข้าไปปุ๊บเราจะต้องบิดแล้วก็ล็อกน็อต2ตัวนะครับเพื่อให้เป็นการกันหลุดนะกันหลุดของสเตอร์หน้านะครับนะครับผมอันนี้คือแหวนล็อกนะครับของสเตอร์หน้าอันนี้สเตอร์หน้าอันนี้ครับอันนี้คือสเตอร์รุ่นที่รถใส่อยู่เดิมนะครับอันนี้คือสเตอร์หน้าเบอร์14ครับ420นี่เป็นโซ่ขนาดเล็กนะครับมันก็เลยมีการยืดเร็วขึ้นนะครับผมยืดเร็วนะเพราะมีขนาดเล็กนะครับอันนี้เราเปลี่ยนตัวใหม่นะครับเป็น14ฟันเบอร์428นะครับมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานครับผมใส่เลย
0: ตัวแหวนล็อกสามารถใส่ตัวเดิมได้ไหมครับอาจารย
1: ์ได้ครับแหวนล็อกสามารถใส่ตัวเดิมได้ครับครับผมอันนี้ช่วงระหว่างที่ใส่เข้าไหม
0: ก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับระหว่างตัวเพลที่ใส่กับสเตอร์นะครับว่าไม่มีการสึกหรอนะครับสามารถใส่เข้าได้พอดีนะครับก็ระหว่างสเตอร์นะครับก็จะมีร่องที่บากไว้นะครับเพื่อให้แหวนล็อกไม่หลุดนะครับเล็งน็อตนะครับให้ตรงกับรูทั้งสองแล้วก็ใช้มือขันนะครับการขันก็ให้ใช้มือขันให้เข้าเกลียวก่อนนะครับถ้าเนื่องจากถ้าเราใช้เครื่องมือปุ๊บ จะเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย
1: ์ก็เกิดการชำรุดเสียหายได้นะครับในระหว่างที่ถ้าเราใช้เครื่องมือขันเข้าไปเลยครับบางทีการที่ขันเข้าไปก็จะเกิดการปีนเกลียวนะครับปีนเกลียวหรือทำให้เกลียวล้มนะครับทำให้อุปกรณ์เกิดการเสียหายได้นะครับครับผมอันนี้ก็เวลาการขันแน่นนะครับต้องขันไล่ไปทีละตัวนะครับเพื่อให้แน่นเท่าๆกันนะครับครับผม

แน่นแล้วครับผมต่อไปก็จะเป็นการถอดสเตอร์หลังนะครับสเตอร์หลังการถอดสเตอร์หลังจะยึดติดอยู่กับดุมล้อหลังนะครับเราจะถอดสเตอร์หลังได้เราต้องถอดออกมาทั้งล้อเลยนะครับผมครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาถอดล้อหลังกันครับผม

ก็ตอนนี้กำลังถอดล้อนะครับก็คือถอดน็อตเผาล้อหลังนะครับโดยใช้ประแจเบอร์14นะครับแล้วก็ประแจแหวนเบอร์19นะครับในการถอด

0: ครับถอดเสร็จก็ดึงเผาออกมานะครับเทคนิคการดึงเผานะครับยกล้อขึ้นชูล้อขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อให้ไม่มีแรงกดนะครับแล้วก็ดึงเผาออกมาง่ายๆนะครับ
1: ครับแล้วเราก็ต้องถอด
0: ฝั่งนี้ก็จะเป็น
1: ฝาดัมเบรกนะครับก็คือฝาเบรกหลังนะครับข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยอันนี้ถอดออกมาแล้วนะครับอันนี้คือล้อหลังนะครับอันนี้ถอดดุมสเตอร์ออกมาถอดดุมสเตอร์เลือดอ๋อไม่เราจะไม่ถอดดุมสเตอร์ออกมานะครับแต่ไหนๆก็ถอดออกมาแล้วนะครับเราก็จะถอดออกมาเช็คยางนะครับกันกระชากนะครับที่อยู่ในดุมสเตอร์นะครับดึงออกมาดูเรามาดูกันนี่นะครับ
0: อันนี้คืออะไรครับอาจารย์
1: อันนี้คือยางกันกระชากนะครับหรือว่ายางช่วยให้ในการออกตัวนะครับมีความสมูทครับหรือนิ่มนวลขึ้นนะครับยางตัวนี้เวลาเช็คสภาพได้นะครับก็คือถ้าหมดสภาพยางมันก็จะแข็งและเสียรูปนะครับนะหรือคือขาดตัวออกไปนะครับหรือว่าเปื่อยนะครับยางพวกนี้นะครับผมอันนี้ก็ยังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อยู่นะครับอันนี้วิธีการถอดสเตอร์หลังเราก็จะใช้วงล้อเนี่ยครับเป็นตัวช่วยในการจับสเตอร์นะครับนี่ครับเพื่อให้มีแรงที่จะถอดออกได้นะครับผมงั้นเราก็จะไม่มีแรงในการจับเพื่อถอดสเตอร์นะครับถอดน็อตนะครับน็อตสเตอร์ก็คือน็อตเบอร์14นี่นะครับบอกไว้ออกมาออกไหมครับออกไหมแน่นครับนี่ครับเวลาถ้าน็อตมันแน่นนะครับเราก็จะมีวิธีการถอดนะครับโดยการใช้อุ้งมือนะครับในการตบประแจนะครับเพื่อให้ออกง่ายที่สุดนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่เราใช้อุ้งมือในการตบนี่ครับผ้าตรงนี้เป็นที่มีเนื้อเยอะที่สุดนะครับมันก็จะไม่เจ็บนะครับผมไหนนักเรียนลองถอดให้ดูนะครับผมครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการถอดน็อตสเตอร์นะครับ

0: เทคนิคที่ว่าไปแล้วนะครับก็คือการตบประแจนะครับถ้าเราดึงอย่างเดียวนะฮะการแรงที่ใช้ในการขันไม่มีแรงนะครับก็จะน็อตก็จะไม่ออกถ้ามีการตบปุ๊บก็มีแรงที่เข้ามากระแทกให้ประแจนะครับ
1: ครับ
0: ไปชนกับน็อตนะครับก็ให้มันหลุดง่ายขึ้นอันนี้ก็เทคนิคนะครับในการขันไม่ว่าจะเป็นน็อตอะไรนะฮะก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้ทั้งหมดนะครับ
1: อันนี้นะครับนี่ครับสเตอร์อันนี้ครับสเตอร์นะครับสเตอร์เบอร์เก่านะครับก็จะเป็นสเตอร์เบอร์32นะครับ420นะครับอันนี้เราจะเปลี่ยนสเตอร์ตัวใหม่นะครับก็คือเบอร์34428นะครับผมอันนี้ก็คือมันจะเป็นความหนาของข้อโซ่เห็นไหมครับก็คือจะมีความหนาที่แตกต่างกันนะครับผมอันนี้คือความหนาของสเตอร์นะครับ
0: การวางสเตอร์นะฮะก็ให้หมายเลขหรือสัญลักษณ์หรือนะครับหรือยี่ห้อง่ายขึ้นนะครับความแตกต่างระหว่างหมายเลขจะแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์
1: ก็เป็นเหมือนการเป็นการเปลี่ยนอัตราทศนะครับอัตราทศก็คือจะมีการทศนะครับอย่างสมมติข้างหน้า14ข้างหลัง32 34 36 38ก็เป็นการเปลี่ยนอัตราทศครับก็คืออยู่ในช่วงรอบหรือความเร็วที่เราจะใช้งานในช่วงเวลานั้นๆ นะครับก็คือไอในการทดสเตอร์หรือว่าที่วัยรุ่นชอบเรียกกันว่าการไล่สเตอร์นะครับ
0: ถ้าสเตอร์ใหญ่ก็จะสามารถ
1: ออกตัวได้เร็วเร็วครับแล้วก็มันจะความเร็วปลายมันก็จะได้ไม่สูงครับผมครับก็จะกินกำลังเครื่องน้อยแต่ถ้าสเตอร์เล็กก็จะออกตัวต้องใช้กำลังเครื่องเยอะนะครับแต่รอบปลายก็จะได้สูงนะครับผม
0: โอเค
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อย
1: ครับอย่าเพิ่งออกอันนี้มาเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ตรวจเช็คแล้วเรียบร้อยขันแล้วแน่นแล้วนะระวังหล่นอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาใส่กลับเข้าที่นะครับพร้อมก่อนที่เราจะใส่ล้อนะครับเราก็ต้องใส่ชุดดัมเบลนะครับดัมเบลจะอยู่อีกฝั่งนึงนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามของสเตอร์นะครับเราต้องใส่ดัมเบลเข้าไปก่อนนะครับ
0: การใส่ดัมเบลก็มีหลายวิธีนะเราสามารถถอดออกมาจากตัวรถได้เลยนะครับถ้าง่ายสุดก็คือเราดึงออกขยับนิดเดียวนะครับขยับนิดเดียวแล้วออกจากชุดของมันแล้วก็ดึงแค่ล้อออกมาได้นะครับแต่ถ้าเราอยากง่ายวิธีง่ายก็จะถอดออกมาพร้อมกับชุดล้อเลยนะครับคราวนี้ใส่เพลาล้อหลังนะครับระหว่างเพลาก็จะมีบูทนะครับบูทเพลานะครับยึดติดอยู่กับส่วนของชุดดุมสเตอร์นะฮะแล้วก็เล็งช่องนะครับแล้วก็เพลาให้ตรงนะครับแล้วก็ชูล้อขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ดันเข้าไปง่ายๆนะครับอย่าเพิ่งขัดแน่นนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่โซ่นะครับ
1: ยังไม่ได้ใส่โซ่นะว่าเวลาตอนที่เราใส่โซ่นะครับเราก็จะต้องมีการปรับตั้งระยะนะครับระยะโซ่นะครับเพื่อให้มีความตึงหรือระยะที่ได้ตามรถแต่ละรุ่นที่ระบุนะครับครับผมอันนี้อย่างรถคันนี้ระบุไว้อยู่ที่ค่าความให้ตัวนะครับของโซ่นะครับอยู่ที่ประมาณ25มิลลิเมตรหรือ1นิ้วนะครับ
0: ดูได้จากไหนครับอาจารย
1: ์บอกว่าให้โซ่เวลาตั้งตึงเสร็จแล้วเนี่ยสามารถกดขึ้นนะครับก็คือเอานิ้วดันจากท้องโซ่ขึ้นไปนะครับดันจากท้องโซ่ขึ้นไปให้มีระยะฟรีได้ประมาณ1นิ้วนะครับผมหรือ25มิลลิเมตรครับ
0: มาดูวิธีการใส่โซ่กันครับการใส่โซ่ก็เหมือนกันครับถ้าโซ่แต่ละชนิดมียี่ห้อนะครับหรือสัญลักษณ์นะครับให้เอาออกมาด้านนอกนะครับ
1: นี่นะครับข้อทำไม
0: เราก็ต้องปรับล้อให้เข้าในสุดนะครับเพื่อให้ข้อโซ่นะครับเข้าถึงกันได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ข้อต่อ
1: ครับ
0: นะครับใส่ข้อต่อเสร็จก็จะใส่ตัวล็อกโซ่นะครับ
1: ครับใส่ข้อต่อแล้วก็ใส่ปินล็อกนะครับอันนี้ปินล็อกเวลาใส่นะครับปินล็อกจะมีลักษณะหน้าตาบอกแล้วว่านี่ครับปินล็อกจะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ครับเวลาใส่นะครับก็ควรจะให้ตัวนี้ไปทางด้านหน้าของรถนะครับอยู่ในลักษณะนี้นะครับเพื่อเป็นป้องกันการหลุดนะครับการหลุดนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะมาใส่นะครับตัวข้อต่อโซ่นะครับนะฮะครับแล้วก็ใส่ตัวครอบนะครับแล้วก็ใส่ปินล็อกโดยปินล็อกนี่จะต้องหันไปทางหน้ารถนะครับเวลาเราใส่โซ่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีการปรับตั้งนะครับโดยเวลาถ้าเราเปลี่ยนโซ่สเตอร์เมื่อไหร่นะครับก็จะมีการปรับตั้งนะครับก็คือเราจะต้องปรับตั้งความตึงของโซ่แล้วก็เบรกนะครับเบรกหลังนะครับผมครับเราเดี๋ยวมาทำการปรับตั้งนะครับเวลาในการปรับตั้งนะครับที่สวิงอาร์มนะครับสวิงอาร์มนะครับก็จะมีขีดนะครับขีดที่บอกครับว่าระยะทั้งสองข้างมันจะเท่ากันนะครับถ้าไม่เท่ากันนะครับก็จะเกิดการขัดตัวกันระหว่างโซ่นะครับเพราะว่ามันจะเกิดความเอียงนะครับก็จะทำให้เกิดการสึกหรอได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเราไม่ได้ปรับตั้งให้มันตรงนะครับ โอเคอย่างอันนี้เวลาเราปรับตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องหมุนดูนะครับหมุนดูแล้วก็ดูระยะความตึงของโซ่นะครับประมาณ
2: นี้นะครับฮะคือความตึงครับ
1: พอดีแล้วก็ทำการล็อกครับล็อกเผาก่อนนะครับแล้วเราถึงจะล็อกตัวตั้งอีกทีนึงนะครับผมเสร็จแล้วก็ตัว T เบอร์10ตัว T เบอร์10ล็อกใช้ตัว T เบอร์10ล็อกนี่ครับล็อกตัว
2: ตั้งนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นการปรับตั้งระยะเบรกนะครับระยะเบรกหลังครับระยะเบรกที่กดลงนะครับก็จะมีระยะประมาณ1นิ้วเหมือนกันนะครับอันนี้เกินไปนะครับอันนี้อยู่ประมาณ2นิ้วนะครับเยอะเกินไปนะครับเราก็ต้องมีการปรับตั้งเพื่อให้ระยะเบรกมันได้ก็คือโดยการขันสกรูปรับนะครับสกรูปรับไอ้การปูเบรกนะครับหรือว่าที่ภาษาบ้านๆจะเรียกกันว่ามือลิงนะครับนะครับ
0: ทำไมต้องได้ปรับตั้งเบรกครับ
2: เพราะเวลาระยะที่เปลี่ยนไปนะครับมันก็จะเกิดการตึงหรือการหย่อนของระยะเบรกนะครับเราเลยต้องมีการปรับตั้งนะครับผมระยะเบรกนะครับมันก็จะถูกเปลี่ยนออกไปนะครับมุมในการ ทำงานมันก็จะเลื่อนออกไปหรือเลื่อนเข้ามาทำให้ระยะเบรกเนี่ยครับมันเกิดการเปลี่ยนไปนะครับเลยต้องมีการปรับตั้งนะครับผม
0: แล้วทุกการถอดประกอบล้อก็ต้องมีการปรับตั้งเบรก
2: ครับ
0: โอเคครับ

0: อันนี้พอได้แล้วฮะตอนนี้ระยะพอแล้วฮะประมาณ1นิ้วนะครับหรือ25มิลลิเมตรนะครับอันนี้คือระยะที่ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นการประกอบนะครับประกอบฝาครอบโซ่ครับแล้วก็ฝาครอบสเตอร์ตามมานะครับผม
1: ใส่ฝาครอบหน้าก่อน
0: เดี๋ยวเราใส่ฝาครอบสเตอร์หน้าก่อนแล้วกัน

0: ครอบก็มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับข้อหนึ่งก็ป้องกันฝุ่นป้องกันน้ำความชื้นที่เข้ามาทำให้โซ่นะครับทำให้โซ่เกิดสนิมหรือการกัดกร่อนของเหล็กนะครับทำให้เกิดเสียงดังนะครับและอย่างหนึ่งก็คือป้องกันอะไรครับสิ่งแปลกปลอมเช่นเมื่อเราขับรถมีเสื้อหรือกระโปรงหรือ
1: กาง
0: เกงขายาวที่มันใหญ่นะครับป้องกันไม่ให้มันเข้าไป
1: ครับอย่าง
0: เรียกว่าอะไร
1: เพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับที่จะเกิดขึ้นในท้องถนนได้นะครับอย่างที่เคยมีข่าวที่ออกมาอย่างเช่นซ้อนลูกซ้อนท้ายไปโรงเรียนนะครับใส่กระเป๋าลูกเข้าไปพันอยู่ที่สเตอร์นะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับผมอันนี้เราจริงๆแล้วควรจะมีตัวนี้ที่ป้องกันไว้นะครับไม่ควรจะถอดออกนะครับผมครับวิธีการประกอบก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ต้องดูให้ดีนะครับเพราะฝาครอบโซ่นะครับฝาครอบโซ่ทั้งสองตัวเนี่ยจะมีเขี้ยวหรือว่ามีล็อกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันหนีบหรือบีบนะครับไปเสียดสีกับโซ่ทำให้เกิดเสียงดังนะครับถ้าเราใส่ไม่ตรงนะครับมันจะประกอบกลับเข้าไปแล้วทำให้เกิดเสียงดังได้นะครับ
0: ดูในส่วนล็อกนะครับว่าให้มันตรงนะครับถ้าไม่ตรงก็ไม่สามารถใส่น็อตนะครับเข้าไปให้ตรงช่องได้นะครับ

0: สึกระยะโอเค
1: เมื่อกี้ทำอะไรครับอาจารย
0: ์เป็นการเช็คความตึงของโซ่นะครับครับแล้วก็นี่เช็คเรียบร้อยแล้วครับก็ทำการปิดฝานะครับ
1: ก็เห็นไปแล้วนะครับสำหรับการถอดประกอบและการตรวจเช็คอย่างง่ายนะครับที่ใครๆสามารถทำได้นะครับเราลองดูคลิปแล้วก็ไปฝึกหัดทำนะครับเชื่อว่าหลายคนสามารถทำได้แน่นอนนะครับซึ่งอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆมีไม่มากนะครับก็ในส่วนของการนำไปประกอบอาชีพเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับไม่จำเป็นต้องเก่งครับเราสามารถเริ่มต้นได้โดยที่ฝึกฝนนะครับเมื่อเราทำไปเรื่อยนะครับคือการเกิดความชำนาญแล้วนะครับแน่นอนครับเราก็สามารถนำความรู้หลายๆอย่างมาเป็นองค์ความรู้นะครับตกผนึกมาแล้วสามารถต่อยอดในเรื่องอื่นๆต่อไปได้
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า TF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับ

่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำ

0: ตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโพเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดัน

ต่ำเราก็จะต่อสายเกตเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกตทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกตนะครับเกตเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

วัสดีครับผมสุเมธมามาจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่จากตอนที่แล้วเราว่าในเรื่องของระบบการชาร์จที่เป็นลักษณะของ PWM หรือพันวิทมอสตอนนี้เราก็มาว่ากันต่อซึ่งประสิทธิภาพของพันวิทมอสเป็นประสิทธิภาพพอใช้ได้แต่ถามว่าถ้าเราต้องการประหยัดพลังงานจริงๆนั้นพันวิทมอสมันจะมีพลังงานเหลืออยู่นะไอ้พลังงานเหลือตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้เลยเพราะว่าระยะเวลาของแสงที่ส่องผ่านกระทบเจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็จะผ่านแล้วก็ผ่านเลยแต่เจ้าตัว MPPT ย่อมาจาก Maximum Power Point Tracking หมายถึงว่ามันจะเอากำลังสูงสุดที่โซลาร์เซลล์ผลิตได้เนี่ยเอาไปใช้ทั้งหมดเลยไม่ได้หมายความว่าเจ้าตัวนี้ผลิตได้5แอมป์ไอ้ตัวนี้ใช้แค่5แอมป์แล้วโซลาร์เซลล์ผลิตได้20แอมป์อย่างเงี้ยถูกเผาทิ้งไปโดย15แอมป์แต่ไอ้เจ้าตัวMaximum ตัวนี้เนี่ยฮะหรือ MPPT ตัวเนี้ยมันสามารถแทร็กทั้งหมดได้เลยว่าพลังงานกี่วัตต์นู่นนี่นั่นสามารถเอามาชาร์จแบตเตอรี่หรือสามารถเอามาใช้ได้ทั้งหมดเลยดังนั้นกระบวนการของเจ้าตัว MPPT ตัวนี้เนี่ยฮะมันมีเทคนิคแล้วก็วิธีการยังไงนะเรามาดูก่อนว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่เอามาต่อใช้งานเนี่ยมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบก็คือการต่อแบบอนุกรมกับการต่อแบบขนานแล้วต่อยังไงล่ะก็คือใช้วิธีการเอาขั้วบวกชนกับขั้วลบแล้วก็อนุกรมไปเรื่อยๆเนี่ยฮะลักษณะแบบนี้แผงที่อยู่ข้างบนตัวนี้เนี่ยคือแผงที่เอาไว้ต่อเพื่อที่จะเพิ่มแรงดันนะฮะเพราะฉะนั้นแผงที่อยู่ข้างบนกับแผงที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือการเพิ่มชุดแรงดันแต่เมื่อเราเอาแผงข้างบนกับแผงข้างล่างมาขนานวิธีการขนานคือเอาขั้วเหมือนกันต่อกันนะฮะนี่คือขั้วบวกนี่คือขั้วบวกของชุดบนกับชุดล่างมาต่อด้วยกันแล้วก็ขั้วลบของชุดบนกับชุดล่างมาต่อด้วยกันนี่คือการขนานขนานเพื่ออะไรเพื่อให้ได้กระแสที่เพิ่มขึ้นนี่คือกระบวนการต่อขนานแล้วก็อนุกรมส่วนพลังที่เราได้จากแผงโซลาร์เซลล์นั้นจะใช้มากหรือใช้น้อยขึ้นอยู่กับว่าไอ้เจ้าตัวโหลดที่เราเอาไปใช้และก็ไอ้เจ้าตัวแบตเตอรี่เหมือนกันนะฮะดังนั้นเวลาเราไปใช้เนี่ยประสิทธิภาพในการดึงไอ้เจ้าโหลดพวกนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับไอ้เจ้าตัวชาร์จตัวนี้นะฮะถ้าตัวชาร์จแบบ PWM มันก็ล็อกขนาดเอาไว้นะฮะมันไม่ได้สนใจพลังงานที่เหลือพลังงานที่เหลือมันก็ตัดทิ้งไปนะฮะกระบวนการในการชาร์จแบบ MPPT ชาร์จยังไงผมยกตัวอย่างระบบประปาระบบประปาถ้าเป็นระบบที่ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีระบบความดันนะฮะไม่มีระบบความดันก็คือพอสูบน้ำเข้าไปปั๊บก็ปล่อยให้น้ำมันไหลปกตินี่คือถือว่าเป็น PWM แต่ถ้าเป็นระบบประปาที่เป็นแบบMPPT ทำยังไงมันก็ต้องมีตัวเพชเชอร์แทงค์เข้ามามีตัวปั๊มเข้ามาเพื่อที่จะเพิ่มแรงดันขึ้นนะฮะแต่ถามว่าเพิ่มแรงดันแล้วเป็นไงก็เพิ่มแรงดันก็ได้เท่ากับปริมาณน้ำที่มันมีนะฮะมันก็ปล่อยน้ำที่มันมีอยู่ประมาณนั้นล่ะนะฮะดังนั้นการเพิ่มแรงดันพวกนี้เนี่ยในตัวชาร์จเจอร์แบบ MPPT มันมีบทบาทอย่างมากนะฮะกระบวนการผมยกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างตัวหนึ่งถ้าเป็นแบบPWM แผงโซลาร์เซลล์1แผงมีไฟ150วัตต์นะฮะแล้วก็มีแรงดันอยู่18โวลต์8แอมป์โหลดที่เราใช้มีค่าเท่ากับ12โวลต์8แอมป์ก็8แอมป์เท่ากับตัวนี้ไงฮะเท่ากับโหลดที่ไอ้เท่ากับเจ้าตัวซอร์สที่มันสร้างขึ้นมา8แอมป์มันก็ปล่อยเลยปล่อย8แอมป์ขึ้นไปแต่มันต้องไม่เกิน12โวลต์นะนะฮะ
เพราะอะไรฮะโหลดเราใช้12โวลต์มันห้ามเกินแต่กระแสตัวนี้มันปรับได้นะฮะกระแสตัวนี้มันปรับได้แต่การชาร์จแบบ PWM นั้นเราไม่สามารถที่จะอัพกระแสขึ้นมาได้เลยมาเท่าไหร่เราก็ปล่อยเท่านั้นจากตอนที่แล้วเราก็ปล่อยเลยแค่ปรับ PWM มันให้มีขนาดความกว้างเล็กนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปดังนั้นเมื่อเราต้องการ12โวลต์ที่ซอร์ส8แอมป์ที่เจ้าตัวโซลาร์เซลล์ผลิตได้เนี่ยมันก็ใช้กำลังแค่96วัตต์เท่านั้นนะฮะ96วัตต์เท่านั้นแล้วที่เหลือล่ะที่เหลือ50กว่าวัตต์เนี่ยมันไปไหนทิ้งครับนะฮะนี่คือที่มาว่ากระบวนการชาร์จแบบ PWM นั้นเป็นกระบวนการชาร์จที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพต่ำแต่ถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้อยู่ระดับหนึ่งถ้าแบตเตอรี่ถ้าอุปกรณ์ของเราไม่ต้องการพลังงานอะไรที่ว่าเต็มที่นะแต่ถ้าต้องการเค้นพลังงานแบบเต็มที่มาดูอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งกำลังของแผงโซลาร์เซลล์เหมือนเดิมทุกประการก็คือ150วัตต์เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ไฟก็18โวลต์เหมือนเดิม8แอมป์นะฮะ8แอมป์8แอมป์ผลิตได้8แอมป์150วัตต์เสร็จแล้วกระบวนการที่จะเอาไปใช้ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยฮะเจ้าตัวนี้ถ้าต้องการเค้นประสิทธิภาพสูงสุดมันจะไปอัพเรื่องของกระแสเพิ่มขึ้นถ้าเพิ่มขึ้นมาแล้วเป็นยังไงก็เพิ่มขึ้นไม่เกิน150วัตต์ที่แผงโซลาร์เซลล์ผลิตได้นะเพราะฉะนั้นเมื่ออัพกระแสขึ้นมันจะได้เท่าไหร่มันก็จะได้12แอมป์

แทนที่มันจะชาร์จจากซอสที่เป็นลักษณะของซอสตรงๆเลย8แอมป์ที่มันผลิตได้แต่พอผ่านกระบวนการ MPPT มันกลายเป็น 12.5 แอมป์เนี่ยนี่เห็นไหมฮะเรื่องทริคพวกนี้เนี่ยมันก็เลยมีคนทำการตลาดเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมากและอุปกรณ์ที่เอามาใช้ก็เยอะมากๆในเรื่องของ MPPT นะฮะตัว Maximum Tracking ตัวเนี้ยนะเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือกำลังสูงสุดแต่ตัวนี้คือกำลังที่มันผลิตได้นะนี่คือ2ตัวข้อแตกต่างระหว่างเจ้าตัว PWM Charger กับ MPPT Charger นะกระบวนการอีกอย่างหนึ่งที่เป็นลักษณะเด่นของเจ้าตัว MPPT Charger ก็คือกระบวนการอัพแรงดันนะฮะตัวนี้เป็นอีกลักษณะหนึ่งหมายถึงอะไรหมายถึงว่าแผงโซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยมีขนาดแรงดันอยู่ประมาณสมมุติว่า18 โวลต์แต่ต้องการชาร์จแบตเตอรี่ที่50กว่าโวลต์ถ้า PWM ธรรมดาทำไม่ได้เพราะมันไม่สามารถที่จะอัพแรงดันสูงขึ้นขนาดนั้นได้นะฮะถ้า PWM ธรรมดาถ้าต้องการชาร์จก็คือชาร์จไม่เกินไฟที่ผลิตได้ถ้าผลิตได้18โวลต์ไอ้ตัวนี้ก็ชาร์จได้แค่18โวลต์เท่านั้นนะฮะแต่กระบวนการของ MPPT มันสามารถทำได้บางคนบอกว่าเฮ้ยถ้ามันทำได้ในลักษณะแบบนี้เราก็ต้องเอาไฟ12โวลต์อัดขึ้นไป220เลยได้แต่กระแสมันจะลดลงไงทุกสิ่งทุกอย่างในกระบวนการแปลงพลังงานขึ้นอยู่กับไอ้เจ้าตัววัตต์ตัวนี้ไม่ว่าคุณจะแปลงขึ้นหรือแปลงลงนะฮะวัตต์ตัวนี้จะต้องเท่าเดิมหรือลดน้อยไปกว่าเดิมเล็กน้อยนะฮะไม่เพิ่มขึ้นดังนั้นกระบวนการเวลาเราจะแปลงเนี่ยเราจะต้องอ้างถึงตัววัตต์ตัวนี้ไม่ว่าแรงดันมันสูงขึ้นมากเท่าไหร่แต่วัตต์จะต้องเท่าเดิมถ้าสมมุติว่า150วัตต์ที่18โวลต์มันก็จะได้ประมาณ8แอมป์โดยประมาณนะฮะแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยต้องการ100โวลต์ผ่านกระบวนการของ MPPT ต้องการ100โวลต์นะได้จริงแต่กระแสอาจจะไม่ได้8แอมป์แล้วอาจจะได้เป็น0จุดอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่กำลังเป็นไงฮะกำลังมันก็ได้นี่ฮะก็ได้150วัตต์เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นการถูกอ้างอิงกระบวนการแปลงจากชุดหนึ่งไปยังอีกชุดหนึ่งถูกอ้างอิงถึงวัตต์เนี่ยเป็นตัวหลักไม่ใช่โวลต์โวลต์มันจะเปลี่ยนแปลงตามกระแสนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าวงจรนี้ก็เหมือนกันวงจรนี้ก็คือเอา18โวลต์ป้อนเข้ามาที่ซอสอินพุตแล้วก็ออก53 56โวลต์ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวแบตเตอรี่ชาร์จได้แต่กระแสมันจะลดลงนะฮะนี่คือ1ตัวอย่างของ MPPT ผมยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งกระบวนการที่เราจะทำเจ้าตัว MPPT มีหลักการยังไงบ้างนะฮะหลักการไอ้เจ้าตัว MPPT หลักๆ ก็คือการเพิ่มกระแสด้วยวงจรบูตตัวนี้คือหัวใจหลักสำคัญของ MPPT แล้วการสร้างบัคบูตตัวนี้เนี่ยมันก็มีเทคนิคและก็วิธีการนะดังนั้นเราบอกว่าเราจะสร้างบัคบูตขึ้นไปเลยเนี่ยเราต้องแยกก่อนนะฮะบัคบูตเนี่ยคนละวงจรกันวงจรบัคคือวงจรเพิ่มกระแสนะฮะแต่แรงดันลดลงวงจรบูสต์คือเพิ่มแรงดันแต่กระแสลดลงนี่คือเทคนิคและก็วิธีการเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะใช้2ตัวนี้พร้อมกันได้เราต้องใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นในเจ้าตัวเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้มีวงจรบัคเยอะแยะมากมายเพราะอะไรฮะวงจรที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นั้นมันกินไฟต่ำนะฮะไฟของมันใช้ประมาณ1โวลต์กว่าๆแค่นั้นนะฮะแต่กระแสโอ้มหาศาลเลยนะกระแสมหาศาลเป็น10แอมป์ฮะเพราะฉะนั้นวงจรที่ใช้ก็คือ

วงจรบั๊กนะฮะแต่ถ้ากระบวนการเวลาเราทำตัวอินเวอร์เตอร์จาก12โวลต์ไป220โวลต์ตัวนี้พวกนี้จะเป็นลักษณะของการบูตการทำให้ไฟมันเพิ่มขึ้นนี่คือหัวใจหลักสำคัญของเจ้าตัว MPPT หลักการทำงานของเจ้าตัว MPPT เมื่อเรารู้แล้วว่าไอ้เจ้าตัวบั๊กเนี่ยคือหัวใจสำคัญของมันวิธีการทำงานเป็นยังไงอันดับแรกเราป้อนแบตเตอรี่เข้าไปก่อนนะฮะในวงจรชาร์จนะป้อนแบตเตอรี่เข้าไปก่อนพอป้อนชึก MCU ทำงานพอ MCU ทำงานแล้วทำยังไงต่อมันก็เช็คว่าไอ้เจ้าตอนนี้เนี่ยแผงโซลาร์เซลล์ของเรานั้นมีไฟเท่าไหร่เมื่อต้องการรู้เจ้าตัวไฟตัวเนี้ยก็ไปจัดการเรื่องของบั๊กบูตได้นะว่าสามารถชาร์จลงไปในแบตเตอรี่เนี่ยมีค่ากระแสเท่าไหร่นะฮะกระบวนการในลักษณะแบบนี้นี่คือ closed loop control เริ่มต้นที่เจ้าตัวแบตเตอรี่ส่งไฟมาที่ micro controller และ micro controller ก็จะเช็คไฟว่าไอ้เจ้าไฟจาก PV จากแผงเนี่ยมีค่าเท่าไหร่พอเช็คไฟเสร็จแล้วมันก็จะไปจัดการเรื่องของบั๊กว่าจะสับสวิตช์กี่ครั้งเพื่อที่ให้เกิดกระแสที่มากขึ้นนะฮะพอเกิดกระแสที่มากขึ้นเอากระแสพวกนี้ไปจัดการชาร์จแบตเตอรี่มันก็จะวนอยู่อย่างนี้ฮะนี่คือวงจร closed loop control แล้วก็เราก็แสดงผลบนหน้าจอเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ดูเทคนิคอะไรคือบั๊กอะไรคือบูทนะนี่คือตัวสาระสำคัญของไอ้เจ้าตัวบั๊กบูทนะฮะดูวงจรบั๊กก่อนบั๊กมีสาระสำคัญอยู่หนึ่งอย่างก็คือตัว L ตัวนี้เพราะว่าเวลาเราสับสวิตช์ตัวนี้ถูกกดด้วยอะไรถูกกดด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์นะฮะถูกสั่งงานจากไมโครคอนโทรลเลอร์ให้มาจัดการเรื่องของสวิตช์ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นสวิตช์ตัวนี้เป็นสวิตช์แบบความถี่ส่งค่า PWM เหมือนเดิมนะฮะเหมือนกับตอนที่แล้วคือความกว้างของ PWM นั่นล่ะยิ่งกว้างมากนะฮะก็แรงดันที่ออกมาทางเอาท์พุตก็มากยิ่งกว้างน้อยแรงดันที่ออกมาทางเอาท์พุตก็น้อยนะแต่กระแสสามารถอัดได้เพิ่มขึ้นนะเพราะอะไรฮะเพราะกระบวนการเนี่ยมันถูกเก็บพลังงานด้วย L ตัวนี้นะฮะสมมติว่าเราสับชึกเข้ามาไฟบวกมาอยู่นี่นะฮะไฟบวกอยู่นี่แล้วก็กราวอยู่นี่สรุปว่ามันต่อกับวงจรที่มีโหลดในลักษณะแบบนี้แรงดันก็จะไปตกคล่อมที่นี่แต่พอสวิตช์ออฟเมื่อไหร่สวิตช์ออฟนี่คือพลังงานที่ถูกใช้จาก L แล้วนะพอออฟชึกอะไรเกิดขึ้นเมื่อตะกี้เนี่ยบวกนี่ยิงเข้านี่กลายเป็นบวกไอ้นี้จะกลายเป็นลบนะแต่พอดึงขึ้นมาปุ๊บหรือสวิตช์ออฟไอ้ไฟตรงเนี้ยมันจะพลิกกลับนะนี่คือเทคนิคของ back EMF นะฮะของขดลวดตัวนี้มันจะพลิกกลับจากบวกกลายเป็นลบจากลบกลายเป็นบวกเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นลบมันไม่วิ่งกลับไปที่แบตเตอรี่ละเพราะอะไรฮะเพราะมันมีไดโอดตัวนี้อยู่มันก็เลยวิ่งกลับมาที่ไดโอดตัวนี้แล้วก็จ่ายไฟลบให้กับโหลดแล้วก็ไฟบวกตัวนี้จ่ายให้กับโหลดเพราะฉะนั้นกระบวนการของวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์มันไม่ได้เอาไฟทั้งหมดที่มาจากซอร์สเนี่ยจ่ายให้กับโหลดเลยมันไม่ได้ใช้วิธีการนั้นวิธีการทั้งหมดมันผ่านอะไรผ่านไอ้เจ้าตัวขดลวดตัวนี้ขดลวดตัวนี้เป็นตัวเก็บพลังงานเอาไว้อยู่ประมาณหนึ่งนะเพราะฉะนั้นมันจะพลิกจิ๊กขึ้นมาเพื่อที่จะจ่ายไฟให้กับโหลดช่วงที่ไอ้เจ้าตัวนี้ออฟนะเพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานที่ถูกเก็บไว้ในวงจรที่จัดเป็นวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์เพราะฉะนั้นวงจรนี้จะไม่เกินแรงดันตัวนี้เด็ดขาดนะ
แรงดันมีค่าเท่าไหร่แรงดันมีค่าเท่ากับ12โวลต์แรงดันเอาท์พุตจะต้องไม่เกิน12โวลต์นะฮะแต่ถ้าเราต้องการกระแสมากๆแรงดันสามารถลดต่ำลงมาได้พอแรงดันต่ำเนี่ยกระแสจะต้องเพิ่มขึ้นแต่หนักอยู่ที่ขดลวดนี่คือวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์อีกตัวหนึ่งนะฮะวงจรบูธทำงานเป็นยังไงเปลี่ยนตำแหน่งของสวิตช์นะฮะนี่คือแหล่งจ่ายนะฮะนี่คือแหล่งจ่ายนี่คือสวิตช์นี่คือไดโอดเปลี่ยนตำแหน่งหมดเลยพอเปลี่ยนตำแหน่งอะไรเกิดขึ้นตอนแรกเราปล่อยไฟชึกขึ้นไป12โวลต์ป้อนไฟชึก12โวลต์ผ่านไดโอดโน่นนี่นั่นไฟ12โวลต์จะมาปรากฏที่นี่นะฮะมาปรากฏที่นี่ชั่วระยะเวลาหนึ่งที่สวิตช์ตัวนี้ฮะสับชึกลงพอสับชึกลงเป็นไงฮะเกิดการชาร์จแอลเกิดการชาร์จแอลเพราะฉะนั้นบวกวิ่งชึกไอ้ขั้วนี้จะกลายเป็นบวกนะขั้วนี้จะกลายเป็นบวกแล้วไอ้ขั้วฝั่งออกเนี่ยจะกลายเป็นลบมันเลยครบวงจรเมื่อสวิตช์ตัวนี้สับต่อวงจรแต่ถ้าไอ้เจ้าสวิตช์ตัวนี้ห่างออกจากกันค่ามันเป็นยังไงมาดูพอห่างออกจากกันไอ้ขดลวดตัวนี้ฝั่งนี้กลายเป็นบวกฝั่งนี้กลายเป็นลบมันพลิกกลับทีนี้พอมันพลิกกลับฝั่งนี้กลายเป็นลบฝั่งนี้กลายเป็นบวกอะไรเกิดขึ้นมันก็จะไปอนุกรมกับเจ้าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้อนุกรมชึกกับแบตเตอรี่ตัวนี้แรงดันที่ตกคล่อมตรงนี้มันเก็บได้ประมาณเท่ากับแรงจ่ายเลยนะฮะ12โวลต์ที่ 50%12โวลต์พอมันพลิกกลับแรงดันเอาพุตโผล่24โวลต์ทันทีเลยนะฮะนี่คือที่มาของการอัพแรงดันจากแรงดันต่ำกลายเป็นแรงดันสูงนะฮะจากแรงดันต่ำกลายเป็นแรงดันสูงก็ใช้แอลตัวนี้เป็นตัวพลิกพลังงานนะดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราต้องการชาร์จแบตเตอรี่ที่มีแรงดันสูงๆจากซอร์สที่มีพลังงานต่ำๆจากแผงโซลาร์เซลล์ที่มีพลังงานต่ำๆก็ใช้เทคนิคการบูสต์แรงดันแต่ถ้าต้องการกระแสมากๆก็ต้องการวงจรแบบบัคคอนเวอร์เตอร์นะฮะดังนั้นเรามาดูไอ้เจ้าวงจรตัวนี้วงจรตัวนี้คือการรวมวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์กับบูสต์คอนเวอร์เตอร์เข้าด้วยกันกลายเป็นวงจรในลักษณะแบบนี้นะฮะไดโอดตัวนี้กับแอลตัวเนี้ยทำหน้าที่เนี่ยสวิตช์ไดโอดแอลทำหน้าที่เป็นบัคคอนเวอร์เตอร์1 2 3เป็นบัคคอนเวอร์เตอร์แต่ถ้าสวิตช์ตัวนี้แอลตัวนี้กับสวิตช์ตัวนี้ไดโอดตัวนี้มันจะกลายเป็นบูสต์คอนเวอร์เตอร์นะดังนั้นเวลามันทำบัคทำยังไงไดโอดตัวนี้ก็ยังต่อเหมือนเดิมนะไดโอดตัวนี้ต่อเหมือนเดิมเสร็จแล้วเวลามันทำบัคสวิตช์ตัวนี้จัดการทำความถี่ขึ้นมานะฮะสับชึกขึ้นมาเก็บพลังงานนะฮะเก็บพลังงานนี่อันนี้กลายเป็นป้อนฟืดบวกฝั่งนี้เป็นบวกฝั่งนี้เป็นลบเสร็จแล้วก็ออกไปตกคล่อมนี่นะสมมุติว่าแรงดันประมาณ1นะแต่พอดึงขึ้นชึกไดโอดตัวนี้เป็นไงฮะแอลตัวนี้พลิกกลับขั้วไฟตรงนี้จะกลายเป็นลบไฟตรงนี้จะกลายเป็นบวกมันจะเอาไฟของขดลวดตัวนี้ไปป้อนให้กับโหลดนะฮะในทางอีกลักษณะหนึ่งถ้ามันเป็นวงจรบูสต์มันทำยังไงนะตัวนี้ต่อยาวเลยทีนี้ไม่เป็นสวิตช์ละต่อชึกยาวเลยเพราะต่อชึกยาวตัวที่เป็นสวิตช์คือตัวนี้จับสวิตช์ชึกขึ้นมาไฟตกคล่อมนี้นะฮะสมมุติว่าไป12โวลต์ก็ตกคล่อมนี้12โวลต์ที่50%นะตกคล่อมนี้12โวลต์ฝั่งนี้จะกลายเป็นบวกฝั่งนี้จะกลายเป็นลบไฟตกครบวงจรนะฮะแต่พอสวิตช์ S3 จากออกจากกันชึกไฟนี้จะกลับข้าง
พอกลับข้างชึกไอ้นี้ต่อยาวพอต่อยาวอะไรเกิดขึ้นจับมาอนุกรมกับไฟจากแบตเตอรี่นี่ฮะกับตัวนี้เพราะฉะนั้นไฟ24โวลต์ก็จะมาปรากฏที่นี่ทั้งที่ซอร์สของมันเป็นเพียงแค่12โวลต์นะนี่คือที่มาของการรวมระหว่างวงจรบัคกับวงจรบูทนะสวิตช์ที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือตัว power mosfet อยู่ประมาณนี้อาจจะเป็น power mosfet หรือ power transistor ก็แล้วแต่นะฮะก็ได้เหมือนกันนะดังนั้นวงจรรวมในลักษณะแบบนี้มันจะมีบทบาทมากในลักษณะแบบนี้เนี่ยนี่คือการเพิ่มกระแสแรงดันที่ป้อนเข้าไปเนี่ยมีแรงดันอยู่ประมาณ10ถึง15โวลต์นะแต่ผ่านวงจรอันนี้วงจรบัคนะวงจรบัคบัคแบบฟูลนะทำไมเราไม่เห็นไดโอดเพราะว่าไอ้นี่ฟูลบริดเนี่ยมันสามารถที่จะต่อวงจรได้สนิทกว่าฮาฟบริดไอ้นี่ลักษณะการทำงานคล้ายๆกับฮาฟบริดคือมีเฟดทำงานเพียงตัวเดียวแต่วงจรนี้ทำงาน2ตัวอีกตัวหนึ่งมาแทนเจ้าตัวไดโอดตัวนี้เนี่ยฮะเราจะเห็นว่าอันนี้คือบวกอันนี้คือลบระหว่างบวกกับลบไอ้เจ้าตัวนี้ต่อเชื่อมถึงกันไอ้เจ้าตัวนี้ก็เหมือนกันเราจะเห็นว่านี่คือบวกนะฮะอันนี้คือลบมีไดโอดอันนี้แทนไดโอด1ตัวนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นไดโอดตัวนี้เป็นลักษณะของฟูลบริดจ์ถ้าสมมุติว่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้นำกระแสทรานซิสเตอร์ตัวนี้หรือเฟดตัวนี้ต้องดีดออกถ้ามันนำกระแสพร้อมกันเป็นไงฮะอะไรเกิดขึ้นนำกระแสพร้อมกันมันก็จะชนกันไงฮะนี่คือปัญหาครับเราจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าตัวบนกับตัวล่างเนี่ยมันมีปัญหาถ้าสมมุติว่าไอ้ตัวบนกับตัวล่างเกิดสับพร้อมกันอะไรเกิดขึ้นนะมันก็จะเอาไฟไอ้นี่12 โวลต์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ป้อนมาจากแผงโซลาร์เซลล์นะฮะไอ้นี่คือกราวป้อนเข้ามาชึกขึ้นมามันช็อตทิ้งนะครับนะมันช็อตทิ้งเพราะฉะนั้นการทำงานแต่ละตัวของไอ้เจ้าไดโอดตัวเนี้ยมันมีความสำคัญมันมีความจำเป็นแต่ทำไมเขาใส่ในลักษณะแบบนี้ก็เพื่อต้องการพลังที่เต็มที่แทนที่มันจะผ่านไดโอดปกติอยู่กลับกลายเป็นค่าความต้านทานของไดโอดมันต่ำแรงดันตกคล่อม 0.6 โวลต์แรงดัน 0.6 โวลต์เนี่ยมันถูกสูญเสียไปกับเจ้าตัวไดโอดแต่ถ้าเป็นลักษณะของฟูลบริดจ์สับชึกขึ้นมาแรงดันตกคล่อมตัวนี้ต่ำกว่า 0.2 โวลต์นะฮะและแรงดันมันสูญเสียน้อยมากถ้าในลักษณะของแรงดันเอาท์พุตเนี่ยตัวนี้ต้องการที่ 1.7 โวลต์แล้วแรงดันมันสูญเสียไปเสียแล้ว 0.6 โวลต์อะไรเกิดขึ้นมันมากมหาศาลไงมันหลายเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าสมมุติว่าเอาท์พุตออกมา5 60โวลต์ไม่มีปัญหาสูญเสียแค่ 0.6 เปอร์เซ็นต์แต่นี้แรงดันที่เขาใช้งานเนี่ยมีค่าประมาณ1โวลต์กว่าๆเพราะฉะนั้นไอ้เจ้า1โวลต์กว่าๆตัวนี้ล่ะมันจำเป็นจะต้องรักษาระดับแรงดันให้ได้มากที่สุดนะด้วยวงจรฟูลบริดจ์ในลักษณะแบบนี้นะดังนั้นเวลาทำงานก็ L ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสำคัญ2ตัวทำไมต้องใช้2ตัวอันนี้ต้องการกระแสที่มากถ้าต้องการกระแสที่มากมันสามารถขนานในลักษณะแบบนี้ก็ได้นี่คือวงจรขนานนะบัคแบบขนานนะเพราะฉะนั้นวงจรบัคแบบนี้เนี่ยมันถูกใช้เยอะแยะมากมายบนเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ที่เราเห็น L ปลั๊กนู่นนี่นั่นบนเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์นั่นแหละใช่เลยนี่คือวงจรชาร์จแบบ MPPT นะฮะที่ทำงานในลักษณะของบัคconverter นะก็เหมือนวงจรเมื่อกี้เนี่ยนะฮะมีเจ้าตัว power mosfet 2ตัวแล้วก็ L 1ตัวแต่พอมาวงจรนี้ก็เหมือนกันนี่ฮะเป้าหมายของมันก็คือมี power mosfet 2ตัว power mosfet 2ตัวแล้วก็ L 1ตัวนี่คือสาระมีอุปกรณ์3ตัวอยู่ตรงนี้แล้วตัวสับ
สวิตช์คืออะไรก็คือ

ตัว IR2104 ตัวนี้ทำหน้าที่เพื่อที่จะให้เจ้าตัวบนกับตัวล่างเนี่ยไม่ชนกันแล้วที่สำคัญไอ้เจ้าตัวบนนี่คือตัวปัญหาเพราะอะไรฮะเพราะว่าในวงจรตัวนี้เป็นเฟดแบบ N channel ทั้งคู่นะฮะถ้า N channel ทั้งคู่ไอ้เจ้าตัวขาเนี่ยมันจะต้องต่อกราวขาซอสอ่ะมันต้องต่อกราวเนี่ยตัวล่างมันไม่มีปัญหาไงฮะเพราะมันต่อกราวอยู่แล้วแต่ไอ้เจ้าตัวบนเนี่ยคือปัญหาเพราะมันไม่ได้ต่อกราวมันเป็นเอาท์พุตนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการทำยังไงวิธีการก็คืออัพแรงดันขึ้นไปที่ขาเกตเนี่ยให้สูงกว่าแรงดันที่ขาเกตตัวที่2เนี่ย1เท่าตัวนะฮะลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าลักษณะการสร้างบูสต์แทร็ปนะครับบูสต์แทร็ปโดยใช้อุปกรณ์2ตัวก็คือตัวไดโอดเป็นช็อกกี้ไดโอดแล้วก็เจ้าตัวคาปาซิเตอร์1ตัวนะนี่คือวงจรบูสต์แทร็ปซึ่งค่อนข้างสำคัญมากถ้าสมมุติว่าเราต่อในลักษณะแบบนี้เฟด2ตัวที่มีเป็นชนิดเดียวกันนะเฟด2ตัวชนิดเดียวกันแล้วไม่มีบูสต์แทร็ปเพื่อที่จะสร้างแรงดันอ้างอิงของขาเกตให้สูงกว่าปกติ1เท่าตัวมีปัญหามีสิทธิ์ว่าเฟดตัวบนกับเฟดตัวล่างนี่มันชนกันเพราะเฟดตัวบนเฟดตัวล่างชนกันเรียบร้อยนะฮะเปิดถึงก็ระเบิดทันทีนะดังนั้นกระบวนการแบบนี้เนี่ยค่อนข้างสำคัญและอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญก็คือแรงดันที่จะไปไดรฟ์เกตแรงดันไปไดรฟ์เกตอยู่ไหนแรงดันไดรฟ์เกตต้องนิ่งนะครับถ้าแรงดันไดรฟ์เกตไม่นิ่งเนี่ยโอกาสที่เฟดจะพังก็มีสูงเหมือนกันนะดังนั้นแรงดันไดเกตก็อยู่นี่ประมาณ18โวลต์บางคนบอกว่าอ้าวแล้วแบตเตอรี่ถ้าป้อนชึกชาร์จไฟ12โวลต์แล้วเอาไฟ18โวลต์มาจากไหนนี่คือปัญหานะนี่คือปัญหาเพราะว่าเราจะดึงพลังงานจากโซลาร์เซลล์ 100% เพื่อที่จะมาจ่ายให้กับเจ้าตัวเฟดตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าแรงดันของเจ้าตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงกระแสมีการเปลี่ยนแปลงถ้าแรงดันที่มีการเปลี่ยนแปลงกระแสที่มีการเปลี่ยนแปลงจ่ายไฟให้กับขาเกตโอกาสที่จะทำให้เฟด2ตัวนี้ระเบิดมีสูงมากดังนั้นไฟ18โวลต์ตัวนี้จะต้องนิ่งนะฮะ15ถึง30โวลต์อะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าเบอร์ของเฟดที่เราเอามาใช้แต่ตัวนี้ใช้18โวลต์พอ18โวลต์เนี่ยเราฟิกยังไงฟิกโดยการสร้างแรงดันขึ้นมาอีก1ชุดก็คือชุดนี้แล้วแรงดันชุดนี้มาจากไหนแรงดันชุดนี้ก็มาจากไฟ12โวลต์ที่มาจากแบตเตอรี่คือจุดเดียวกันพอต่อแบตเตอรี่ชึกจ่ายไฟให้กับชุดนี้ก่อนไอ้เจ้าตัวนี้ก็จัดการเจนไฟขึ้นมา1ชุดก็คือไฟ18โวลต์นะฮะไฟ18โวลต์ตัวนี้จ่ายให้กับไอ้เจ้าตัว IC Drive Gate ตัวนี้นะฮะนี่คือสาระสำคัญของไอ้เจ้าตัว Drive Gate ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องราวนี้เราก็จะต้องมีวงจรบูทมีวงจรบั๊กอยู่ในไอ้เจ้าตัว MPPT มันไม่ง่ายเหมือน PWM PWM เนี่ยค่อนข้างง่ายเฟดตัวเดียวจบเลยแต่ไอ้เจ้าตัวนี้มันมีความซับซ้อนอยู่ในตัวของมันแล้วอีกตัวหนึ่งพอมันได้ drive ไปถึง18โวลต์แล้วจ่ายให้กับชุดนี้อ้าวแล้วไฟที่จ่ายให้กับ MCU ล่ะ MCU มีค่าเท่ากับเท่าไหร่5โวลต์5โวลต์มันก็ต้องมีตัวสเต็ปดาวลงมาอีกเป็นบั๊กอีกตัวนี้เป็นวงจรบูทคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็นบั๊กคอนเวอร์เตอร์เพื่อที่จะไปจ่ายให้กับอะไรไปจ่ายให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์นะฮะนี่คือสาระสำคัญของไอ้วงจรตัวนี้นี่คือตัวอย่างนะแล้วนี่คืออีก1ตัวอย่างว่ากระบวนการในการสร้าง

วงจรบั๊กบูทเป็นยังไงอันนี้รายละเอียดเดี๋ยวเราไปว่ากันในตอนหน้าว่าในแต่ละส่วนมันเป็นยังไงเพราะว่าตัวนี้เป็นลักษณะของออโต้แทร็กกิ้งนะฮะที่มีวงจรบั๊กกับบูทอยู่ในตัวเดียวกันนะฮะซึ่งมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายอยู่ในนี้นะฮะนี่คือวงจรบั๊กบูทนะฮะทำไมต้องเป็นบั๊กบูทนะนี่คือวงจรที่ผมดีไซน์ขึ้นมาเองนะครับบั๊กบูทเป็นยังไงบั๊กบูทก็ใช้เฟด2ตัวนะฮะแต่ถ้าเป็นวงจรนี่ฮะบั๊กธรรมดาเฟด2ตัวเหมือนกันแต่เฟดมันจะชนกันนะฮะเฟดมันจะชนกันแต่ถ้าวงจรบั๊กบูทเนี่ยมันก็จะมีขดลวดอยู่ตรงกลางนี่ขดลวดอยู่ตรงกลางเฟดอยู่ข้างบน1ตัวเฟดอยู่ข้างล่าง1ตัวผมก็ใช้เฟดที่ไม่เหมือนกันเฟดตัวข้างบนเป็น P channel แล้วก็ตัวข้างล่างเป็น N channel นะฮะแล้วนี่คือตัวโหลดนะฮะตัวโหลดว่าเป็นยังไงต่อสวิตช์แล้วก็สวิตช์ที่ใช้ก็เป็นรีเลย์เป็น2 channel นะฮะโหลดเป็น2 channel แล้วก็เช็คกระแสด้วยวงจรธรรมดาธรรมดานะฮะแล้วนี่คือเจ้าตัววัดกระแสนะครับวัดกระแสอันนี้คือตัววัดแรงดันนะฮะตัววัดแรงดันนะแล้วนี่คือวงจรบัคคอนเวอร์เตอร์ที่ผมบอกก็คือป้อนไฟจากแบตเตอรี่12โวลต์หรือ24โวลต์ไฟจะออกมา5โวลต์จ่ายให้กับเจ้าตัว MCU นะฮะนี่คือวงจรทั้งหมดนะฮะวงจรทั้งหมดและกระบวนการเจ้าตัว MPPT มันก็เลยกลายเป็น product ที่ค่อนข้างเยอะมากนะฮะแล้วก็แต่ราคาก็ไม่ได้ถูกนะฮะ MPPT ราคาค่อนข้างแพงกว่าเจ้าตัว PWM เนี่ยประมาณ 2-3 เท่าตัวนะฮะนี่คือลักษณะของ MPPT ที่เป็น product สำเร็จรูปนะฮะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือเรื่องราวของ MPPT ที่ผมกล่าวมาหวังว่าทุกคนน่าจะพอที่จะแยกออกได้ว่าอะไรคือ PWM อะไรคือ MPPT ทำไม MPPT มันถึงราคาสูงมากกว่าเจ้าตัว PWM นะฮะตอนหน้าเราก็มาว่าในส่วนของกระบวนการในการออโต้แทร็กกิ้งว่ามันมีเทคนิคแล้วก็วิธีการยังไงสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PDมุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

0: world.
1: ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยอะค่ะไปทำข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเราเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เราทำกฎหมายภายในประเทศมาบังคับใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบทรมานอุ้มหายตัวนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยินเคสที่ออกเป็นข่าวดังเลยที่เขาใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วก็มีการบังคับให้รับสารภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยอันนี้คือการทรมานเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวเนี้ยมันจะมันให้ได้มาซึ่งคำรับสารภาพหรือว่าถูกข่มขู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทำกันเองเนี่ยไม่ได้เข้าตามพรบนี้คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้โหรู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องฉันบังคับให้ฉันต้องรับสารภาพในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายการกระทำทรมานเลยค่ะ
1: คือเป็นการกระทำข่มขู่แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสารภาพพรบนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยอ่ะก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะพรบตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะสอบด้วยการเอิญความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมานอย่างที่2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกตัวอย่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่ไหมคะแล้วก็ฐานที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายหลังจากที่เกิดพรบตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะ

จ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆเคยได้ยินไหมมันจะมีในเรื่องของการติดกล้องด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับกุมเนี่ยจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะ

0: เจ้าหน้าที่มาจับกลุ่มวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
1: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะว่าพรบตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานมากเป็น10ปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพรบตัวนี้มันก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะ
2: สุดท้ายนี้พี่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะ
1: ก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทรมานหรือว่าอุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็อาจจะไปแจ้งอำเภอค่ะหรือว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ด้วยค่ะ
2: นอกจากแจ้งทางกรมแล้วเนี่ยสามารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่นด้วยได้ไหมคะ
1: โอ้ทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111กด77เนาะทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทางไลน์ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
0: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆเลยนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
6: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
7: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะ

มันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วปลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ครับผมอาจารย์บุญยืนปินตาคำครับอยู่แผนกวิชาช่างทองหลวงกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงครับนักเรียนวันนี้ครูก็จะมาสอนวิชานะครับวิชางานช่างทองหลวงกำไรสลักดุลนะครับที่เห็นบนโต๊ะนี้ก็คือสื่อการสอนต่างๆนะที่อาจารย์จะมาแนะนำหรือมาสอนเราในวันนี้นะครับมีหลายอย่างครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายแต่ละขั้นตอนแต่ละอย่างแต่ละประเภทแต่ละชนิดครับที่เราจะได้สัมผัสหรือเราได้เรียนในวันนี้นะครับแต่ละอย่างไม่ยากไม่ง่ายครับมันอยู่ที่เราสนใจเราตั้งใจนะครับแต่ละอย่างครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับนักเรียนเราสามารถผลิตเองได้ครับเพราะช่างทองหลวงครับอุปกรณ์บางอย่างเราไม่สามารถหาซื้อในท้องตลาดได้อุปกรณ์บางอย่างเราก็หาซื้อได้แต่ส่วนมากขนาดของงานชนิดของงานอุปกรณ์ต่างๆเราไม่สามารถที่จะหาซื้อตามท้องตลาดได้นะครับและบางอย่างเราก็ต้องดัดแปลงนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาแนะนำครับขั้นตอนต่างๆเกี่ยวทฤษฎีก่อนนะครับอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือนะครับที่เราจะต้องใช้ในการเรียนการสอนในวิชานี้บางอย่างเราต้องผลิตเองนะครับนะวิชานี้อุปกรณ์เราสามารถลดต้นทุนได้เพียงไม่กี่บาทครับแทนที่เราจะไปซื้อเขาเป็นร้อยเป็นพันแต่เราสามารถที่จะเอามาดัดแปลงหรือว่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับงานสลักดุลนะครับกำไรนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ก็ดีใจครับที่ได้มาสอนแล้วก็วันนี้เป็นไงบ้างทุกคนครับสบายดีนะครับอาทิตย์ที่แล้วเราอาจจะแบบว่าขั้นตอนยังไม่ถึงขั้นตอนนี้อาทิตย์ที่แล้วเราได้ทำเป็นไงบ้างครับสบายสิวสบายอะไรต่างๆเราอาจจะพื้นฐานเราไม่มีเดี๋ยวอาจารย์สอนเทคนิคให้ขั้นตอนให้วัสดุอุปกรณ์โลหะต่างๆนะครับรวมถึงเทคนิคการทำงานทำยังไงให้งานสวยนะครับอาชีพเราเป็นอาชีพที่ต้องซื่อสัตย์ครับเพราะเราอยู่กับโลหะมีค่านะครับนักเรียนวันนี้เราฝึกปฏิบัติอาจจะเป็นโลหะที่ว่าไม่มีมูลค่าสูงแต่อนาคตครับถ้าเรามีโอกาสรับงานหรือเป็นเท่าแก่หรือเป็นผู้รับเหมานะครับรับเหมาหมายถึงว่ารับชิ้นงานมาทำผลิตเองจำหน่ายเองนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กระบวนการตอนขั้นตอนต่างๆนี่นะครับขั้นตอนแรกครับก็คือซีลครับซีลนักเรียนสงสัยไหมเขาใช้อะไรครับในการทำครับสมัยก่อนครับเขาจะใช้ชกรถนะครับชกรถมอเตอร์ไซค์เราดีนี่เองครับชกรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆเอาไปเผาให้ความร้อนสมัยก่อนเทคโนโลยีอาจจะไม่ทันสมัยแบบปัจจุบันนะครับสมัยก่อนเขาจะใช้ถ่านนะครับเผาสุมแล้วก็ใช้แหนบรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าแล้วแต่ขนาดชิ้นงานเอาไปให้ความร้อนให้มันแดงพอแหนบชกต่างๆแดงเสร็จปุ๊บคราวนี้เขาก็จะนำมาดึงครับดึงให้โลหะมันยืดเป็นเส้นตรงเหมือนเหล็กหุ่นครับที่ก่อสร้างบ้านครับนะครับเดี๋ยวเหล็กหุ่นอาจารย์อธิบายอีกทีตอนนี้เอาแบบดั้งเดิมก่อนครับนะการทำซิลสมัยก่อนนะครับใช้เตาถ่านไม่ที่อาจารย์เกริ่นที่ว่าคือไม่เหมือนปัจจุบันนะครับปัจจุบันเราใช้ทั้งแก๊สทั้งเตาอบอะไรต่างที่อำนวยความสะดวกเราเยอะแยะหมดนะครับชกที่เป็นเส้นนะครับสามารถดึงให้ตรงแบบเหล็กเสร็จปุ๊บคราวนี้เขาก็จะวัดครับให้พอดีนะสมมติอันนี้คือชกรถหรือซีลครับที่เขาจะเอามาทำที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะครับว่าเขาจะเอามาทำซีลเขาก็จะตัดขนาดประมาณโดยประมาณทั่วไปนะครับประมาณ4นิ้วแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่างหรือว่าความถนัดของช่างว่าถนัดสั้นยาวหรือลักษณะชิ้นงานที่ว่าเราต้องสลักลงไปสลักว่าสลักให้มันใช้ความโค้งความตรงความเอียงต่างๆนะครับมันขึ้นอยู่แต่มาตรฐานทั่วไปประมาณ4นิ้วนะครับประมาณนี้นะครับ4นิ้วครับสมัยดั้งเดิมประมาณนี้นะครับหลังจากนี้ณปัจจุบันครับณปัจจุบันทำไมเขาถึงใช้อะไรที่สะดวกกว่าครับอันนี้ก็คือตะปูคอนกรีตนะครับที่ใช้ตอกตะปูหรือตอกโลหะต่างๆนะครับที่เขาใช้กันตามท้องตลาดปัจจุบันความเหนียวโลหะชนิดนี้ครับจะมีความเหนียวเราสังเกตง่ายเวลาเราตอกซีเมนต์หรือตอกอะไรพวกนี้ครับมันจะไม่งอง่ายเหมือนตะปูตอกไม้ครับจึงนิยมนำมาทำซิลสลักดุลหรือซิลสลักกำไรที่อาจารย์สอนในวันนี้นะครับหลังจากนั้นได้ตะปูคอนกรีตนี้เสร็จปุ๊บครับ
จากนั้นคือเราทำไงครับขั้นตอนแรกก็คือครับเราก็จะเจียส่วนหัวนี่ครับที่เป็นหัวล่มหรือว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าแบบคล้ายๆตัวทีนะครับหัวที่ใช้ค้อนตอกตรงนี้นะครับนี่นะครับเราจะเจียให้เป็นแบบแท่งดินสอครับเรียบเสมอกันครับนะครับส่วนนี้นะครับพอเราเจียเสร็จปุ๊บให้เป็นแท่งดินสอหลังจากนั้นส่วนปลายเนี่ยครับส่วนที่ว่าเจียเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะครับประมาณส่วนนี้นะครับนะหลังจากนั้นเราก็ส่วนปลายที่เราจะแต่งทำเป็นสิวครับส่วนนี้ก็คือเราอันดับแรกเราเจียคือเราเจียให้แบบเหลาดินสอครับอันนี้ขั้นตอนอยู่กระบวนการอยู่การทำสิวอยู่นะครับเราเจียให้แบบคล้ายๆเราเหลาดินสอช่วงปลายปักสิวดีๆนี่เองนะครับหลังจากนั้นพอเราเจียเสร็จปุ๊บเราค่อยแต่งทรงแล้วแต่ว่าเราจะเอาทรงครึ่งวงกลมสลักตรงสลักโค้งดุลตรงดุลโค้งหรือสิวเหยียบพื้นนะครับสิวเหยียบพื้นแล้วแต่ลักษณะชิ้นงานครับถ้าเป็นงานวิชางานสลักดุลเราก็จะทำสิวอีกลักษณะหนึ่งถ้าเป็นวิชางานสลักดุลกำไรเหยียบพื้นก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่โลหะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆคล้ายๆกันนะครับลักษณะเหมือนกันเพียงแต่เราปรับเปลี่ยนรูปทรงหรือปากสิวที่เราใช้งานแค่นั้นเองนะครับหลังจากเราเจียกับมอเตอร์หินเจียเสร็จปุ๊บคราวนี้รูปทรงก็จะเป็นคล้ายๆเหลาดินสอส่วนปลายเราก็แต่งตามที่ว่าเราต้องใช้งานนะครับต่อไปเราเจียเสร็จปุ๊บอันนี้อย่างนี้สมมติเราจะใช้ส่วนปลายครับอันนี้สิวหัวล่มนะครับถ้าเราใช้ส่วนปลายให้โค้งเพื่อจะดูนให้โอให้มันนูนนะครับมันแล้วแต่ลักษณะชิ้นงานเราก็ต้องเจียให้โค้งและตะไบแต่งกระดาษสายขาดแล้วนำไปชุบนะครับชุบได้ทั้งน้ำมันชุบได้ทั้งน้ำชุบได้ทั้งน้ำมันเครื่องรถยนต์นะครับมันถ้าเป็นน้ำมันเครื่องรถยนต์ก็จะทำให้ความเหนียวของโลหะยืดหยุ่นอายุการใช้งานก็จะยืดหยุ่นถ้าสมมุติเราไม่มีน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันพืชนะครับเราก็ใช้นี่นะครับน้ำธรรมดาเผาให้ร้อนนะครับก็เหมือนชุบโลหะหรือชุบแข็งโลหะทั่วไปนะครับทำให้แข็งตัวเพื่อที่จะทนทานต่อการกระแทกหรือการเสียดสีของโลหะนะครับที่เราตอกที่จะทำงานโลหะสดับดุลกำไรนะครับโดยรูปทรงลักษณะต่างๆแล้วนะครับอธิบายถึงขั้นตอนการเจียการแต่งเรียบร้อยนะครับทีนี้รูปทรงครับที่จะใช้ในวิชานี้นะครับก็จะมีสลักเส้นตรงนะครับสลักเส้นตรงเส้นโค้งวงรีวงกลมและแต่ลักษณะครับวันนี้อาจารย์จะใช้คือสลักเส้นตรงมีตรงใหญ่ตรงเล็กโค้งมีโค้งครับโค้งใหญ่โค้งเล็กแล้วก็มีเหยียบพื้นครับก็จะมีเหยียบพื้นใหญ่พื้นเล็กแล้วแต่ลักษณะช่องลายและชิ้นงานของเราที่เราจะสลักลงไปเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายอีกนะครับต่อไปเรื่องสิวนะครับนะเราพอเข้าใจพอสังเกตแล้วครับนักเรียนต่อไปครับค้อนครับค้อนนี่นะครับแล้วแต่ขนาดชิ้นงานครับค้อนครับรูปทรงคือเราไปร้านขายวัสดุอุปกรณ์เครื่องเงินเครื่องทองครับเราบอกร้านบอกว่าซื้อค้อนสลักดุลจะมีขนาดดูนะครับอันนี้ขนาดแล้วแต่ว่าเราอ่ะจะใช้งานอะไรถ้าเราจะสลักให้น้ำหนักเยอะเราก็ต้องใช้น้ำหนักของค้อนที่โลหะส่วนปลายนี้เยอะนะครับถ้าใช้น้ำหนักงานเล็กๆเบาๆแล้วก็เราก็สามารถที่จะใช้ชิ้นงานที่ว่าน้ำหนักหัวค้อนนี่น้ำหนักเบาลงครับแล้วแต่ขนาดชิ้นงานอันนี้ไม่ตายตัวนะครับแล้วแต่ลักษณะชิ้นงานของแต่ละคนของที่จะทำหรือชิ้นงานแต่ละประเภทนะครับอันนี้ค้อนรู้จักไปครับส่วนปลายจะเป็นโลหะเหล็กครับส่วนด้ามจับจะเป็นโลหะไม้ครับนะครับแล้วแต่เราถนัดครับหลังจากนั้นนะครับพอสิวค้อนเสร็จปุ๊บต่อไปโลหะครับโลหะที่อาจารย์จะใช้ก็มีโลหะครับอันนี้นะครับโลหะทองแดงครับในงานสลักดุลกำไรครับมีหลายโลหะมีหลายประเภทแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ลูกค้าต้องการครับอย่างเช่นอาจารย์สอนเด็กนักเรียนคือเราใช้ในวิชาสอนนะครับเราจะลดต้นทุนโลหะก็คือเป็นโลหะทองแดงครับขั้นตอนการทำหรือวิธีการต่างๆหรือลักษณะของงานต่างๆครับ
ทีนี้เป็นการเรียนการสอนครับวันนี้อาจารย์เอาตัวอย่างมาเอาชิ้นงานมาคือเป็นแผ่นโลหะทองแดงครับเพื่อลดต้นทุนถ้าเป็นโลหะเงินครับเป็นไงมูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นณวันนี้โลหะเงินกิโลกรัมหนึ่งก็เหยียบ 30,000 ถึง 40,000 ครับประมาณนี้ขึ้นลงแล้วแต่การตามท้องตลาดแล้วเป็นทองคำครับทุกวันเป็นไงครับ1บาททุกวันเท่าไหร่ครับ1บาทตอนนี้เหยียด 40,000 ครับขึ้นลงแล้วแต่ตามราคาตามท้องตลาดแต่ทีนี้อาจารย์เป็นสื่อการเรียนการสอนใช้การเรียนการสอนครับอาจารย์ต้องใช้แผ่นโลหะทองแดงเพื่อสอนให้เราสามารถที่จะลดต้นทุนเพราะว่าเรายังฝึกการเรียนการสอนอยู่เดี๋ยวพอเราชำนาญปุ๊บเราเก่งปุ๊บเราเป็นเท่าแก่หรือเราเป็นผู้ผลิตเองเดี๋ยวเราจะแล้วแต่ลูกค้าเขาจะสั่งครับอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าเขาสั่งที่เราจะผลิตหรือจะจำหน่ายทีค่อยว่ากันนะครับครับผมอันนี้แผ่นโลหะนะครับขนาดก็ประมาณ7นิ้วครับกว้าง2นิ้วครึ่งนะครับที่จะใช้ในวิชานี้นะครับที่อาจารย์สอนในวิชานี้นะครับอาจารย์เอาแผ่นชันนะครับย่นลงมาเพื่อให้เราดูได้สะดวกเป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับแผ่นชันครับแผ่นชันนี้ขั้นตอนทำไงครับอันดับแรกเราก็ทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมครับเป็นกระบะหรือว่าเป็นรางไฟบางทีเราใช้เป็นโลหะอื่นได้ครับเช่นเป็นโลหะถาดสแตนเลสเป็นโลหะเหล็กแต่เราปัจจุบันเรานิยมใช้เป็นโลหะกระบะครับหรือไม่ถ้าเราไปซื้อตามท้องตลาดหรือไปซื้อร้านวัสดุก่อสร้างเขาจะมีจำหน่ายสำเร็จรูปครับถ้าเรามีเวลาทำนะครับคือกระบะไฟนะครับเขาจะทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเรียบร้อยนะครับแบบลูกโซ่และสะดวกนะครับอันนี้คือกระบะส่วนชั้นข้างในครับชั้นก็จะเป็นยางไม้ที่ผลิตมาจากธรรมชาติขั้นตอนในการเชี่ยวชั้นนั้นก็อีกรายละเอียดหนึ่งครับเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวันหลังครับวันนี้อาจารย์เอาเฉพาะแค่นี้ก่อนเพราะว่ากับชั้นลักษณะการทำขั้นตอนจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย3ชั่วโมงระยะเวลาเยอะเหมือนกันนะครับอาจารย์อธิบายคร่าวๆว่าชั้นทำไมครับอันดับแรกก็คือเราซื้อผงชั้นมาเป็นถุงนะครับเป็นถุงเล็กๆหลังจากนั้นเราก็มาตั้งกระทะมีแก๊สให้ความร้อนอยู่ด้านล่างเราเติมน้ำมันพืชลงไปแล้วแต่ขนาดว่าเราจะให้ความแข็งมากความแข็งน้อยนะครับถ้าเรารูปลายเราก็ใช้โลหะความแข็งมากครับเหมือนว่าชั้นแข็งมากถ้าเราจะให้ยืดหยุ่นหรือว่ายืดตัวลายเวลาดุลเราใช้ความแข็งโลหะชั้นน้อยลงครับนั่นแหละครับขึ้นอยู่กับลักษณะชิ้นงานครับขั้นตอนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับนะหลังจากนั้นครับพอชั้นเสร็จปุ๊บอุปกรณ์อย่างอื่นมีอีกไหมครับที่เราต้องใช้ในวิชานี้ครับก็จะมีคันเลื่อยครับคันเลื่อยเอาไว้ทำอะไรครับเอาคันเลื่อยนี้สามารถปรับได้บนล่างครับนะครับปรับได้บนล่างคือคันเลื่อยที่ใช้เกี่ยวกับงานช่างทองทั่วไปครับแล้วแต่ลักษณะงานอาจจะมียาวบ้างสั้นบ้างอะไรนี้อาจารย์ใช้เฉพาะขนาดนี้นะครับนี่ก็คือคันเลื่อยครับหลังจากนั้นก็จะมีซีแคมครับไอตัวนี้คือตัวซีแคมไว้จับชิ้นงานครับจับยึดกับโต๊ะนะครับเวลาเราจะฉลุงานหรือเราจะเคาะงานหรือตะไบงานครับเราก็ใช้จับยึดหรือปากกาซีแคมนี่นะครับใช้จับยึดงานเพื่อสะดวกต่อการตกแต่งงานหรือฉลุงานนะครับต่อมาครับก็จะมีค้อนขึ้นรูปครับค้อนขึ้นรูปนี่นะครับในวิชานี้อาจารย์ต้องใช้ค้อนขึ้นรูปหัวมนเพราะต้องโอต้องม้วนต้องขึ้นทรงกำไรนะครับขึ้นทรงกำไรให้ได้ลักษณะอย่างนี้ครับอาจารย์ต้องใช้ค้อนที่จะเคาะขึ้นรูปนะครับนะแล้วแต่ลักษณะชิ้นงานถ้าขึ้นโครงใหญ่เราก็ใช้ค้อนใหญ่ครับถ้าโครงเล็กเราก็ใช้ค้อนเล็กที่ในการเคาะขึ้นรูปตามรูปทรงต่างๆครับอย่างสมมติแบบนี้นะครับนักเรียนแบบนี้ครับอันนี้เราก็นี่นะครับนี่ก็จะเป็นโลหะอันนี้เป็นโลหะเงินครับประดับอัญมณีในการขึ้นรูปแล้วแต่ค้อนที่เราจะใช้นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นขนาดรูปทรงหัวค้อนนะครับไว้เคาะด้านในครับโอเขาเรียกว่าโอด้านในให้ขึ้นรูปทรงต่างๆในการโอนะครับเราก็ต้องดูลักษณะค้อนว่าเหมาะสมกับชิ้นงานไหมเอาเบื้องต้นก่อนนะครับนักเรียนครับต่อมาครับลองที่ลองก็คือตากนี้ก็คือหลังโอครับที่อาจารย์บอกมันต่อยอดจากหลังโอเพราะอะไรเราใช้ค้อนขึ้นรูปนะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายขั้นตอนต่อไปนะในการปฏิบัติครับ
ตอนนี้อาจารย์อธิบายวัสดุอุปกรณ์ก่อนครับเบื้องต้นนะครับว่าใช้อะไรเกี่ยวกับอะไรยังไงขึ้นรูปยังไงนะครับนี่ครับรังโอสังเกตเห็นไหมครับจะมีรูปทรงต่างๆครับจะมีหลุมเล็กหลุมใหญ่หลุมกลางครับแต่ละเหลี่ยมไม่เหมือนกันขึ้นแต่รูปทรงต่างๆที่เราจะใช้นะครับและแต่ลักษณะชิ้นงานอย่างสมมติค้อนเหมือนกันครับค้อนมีหลายลักษณะหลายประเภทครับอาจจะมีแบบเราดัดแปลงเองก็ได้หรือไม่เราก็ซื้อตามท้องตลาดก็ได้นะครับการโอไม่จำเป็นว่ารูปทรงนี้จะมีเป็นหลุมก็มีครับเป็นโค้งวงรีก็มีเป็นหลุมเป็นรูปตัวรีนี่ก็แบบนี้ก็มีนะครับขึ้นอยู่ลักษณะชิ้นงานที่เราจะต้องนำไปขึ้นรูปหรือเราต้องใช้นะครับครับอันนี้คือหลังโอนะแบบเรียกแบบภาษาแบบบ้านๆกันหรือว่าภาษาช่างครับหลังโอค้อนนะครับต่อมาครับพอเสร็จปุ๊บพอขึ้นรูปเสร็จปุ๊บต่อมาก็คือกรรไกรครับกรรไกรไว้ทำอะไรครับกรรไกรก็คือนี่ครับกรรไกรเราไว้ใช้ตัดแผ่นโลหะนะครับการตัดแผ่นโลหะในการติดแบบติดอะไรต่างๆเราต้องอาศัยกรรไกรตัดครับบางทีเราฉีกอาจจะเกิดการแบบฉีกไม่ถูกต้องหรืออาจจะฉีกแบบไปโดนลายมันครับต้องใช้กรรไกรตัดนะครับกรรไกรไปแล้วครับแบบต่อมาครับหลังจากนี้ก็คือดินน้ำมันครับดินน้ำมันก็มีส่วนที่ว่าช่วยนะครับช่วยดูนโลหะครับนี่แหละครับดูนโลหะเวลาเคาะนะครับเวลาโลหะเราจะขึ้นรูปครับโค้งนะครับแล้วก็ใช้สิวเคาะนะครับเคาะลงไปเพื่อให้โลหะยืดหยุ่นเพราะจะรับแรงยืดหยุ่นของโลแผ่นโลหะต่างๆไม่ให้เสียทรงหรือเก็บทรงให้ได้ง่ายที่สุดนะครับเคาะไปครับลักษณะเหมือนกันครับอันนี้ก็คือลักษณะดินน้ำมันเหมือนกันครับต่อมาครับต่อมาก็เป็นวัสดุต่อไปที่ใช้ในวิชางานกำไลสลักดูนะครับก็จะมีตะไบครับอันนี้คือตะไบไว้ตกแต่งผิวโลหะหรือขอบชิ้นงานต่างๆครับเนี่ยครับไว้ตะไบแต่งผิวโลหะให้เรียบหรือส่วนไหนที่มันเกินหรือเราฉลุไม่ได้รูปทรงขนาดเราสามารถเก็บรายละเอียดโดยใช้ตะไบตกแต่งได้ครับนะครับครับต่อมาครับก็คือกำไลครับกำไลมีไว้ทำไมครับกำไลนี้ก็มีไว้เพื่อเราไว้ขึ้นรูปครับเนี่ยชิ้นงานแบบนี้นะครับเนี่ยครับเราสวมลงไปครับเวลาเราโอจากขั้นตอนเมื่อกี้ที่ครูโอเรียบร้อยแล้วก็ต่อมาก็คือโอโค้งปุ๊บแล้วก็มาม้วนคือดัดรูปทรงนี่แหละครับรูปทรงให้ได้รูปทรงโค้งตามที่เราต้องการครับว่าเราจะเอาโค้งแค่ไหนหรือรูปข้อมือ

ของลูกค้าหรือข้อมือของผู้ที่จะนำไปใช้นะครับว่าได้ประมาณไหนเราสามารถดัดได้ตามรูปทรงครับจะมีตั้งแต่ทรงกลวยประมาณนี้นะครับอันนี้คือกำไรนะครับครับจากนี้มาก็คือหลังจากที่ว่าเราม้วนโค้งเสร็จปุ๊บต่อมาก็จะมีอะไรครับสเปรย์เคลือบเงาครับก็คือเลกเกอร์เคลือบเงาแบบปัจจุบันอาจจะใช้แบบไม่ต้องทาครับเราใช้แบบพ่นนะครับอันนี้ไม่นะครับใช้แบบพ่นเราหาซื้อตามท้องตลาดทั่วไปได้ครับร้านขายวัสดุก่อสร้างหรือร้านขายสีต่างๆครับที่เราจะหาซื้อได้ครับกระป๋องก็ไม่แพงนะครับครับผมต่อมาก็คือน้ำยาลมดำครับน้ำยาลมดำนี่เขาไว้ทำหรือไม่รู้ไหมครับนักเรียนน้ำยาลมดำนี้เอาไว้เพื่อเวลาชิ้นงานเราเสร็จเราจะทำลายมิติต่างๆนะครับจะตอนแรกชิ้นงานอาจจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้คือชิ้นงานสำเร็จเดี๋ยวพอเราฉลุเราโอเราต้องการให้มีมิติเห็นลายเงาชัดเจนสวยงามเพื่อนำไปใช้ในความสวยงามครับนี่นะครับก็จะเป็นลมดำออกมาประมาณนี้อัตราส่วนครับก็แล้วแต่ขนาดของชิ้นงานนะครับส่วนผสมก็จะมีน้ำอุ่นครับน้ำอุ่นๆเทลงในภาชนะครับจะเป็นภาชนะเหล็กหรือว่าภาชนะเป็นโลพลาสติกครับภาชนะเหล็กไม่ใช่นะภาชนะพลาสติกครับให้อุ่นๆหรือน้ำต้มน้ำร้อนต่างๆครับเอาน้ำใช้นี่ประมาณสัก5กรัมครับ5กรัมเทลงไปแล้วก็ล้างทำความสะอาดชิ้นงานครับล้างทำความสะอาดชิ้นงานแล้วก็นำไปแช่แล้วขัดเงาตกแต่งครับอันนี้นะอธิบายคร่าวๆขั้นตอนกำไรสลักดุลจะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับต่อมาก็คือกาวทำไมถึงใช้กาวครับกาวเดี๋ยวอาจารย์อธิบายว่าขั้นตอนติดยังไง1 2 3 4นะครับกาวก็คือขั้นตอนที่เราจะใช้คือใช้ติดแบบนี้ครับติดบนแผ่นโลหะนะครับที่เราต้องโดยทาทั้งแผ่นโลหะแล้วก็ใช้กาวตัวนี้ครับทาบริเวณทั้งแผ่นแบบลายและแผ่นโลหะครับติดลงไปรอให้โลแผ่นโลหะอยู่ตัวหรือว่าแห้งแล้วก็ค่อยดำเนินการขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้ก็คือกาวนะครับต่อมากาวนะครับต่อมาครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็กระดาษทรายครับยังมีกระดาษทรายนะครับกระดาษทรายนี้ไว้เพื่อที่จะปัดหน้าแผ่นโลหะเรียบตอนเราทากาวนะครับมันจะไม่เกาะเวลาเราสลักหรือว่าขยับเพี้ยนหรือว่าโดนกระแทกจากสิวทำให้แผ่นโลหะเกิดการหลุดเราใช้กระดาษทรายหยาบนะครับปัดให้หน้าผิวคลุกคละเพื่อเนื้อกาวและกระดาษจะติดแน่นนะครับติดแน่นเพื่อไม่ให้ลายขยับหรือเกิดความเสียหายเกิดจากการทำงานนะครับจากนี้มาละเสร็จปุ๊บก็จะมีกระดานทนไฟครับกระดานทนไฟนี่ก็เราก็ใช้เวลาเผาโลหะต่างๆครับเราให้ความร้อนแผ่นโลหะนะครับเราชิ้นงานมาวางปุ๊บแล้วก็ใช้ตะเกียงเป่าแล่นให้ความร้อนทำให้แผ่นโลหะเกิดการอ่อนตัวครับถ้าเวลาเราสลักหรือว่าการเคาะการขึ้นรูปแบบหลายครั้งหลายๆทีโลหะภาษาทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าโลหะเครียดครับภาษาบ้านเราก็โลหะมันแข็งนะครับเราก็สามารถเอามาเผาให้ความร้อนเพื่อทำขั้นตอนต่อไปได้นะครับครับเอาขาดไม่ได้อีกอันหนึ่งครับนักเรียนนะครับอันนี้ก็คือน้ำกรดนะครับน้ำกรดขวดสีเขียวประมาณนี้ครับน้ำกรดที่ว่ามีเป็นส่วนผสมของสารเคมีนะครับมีคุณสมบัติคือสามารถทำความสะอาดผิวโลหะให้เงางามให้เห็นลวดลายต่างๆที่เราทำกำไรเห็นชัดเจนนะครับหรือว่าทำความสะอาดชิ้นงานฝุ่นชันฝุ่นผงต่างๆที่เกาะติดเพื่อสะดวกต่อการทำงานในการสลักดุลกำไรนะครับครับต่อมาอีกอันนึงครับแต่ว่าผมอาจารย์ขอแนะนำครูขอแนะนำอีกนิดนึงก็คือว่าน้ำกรดเป็นน้ำกรดกรรมฐานครับอันตรายครับการป้องกันนะครับในการสุดโดมวิธีเก็บครับเก็บในพื้นที่ที่ว่าอากาศถ่ายเทได้สะดวกครับ2เวลาเราทำงานหรือเรานำไปแช่กรดหลังจากที่จะทำความสะอาดให้ระมัดระวังเสื้อมือนะครับถ้าตามหลักเราต้องใช้คีมหรือแหนบครับเป็นการจับชิ้นงานแล้วก็จับชิ้นงานออกจากน้ำกรดนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เราเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับให้เราใช้เป็นสารส้มแทนนะครับถ้าว่ามามีอำนวยความสะดวกเราได้แต่ถ้าไม่สะดวกเราก็ต้องใช้ตัวนี้ครับระวังการก่อนการใช้ครับหรือว่าการแช่เราควรปิดจมูกนะครับ
สองหลังจากสัมผัสน้ำกรดให้เราล้างมือทันทีครับนะเพื่อกลัวมันจะเกิดอันตรายต่อผิวหนังนะครับต่อมาอีกอันหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นบัสโซ่นะครับทำความสะอาดชิ้นงานครับพอเราหลังจากลมดำเสร็จปุ๊บเราก็ใช้บัสโซ่ปัดให้เงาหรือทำให้มันเป็นมิติต่างๆให้ดูสวยงามนะครับนะครับคือขัดผิวส่วนนี้นะครับผิวส่วนนี้ของชิ้นงานนะครับขัดให้มันเงานะครับแล้วก็แล้วแต่บัสโซ่คุณสมบัติเอาไปขัดอย่างอื่นได้ครับตามที่เราทราบนะครับอาจจะเข็มขัดหรือโลหะทองเหลืองต่างๆเป็นพานเป็นขันหรือเป็นแจกันต่างๆนะครับบัสโซ่คุณสมบัติเขาจะทำความสะอาดได้ดีครับนะครับต่อมาครับขาดไม่ได้ก็คือไม้คนชันครับเราสามารถประยุกต์ได้ครับแต่นี้คือในการคนชันครับถ้าเราให้ความร้อนของแผ่นโลหะนะครับเนี่ยครับเสร็จปุ๊บโดยใช้ตะเกียงครับให้ความร้อนเสร็จปุ๊บเราต้องทำที่คนชันครับเพื่อปรับหน้าของผิวหรือของแผ่นชันเนี่ยให้เรียบเพื่อสะดวกต่อการติดแผ่นลงไปนะครับติดแผ่นนะครับถ้าเราให้ความร้อนโดยที่เราไม่ใช้ไม้เกลี่ยหน้านะครับทำให้ผิวเราต้องเสียเวลาแล้วก็หน้าผิวของกระบะชันจะเกิดการเผาไหม้ทำให้ไม่ยึดเกาะชิ้นงานที่เราจะทำงานครับนะครับนักเรียนต่อไปนะครับขั้นตอนอุปกรณ์ต่างๆอาจารย์อธิบายคร่าวๆแล้วนะครับที่ว่าอาจารย์อธิบายคร่าววิธีการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ต่อไปครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายขั้นตอนการเริ่มตั้งแต่การติดแบบนะครับอธิบายก่อนนะครับติดแบบด้วยอะไรแล้วก็ขั้นตอน1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ทําไงนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาอธิบายให้เราฟังนะครับให้เราฟังแล้วก็จดจํานะครับแล้วก็เดี๋ยวนําไปปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับให้ถูกวิธีการทําที่ถูกวิธีคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับนักเรียนครับนะครับขั้นตอนแรกก็คืออธิบายกันนะครับขั้นตอนแรกก็คือนำแผ่นชันกระบะในการขั้นตอนการสลักดวงครับขั้นตอนนำกระบะชันครับมาให้ความร้อนนะครับเดี๋ยวปฏิบัติเดี๋ยวอาจารย์สาธิตอีกทีตอนนี้อาจารย์อธิบายก่อนนะครับให้ความร้อนโดยใช้ตะเกียงเป่าแล่นนะครับตะเกียงเป่าแล่นนะครับให้ความร้อนตรงนี้นะครับบริเวณหน้าผิวนะครับให้เรียบพอละลายเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราก็ให้ความร้อนเสร็จปุ๊บพอผิวโลหะเกิดสัมผัสความร้อนเสร็จปุ๊บผิวโลหะก็จะเกิดการเป็นของเหลวหรือว่าพื้นผิวเกิดการที่เพื่อพร้อมที่จะยึดเกาะเราก็นำแผ่นครับนี่นะครับแผ่นทองแดงติดลงไปในนี้นะครับเพื่อที่จะสลักดุลที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้ว่าเราใช้กระดาษทรายครับปัดหน้าก่อนถ้าเราติดแผ่นลงไปยังมีความร้อนหรือแผ่นโลหะยังร้อนอยู่นะครับตอนนี้เราทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีเพื่อให้ความร้อนเราสัมผัสได้ไม่เกิดอันตรายกับเราผู้เรียนนะครับนะเราให้เย็นตัวก่อนหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอติดแผ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ใช้กระดาษทรายครับปาดหน้าอย่างที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้นะครับปาดหน้าหรือว่าปัดผิวเพลินนะครับอย่าปาดให้ละเอียดมากปาดแค่ให้หน้าผิวหรือแผ่นโลหะเป็นรอยนิดเดียวครับเพื่อที่จะติดนะครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะใช้กาวครับกาวตัวนี้นะครับกาวตัวนี้อาจารย์จะผสมน้ำนิดนึงถ้ากาวอย่างเดียวจะหนืดนะครับกาวอย่างนี้อาจารย์จะใช้กาวผสมน้ำนิดนึงนะครับผสมเล็กๆนะพอใช้งานได้อย่าผสมเยอะเพราะเสียดายวัสดุอุปกรณ์ของเราที่จะนำมาใช้นะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอติดแผ่นโลหะพอติดกาวแบบอาจารย์อธิบายเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราก็เตรียมครับเตรียมแบบเตรียมลายแต่ส่วนมากครับถ้าเราออกแบบลายเองก่อนได้ยิ่งดีแต่ทีนี้ถ้าเราเป็นไปได้เรามีแบบมีแบบลวดลายเรียบร้อยเราก็ติดลงไปนะครับติดบนแผ่นโลหะเนี่ยอาจารย์อธิบายก่อนนะครับยังไม่ได้ติดจริงแต่ว่าขั้นตอนการติดใน1 2 3นะครับเนี่ยอาจารย์อธิบายว่าติดแผ่นโลหะลงไปก่อนครับส่วนมากในวิชาเรียนอาจารย์จะมีแบบให้ครับก่อนที่จะมีแบบให้นักเรียนอาจารย์ก็ต้องให้เราฝึกเขียนก่อนเราฝึกเขียนเพื่อที่จะให้เราเวลาสลักลายหรือเราจะดุลลายหรืออะไรต่างๆกระบวนการนะครับขั้นตอนการสลักดุลการสลักดุลกำไรนะครับรู้ช่องไฟรู้ช่องว่างรู้รายละเอียดขนาดรูปทรงการ
ดัดแปลงลวดการบีบลวดลายให้โครงสร้างใหญ่โครงสร้างเล็กเสมอกันเรียบกันนะครับนะจะเป็นลวดลายเดี๋ยวอาจารย์ขออธิบายอีกนิดนึงเกี่ยวกับการที่ลวดลายครับนะครับอาจารย์อธิบายคร่าวๆอันนี้คืออาจารย์อาจจะสเก็ตแบบคร่าวๆมาให้ดูก่อนนะครับว่าลวดลายก่อนที่จะมาอยู่อย่างเงี้ยมาเป็นอย่างนี้เกิดในช่องกำไรนี้เราต้องทำไงบ้างนะครับครับอันดับแรกครับเอานะครับนี่ครับลวดลายต่างๆครับเกิดจากที่เราต้องสเก็ตก่อนนะครับนะครับสเก็ตแบบนี่ครับที่เราต้องสเก็ตแบบต่างๆนะครับเห็นไหมครับอันนี้อันดับแรกคือการออกแบบอันนี้ไม่ใช่ออกแบบที่เราจะทำครับอันนี้พื้นฐานที่ว่าเราต้องเป็นก่อนในการสลักลายหรือลวดลายครับอันดับแรกเราต้องฝึกเขียนครับในวิชานี้เราต้องทำได้ทุกถ้าเป็นเรียนได้ทุกอย่างก็ยิ่งดีครับในรายวิชางานเขียนงานปั้นงานดูนครับของคู่กันครับอันดับแรกเราต้องเขียนเป็นก่อนพอเราเขียนเป็นเราจะรู้ช่องไฟลักษณะชิ้นงานเราอ่านแบบออกแบบได้ทำงานได้นะครับแล้วมันจะง่ายต่อการสลักดูนกำไรนะครับนะครับพอเราเขียนลายต่างๆได้เห็นไหมครับเนี่ยครับอาจารย์ก็สเก็ตคร่าวๆให้เราดูที่มาของดอกลายใบเทศที่เราจุดกำเนิดของลวดลายต่างๆที่อยู่บนกำไรเรานะครับรายละเอียดต่างๆเราต้องไปเรียนรู้เพิ่มนะครับนักเรียนเพราะว่าลวดลายต่างๆเขาที่มาที่ไปยังไงลายกระหนกยังไงครับลายกระจังตาอ้อยยังไงนะครับวันนี้อาจารย์แค่สเก็ตมาให้ดูว่าที่มันเกี่ยวเนื่องกับวิชางานช่างทองหลวงกำไรสลักดุลนะครับสลักดุลกำไรเนี่ยนะครับมันเกี่ยวเนื่องกับลวดลายยังไงครับนะที่อาจารย์อธิบายนะครับเนี่ยครับลวดลายต่างๆพื้นฐานง่ายๆครับเราฝึกยังไงครับถ้าเรามีเวลาหรือไม่มีเวลาอยู่ตรงไหนครับเรามีกระดาษสักแผ่นหนึ่งครับแล้วก็ฝึกเขียนครับกระจังตาอ้อยฝึกเขียนลายใบเทศฝึกเขียนลายต่างๆครับลายพุทธานต่างๆที่พอเราวาดเขียนบ่อยๆแล้วมันจะเกิดความชำนาญครับพอเกิดความชำนาญเสร็จปุ๊บมันก็จะง่ายต่อที่ว่าเราจะนั่งทำนั่งเขียนมันจะไม่ยากซีลที่เราสลักก็ไม่ต่างจากปากกาดินสอที่เราเขียนลายครับคล้ายกันครับเพียงแต่โลหะวัสดุแต่ดินสอเขาใช้สำหรับเขียนลวดลายลายเส้นปากกาซีลสลักต่างๆใช้เพื่อสลักให้เห็นลายเส้นคล้ายดินสอนะครับจังหวะความโค้งความละเอียดต่างๆเพื่อให้เข้าลวดลายต่างๆให้มันถูกต้องลักษณะของงานนะครับตามขนาดของชิ้นงานนะครับเราสเก็ตนะครับอันนี้ถ้าเป็นไปได้ให้เราฝึกสเก็ตคร่าวๆนะครับครับผมอาจารย์การเขียนลายนะครับต่อมานะครับนักเรียนพอสลักลายเสร็จปุ๊บคราวนี้อาจารย์ก็มีต่อไปครับขั้นตอนที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้อาจารย์ขออธิบายนิดนึงพอเมื่อกี้อธิบายถึงขั้นตอนนี้นะครับอาจารย์ติดแบบต่อมานะครับพออาจารย์ติดแบบได้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเป็นไงครับอาจารย์ติดกาวไปแล้วที่แบบเมื่อกี้ที่อาจารย์อธิบายว่าเราติดแผ่นให้ความร้อนติดแผ่นติดกาวอันนี้คือขั้นตอนการติดกาวเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับติดให้แข็งแรงครับติดยังไงครับติดให้ลงลึกนิดนึงเพื่อให้แผ่นชันยึดเกาะยึดเกาะขอบเพราะแผ่นชันถ้าเราสลักหรือสิวไปกระแทกแรงๆหรือว่าบ่อยๆจะเกิดการเขาเรียกอะไรกระเทาะออกมาครับพอกระเทาะออกมาปุ๊บมันไม่สามารถที่จะสลักต่อได้เราต้องนำไปให้ความร้อนแล้วก็ติดแผ่นใหม่ครับบางทีระมัดระวังนิดหนึ่งครับเราสลักลายไว้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วกระเทาะหรือลายหลุดนะครับให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับที่อาจารย์อธิบายขั้นต้นว่าเราต้องเก็บรายละเอียดส่วนต่างๆระมัดระวังติดให้มิดติดให้แน่นนะครับนะประมาณนี้นะครับต่อมาครับการติดแบบเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็จะต่อไปเริ่มแล้วครับเริ่มสลักนะครับนักเรียนนะครับดูนะครับเริ่มสลักแล้วสลักลายนะครับสลักลายว่าเป็นยังไงครับเราใช้ดินสอนะครับเนี่ยใช้สิวนะสลักลงไปเดี๋ยวขั้นตอนการปฏิบัติเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตให้ดูอีกทีนะครับอันนี้คืออธิบายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสลักลายนะครับว่าใช้สิวอะไรครับนี่นะครับเห็นไหมลวดลายสลักลงไปเหมือนคล้ายเราใช้ดินสอไหมครับโอเคคล้ายแบบเราใช้ดินสอนะครับต่อมานะครับนักเรียนใช้ดินสอเสร็จปุ๊บหรือสลักเสร็จปุ๊บต่อมาครับนักเรียนครับอาจารย์ก็จะมาขั้นตอนการย้ำพื้นนะครับนี่นะครับขั้นตอนการย้ำพื้นต่างเข้ากระบวนการย้ำพื้นเมื่อกี้เราสลักเส้นเรียบร้อยเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปเราก็ย้ำพื้นนะครับเราย้ำพื้นให้เกิดลวดลายต่างๆตามช่องไฟนี่เห็นไหมครับ
อันนี้คือแค่เบื้องต้นเดี๋ยวเราต้องตกแต่งให้รายละเอียดเพิ่มมากกว่านี้นะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามให้เกิดถูกต้องตามลายต่างๆนะครับว่าเราจะต้องสลักยังไงอะไรยังไงครับส่วนย้ำพื้นเห็นไหมครับผิวเท็กเจอร์ต่างๆเราก็ต้องผลิตซิลหรือวัสดุอุปกรณ์เองนะครับครับครับหลังจากนั้นพอสลักเสร็จปุ๊บพอได้ขั้นตอนจากนี้ย้ำพื้นเสร็จปุ๊บนะครับอันนี้คืออาจารย์สาธิตตัวอย่างคร่าวๆก็คือพอสลักเสร็จปุ๊บอาจจะอันนี้ขั้นตอนต่อไปคือชิ้นงานย้ำเสร็จอาจารย์ก็จะตัดหรือฉลุลายครับฉลุลายนะครับฉลุลายให้เป็นรูปทรงกำไรครับนี่แหละครับตามรูปทรงอันนี้คือเศษนะครับเศษที่เรายึดที่เราใช้ยึดเกาะหรือสลักดุลเมื่อกี้ครับส่วนชิ้นงานชิ้นนี้นะครับส่วนนี้ก็คือชิ้นงานจริงครับที่เราจะนำไปทำกำไรขั้นตอนต่อไปในการโอหรือว่าการม้วนต่างๆครับต่อมาครับพอเสร็จปุ๊บฉลุเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็คือขั้นตอนการม้วนการโอนะครับนี่ครับการม้วนการโอเนี่ยเสร็จปุ๊บจะเป็นชิ้นงานแบบนี้นะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับฉลุเมื่อกี้ขั้นตอนการฉลุเสร็จปุ๊บจะได้รูปทรงประมาณนี้นะครับรูปทรงประมาณนี้ว่ากำไรขนาดไหนแล้วแต่ไซส์ขนาดที่เราออกแบบไว้นะครับครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บต่อมาขั้นตอนต่อไปก็คือการม้วนครับต่อไปเราก็ต้องม้วนกับม้วนโอก่อนครับขึ้นรูปด้วยการโอก่อนก่อนที่เราจะม้วนนะครับโดยใช้ค้อนหัวม้วนนี่ครับขึ้นรูปนะครับในการขึ้นรูปโอรูปทรงต่างๆนะครับแบบนี้นะครับเคาะให้ได้รูปทรงแล้วก็ขนาดของมันนะครับเคาะให้ดีครับซ้ายขวาหรือว่าความกว้างความยาวครับให้ได้ขนาดนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอโอเสร็จปุ๊บคราวนี้เราก็นำมาม้วนครับม้วนกำไรต่างๆนี่นะครับมาม้วนกับเรากำไรนะครับอันนี้แล้วแต่ลักษณะชิ้นงานวันนี้เป็นวัสดุฝึกอาจารย์ใช้ทองแดงก่อนถ้าเป็นโลหะมีค่าเช่นโลหะเงินโลหะทองคำหรือโลหะวัสดุอื่นๆที่เราสามารถนำมาทำได้หรือลูกค้าต้องการหรือเราอยากจะผลิตมาเพื่อจำหน่ายครับแล้วแต่วัสดุที่เราจะเอาไปใช้นะครับสำหรับ EP นี้นะครับนักเรียนที่อาจารย์อธิบายมาข้างต้นนะครับนักเรียนพอเข้าใจนะครับส่วน EP หน้าจะตื่นเต้นแค่ไหนหรือขั้นตอนยากง่ายยังไงอาจารย์อยากให้เราติดตามขั้นตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อ

นะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้น

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใน

พระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์ค

0: แรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้

จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะพบกับครูไหมนะคะคุณครูนาขวัญจันจำรัดใน Photoshop EP ที่5เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับ EP ที่1 2 3 4สามารถนำกลับไปทบทวนแล้วก็ฝึกทำซ้ำๆนะคะเพื่อความชำนาญในการทำ Photoshop ของเรานะคะเดี๋ยว EP ที่5ครูมีเคล็ดลับดีๆแล้วก็สามารถนำไปใช้พัฒนาต่อยอดกันได้อีกนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างผลงานที่เราจะครีเอทกันวันนี้นะคะนี่คือตัวอย่างงานที่ครูไหมจะสอนทุกคนทำในวันนี้นะคะก็คือการทำคนหรือว่าวัตถุสิ่งของให้มีลักษณะฟุ้งปลิวเหมือนมีฝุ่นปลิวออกจากร่างกายนะคะนี่คือลักษณะตัวอย่างที่ครูไหมทำมาให้ดูก่อนและสามารถต่อยอดเป็นลักษณะแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องเตรียมอุปกรณ์นะคะก็คือ1รูปภาพสิ่งที่ครูไหมเตรียมก็คือรูปถ่ายประมาณนี้นะคะสามารถใช้รูปของตัวเองก็ได้หรือจะเป็นรูปที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะรูปที่2ครูไหมเตรียมเป็นรูปนกนะคะเพื่อที่จะให้โบยบินออกจากตัวหุ่นที่เราจะตัดนะคะเรียบร้อยเพียงแค่2รูปภาพเราสามารถที่จะครีเอทผลงานได้เรามาเริ่มทำชิ้นงานกันเลยดีกว่าค่ะเปิดโปรแกรม Photoshop นะคะกดไฟล์ Open ค่ะหลังจากนั้นเลือกรูปภาพที่เราจะใช้เป็นแม่แบบหลักนะคะซึ่งครูไหมก็ใช้เป็นรูปคนรูปนี้นะคะนักเรียนนักศึกษาสามารถที่จะใช้รูปที่ตัวเองเลือกได้เลยค่ะหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำคือการตัดแบ็คกราวด์ออกจากตัวคนนะคะเช่นเดิมค่ะนักเรียนไปที่คำว่าเลเยอร์นะคะหลังจากนั้นดับเบิลคลิกค่ะกดโอเคค่ะให้เลเยอร์แบ็กกราวด์กลายเป็นเลเยอร์0นะคะหลังจากนั้นทำการไดคัทรูปภาพค่ะโดยใช้เมาส์นะคะจิ้มไปที่ Magic Wand ค่ะคลิกเลยค่ะหลังจากนั้นใช้เมาส์จิ้มไปที่รูปคนนะคะแล้วกด Select Subject ค่ะวิธีการนี้เป็นวิธีการง่ายๆที่เราสามารถไดคัทคนได้อย่างรวดเร็วนะคะเสร็จเรียบร้อยตอนนี้โปรแกรมได้ทำการไดคัทให้เราเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนสร้างกระดาษแผ่นใหม่1แผ่นค่ะในที่นี้ครูไหมจะสร้างเป็นกระดาษไซส์ A5 นะคะไซส์ A5 จะมีขนาดครึ่งนึงของไซส์ A4 นะคะขนาดไซส์ A5 จะอยู่ที่148มิลคูณ210มิลนะคะสร้างกระดาษเป็นไซส์แนวนอนตรงส่วนการสร้างพื้นที่กระดาษนักเรียนสามารถสร้างไซส์กระดาษตามที่นักเรียนต้องการแล้วไปใช้ประโยชน์ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะจับดึงตัวคนของนักเรียนออกมาเลยค่ะใส่ในแผ่นกระดาษนะคะเรียบร้อยหลังจากนั้น